0: ราชบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น.และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปลา าจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
4: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050-2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
6: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
5: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสถพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9-18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10-18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า รัสเซียตกลงจัดส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระ

0: ปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาและกรุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
1: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุทธราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18 มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโบสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาบินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาบินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าชุดร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราวน์2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6-12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขัน The Hanwha Lite International Asian Women Junior Golf Championship ที่สนาม The Haven Country Club ประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญลักษณ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญ

0: มาได้ยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรรวมความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปาน กลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
2: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศ
10: ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอิกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรธต่ออิกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเรานั้นได้ติดตามรายการวิทยุเสียงอิสลามเรื่อยมาพี่น้องครับเสียงวิทยุเสียงอิสลามนั้นเป็นรายการที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมอย่างมากทีเดียวเราได้รับรู้ข่าวการตายเราได้รับรู้ข่าวการจัดงานขององค์กรสถาบันต่างๆและเราได้รับประโยชน์ในสาระวิชาการจากบรรดาวิทยากรหลากหลายนะครับที่ทางรายการวิทยุเสียงอิสลามได้จัดหามาเ พื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมทั่วไปพี่น้องครับวิทยุเสียงอิสลามนั้นยังต้องการความช่วยเหลือนะครับจากพี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการของวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบุคลากรนะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำหน้าที่ในการออกนะครับอัดรายการต่างๆยังมีความต้องการที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยเหลือได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาควิทยุเสียงอิสลามยังต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนกิจการของวิทยุเสียงอิสลามเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามนั้นอยู่คู่กับสังคมมุสลิมต่อไปขอฝากไว้แค่นี้วะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
11: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
12: เมื่อใครเสียชีวิตท่านอย่าได้กล่าวว่าคนนั้นไปสบายแล้วหรือหลับให้สบายหมดทุกข์หมดโศกนี่คือถ้อยคำที่มีผู้คนพูดกันจำนวนมากการพักผ่อนที่แท้จริงคือการที่เขานั้นได้รับการอภัยโทษต่างหากด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสารสันสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการทุกท่านครับผมกำลังนำเอากุรอานนะครับซูเราะห์อัลกอริอะห์แปลว่าภัยพิบัติภัยพิบัติเนี่ยเป็นชื่อของวันกิยามะห์ชื่อของวันกิยามะห์นะครับมีทั้งหมดเนี่ย30กว่าชื่อด้วยกันนะพี่น้องชื่อของวันกิยามะห์นะพี่น้องมีทั้งหมด30ชื่อในคัมภีร์อัลกุรอานความจริงมันมีมากกว่านี้แต่ก็เอานี่เลือกมาประมาณ30ชื่อเพื่อให้พี่น้องได้ฟังผ่านหูไปสักครั้งหนึ่งก็ยังดีพี่น้องเอาผมจะอ่านให้ท่านพี่น้องฟังนะว่ามีอะไรบ้างอย่างน้อยได้ผ่านหูท่านพี่น้องพี่น้องครับยามุลกิยามะห์ยามุลฮักกิยามุลมะลูมอัลวักตุลมะลูมยามุลเมาอูดยามุลอาคิรยามุลอาซิฟะยาวมุนอาซีรยาวมุลอาซีบยาวมุนอาซีมยาวมุลบาสยาวมุตตาบุนยาวมุตตาลักยาวมุตตานาดยาวมุลจัมยาวมุลฮิซับยาวมุลฮัสระยาวมุลขูรูจยาวมุลฟัซลยาวมุลฟัตฮ์يوم الخلود يوم الدين الواقعة القارعة الغاشية الحاقة الصاخة النبأ العظيم الطامة الكبرى أمر الله
1: นี่เป็นชื่อวันกิยามะห์ครับพี่น้องผมไม่ได้แปลให้ท่านพี่น้องฟังหรือจะฟังคำแปลอีกฟังคำแปลอยู่ยามุลกิยามะวันที่คนตายฟื้นขึ้นนะครับลุกขึ้นยืนยามุลฮักวันแห่งความจริงไม่มีข้อสงสัยว่าต้องฟื้นขึ้นแน่ๆยามุลมะลูมวันที่รู้กันแล้วนะครับอัลวักตุลมะลูมวันที่รู้กันได้ว่ามีกำหนดแน่นอนแล้วยามุลเมาอูดวันที่ถูกสัญญาไว้ยามุลเมาอูดวันที่ถูกสัญญาไว้ยามุลอาคิรวันสุดท้ายยามุลอาซิฟะวันแห่งความลำบากที่ใกล้เข้ามายามุลอาซิฟะวันแห่งความลำบากที่ใกล้เข้ามายามุลอาซีรวันแห่งความวิบากสาหัสยามุลอาซีวันแห่งความแข็งแกร่งยามุลอาซีมวันแห่งมหันต์ยามุลบาสิวันแห่งการฟื้นคืนชีพยามุตตะกอบุนวันแห่งความเศร้าสลดใจยามุตตะลากวันแห่งการพบปะกันยามุตตะนาดวันแห่งการเรียกร้องยามุลจัมอะห์วันแห่งการชุมนุมยามุลฮิซับวันแห่งการชำระยามุลฮัสรอวันแห่งความรันทดยามุลคูรูดวันแห่งการออกมาจากสุสานยามุลฟัสลีวันแห่งการพิพากษายามุลฟัตฮิวันแห่งการตัดสินยามุลคูรูดวันแห่งการพำนักอยู่ในนั้นชั่วกาลนานยามุดดีนวันแห่งการตอบแทนอัลวากิอะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอัลกอริอะห์การตื่นตระหนกตกใจและวิบัติอัลกอชิยะห์วันแห่งการท่วมท้นอัลฮากะความจริงที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอัสซอคอวันที่สนั่นกรบหูเสียงดังจนกรบหูพี่น้องอันนะบะอุลอะซีมข่าวที่มีความสำคัญ อัตตอมะตุลกุบรอพยันอันตรายอันใหญ่หลวงอัมรุลลอฮ์พระบัญชาของอัลลอฮ์นี่เป็นชื่อที่ผมอธิบายให้พร้อมคำแปลนะครับพี่น้องครับผมอธิบายไปแล้วว่าวันที่มนุษย์เนี่ยฟื้นขึ้นมาจากสุสานเนี่ยเปรียบเสมือนสัตว์สองประเภทนะครับหนึ่งแมลงเม่าสองตะกะแตนพี่น้องนั่งคิดภาพดูสิอัลลอฮ์เราเนี่ยมีอำนาจใหญ่โตเป็นตัวอิหมัมมัสยิดเป็นกรรมการกทม.เป็นกรรมการจังหวัดเป็นส.ส.ส.ค.อะไรส.อบต.เป็นนู่นเป็นนี่พี่น้องใหญ่หมดเลยแต่วันนั้นอัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานพวกท่านไม่ต่างอะไรกับแมลงเม่าพวกท่านไม่ต่างอะไรกับตะกะแตนพี่น้องครับนั่งอยู่ที่ย่าน่ะจับตะกะแตนมาดูบ้างโอ้เราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับตะกะแตนเลยเนี่ยพี่น้องนี้แหละจะทำให้เราได้กลัวอัลลอฮ์จะได้หันหน้าหันตาเข้ามาหาศาสนาพี่น้องครับพี่น้องครับอยากให้ใจสงบไหมวิธีทำให้ใจสงบมีอยู่4ประการพี่น้องไม่มีอย่างอื่นพี่น้องครับมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ต้องนึกตรงนี้มีอยู่4ข้อพี่น้องต้องการจะให้หัวใจสงบคิดถึงอัลลอฮ์มีอยู่4แห่ง1 4 4แบบก็1รำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการทบทวนอัลกุรอานเห็นมั้ยพี่น้องหาความรู้จากกุรอานนี่ข้อที่1 2ทบหาไอ้รำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบพี่น้องครับเอาความรู้จากกุรอานเนี่ยไปสอนต่อไปบอกต่อไปบอกใครพี่น้องไปบอกเพื่อนของท่านนั่นแหละพี่น้องจะไปยืนแล้วเชิดแล้วพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ยกไม่กี่คนหรอกครับบนโลกดุนยาใบนี้นะโต๊ะครูโต๊ะครูอิบงอิหม่ามที่ยืนอ่านกุรอานมีไม่กี่คนพี่น้องเพราะนั้นความรู้ที่ท่านพี่น้องได้ไปเนี่ยได้จากกุรอานเอาไปสอนต่อประเภทที่3นะครับรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบทำอะไรครับพี่น้องนั่งฟังศาสนาเนี่ยเอาเวลามาฟังศาสนาวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เปิดสอนกันหลายแห่งพี่น้องแล้วก็ข้อที่4รำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบผ่านบทดุอะต่างๆอ้าวพี่น้องอะไรบ้างครับพี่น้องตอนเช้าๆพี่น้องตื่นขึ้นมาจากที่นอนพี่น้องอ่านดุอาว่าไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูท่านน้องว่าหรือเปล่าพี่น้องท่านว่าเถอะครับมันจะดีกับท่านเองเอ้าพอจะเข้าห้องน้ําอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซวัลคอบาอิชพอทําภารกิจส่วนตัวจะออกมาแล้วกล่าวกุฟรอนะกะหรืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัซฮะบะอันนิลอะซาวะอาฟานีแล้วมาใส่เสื้อพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีกะซานีบิฮิอาวรอติวะอัตจัมมะลุบิฮิฟีฮายาติไปยืนส่องกระจกพี่น้องชมอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคอลกีฟะฮัสซินคูลกีพออาบน้ํานมาเสร็จอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله พี่น้องครับอ้าวออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวะกัลตุอะลัลลอฮ์วะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เอาขึ้นรถพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอัลฮัมดุลิลลาฮ์บิสมิลลาฮิลละซีซัคคอรละนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีซัคคอรละนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนขับรถมามัสยิดพี่น้องพอเห็นมัสยิดจะเอาเท้าเข้ามัสยิดนึกเอาเท้าขวาเข้านี่ไงพี่น้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติแล้วก็ผ่านบทดุอาต่างๆนี่แหละทำให้หัวใจของท่านสงบครับพี่น้องอย่างอื่นไม่มีครับพี่น้องกุรอานตรงไหนที่บอกว่าลำลึกหัวลำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบอัลลอฮ์บิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไปเถิดว่าการลำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละทำให้หัวใจของท่านสงบพี่น้องครับผมกำลังนำเอาอัลกุรอานซูเราะห์นะครับอัลกอริอะห์มาอธิบายนะครับพี่น้องอายะห์ที่6 ฟะอัมมามันซักุลัตมะวาซีนูฮูฟะฮูวะฟีอัยชะติรรอฎียะฟะอัมมามันซักุลัตมะวาซีนูฮูฟะฮูวะฟีอัยชะติรรอฎียะแปลว่าอะไรครับดังนั้นนะครับมันซักุลัตส่วนที่ตาชูมาวาซีนูฮูแปลว่าตาชูหรือตาช่างของเขาซากุลัตแปลว่าหนักด้วยการทำความดีฟะอัมมามันซากุลัตมาวาซีนูฮูดังนั้นส่วนผู้ที่ตาชูหรือตาช่างของเขาหนักด้วยความดีไอรอจฮัตฮัสนาตูฮูอัลาไซยาติฮีความดีของเขาเนี่ยเมื่อไปช่างกันแล้วมันหนักพี่น้องมีน้ำหนักมากกว่าความดีเยอะกว่าพี่น้องเป็นไงครับถ้าความดีเยอะกว่าในวันในโลกอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์ในวันสิ้นโลกในวันตัดสินในวันพิพากษาฟะฮูวะฟีอัยชะติรรอฎียะเขาก็จะมีนะครับชีวิตอยู่ที่ผาสุกที่สบายพี่น้องครับคำว่าสบายเนี่ยไอชาตินรอวิยาตินเนี่ยเริ่มตั้งแต่ดุนยาแล้วนะพี่น้องนะคนที่ทำความดีพี่น้องครับคนที่นมาดไม่ขาดเลย5เวลาและรักษาสุนัตเนี่ยพี่น้องสุนนะกอบลียะบาดียะก่อนหลังเนี่ยฟารดูรักษาให้ครบพี่น้องอย่าขี้เกียจแล้วก็อ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องวันนึงสม่ำเสมอทำดีกับพ่อแม่ตัวเองทำดีกับญาติพี่น้องพี่น้องครับคนที่ทำความดีเนี่ยชีวิตของเขาก่อนตายก็มีความสุขตอนอยู่ในสุสานก็มีความสุขฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์สัญญาเนี่ยฟะฮูวะฟีอัยชะติรรอฎียะเขาก็จะมีชีวิตอยู่ที่มีความสุขครับพี่น้องครับพี่น้องครับเชื่ออัลลอฮ์ดีกว่านะพี่น้องครับพี่น้องครับคนที่เล่นการพนันหันมาหาอัลลอฮ์ได้แล้วคนที่ทําซินาหันมาหาอัลลอฮ์ได้แล้วคุณจะหนีไปไหนหนีไม่รอดพี่น้องฉะนั้นคนที่ไม่เคยนมาดกลับมานมาดได้แล้วคนที่ทํามาหากินหาเงินหาเงินเอาเงินฝากธนาคารไว้พี่น้องเป็นหลายๆล้านเนี่ยหันมาหาอัลลอฮ์พี่น้องมาจ่ายซะกาตครับพระยานะครับพี่น้องบางคนมาฟ้องผมอ่ะอาจารย์มุสตาฟาสามีไม่ให้สตังค์เลยทำไงอ่ะมาบอกหยิบเฉยๆหยิบจากกระเป๋าเฉยๆไม่ต้องบอกให้รู้บาปป้าบอกไม่บาปเพราะนบีสอนเอาไว้พี่น้องครับเห็นที่ยังในโลกดุนยาใบนี้คนไม่เอาศาสนาพี่น้องแม้แต่ภรรยาตัวเองก็ไม่ให้อ่ะผมน่ะพูดบ่อยๆพูดเป็นการประชดน่ะถ้าเป็นสัตว์นะพี่น้องนะสามีประเภทนี้เนี่ยเชือดทำกุรบานนะตอนที่มันเชือดไม่ได้พี่น้องที่พูดอย่างนี้น่ะพูดเป็นการตำหนิพี่น้องมันจะพูดเอามาเชือดจริงๆหรอกครับพี่น้องคุณครับฟะอัมมามันซากุลัตมาวาซีนูดังนั้นส่วนผู้ที่ตาช่างของเขาหนักเพราะความดีของเขาที่ทำเอาไว้พี่น้องพี่น้องทราบไหมความดีอะไรที่ทำให้ตาช่างหนักมากในวันเกียร์มาพี่น้องทราบไหมมารยาทดีอัคลากดีนิสัยดีพี่น้องพูดจาดีเอ๊ะคำว่าอัคลากดีอธิบายยังไงพี่น้องพี่น้องครับมารยาทดีไม่ได้หมายความว่าเดินต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วก้มหลังไม่ใช่พี่น้องมารยาทดีเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงอาจารย์ที่มัสยิดปั๊บเดินออกจากบ้านเลยพี่น้องไปแปรงฟันก่อนอาบน้ำนมาดจากที่บ้านแล้วเดินมามัสยิดเลยนี่แหละคนที่มีมารยาทดีเป็นไงพี่น้องเห็นกุรอานแล้วมือสั่นอยากจะหยิบนี่แหละพี่น้องคนมารยาทดีพอเห็นบุหรี่แล้วมือตกอย่างนี้คนมารยาทดีตรงกันข้ามพอเห็นบุหรี่แล้วมือสั่นเห็นกุรอานแล้วมือตกนั่นมารยาทเลวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบุหรี่เลิกได้แล้วครับพี่น้องหักดิบไปเลยลองดูสิมันจะแย่ไหมไม่แย่ครับพี่น้องครับมีหลายคนนะครับพี่น้องเลิกบุหรี่หักดิบ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมไปพบกับคนปากีสถานคนหนึ่งพี่น้องเห็นหน้าผมก็บอกโอ้คุยภาษาอูดูกับผมก็บอกนี่เคยเห็นหน้าในทีวีเนี่ยมุสตาฟาบอกใช่ตอนนี้เขาเลิกบุหรี่แล้วเขาฟังอาจารย์มุสตาฟาพูดเลิกบุหรี่แล้วถ้าคุณเอาอะไรสูบก็เอาอะไรที่สูบพี่น้องแล้วมันมีควันผมถามว่านี่เอามายังไงเขาบอกนี่ควันหลอกควันปลอมพี่น้องเห็นไหมครับไม่มีบุหรี่เพียงแต่สูบๆแล้วมันมีควันออกมาพี่น้องครับนี่ไงเขาเลือกบุหรี่ก็หักติดถามว่าดีไหมดีมากครับพี่น้องพี่น้องครับอยู่บนดุนยานี้ตายแล้วอัลลอฮ์จะช่างตาช่างถ้าตาช่างตาชูของเขาหนักเพราะความดีฟะฮูวะฟีอัยชะติรรอฎิยะเขาจะอยู่นะครับมีชีวิตอยู่อย่างผาสุกต่อมาครับวะอัมมามันคอฟฟัตมาวาซีนูฮูฟะอุมมูฮูฮาวิยะวะอัมมามันคอฟฟัตและส่วนผู้ที่ตาชูของเขาหรือตาช่างของเขาเบาตาช่างเบาอธิบายแบบไหนครับพี่น้องก็คือความชั่วเนี่ยมันเยอะความชั่วเยอะและความดีน้อยพี่น้องครับเขาจะอยู่ที่ไหนครับฟะอุมมูฮูฮาวิยะแม่ของเขาอัลลอฮ์พี่น้องมะของเขามุของเขามารดาของเขาเป็นอะไรครับฮาวิยะคือเหวลึกพี่น้องคือนรกฮาวิยะอิสมุนมินอัสมาอินนาร์เป็นชื่อนรกคุ้มหนึ่งอัลลอฮ์พูดในกัมภีร์กุรอานบอกว่าฟะอุมมูฮาวิยะแม่ของเขาคือไฟนรกเห็นไหมพี่น้องไฟนรกก็คือเป็นแม่เป็นมารดาของเขาต้องการจะอธิบายว่าแม่น่ะดูแลลูกยังไงยิ่งลูกออกมาใหม่ๆพี่น้องอัลลอฮ์ดูแล้วดูอีกเอานมให้ลูกอาบน้ำให้ลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกนรกก็เหมือนกันจะดูแลคนที่อยู่นรกอัลลอฮ์พี่น้องครับเผาร้อนให้ร้อนพี่น้องแบบแม่ดูแลลูกอย่างดีเจ็บแสบอย่างดีปวดร้าวอย่างดีเผาอย่างดีเผาแล้วพอไหม้ดีแล้วก็เปลี่ยนหนังให้ใหม่พี่น้องนั่นแหละดูแลอย่างดีแล้วเจ็บแล้วเจ็บอีกพี่น้องครับทรมานสุดๆเพราะก็ดูแลอย่างดีเหมือนแม่ดูแลลูกครับพี่น้องพี่น้องครับท่านอิบนุญะรีดได้อธิบายบอกว่าคำว่าฮาวิยะแปลว่าเหวลึกนั้นอุมมูฮูลิอันนะฮูลามะวาละฮูกอยรฮาไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่อาศัยอื่นแล้วอยู่ในนรกซึ่งเป็นเหวลึกพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับอ่านแล้วขนลุกนะพี่น้องนะท่านอิบนุเซดอธิบายว่าอัลฮาวิยะก็คืออันนารคือไฟนรกฮียอุมมูฮูเป็นแม่ของเขาเองดูแลเขาอย่างดีว่ามะวาฮุลลาตียัรญิอูอิไลฮาวะยะวีอิไลฮาเขาจะต้องกลับไปอยู่ในนั้นตลอดไปวะกอรออะวะมะวาฮุมญะฮันนัมที่พำนักของเขาก็คือไฟนรกพี่น้องครับมีคนถามกูอ่านถามอีกว่าวะมาอะดรอกะมาฮียะและอันใดจะแจ้งให้ท่านทราบว่ามาฮียะนั่นคืออะไรครับพี่น้องมาฮียะกับฮาวิยะไม่เหมือนกันวะมาอะดรอกะมาฮียะและอันใดจะแจ้งให้ท่านทราบว่ามาฮียะคืออะไรนารุนฮามียะคือไฟที่ลุกโพลงพี่น้องครับฮาวิยะหมายถึงไฟที่ลุกโชติชวนชัชวาลที่ลุกโพลงนะครับพี่น้องครับเขาอธิบายนิดหนึ่งคนเนี่ยทุกคนต้องตายพี่น้องเมื่อตอนที่มาลาอิกะห์นำวิญญาณของผู้ศรัทธาออกจากร่างพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์อัลอามาได้กล่าวว่าอิซามาตัลมุมินเมื่อผู้ศรัทธานะครับคนดีนะคนดีเรียกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเขาตายลงซะฮาบะบิรูฮิฮิอิลาอัรวาฮิลมุมินีนมลาอิกะห์เนี่ยจะนำวิญญาณของผู้ศรัทธาของคนดีเนี่ยพี่น้องไปไหนไปรวมกันกับวิญญาณของคนดีๆที่เขาตายไปก่อนหน้าเราแล้วจะไปอยู่รวมกันหมดพี่น้องเอ้ย วิญญาณของคนดีๆนะครับออกจากโลกดุนยาเนี่ยมลาอิกะห์จะพาไปอยู่รวมกันกับวิญญาณของผู้ศรัทธาทั้งหมดทีนี้พอเราเป็นคนใหม่ไปพี่น้องเราเนี่ยเป็นคนใหม่เพิ่งไปเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในกลุ่มภาพเนี่ยฟายากูลูนวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปก่อนหน้าเราแล้วที่เขาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้รูฮูอะคอกุมฟะอินนะฮูกานะฟีกอมมิดดุนยานี่ปล่อยให้เขาอยู่อย่าไปยุ่งเขาเลยเขาเพิ่งมาใหม่เนี่ยวิญญาณเพิ่งออกจากโลกดุนยาเนี่ยขึ้นไปอยู่รวมกันนะครับปล่อยให้เขาอยู่สบายสบายเพราะเขาออกมาจากความทุกข์ของโลกดุนยาคำว่าทุกข์ที่นี่หมายความว่าเขาเหน็ดเหนื่อยกับการนมาท่าเวลาเขาเหน็ดเหนื่อยกับการอ่านอัลกุรอานเขาเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสและเดือนรอมฎอนเขาเหน็ดเหนื่อยกับการไปทำฮัจญ์ที่มักกะห์และไปทำอุมเราะห์เขาเหน็ดเหนื่อยจากการที่เขาออกจากบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ของเขาเขาเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการสอนศาสนาทำงานศาสนาพี่น้องเขาเหน็ดเหนื่อยพี่น้องฉะนั้นคนชาวสวรรค์วิญญาณของชาวสวรรค์เห็นวิญญาณของคนมุมินมาเนี่ยเขาจะต้อนรับก็บอกว่าเอาคุณอยู่ให้สบายสบายสบายปล่อยเขาเหนื่อยมาเยอะแล้วให้เขาพักผ่อนเถอะพี่น้องครับแสดงว่าความตายนั่นเป็นการพักผ่อนจริงๆนะพี่น้องนะแล้วก็มีวิญญาณคนหนึ่งเขาถามวายัสอาลูนะมาฟาอาลฟูลานก็มีคนถามเหมือนกันวิญญาณถามว่าเออแล้วก็คนคนนั้นน่ะคนคนนั้นน่ะเป็นยังไงถามวิญญาณใหม่ที่เข้าเพื่อออกจากร่างไปอยู่ในกลุ่มวิญญาณที่เขาเสียชีวิตมาก่อนหน้าล่วงหน้าแล้วพี่น้องถามว่าแล้วคนนั้นน่ะไปไหนอ่ะอยู่เป็นยังไงวิญญาณก็บอกว่ามาจ้ะเขาตายแล้วมาจะอากุมอ้าวมาได้มาอยู่กับกลุ่มพวกท่านหรือเขาก็จะพูดว่าซะฮาบะบิฮิอิลาอุมมิฮิอัลฮาวิยะแสดงว่าเขาไปนรกแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องครับถ้าวิญญาณของคนดีเนี่ยพี่น้องไปพบกันเนี่ยเขาถามอยู่ประโยคเดียวพี่น้องถามถึงคนคนหนึ่งว่าคนนั้นเป็นยังไงคำตอบก็คือเขาตายแล้วอ้าววิญญาณไม่ได้มาตรงนี้หรือถ้าวิญญาณของคนที่ตายล่วงหน้าไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มพวกเราตรงนี้ก็แสดงว่าวิญญาณของเขาถูกพาไปอยู่ในฮาวิยะหมายถึงอยู่ในนรกยานนำครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮ์พี่น้องครับเราไม่อยากตกนรกครับพี่น้องครับตกนรกเนี่ยวันตั้งแต่วันที่วิญญาณออกจากร่างแล้วนะพี่น้องนะอยู่ในอัลัมบัซักนะถูกลงโทษแล้วครับพี่น้องแล้ววันที่ฟื้นขึ้นมาจริงๆก็ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องครับไฟนรกนารุนฮามียะอายะที่11นะครับนารุนฮามียาไฟที่ลุกโผล่อธิบายแบบไหนครับพี่น้องครับท่านอบูมุสอับบินอันมาลิกอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลานารุบานีอาดัมอัลลาตีตูกอดูนาจุซอุนมิน70จุซอันมินนารีญะฮันนัมไฟนรกกับไฟบนโลกดุนยานี้ร้อนไม่เท่ากันนบีสอนนะครับพี่น้องไฟบนดุนยานี้ที่ท่านพี่น้องจุดจะเป็นไฟจากบุหรี่ของท่านก็ดีไฟจากเตาแก๊สก็ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายฐานศรัทธาของอิสลามได้ทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
5: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
4: คุณและเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
5: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
4: เฮ้ยแป๊บนึงคุณเดี๋ยวคุณ
6: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
7: พี่น้องมุสลิมทุกท่านในช่วงเวลานี้โลกของเรายังคงเผชิญกับความรุนแรงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องผู้คนจำนวนมากต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยสูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเป็นผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั้งเด็กสตรีและคนชราจำนวนมากต้องการอาหารน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลอิสลามสอนให้มีความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนการมอบซะกาตและการบริจาคซอดาเกาะเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้สังคมเกิดความสมดุลและมีความเอื้ออาทรดังนั้นความเมตตาและการแบ่งปันจากพี่น้องมุสลิมจึงมีความจำเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยในหลายสิบประเทศให้มีอาหารที่พักพิงการรักษาพยาบาลและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกและวิงวอนขอพรให้ทุกท่านได้รับความเมตตาและมีความจำเริญตลอดไป
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็พบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับอ่ะวันนี้มาคุยเรื่องข่าวกันหน่อยนะครับมาคุยเรื่องข่าวต่างประเทศแต่ก็เกี่ยวกับกฎหมายเนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสฝรั่งแสบนะครับฝรั่งเศสนี่เขาบอกว่าอย่างงี้เขาออกกฎหมายออกมาตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะน่าเอาเรียนแบบนะส่วนตัวผมมองในฐานะเป็นนักกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นพ่อคนด้วยนะที่บอกว่าน่าสนใจคืออะไรน่าสนใจน่าเรียนแบบคืออะไรเขาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับออกกฎหมายนะครับทางสภาฝรั่งเศสเนี่ยได้ผ่านร่างกฎหมายแบนโซเชียลมีเดียนะครับสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า15ปีนะครับ พร้อมกับห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมัธยมปลายนะครับหลังจากที่ประชุมนะครับยาวนานข้ามคืนนะครับในที่สุดนะครับก็บอกว่าสสแล้วก็สสก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสภาแห่งชาติฝรั่งเศสนะครับก็ได้ลงคะแนนเสียงนะครับเห็นชอบการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับบุคคลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีนะครับด้วยกับคะแนน116ต่อ23เสียงนะครับเขาบอกว่ากลายเป็นก้าวสำคัญของการผ่านกฎหมายดังกล่าวนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายนี้จะถูกส่งไปที่สว.หรือสภาสูงนะครับแล้วก็เพื่อขออนุมัติแล้วก็จัดทำกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปนะครับแต่ก็น่าจะผ่านแหละนะฮะสว.ก็คงเห็นด้วยกับสส.นะเขาบอกว่างี้ร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับยังครอบคลุมไปถึงการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมัธยมปลายนะครับทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่2ต่อจากออสเตรเลียที่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนะครับซึ่งนะครับทางด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเอ็มมานูเอลมาครงนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือก้าวสำคัญนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเร่งดำเนินการออกกฎหมายเนี่ยในขั้นต่อไปนะครับเพื่อที่จะบังคับใช้ให้เร็วที่สุดให้ทันปีการศึกษาหน้านะครับเขาบอกว่านะฮะในโซเชียลมีเดียมาคงเขาก็บุตรเขาเรียกอะไรโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับเขาบอกว่าสมองของเด็กๆของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับตามข่าวเขาบอกว่ามาครงเนี่ยนะครับสนับสนุนการดำเนินเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายเนี่ยแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนเนี่ยมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทางสสเนี่ยเขาบอกงี้คนที่เป็นแนวคิดกฎหมายเนี่ยเขาบอกงี้เด็กๆเนี่ยมันไม่ดีถ้าจะใช้เวลาอยู่หน้าจอมากเกินไปการอยู่หน้าจอมากเกินไปของเด็กๆเนี่ยมันส่งต่อเขาเรียกอะไรมันส่งผลเสียต่อการพัฒนาการของเด็กแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับก่อให้เกิดปัญหาเชิงลบต่อสุขภาพจิตมากขึ้นนะครับเขาบอกงี้นะครับมีการโพสต์นะเอาโซเชียลของฝรั่งเศสเขาก็เอามาโพสต์นะครับเขาบอกว่าเป็นความเห็นของคนในโซเชียลของฝรั่งเศสนะเขาบอกว่าอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่นของเราไม่สามารถซื้อขายหรือถูกบิดเบือนได้นะครับทางสว.นะทางสว.เขาก็บอกว่านะครับทาง สว.เขาบอกว่าเนี่ยก็เห็นว่านะเห็นควรว่านะสว.เนี่ยที่เหลือเนี่ยที่จะต้องเป็นคนกั้นกรองขั้นตอนของกฎหมายสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหวังว่าบรรดาสว.เนี่ยนะครับจะผ่านร่างกฎหมายนี้นะครับเพื่อให้มีผลทันปีการศึกษานะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าผ่านนะถ้าผ่านร่างกฎหมายนี้นะครับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับคือก็จะต้องที่เดิมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรไม่จำกัดอายุอะถ้าผ่านร่างกฎหมายนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพวกแพลตฟอร์มอะไรต่างๆแหละไม่ว่าจะเป็น Facebook X อะไรอีกIG มีอะไรอีก TikTok อะไรพวกเนี้ย จะต้องมีการลงทะเบียนแล้วถ้าต่ำกว่า15ปีไอแพลตฟอร์มพวกเนี้ยในฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะไม่ให้ลงทะเบียนส่วนจะโกงอายุหรือไม่โกงไอเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้วิธีนั้นได้หรือเปล่าแต่กำลังบอกว่ากฎหมายเขาเนี่ยคือมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าเด็กบ้านเรานะเด็กคนไทยสมัยเนี้ยโอ้โหมันก็เขาก็เด็กก็ให้เวลากับโซเชียลเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการเรื่องของอารมณ์อ่ะใช่ไหมเด็กเล่นเกมเนี่ยอารมณ์เขาจะแบบอะไรอ่ะฉุนเฉียวเคยดูไหมใน TikTok อ่ะนะเวลาเด็กเล่นเกมพวกมันจะทำลายข้าวของด่าคำหยาบคายออกมาแม้กระทั่งพ่อแม่ก็โดนด่าหยาบอ่ะมันก็คือนักจิตอ่ะเขาก็บอกนะว่ามันก็เป็นผลพวงมาจากการติดโซเชียลมีเดียติดเกมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการเรียนแบบในพฤติกรรมที่ไม่ดีอ่ะส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้นะผมมองว่าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ต่ำกว่า15เนี่ยยังไม่สมควรที่จะอยู่ในโซเชียลเพราะว่าโซเชียลมันเป็นเรื่องที่มันมีเรื่องน่ากลัวนะมันเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการโดยเฉพาะหลักการอิสลามของเราเนี่ยมันไปอยู่ในโซเชียลเนี่ยเยอะเลยแล้วก็เด็กเนี่ยบางทีมันยังไม่มีคือไม่ได้ไปดูถูกเด็กไม่ได้ไปด้อยค่าเด็กนะแต่กำลังจะบอกว่าในเชิงของวิทยาศาสตร์อ่ะคือการตัดสินใจอะไรบางอย่างการคือเขาเรียกอะไรพฤติกรรมเรียนแบบอะไรบางอย่างเนี่ยคือผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะรับมือได้ดีกว่าเด็กคือมันดีเด็กอ่ะมันถูกคล้อยตามจากเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยได้ง่ายนะครับยังไงก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเมื่อไหร่นะแต่ว่าถ้า มีกฎหมายแบบนี้ออกมานะเรียบร้อยละเมิดสิทธิส่วนบุคคลละเมิดสิทธิเด็กนู่นนี่นั่นเพื่อเผลอลงถนนกันอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
9: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกหม
3: อผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
10: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
11: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีมุฮัมมัดชาฟิอีนิยมฮัจญีมุฮัมมัดชาฟีนิยมหรือฮัจญีมัดซัดดำอายุ72ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอับดุนาซีดนิยมรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดยะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดนะดอตุนอิสลามสุเหร่าปากคลองลำลีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์ฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลฮัจญะฮ์ฟาติมะห์มะนัสสะวะกุลได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของอิหม่ามฮัจญีมุกตาดมะนัสสะวะกุลรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นพี่สาวของอิหม่ามอับดุลกอฮาร์ดมะนัสสะวะกุลจะละหมาดยะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 9:00 น.ณมัสยิดดารุนนบีดีนสุเหร่าแดงบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
12: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449 อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีซุรอญีรอวียันฮะดีซุรอญีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันทะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอิกอมะตุนอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาต่อเล็บจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
13: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานิน วะดาบิดาอวะติฮิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านพี่น้องที่รับฟังรายการทุกๆท่านท่านพี่น้องครับรายการในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นแก่นแท้ของศาสนาอิสลามเป็นเรื่องราวที่เป็นภาคปฏิบัติเป็นการแสดงออกถึงการเป็นบ่าวที่รู้คุณเป็นบ่าวที่หวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะพูดถึงเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งการงานของเรานั่นเองครับเพราะการงานของเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันเป็นการงานที่ดีแล้วเรารักษาปฏิบัติเอาไว้ทำเป็นประจำทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอมันก็จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับความรักได้รับความเมตตาได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองท่านพี่น้องครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พระองค์ก็ได้กำชับสั่งใช้บ่าวของพระองค์นั่นก็คือพวกเราทุกคนนั้นให้ทำการอิบาดะห์ให้ทำการ

วาตาลาจนกว่ายากีนจะมาถึงจนกว่าความตายจะมาถึงจนกว่าเราจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์นั่นเองครับเป็นอายะที่ได้บอกให้เราได้รู้ถึงภารกิจให้รู้ถึงหน้าที่ของเราได้เป็นอย่างดีว่าเรานั้นมีหน้าที่ที่จะต้องพึงปฏิบัติระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ในการรักษาไว้ซึ่งหน้าที่ของเราหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเรานั้นให้สำเร็จลุล่วงลงไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาของเราท่านพี่น้องครับในเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งการงานที่ดีทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กำชับสั่งใช้เอาไว้เหมือนกันท่านนบีนั้นไม่กลัวนะครับว่าเรานั้นจะทำอิบาดะห์จนกระทั่งว่าจะได้ผลบุญมากมายมหาศาลแต่สิ่งที่นบีกลัวเหลือเกินก็คือว่าการทำอิบาดะห์ของเรานั้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับฟองน้ำอัดลมนะครับที่เปิดมาแล้วมันก็ฟู่อยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นมันก็มอดดับลงไปหรือหลังจากนั้นมันก็หายตัวไปนั่นเองนั่นก็แปลว่าเรานั้นปฏิบัติเฉพาะชั่วคู่ชั่วขณะเท่านั้นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเราปฏิบัติตามนับสูของเราเมื่อมีอารมณ์ทำเราก็ทำเมื่อไม่มีอารมณ์ทำเราก็ไม่ทำซึ่งเราจะเห็นว่าหลายๆคนนั้นทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยตามนับสูตามอารมณ์นะครับบางคนก็จะมีคำตอบว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะทำวันนี้ยังไม่มีอารมณ์จะนมาศวันนี้ยังไม่มีอารมณ์ที่จะอ่านอัลกุรอานซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนที่ปฏิบัติตามนับสูของตนเองโดยไม่เอาอีหม่านมาเป็นตัวสะกดหรือว่ามาเป็นตัวกำกับนับสูของเขาแล้วเราก็สุดท้ายแล้วคนเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนครับเพราะว่านับสูของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์บอกชัดเจนครับว่าอินนันนับสละอัมมารตุนบิสซูนะครับนับสูของมนุษย์เนี่ยมันจะนำพามนุษย์นั้นไปสู่สิ่งที่เป็นซูเป็นสู่สิ่งที่เป็นความชั่วอิลลามัรฮิมารับบียกเว้นบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นเองหรือว่าบุคคลที่พระองค์ทรงเมตตานั่นเองตรงนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าเรานั้นจะต้องใช้อีหม่านของเราเนี่ยนะครับในการที่จะสะกดในการที่จะยับยั้งอารมณ์ของเรานั้นไม่ให้อยู่เหนือความถูกต้องไม่ให้อยู่เหนืออีหม่านเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนเพราะเช่นเดียวกันครับในการปฏิบัติอิบาดะห์ของเรานั้นก็ควรจะเป็นไปในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับทำจากน้อยไปหามากแล้วก็ควรที่จะต้องมีการรักษาความสม่ำเสมอในการปฏิบัติท่านนบีจึงได้สอนพวกเราเอาไว้นะครับว่าให้เรานั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ให้มากๆโดยท่านนบีนั้นได้บอกว่าซัดดิดูวะกอริบูวะอะละมูอัลลัยยุดคิละอะฮะดะกุมอะมาลูฮุนจันนะวะอันนะอะฮับบัลอะมานอิลัลลอฮิอะดวะมูฮาวะอิงกัลละตรงนี้เป็นการบอกให้เราได้รับทราบว่าท่านนบีนั้นได้บอกให้เรานั้นเป็นบุคคลที่พูดจาด้วยคำพูดที่ตรงไปตรงมานะเป็นคำพูดที่จริงใจเป็นคำพูดที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่คำพูดที่แฝงเล่นไว้ด้วย เจตนาร้ายหรือว่าไม่ใช่คำพูดที่มีนัยยะอื่นแอบแฝงแล้วก็จะต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นความสม่ำเสมอในเรื่องของการทำงานและนบีก็ได้เตือนเอาไว้ว่าให้รู้ไว้เลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการงานของคนหนึ่งคนใดนั้นจะไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ตรงนี้หมายถึงอะไรครับตรงนี้ก็หมายความว่าคนที่ปฏิบัติงานโดยใช้ในเรื่องของปริมาณเข้ามาเป็นตัวกำหนดนั่นเองครับทำมากนะครับแล้วก็ทำมากแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นแค่ชั่วครู่ชั่วขณะโดยคิดว่าไอ้ความมากตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขานั้นได้รับคุณงามความดีแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ได้เพราะท่านนบีนั้นได้บอกให้เรารักษาความสม่ำเสมอมากกว่าครับโดยท่านนบีนั้นได้บอกว่าวะอันนะอะฮับบันอามาลีอิลัลลอฮิอัดวะมูฮาแต่ว่าการงานที่มันจะเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการงานที่อัดวัมครับการงานที่มันมีการมูดาวะมะมีการรักษาไว้ซึ่งความสม่ำเสมอถึงแม้ว่าวะอิงก้อนแหละท่านนบีก็บอกว่าแม้ว่าจะเป็นการงานที่เล็กน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับอะไรก็ตามที่มันเป็นการงานที่ดีเนี่ยนะครับแล้วเราทำแค่วันละเล็กวันละน้อยแต่เรารักษาความสม่ำเสมอนั่นคือการงานที่อัลลอฮ์รักครับอย่างเช่นการอ่านอัลกุรอานของเราก็เหมือนกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งอ่านอัลกุรอานกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับอ่านอาทิตย์หนึ่งชั่วโมงนึงแล้วก็หายกันไปเลยหรือบางคนอ่านเดือนนึงเดือนละครั้งนะครับเล่นไป 4-5 ชั่วโมงเลยแล้วก็หายเงียบกันไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการงานที่อัลลอฮ์รักเลยแต่การงานที่อัลลอฮ์รักคือการงานที่เรานั้นทำอย่างสม่ำเสมออ่านอัลกุรอานเราอาจจะไม่ได้อ่านมากแต่เราอ่านทุกวันหรือการบริจาคของเราก็เหมือนกันครับเราไม่ได้บริจาคเท่ากับคนที่เขามีทรัพย์สินมากมายครับแต่เรา
บริจาคอยู่อย่างสม่ำเสมออาจจะเป็น10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาทอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปตามกำลัง

0: ความสามารถของเราการบริจาคของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการบริจาคแล้วก็เป็นการบริจาคอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นการงานที่เป็นอัดวัมครับเป็นการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักท่านท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเรารักษาเรื่องของการทำอิบาดะห์ของเราได้อย่างสม่ำเสมอเราได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับมันจะมีร่องรอยครับมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของเรามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุอีกหลายๆประการครับที่จะทำให้เรานั้นได้รับคุณงามความดีทำให้เรานั้นได้รอดพ้นจากการถูกลงโทษทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยจากการถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรานั้นได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์นะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประการต่างๆเหล่านี้ครับเราจะมาพูดถึงอาซาร์หรือมาพูดถึงร่องรอยของสิ่งที่เรานั้นได้รักษาเอาไว้หรือการงานที่เป็นคุณงามความดีแล้วเราได้รักษามันเอาไว้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลมันก็จะมีร่องรอยนั้นเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วมันจะเป็นผลดีสำหรับเราครับทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองในประการแรกครับที่มันจะเป็นร่องรอยหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวของเราก็คือว่ามันจะเป็นสาเหตุครับที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ทราบครับถ้าเราทำการงานที่ดีหรือว่ารักษาไว้ซึ่งการงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับประการแรกเลยเนี่ยนะครับมันก็คือเรานั้นจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์เรานั้นจะได้รับความเมตตาจากบารมีของอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะแน่นอนครับว่าคนที่ทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนครับว่าเขานั้นจะได้รับสิ่งที่เป็นความรักได้รับสิ่งที่เป็นความเมตตาได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ครับอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตาวาบีนวะยุฮิบบุลมุตะตะฮิรินอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักบุคคลที่ขออภัยโทษแล้วก็บุคคลที่รักษาไว้ซึ่งความสะอาดท่านพี่น้องอาจจะสงสัยครับว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการรักษาการงานอย่างสม่ำเสมอการที่เราจะกลายเป็นผู้ที่เตาวาบีนได้เนี่ยนะครับหรือเป็นบุคคลที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นมันไม่ได้แปลว่าเราขออภัยโทษต่อพระองค์ครั้งเดียวแล้วจบกันเพราะอย่าลืมครับว่าคนเราเนี่ยนะครับอายุ50ปี60ปีหรือบางคนมีอายุถึง100ปีเนี่ยนะครับมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นความผิดมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นความผิดพลาดเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความผิดเป็นความบกพร่องเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราก็ตรวจสอบแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วให้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์และการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นั้นมันก็ไม่ได้ขอแค่ครั้งเดียวเพราะว่าเรามีหลายเรื่องมีหลายราวเลยทีเดียวครับที่เราจะต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าเราทำอย่างสม่ำเสมอนะครับขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ในสิ่งต่างๆที่เราได้ทำลงไปเนี่ยนะครับขออยู่เป็นประจำนะครับทำอยู่เป็นประจำรักษาในเรื่องของการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้อยู่เป็นประจำและที่สำคัญเนี่ยนะครับมันเป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอีหม่านอย่างแท้จริงเพราะเรานั้นให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์เรานั้นตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราเป็นบ่าวตัวเล็กๆของอัลเลาะห์ที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการความเมตตาต้องการการให้อภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้นั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักและก็ปรารถนาอย่างยิ่งครับที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นมีความรู้สึกมีจิตสำนึกแบบนี้เพราะถ้าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่มีความรู้สึกว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ต่ำต้อยเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เล็กที่สุดนะถ้าหากว่าเขาไปเปรียบเทียบระหว่างเขากับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่ด้อยค่ามากที่สุดตรงนี้ถ้าเขามีความรู้สึกอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยิ่งให้เกียรติเขาเพราะถือว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ให้เกียรติพระองค์นั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยกเกียรติเขาในหมู่มนุษย์นั้นให้บุคคลทั้งหลายนั้นได้นับหน้าถือตาเขานี่คือความเมตตาที่พระองค์จะให้เราได้เห็นในดุนยาแต่ถ้าหากว่าเราตะกับบทเราแสดงความยิ่งใหญ่เราแสดงความโอหังนะครับเหนือคนอื่นๆก็แปลว่าเรากำลังคิดว่าเรานั้นมีความสามารถในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เรากำลังเอาซีฟัตหรือคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาใช้ซึ่งแน่นอนครับว่าเรากำลังเทียบเคียงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็แน่นอนครับว่าเราจะต้องพบการลงโทษแน่นอนเราจะต้องพบกับการถูกทำให้ตกต่ำอย่างแน่นอนซึ่งชีวิตผู้ศรัทธานั้นจะต้องไม่เป็นแบบนี้ครับแต่ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ตระหนักอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺอักบัรนั่นเองครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรานั้นจะต้องทำตัวให้เป็นผู้ที่ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็จะต้องเป็นบุคคลที่รักษาไว้ซึ่งความสะอาดเพราะการรักษาความสะอาดนั้นก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรักได้รับความเมตตาเหมือนกันนะครับอย่างในเรื่องของการทำอิบาดะห์นะครับเราก็จะต้องดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารการกินก็จะต้องเป็นอาหารที่ฮาลาลเป็นอาหารที่สะอาด นะการเชือดก็จะต้องเชือดถูกต้องตามหลักการศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้คือความสะอาดที่เราจะต้องดูแลรักษาครับนอกเหนือจากความสะอาดในเรื่องของเสื้อผ้าร่างกายแล้วจะต้องดูแลความสะอาดในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของจิตใจในเรื่องของสถานที่ความเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยเราจะพบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักครับถ้าหากว่าใครก็ตามที่รู้จักในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความสะอาดเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังจากหะดีษนบีที่นบีบอกว่าอันนะซอฟะตุมินันอีมานความสะอาดนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับความรักได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นั่นเองนั้นท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเรามีอีมานต่ออัลลอฮ์เราจำเป็นที่จะต้องขอในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เยอะๆแล้วก็จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เยอะๆและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นบุคคลที่รักษาไว้ซึ่งความสะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮ์รักเรานั่นเองครับในประการที่2ครับที่ถือว่าเป็นร่องรอยที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นรักษาในเรื่องของการงานทั้งหลายของเราที่เป็นการงานที่ดีนะครับไอการงานที่ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปรักษานะครับการงานที่ไม่ดีนั้นเราจะต้องลบล้างมันออกไปเราจะต้องขจัดมันออกไปเราจะต้องทำให้มันหมดไปจากชีวิตของเราแต่การงานที่ดีเนี่ยเราจะต้องรักษาเอาไว้เราจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเราจะต้องปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำซึ่งมันจะมีผลที่มันจะเกิดขึ้นในประการที่2ก็คือว่ามันจะเป็นสาเหตุหรือเป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากความลำบากได้ครับแน่นอนครับว่าในชีวิตในการดำเนินชีวิตของเรานั้นมีหลายสิ่งหลายประการมีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินครับที่มันได้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันก็ไปเป็นบททดสอบมาเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความลำบากหลายคนนั้นอาจจะพบกับความขัดสนในเรื่องของปัจจัยยังชีพหลายคนพบกับความลำบากในเรื่องของทุกภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาหลายคนต้องพบกับการถูกทดสอบในเรื่องราวอื่นๆมากมายที่เป็นเรื่องราวของดุนยานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องราวของดุนยานั้นคือบททดสอบที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอามาทดสอบบ่าวของพระองค์ซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นกับบ่าวของพระองค์แล้วเนี่ยถ้าบ่าวของพระองค์คนใดไม่มีอีหม่านเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถผ่านการทดสอบตรงนี้ไปได้แต่ถ้าบ่าวคนใดที่มีอีหม่านเนี่ยนะครับเขาตระหนักอยู่เสมอว่านี่คือบททดสอบที่อัลลอฮฺนั้นได้นำมาเสนอให้กับเขาได้นำมาทดสอบเขามันก็จะทำให้อีหม่านเขานั้นเพิ่มปูนขึ้นและเราบอกชัดเจนครับว่ามนุษย์หนีไม่พ้นในเรื่องของการถูกทดสอบเราเองก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้พูดหรือจะเป็นผู้ฟังหรือจะเป็นใครๆก็แล้วแต่ครับถ้าเขายิ่งมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เขาจะยิ่งถูกทดสอบมากเขามีอีหม่านขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการทดสอบมันก็จะยิ่งมากตามไปด้วยเราจะเห็นว่าบรรดาอัมบียะหรือว่าบรรดาซอฮาบะทั้งหลายเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ถูกทดสอบมากๆเลยทีเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาซอฮาบะที่อยู่ร่วมกับท่านก็ถูกทดสอบครับถูกทดสอบจนกระทั่งว่าถามหาการช่วยเหลือว่ามาตานัสรุลลอฮ์เมื่อไหร่ที่การช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสักทีนี่คือบททดสอบที่มันเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นซึ่งเราก็จะเห็นนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยเขามีอีหม่านขนาดไหนเขามีความเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ขนาดไหนแต่เขาถูกทดสอบจนกระทั่งเขารู้สึกแย่เหมือนกันนะฮะถ้ามาเปรียบเทียบกับการทดสอบที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกให้เรานั้นได้ทราบนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เรานั้นได้รับรู้ว่ามนุษย์นั้นหนีไม่พ้นในเรื่องของการถูกทดสอบครับวะละนับลูกะวุลวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวันจูอิวันนักซิมินัลอัมวานวันอันฟุซิวัสซะมารอตอัลลอฮ์บอกชัดเจนครับว่าวะละนับลูวันนะกุมอัลลอฮ์จะต้องทดสอบบ่าวของพระองค์นะครับนั่นก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแค่บางสิ่งเท่านั้นครับที่อัลลอฮ์เอามาทดสอบเราเนี่ยบางคนก็ท้อแท้บางคนสามารถที่จะผ่านไปได้บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ก็พบกับการถูกลงโทษหรือว่าพบกับความขาดทุนไปเลยในชีวิตแต่บางคนสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ทั้งที่อัลลอฮ์บอกแล้วว่าบิชัยอิมนะฮะด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมินันเข้าฟิวันยัวจะเป็นความหวาดกลัวความหิวการสูญเสียทรัพย์สินการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักการสูญเสียพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เราครอบครองซึ่งถ้าเรามองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในบ้านเมืองเราก็จะพบถึงบททดสอบที่มันเกิดขึ้นกับเกษตรกรนะครับในเรื่องของน้ำท่วมในเรื่องของฝนแล้งในเรื่องของภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้คือบททดสอบครับที่อัลลอฮ์ต้องการเอามาวัดอีหม่านของคนเอามาดูว่าคนนั้นสามารถที่จะผ่านไปได้ไหมสามารถที่จะยืนหยัดได้ไหมสามารถที่จะบอกตัวเองได้ไหมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้นั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับชีวิตของเขาและเขาจะต้องขออภัยโทษและก็จะต้องขอความคุ้มคร ครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่ผ่านการทดสอบเหล่านี้ไปได้เนี่ยนะครับนั่นก็คือบุคคลที่เมื่อการทดสอบเหล่านี้หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาก็จะพากันกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ตรงนี้เป็นการตอกย้ำเป็นการบอกตัวเราเองครับว่าเราเองเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นั้นถ้าอัลลอฮ์จะทดสอบบ้างเนี่ยเราต้องรับให้ได้ถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะต้องการที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันบกพร่องไปบ้างเราต้องรับให้ได้เพราะว่าถ้าหากว่าเรายอมรับได้เราสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้เนี่ยสิ่งที่มันจะตอบแทนกลับมาอย่างเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่มันจะทำให้อีหม่านของเรานั้นยิ่งเพิ่มพูนขึ้นนั่นเองนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการที่เราพบกับการทดสอบเนี่ยมันแปลว่าเรากำลังจะได้รับการเพิ่มพูนอีหม่านถ้าเราสามารถที่จะผ่านการทดสอบเหล่านี้ไปได้และถ้าหากว่าเรารักษาการงานของเราอย่างสม่ำเสมอนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้บาละภัยพิบัติหรือการทดสอบเหล่านั้นเนี่ยมันเบาบางได้โดยฮะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าได้บอกให้เราฟังโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นคนรายงานฮะดีษบทนี้นะครับโดยท่านนบีนั้นได้กล่าวว่ามันซัรรอฮูอัยยัสตะจีบัลลอฮุละฮูอินนัชชะดาอิดฟันยุกซิริดดุอาอะฟิรรอคอใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับการวิงวอนการขอดุอาของเขาการขอความช่วยเหลือของเขาในขณะที่เขาพบกับความลำบากแล้วก็ให้เขาขอดุอาให้มากๆในขณะที่เขานั้นสุขสบายนั่นก็แปลว่าในช่วงที่เราสุขสบายดีอยู่ในช่วงที่เรามีพละกำลังมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ในช่วงที่เรากำลังมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่เนี่ยเราไม่ลืมครับในการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไม่ลืมในการที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เป็นการแสดงออกว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ขอบคุณต่อพระองค์เป็นบ่าวที่รู้คุณเป็นบ่าวที่ตระหนักอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ให้และถ้าหากว่าเราพบกับการทดสอบเราเจอกับสิ่งที่เป็นภัยพิบัติเราเจอกับสิ่งที่เป็นบาละเมื่อเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะยิ่งเป็นเงื่อนไขครับทำให้การขอดุอาของเรานั้นถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเราได้สร้างความผูกพันเอาไว้แล้วนั่นเองครับว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาด้วยการนมาด้วยการขอดุอาด้วยการรำลึกถึงพระองค์อยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งในยามที่เราลำบากและในยามที่เราสุขสบายยิ่งถ้าหากว่าเราลำลึกถึงพระองค์มากๆในยามที่เราลำบากมันก็จะยิ่งเป็นสาเหตุทำให้เรานั้นได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ได้อย่างง่ายดายครับในยามที่ในยามที่เราพบกับความลำบากเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์วิงวอนเฝ้าขอดุอาต่อพระองค์ในยามที่เราสุขสบายเวลาเราลำบากขอดุอาอัลลอฮ์ก็จะรับได้ง่ายขึ้นนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ให้เราจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งจะเป็นตัวที่จะทำให้เรานั้นได้รอดพ้นจากภัยพิบัติหรือบาละต่างๆนั่นเองนี่คืออีกหนึ่งร่องรอยครับที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นรักษากิจการงานทั้งหลายของเรานั้นให้อยู่บนความสม่ำเสมอนั่นเองในประการต่อมาครับมันจะเป็นสาเหตุที่จะยับยั้งเราจากความชั่วได้ครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่าการทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยนะโดยมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอิคลาสเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติของเราแล้วก็สิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราได้ผลบุญเราได้การช่วยเหลือเราได้รับการตอบแทนและในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะยิ่งเป็นโล่ครับเป็นการป้องกันให้เรานั้นได้พ้นจากความชั่วให้เรานั้นได้พ้นจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าไม่เป็นที่ปรารถนานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นถ้าหากว่าเรานมาดอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะการนมาดมันจะยับยั้งเราจากความชั่วได้เพราะเราบอกชัดเจนครับว่าอินนัสซาลาตตันฮานิฟะชัยวันมุ่งกับแท้จริงการนมาดเนี่ยมันจะยับยั้งสิ่งที่เป็นความโสมมและสิ่งที่เป็นความชั่วช้าได้ถ้าหากว่าเราละหมาดอยู่เป็นประจำเราละหมาดอยู่เป็นประจำเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำพระองค์ก็จะให้โล่ในการที่จะปกป้องเราให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าใครก็ตามที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่ทำเป็นประจำเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีโอกาสหรือว่าจะไม่มีเวลาในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าการละหมาดของเรานั้นไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์และเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วนั่นก็แสดงว่าเราต้องตรวจสอบแล้วล่ะครับว่าการละหมาดของเรานั้นเพราะเหตุใดถึงไม่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปได้ไหมว่าเราไม่มีความอิคลาส เป็นไปได้ไหมว่าเสื้อผ้าที่เราใส่นั้นไม่สะอาดเป็นไปได้ไหมว่าอาหารการกินที่เราได้กินเข้าไปนั้นมันได้มาจากทรัพย์ที่ไม่ฮาลาลมันจึงทำให้การขอดุอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปได้ไหมว่าจิตใจของเรานั้นไม่บริสุทธิ์ไม่จริงใจต่อพระองค์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบครับเพื่อที่จะได้นำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขและเพื่อที่จะทำให้การงานของเรานั้นเป็นการงานที่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะว่าการช่วยเหลือของเรานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าเรานั้นยังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วอยู่นั่นเองดังการที่เรารักษาอิบาดะห์ของเราให้เกิดความสม่ำเสมอมันจะเป็นตัวที่ยับยั้งเราจากความชั่วได้นั่นเองครับมีหะดีษบทหนึ่งครับที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้ท่านได้เล่าให้เราฟังอย่างนี้ครับว่ายารัจุลอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอนท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้มาหาท่านนบีแล้วก็ได้เล่าให้ท่านนบีนั้นฟังว่าอินนะฟูลานันยุศ็อลลีบิลไลลิฟะอิซาอัสบะฮะซารอกแท้จริงชายคนนั้นเนี่ยเขาได้ทำการละหมาดในตอนกลางคืนแต่พอเช้ามาเนี่ยเขากลับกลายเป็นผู้ที่ลักขโมยฟะกอละท่านนบีก็บอกว่าอินนะฮูซายันฮาฮูมาตะกูลุแท้จริงสิ่งที่ท่านได้กล่าวเนี่ยมันจะเป็นตัวยับยั้งเขาได้นั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าชายคนนี้เนี่ยเขาละหมาดด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เขาละหมาดด้วยการหวังในความโปรดปรานหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็การละหมาดของเขานี่แหละมันจะเป็นตัวยับยั้งเขาจากความชั่วนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่าอินนะฮูซายันฮาฮูมาตะกูลุสิ่งที่ท่านเล่ามาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไปยับยั้งความชั่วของเขาได้ถ้าหากว่าเขาจริงใจในการทําอิบาดะห์นั่นก็แปลว่าอิบาดะห์หรือว่าการละหมาดของเขานั้นมันจะไปยับยั้งพฤติกรรมของเขาไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นการลักขโมยอีกต่อไปนี่คือภาคผลหรือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั่นเองครับที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ศรัทธาที่รักษาความสม่ำเสมอในเรื่องของการปฏิบัติงานนั่นเองครับประการที่4ก็คือว่ามันจะเป็นสาเหตุครับที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลบล้างความผิดและก็บาปของพวกเราทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการละหมาดนะครับเราได้พูดได้ฟังกันอยู่เป็นประจำว่าการละหมาดนั้นมันมีความสำคัญจริงๆมันมีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวกับชีวิตผู้ศรัทธาของเราแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวมีการเตรียมความพร้อมด้วยแล้วเนี่ยนะครับมันจะยิ่งทำให้การละหมาดของเรานั้นได้รับผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วถ้าหากว่าเราละหมาดบนพื้นฐานที่ว่าเรารักษาความสะอาดมันก็จะยิ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากความผิดพ้นจากความชั่วทั้งหลายได้นะครับหะดีษอีกบทหนึ่งครับที่ท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนั้นได้เล่าให้เราฟังว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอะรออัยตุมลาอันนะนะฮรอมบิบาบิอะฮะดีกุมยักตาซิลุมินฮุกุลลายอมิน5มะรอตินฮันยับกอมินดูนิฮิชัยอุนท่านนบีได้ถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะเห็นเป็นเช่นไรถ้าหากว่ามีแม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยมันไหลผ่านหน้าบ้านของพวกท่านแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ท่านทั้งหลายก็ได้ไปอาบน้ำจากแม่น้ำสายนี้กุลยาวมินทุกๆวันเลยครับคอมสมรอตินวันละ5ครั้งด้วยกันท่านนบีก็ถามว่าฮันยับกอมินดูนิฮิชัยอุนจะมีสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกเนี่ยมันหลงเหลืออยู่อีกไหมนบีต้องการที่จะเปรียบเปรยให้เห็นถึงการละหมาด5เวลาและการอาบน้ำละหมาด5เวลานั่นเองนะครับที่เราจะไปละหมาดกันเนี่ยก็ถามว่ามันจะมีความชั่วใดๆหรือจะมีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่อีกไหมฟะกอลูบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยตอบท่านนบีว่าละไม่มีแน่นอนก็ละท่านนบีก็บอกว่าฟะซาลิกะมัสลุศอลาวาตินคอมซียัมฮุลลอฮุบิฮันคอตอยาท่านนบีก็เปรียบเทียบว่านั่นแหละเหมือนกับการละหมาด5เวลานี่แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะลบล้างความผิดต่างๆของมนุษย์ด้วยกับการละหมาด5เวลานั่นเองเพราะฉะนั้นถึงได้บอกกับท่านพี่น้องไงครับว่าการละหมาดที่มีความสำคัญมันเป็นสิ่งที่ถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราเพราะว่านอกจากมันจะทำให้เราได้รับคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมันยังจะทำให้เรานั้นได้รอดพ้นจากบาปหรือว่าบริสุทธิ์จากความผิดทั้งหลายเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่จะไปขจัดสิ่งที่เป็นความชั่วของเรานั่นเองนบีจึงได้เปรียบเทียบว่าถ้าแม่น้ำสายหนึ่งเนี่ยมันไหลผ่านหน้าบ้านของพวกท่านและพวกท่านก็ได้มีโอกาสที่จะอาบน้ำวันละ5ครั้งนะครับแล้วก็ท่านนบีก็ถามว่าแล้วมันจะมีสิ่งสกปรกหลงเหลืออีกไหมล่ะเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่า คำตอบที่ได้จากบรรดาซอฮาบะก็คือมันย่อมที่จะไม่มีความสกปรกหลงเหลืออยู่แล้วนบีก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับการละหมาดของเรานี่แหละครับถ้าหากว่าเรานมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรารักษาความสะอาดในเรื่องของเสื้อผ้าร่างกายสถานที่ที่เราจะทำการละหมาดเนี่ยนะครับแล้วก็จิตใจของเรานั้นมีการเตรียมความพร้อมแล้วเราก็แน่นอนว่ามันยิ่งจะเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำให้ความผิดทำให้สิ่งที่เป็นความชั่วที่เราได้ทำลงไปเนี่ยมันหมดไปในที่สุดนั่นเองซึ่งเราต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าเรานั้นไม่บริสุทธิ์ผุดพองจากความชั่วไปได้เลยเรามีความผิดด้วยกันทุกคนนะครับลูกหลานของอาดัมหรือมนุษย์ทุกคนนั้นมีความผิดแต่นบีก็ได้บอกนะครับผิดที่ดีที่สุดคือผิดแล้วให้มนุษย์จากการขออภัยโทษให้รู้จักการขอรู้แก่โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าผิดแล้วต้องสำนึกผิดครับอย่าดื้อดึงอย่าดื้อด้านแล้วก็จะต้องเปิดใจรับฟังคำแนะนำคำตักเตือนจากคนอื่นจะได้นำมาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขและการอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือ4สาเหตุครับที่เราได้รับทราบในสาเหตุที่5หรือร่องรอยที่5ที่มันจะเกิดขึ้นครับจากการที่เรานั้นรักษาไว้ซึ่งความสม่ำเสมอในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเราสิ่งที่เป็นกิจการงานที่ดีของเราการละหมาดของเราการทำอิบาดะห์ของเราการอ่านอัลกุรอานของเราหรือการทำความดีใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีแล้วเรารักษามันเอาไว้เนี่ยนะครับในประการต่อมาก็คือว่ามันจะเป็นซะบะบุลลิฮุสนิลคอติมะห์นั่นก็คือจะเป็นเหตุครับที่จะให้เรานั้นได้พบกับจุดจบที่ดีจะเป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นพบกับการจากโลกนี้ไปด้วยกับการมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์มีอีหม่านที่มั่นคงต่อพระองค์นั่นเองเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นจะให้ความมั่นคงนะครับในคำพูดในอีหม่านของคนที่มีอีหม่านต่อพระองค์คนที่รักษาการงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ครับว่ายุซับบิตุลลอฮุฮุลละดีนอามานูบินกอลิสซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์วะยุดิลลุลลอฮุวะยุดิลลุลลอฮุซอลิมีนวะยัฟอะลุลลอฮุมายะชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าพระองค์จะทำให้บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นมีความมั่นคงในคำพูดทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์คำพูดในที่นี้ก็คือคำพูดที่แสดงออกถึงการเป็นบ่าวของพระองค์คำพูดที่มีอีหม่านต่อพระองค์คำพูดที่สะท้อนถึงการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนั่นก็คือการที่พระองค์นั้นจะให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีอีหม่านอย่างแน่วแน่มีความเข้มแข็งในการศรัทธานะครับในยามที่เราตายจากโลกนี้ไปพอมีมาลาอิกะห์มาถามเราก็สามารถที่จะตอบคำถามสามารถที่จะให้คำตอบแก่มาลาอิกะห์ได้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาเรานั้นเป็นผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันท่านพี่น้องครับถ้าเรารู้จักรักษาการงานของเราอย่างสม่ำเสมออดทนในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์อดทนในการที่จะออกห่างจากความชั่วทั้งหลายอดทนในการที่จะอยู่ร่วมกับสังคมอดทนในการที่จะรับรู้รับฟังคำติฉินนินทาของคนนู้นคนนี้บ้างเนี่ยนะครับมันยิ่งจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีอีหม่านเป็นผู้ที่มีการตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นและถ้าหากว่าเรารักษาความสม่ำเสมอในกิจการงานของเราได้เนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการทำให้เรานั้นมีคำพูดหรือมีอีหม่านที่มั่นคงแน่วแน่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองครับและในท้ายอายะห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าวะยุดิลลุลลอฮุซอลิมีนแต่ว่าบุคคลที่อัลเลาะห์จะทำให้หลงผิดหรือหลงทางเนี่ยก็คือบรรดาบุคคลที่ซอลิมบรรดาบุคคลที่อาธรรมนั่นเองครับท่านพี่น้องครับคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์นั้นเราควรที่จะต้องได้รับสิทธิ์ตรงนี้เราควรที่จะต้องได้รับความเมตตาได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮูวะตะอาลาตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่ซอลิมหรืออาธรรมต่อตัวของเขาเองแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าความหลงผิดหรือดอล้านที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอัลเลาะห์บอกชัดเจนว่าวะยูดิลุลลอฮุซอลิมีนอัลเลาะห์จะทำให้คนที่อาธรรมนั้นหลงผิดวะยัฟอะลุลลอฮุมายะชาและอัลเลาะห์จะประพฤติอัลเลาะห์จะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นี่คือลิขสิทธิ์หรือเอกสิทธิ์ของอัลเลาะห์ครับที่พระองค์นั้นจะทำอย่างไรกับบ่าวของพระองค์ก็ได้แต่พระองค์ก็ได้ให้ความมั่นใจและก็ได้ให้ความแน่นอนกับเราว่าถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่รักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีรักษาความสม่ำเสมอในเรื่องของการทำงานแล้วเราก็พระองค์จะให้การช่วยเหลือเราและทำให้เรานั้นมีอีหม่านที่มั่นคงต่อพระองค์ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองครับมาในประการที่6ครับเป็น อีกร่องรอยหนึ่งนะฮะหรืออีกสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรานั้นรักษาการงานของเราอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือทำให้เรานั้นพบกับการสอบสวนที่ง่ายดายทำให้เรานั้นพบกับการสอบสวนที่ไม่ลำบากนะครับไม่เหมือนกับคนอื่นๆซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ศรัทธาที่รักษาคุณงามความดีและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวแล้วก็ได้บอกกับพวกเราท่านนั้นให้ได้รับทราบว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้การช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ก็คือบุคคลที่รู้จักในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าให้ความสะดวกให้ความง่ายดายกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ได้เล่าให้เราฟังจากท่านริบไอนะครับได้กล่าวว่าอิชตะมาฮูไซฟะวะอิบนุมัสอูดฟะกอละฮูไซฟะครั้งหนึ่งครับท่านฮูไซฟะกับอิบนุมัสอูดเนี่ยได้มานั่งรวมตัวกันแล้วก็ท่านฮูไซฟะก็ได้บอกว่ารอจุรุลลากิยาร็อบบะฮูฟะกอละมาอามินตะกอละมาอามินตุมินัลคอยรอิลลาอันนีกุนตุรอจุลันซามาลินฟะกุนตุอุตอลิบุบิฮินนาสฟะกุนตุอักบะลูมินัลไมซูรวะอะตะยาวะซุอานินมุอะซิรฟะกอละอัลลอฮุตะอาลาตะยาวะซุอันอับดีกอละอิบนุมัสอูดฮากะซาซะมิอ์ตุฮูมินรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นการตกเถียงพูดคุยกันระหว่างท่านฮุไซฟะห์อุมัสไซฟะห์นั้นเล่าให้ฟังว่าสิ่งต่อไปนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านอิบนุมัสอูดก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้แหละหรือว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยฉันก็ได้ยินได้ฟังมาจากท่านรอซูลเหมือนกันนั่นก็แสดงว่านี่เป็นอีกหนึ่งหะดีษครับที่เราน่าจะหยิบยกเป็นตัวอย่างเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกเราทุกคนก็คือว่าท่านอุไซฟะห์นั้นได้บอกว่ารอจุลุนลากียะร็อบบะฮูชายคนหนึ่งเนี่ยเขาได้มาพบกับพระผู้เป็นเจ้าของเขานั่นก็คือในวันที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วในวันกิยามะห์ได้ถูกฟื้นขึ้นมาเนี่ยพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอละแล้วก็อัลลอฮฺตรัสถามว่ามามินตะเจ้าได้ทำอะไรบ้างในขณะที่จะมีชีวิตอยู่ในดุนยาซึ่งชายคนนี้ก็ได้ตอบว่ามาอามินตุมินันค่อยดิฉันไม่ได้ทำสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีเลยนอกจากอิลลาอันนีกุนตุรอยูรันซามาลินนอกจากว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ฟะกุนตุอุตอลิบุบิฮินนาสแล้วก็แสวงหาหรือว่าคอยช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับก็คือการที่เขานั้นออกไปหาคนที่เป็นคนยากคนจนเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเขานั้นเป็นคนที่เป็นคนร่ำรวยนั่นเองฟะกุนตุอักบารุมินันไมซูรและเขาก็ตอบอีกว่าฉันเนี่ยจะรับหรือว่าให้ความสะดวกให้ความง่ายดายกับคนที่สามารถที่จะให้ได้หรือว่าบุคคลที่ยืมกู้หนี้ยืมสินไปแล้วมีความสามารถที่จะใช้คืนได้ฉันก็จะรับวะตะยาวะซุอานินมออซิดแล้วก็จะปล่อยผ่านหรือว่าจะประวิงเวลาหรือว่าจะให้ความสบายกับบุคคลที่เขานั้นขัดสนก็หมายถึงคนที่ยังไม่มีกำลังทรัพย์ในการที่จะเอาหนี้มาคืนให้หรือว่าไม่มีความสามารถในการที่จะมาคืนให้อาจจะเป็นการประวิงเวลาออกไปหรือว่าการให้เป็นซอดอกอไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เขาได้ทำลงไปฟะกอลลอฮุตะอาลาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จึงได้กล่าวว่าตะยาวะซูอันอับดีถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงปล่อยผ่านบ่าวของฉันคนนี้ไปนี่คือการตอบแทนครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับบ่าวของพระองค์และท่านอิบนุมัสอูดก็บอกว่าฮากะซาเช่นนี้แหละซะมิอ์ตุฮูมินรอซูลิลลาห์ที่ฉันได้ยินจากท่านรอซูลนั่นก็แปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้รอซูลนำมาเล่านำมาพูดให้ได้ฟังเพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเรานั้นได้รับทราบว่าใครก็ตามที่ทำคุณงามความดีแล้วก็ให้ความสะดวกความง่ายดายกับบุคคลที่ขัดสนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ความสะดวกความง่ายดายกับเขาในวันที่เขานั้นกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือทำให้เขานั้นได้พบกับการสอบสวนที่ไม่ลำบากนั่นเองครับในประการต่อมาครับที่ถือว่าเป็นอีกเหตุหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับหรือว่าอีกร่องรอยหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนื่องจากเรานั้นเป็นผู้ที่รักษาในเรื่องของคุณงามความดีอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วนะครับว่าบุคคลที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่7จำพวกด้วยกันแล้วก็บุคคลเหล่านี้นั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรักให้ความเมตตาเป็นบุคคล7จำพวกที่คนอื่นๆนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์เหล่านี้เลยแล้วก็บุคคล7จำพวกนี้เนี่ยนะครับเราลองมาดูกันว่าเราพอจะจัด อยู่ในกลุ่มไหนได้บ้างครับเป็นหะดีษที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์นั้นได้เล่าให้ฟังโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าซับอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยาวมะลาซิลลาอิลลาซิลลุ7จําพวกด้วยการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ร่มเงากับเขาในวันกิยามะห์ในวันซึ่งไม่มีร่มเงาอื่นใดอีกแล้วนอกจากร่มเงาของพระองค์กลุ่มแรกเลยเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ร่มเงากลุ่มแรกก็คืออันอิมามุลอาดินอิมามหรือผู้นำที่มีความยุติธรรมผู้นำที่เที่ยงธรรมผู้นำที่ใช้หลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นเงื่อนไขหรือว่ามาเป็นกฎในการตัดสินนั่นเองวะชาบุนนาชาฟีอิบาดะติร็อบบิฮีแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือชายหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการอิบาดะต่ออัลลอฮ์หรือเป็นบุคคลที่รักษาการอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับวะรอจุลุนกอลบุฮูมุอัลลากุนฟินมัสยิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบุคคลที่หัวใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดนะครับพยายามในการที่จะทำอิบาดะแล้วก็พยายามในการที่จะไปนมาจมาร่วมกันที่มัสยิดวะรอจุลานิตะฮาบาฟิลลาอิจตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะลัยฮิอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชายสองคนที่เขารักกันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมารวมตัวกันก็จะพูดในเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของศาสนาแนะนำตักเตือนกันให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาวะตะฟัรรอกอะลัยฮิและเมื่อจำเป็นที่จะต้องแยกจากกันก็จะต้องแยกจากกันเนื่องจากหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกกลุ่มนึงครับวะรอจุลุนตอลาบัตฮูอิมรอตุนซาตะมันซิบินวะจะมาลินก็คือบุคคลที่เมื่อมีหญิงสวยนะครับรูปสวยรวยทรัพย์เนี่ยมาเชิญชวนให้เขานั้นทำซินาด้วยฟักก็ละอินนีอะคอฟุลลอแต่ชายคนนี้นั้นไม่ทำแล้วก็บอกว่าแท้จริงฉันนั้นกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรจุลุนตัสดะกออัคฟาฮัตตาลาตะละมุฮัตตาลาตะละมาชิมาลูฮูมาตุนซิกะยามีลูฮูนั่นก็คือบุคคลที่บริจาคโดยที่การบริจาคของเขานั้นเนี่ยนะครับมือซ้ายนั้นไม่รับรู้ถึงการบริจาคของมือขวาไปได้เลยวะรจุลุนตะกาลลอฮุคอรียันฟาฟาดไอนาหูและกลุ่มสุดท้ายก็คือบุคคลที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอนะครับตระหนักอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นบุคคลที่เขาเป็นผู้ที่เขานั้นจะต้องขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองแล้วก็ขอได้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นการตอบแทนเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างเขากับอัลลอฮ์เป็นการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะเป็นบุคคลที่ได้รับความโปรดปรานเป็นบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือให้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์นั่นเองพี่น้องครับทั้ง7กลุ่มนี้เราจะเห็นว่าเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานให้คนเหล่านี้นั้นอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันกิยามะห์เราก็ต้องพยายามนะครับในการที่จะทำให้ตัวของเราเองนั้นเป็นหนึ่งในบุคคลทั้ง7จําพวกนี้เพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้กลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นการตอบแทนนั่นเองครับในประการต่อมาครับที่ถือว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้รับคุณงามความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือว่าเป็นเหตุให้หัวใจของเรานั้นสะอาดและก็ปราศจากการนิฟากและก็ปลอดภัยจากนรกนั่นเองครับซึ่งประการนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีครับนั่นก็คือการที่เรานั้นละหมาดอยู่เป็นประจำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับเพราะมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับผลบุญมากมายเลยทีเดียวและประการสุดท้ายครับก็คือว่าเป็นสาเหตุครับที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งท่านพี่น้องครับเราหวังครับที่จะให้การงานทุกอย่างที่เราทำลงไปนั้นเป็นการงานที่ถูกตอบรับเป็นการงานที่ดีเป็นการงานที่จะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังในประการสุดท้ายว่าทั้งหมดทั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะนำพาเรานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นท่านพี่น้องครับการรักษาไว้ซึ่งการงานที่ดีนั้นมันจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องไว้ในวันนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนรองศาสตราจารย์บนตรีหรือคุณฟูอาดเพชรทองคำรองศาสตราจารย์บนตรีหรือคุณฟูอาดเพชรทองคำอายุ81ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของตวนมานะอาหมัดนางสุภาพรโซฟียาเพชรทองคำจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซุฮรีหรือประมาณ 12:30 นณมัสยิดดารุนเอียซานจรัญสนิทวง94บางพลัดสอบถามโทร0880187427 0880187427คุณอันซอรีเพชรทองคำบุตรชาย อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีษุรอญีรอวียันฮะดีษุรอญีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันจะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอิกอมะตุลอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุอ์ซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
2: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
1: และหากมีการกระซิบกระซาบใดๆจากชัยฏอนที่กำลังกระซิบกระซาบเจ้าอยู่ก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้ซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่200
2: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
3: รองช้ำพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบคุณผู้ฟังครับรองช้ำนะครับหรือว่าพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบเกิดจากความเสื่อมและฝืดตึงของพังผืดใต้ฝ่าเท้าพูดง่ายๆนะครับก็คือตัวพังผืดขาดความยืดหยุ่นเวลาเดินลงน้ำหนักจะเกิดการฉีกขาดทีละเล็กทีละน้อยซ้ำๆกันทุกวันที่น้ำหนักตัวลงฝ่าเท้าจนทำให้ความแข็งแรงลดลงเกิดการอักเสบเกิดขึ้นโดยอาการนะครับมักเจ็บส้นเท้าก้าวแรกหลังลุกจากเตียงหรือหลังจากการนั่งนานๆโดยหากก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆความเจ็บจะลดลงเจ็บสุดที่ก้าวแรกนะครับและมักพบอาการปวดฝ่าเท้าด้านในร่วมด้วยได้ในแนวของพังผืดใต้ฝ่าเท้าและสามารถพบอาการนี้ร่วมกับเอ็นร้อยหวายอักเสบได้ด้วยครับด้วยความเสี่ยงใดบ้างที่ทำให้เกิดอาการรองช้ำได้ง่ายมากขึ้นในวัยกลางคนนะครับอายุ 40-60 ปีน้ำหนักเยอะมีประวัติการยืนหรือว่าเดินนานๆมีประวัติใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าพื้นแข็งหรือไม่ใส่รองเท้าเดินในบ้านกล้ามเนื้อน่องตึงเอ็นร้อยหวายตึงอุ้งเท้าแบนนะครับโดยการรักษาเบื้องต้นนะครับการพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้คำปรึกษาและหาสาเหตุงดหรือหลีกเลี่ยงและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่พบรวมทั้งแนะนำการปฏิบัติตัวเช่นการใส่รองเท้าเดินภายในบ้านเพื่อลดแรงกระแทกไม่ให้เท้าสัมผัสพื้นโดยตรงใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่มีสเตียรอยด์ถ้าไม่มีข้อห้ามแนะนำการยืดเหยียดพังผืดใต้ฝ่าเท้าเอ็นร้อยหวายและกล้ามเนื้อน่องเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้หายขาดอย่างยั่งยืนโดยเน้นการยืดเหยียดก่อนการเหยียบพื้นก้าวแรกทุกครั้งหลังตื่นนอนหรือว่าการนั่งนานๆการยืดเหยียดต้องไม่รู้สึกเจ็บแค่รู้สึกตึงๆการใช้คลื่นกระแทกช็อคเวฟนะครับโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นผู้รักษาให้โดยการยิงคลื่นกระแทกไปยังบริเวณที่ปวดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและร่างกายของเรานะครับจะเกิดการซ่อมแซมในบริเวณนั้นๆการใช้อุปกรณ์พยุงอุ้งเท้าเพื่อลดแรงที่กระทำต่อส้นเท้าการฉีดสเตียรอยด์ปัจจุบันเป็นวิธีที่ไม่นิยมนักเนื่องจากการฉีดยาเข้าตัวเนื้อเยื่อใต้ฝ่าเท้าโดยตรงจะมีความเจ็บขณะฉีดมากและใช้เวลานานกว่าจะหายขาดได้ครับ
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
0: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
5: พี่น้องครับในแต่ละปีมีฤดูกาลมีวันเวลาที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เราต้องมาเจอกันฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วการหมุนเปลี่ยนของฤดูกาลต่างๆวันเดือนปีต่างๆนั้นเป็นสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ควบคุมจักรวาลนี้ทั้งหมดร็อบบุลอาลามีนพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกคือผู้ทรงสร้างทุกอย่างด้วยฮิกมะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวในซูเราะตุนนูรอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายุกัลลิบุลลอฮุลไลละวันนะฮาร อินนฟีซาลิกะลอิบเราะตันลิอูลิลอับศอรอายะห์ที่44ซูเราะตุนนูรอัลลอฮ์ผู้ทรงพลิกกลางวันและกลางคืนหมายถึงอะไรสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์เกิดขึ้นด้วยอำนาจของใครของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฤดูกาลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนหรือฤดูอะไรก็ตามแต่บ้านเราก็มีอยู่2ฤดูนี่แหละฤดูร้อนกับฤดูฝนเป็นผลมาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอินนฟีซาลิกะลอิบเราะตันลิอูลิลอับศอรมันเป็นบทเรียนสำหรับคนที่มีสายตาพี่น้องครับถ้าเราจะถามว่าเราชอบฤดูไหนมากที่สุดชอบฤดูร้อนหรือว่าชอบฤดูฝนบางคนบางทีก็ตอบไม่ได้เพราะแต่ละฤดูมันก็มีสิ่งที่เราชอบและมีสิ่งที่เราไม่ชอบฤดูฝนเราก็ชอบเพราะมันชุ่มฉ่ำแต่บางทีถ้าน้ำฝนมากเกินไปบางคนที่กรีดยางก็กรีดยางไม่ได้ก็ไม่ชอบอีกหรือน้ำท่วมทำลายบ้านเรือนทำนู่นทำนี่ไปนู่นไปนี่ก็ไม่สะดวกอีกฤดูร้อนก็เหมือนกันบางทีเราไม่ชอบฤดูร้อนอากาศตอนนี้อากาศร้อนมากน้ำก็แห้งแล้งแต่ภายใต้เบื้องหลังความไม่ชอบของเราก็มีสิ่งดีๆอยู่ในฤดูร้อนหรือเปล่าการเกษตรบางประเทศนี่เขาดีใจเวลาที่มีฤดูร้อนเพราะว่าผลไม้ของเขาจะได้สุกคนอาหรับเนี่ยเขารอฤดูร้อนเพราะว่าอินทผลัมจะสุกในฤดูนี้ในสงครามตะบูกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกให้บรรดาซอฮาบะห์ออกไปทําสงครามในขณะที่อินทผลัมกําลังสุกจนกระทั่งพวกมุนาฟิกีนบอกว่าลาตัมฟิรูฟิลฮัรพวกมุนาฟิกีนไปบอกไปปลุกปั่นพวกบรรดาซอฮาบะห์ว่าเฮ้ยจะออกไปสงครามยังไงร้อนขนาดนี้แล้วอินทผลัมก็กำลังสุกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนๆก็ตามมันมีทั้งสิ่งที่เราชอบทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแต่ละฤดูมามีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ในแต่ละฤดูนั้นๆและมีสิ่งที่อาจจะในความรู้สึกของเราว่ามันไม่ควรจะมีหรือไม่แต่การที่พระองค์กำหนดมาแน่นอนว่ามีบททดสอบและมีฮิกมะห์อยู่เบื้องหลังเสมอพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวหรือฤดูฝนในทางศัพท์ภาษาชะรีอะฮ์เราเรียกมันว่าซุนนะตุลลอฮ์อัลกอนียะห์เป็นวิถีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้กับพวกเราซุนนะตุลลอฮ์อัลกอนียะห์ถ้าสมมติว่าอัลลอฮฺตะอาลากำหนดเฉพาะฤดูฝนอย่างเดียวเราจะอยู่ได้ไหมเป็นไปไม่ได้เราถ้าสมมติหรือถ้าสมมติอัลลอฮฺตะอาลาให้มีเฉพาะฤดูร้อนอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้มีกลางวันอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้มีกลางคืนอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยถามกุลอะรออัยตุมอินจะอะลัลลอฮุอะลัยกุมุลลัยลสรมะดันอิลายอมิลกิยามะมันอิลาฮุนไกรุลลอฮยะตีกุมบิฎิยาอินอะฟะลาตัสมะอูถ้าสมมุติว่าอัลลอฮฺตะอาลาทําให้กลางคืนเนี่ยตลอดกาลไม่มีกลางวันมาเปลี่ยนเลยถามว่าใครจะเอากลางวันมาถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เช่นเดียวกันกุลอะรออัยตุมอินจะอะลัลลอฮุอะลัยกุมุนนะฮารสรมะดันอิลายอมิลกิยามะติมันอิลาฮุนไกรุลลอฮยะตีกุมบิไลลินตัสกุนูนฟีอะฟะลาตุบศิรูนถ้าสมมติว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทําให้มีแต่กลางวันอย่างเดียวเราจะเอามั้ยพี่น้องครับกลับไปดูอายัดนี้ได้ในซูเราะตุลกอซัส71ถึง72เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของกลางวันและกลางคืนหรือของฤดูกาลต่างๆเป็นซุนนะตุลลอฮ์ที่เราไม่สามารถจะหลีกหนีพ้นได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดเป็นซุนนะตุลลอฮ์อัลกอนียะห์เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยปกติเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมาหาว่าเวลาที่ถึงเวลาช่วงนี้มันมีบทบัญญัติอะไรที่เราต้องทำสุนนะตุลลอฮ์อัลกอนียะห์เกี่ยวข้องกับวิถีธรรมชาติที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาคู่ คู่ตรงกันข้ามหรือว่าคู่ที่มาด้วยกันกับซุนนะตุลลอฮ์ประเภทแรกเนี่ยมันจะมีซุนนะตุลลอฮ์อีกประเภทนึงที่เราเรียกว่าซุนนะตุลลอฮ์อัชชะรอียะอันที่1ซุนนะตุลลอฮ์อัลกาวนียะหมายถึงสิ่งที่เป็นวิถีธรรมชาติเจ็บป่วยความหิวโหยความแห้งแล้งความอุดมสมบูรณ์กาวนียะแต่ละอย่างที่เราเจอในซุนนะตุลลอฮ์กาวนียะนี่มันมีบทบัญญัติกำกับอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าฤดูฝนมีบทบัญญัติอะไรให้เราทำในช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกันเวลาที่เราเจอกับฤดูร้อนแบบนี้มีบทบัญญัติอะไรในอิสลาม

0: มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฤดูร้อนแบบนี้ถามว่ามีบทบัญญัติอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับฤดูร้อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษที่รายงานจากอานัสบินมาลิกกอลเป็นหะดีษที่ยาวนะครับอัศอบะตินนาสอัศอบะตินนาสซินะตุนเราสนะตุนอะลาอะห์ดิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะบัยนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัคตุบุอะลัลมินบะรียอมัลจุมอะติกามะอะอะรอบียฟะกาลยารอซูลุลลอฮ์ฮะละกัลมาลวะจาอัลอิยาลฟะดออัลลอฮะลานาอันยัสกียานะกาลฟะรฟะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดัยวะมาฟิสซะมาอ์กะซะอะกาลฟะซารซะฮาบุนอับซาลุลจิบาลثم لم يزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته طرنا يومنا ذلك وفي يوم الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى أنس بن مالك เล่าว่ามีอยู่ปีหนึ่งชาวมะดีนะห์เจอกับความแห้งแล้งอย่างมากแล้วในขณะที่ท่านนบีกำลังคุตบะห์อยู่ในวันศุกร์วันศุกร์แบบเรานี้แหละบนมิมบัรของท่านก็มีชาวเบดูอินชาวเบดูอินคือใครคนที่อาศัยอยู่ตามท้องทะเลทรายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ตามทะเลทรายลุกขึ้นยืนในระหว่างที่ท่านนบีคุตบะห์อยู่ซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็บอกกับท่านนบีว่าฮะละกัลมาลยารอซูลุลลอฮ์สัตว์ตายหมดแล้วตายเพราะความแห้งแล้งวะจาอัลอิยาลูกหลานก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วไม่มีอาหารจะให้กินแล้วฟะดออัลลอฮะลานะช่วยขอดุอาเราหน่อยท่านนบีก็เลยยกมือของท่านในระหว่างที่ท่านคุตบะห์แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีฝนตกอานัสบอกว่าจากมิมบัรของท่านเนี่ยมัสยิดในสมัยท่านนบีไม่ได้มีหลังคาแบบบ้านเรานะแบบสมัยเราหลังคาที่มุงอยู่ก็เป็นหลังคาของก้านอินทผลัมอานัสบอกว่าบนท้องฟ้าไม่มีแม้แต่ก้อนเมฆเล็กๆไม่มีแต่หลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาอิสติสกอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมฆมหึมาก้อนทมึนมารวมตัวกันใจกลางเมืองมะดีนะห์แล้วฝนก็ตกณบัดนั้นแม้กระทั่งคราวของท่านนบีก็เปียกฝนพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนจนกระทั่งถึงวันศุกร์ถัดไปฝนก็ยังตกปรากฏว่าพอถึงวันศุกร์ถัดไปผู้ชายคนเดียวกันหรืออาจจะเป็นเบดูอินอีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ตะฮัดดะมัลบินาอ์วะฆอริกัลมาลฟะดออัลลอฮะลานะฟะรฟะอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดัยฮ์วะกาลอัลลอฮุมมะฮะวาลัยนาวะลาอะลัยนาพอถึงศุกร์ถัดไปฝนตกตลอดทั้ง7วันศุกร์ถัดไปมีผู้คนยืนขึ้นมาอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นชาวบะดูอินคนเดียวกันหรือเป็นคนอื่นแล้วบอกว่ายังไงบอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์สัตว์ตายหมดแล้วตายเพราะอะไรไม่ใช่ตายเพราะความแห้งแล้งตายเพราะน้ำท่วมแล้วนะครับตายเพราะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นขอดุอาให้เราอีกทีนึงให้น้ำฝนไปตกที่อื่นท่านนบีก็ยกมือขอดุอาอีกอัลลอฮุมมะฮาวาไลนะเห็นไหมตอนที่ฝนไม่ตกขอดูอาแบบหนึ่งตอนที่ฝนตกหนักจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมก็ขอดูอาอีกแบบหนึ่งอัลลอฮุมมะฮะวะลัยนะวะลาอะลัยนายาอัลลอฮ์ให้ฝนเหล่านี้ไปตกรอบๆเราอย่ามาตกบริเวณที่เราเพราะว่าเรารับน้ำฝนเยอะเกินไปแล้วเป็นยังไงครับผลที่เกิดขึ้นฟะมาจะอะลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูชีรุบิยะดีฮิإلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي شهرا قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود
1: หลังจากนั้นหลังจากที่ท่านนบีขอดุอาปุ๊บปรากฏว่าก้อนเมฆทั้งหมดนี่กระจายตัวออกไปจนกระทั่งท้องฟ้าของเหมืองมะดีนะห์เนี่ยเหมือนเป็นรูกว้างๆข้างๆนี่มีแต่น้ำฝนแต่เฉพาะเมืองมะดีนะห์เป็นรูที่ไม่มีฝนตกบนท้องฟ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าอัลอิสติสกอการขอฝนเมื่อเกิดฤดูร้อนที่สร้างความแห้งแล้งให้กับเรามีหะดีษอื่นอีกที่รายงานจากอับบาสบินตะมีมจริงๆแล้วการอิสติสกอเนี่ยมันสามารถทำได้

0: คนเดียวและหลายๆคนรูปแบบการขอฝนในอิสลามเนี่ยอันดับแรกเลยเราขอคนเดียวเราเข้าสมมุติตอนนี้นะบ้านเราฝนน้ำบ่อก็แห้งน้ำประปาก็มาไม่ถึงอยู่ดีๆขอดุอาได้เลยอัลลอฮุมัสกีนะอัลลอฮุมัสกีนะยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฝนตกด้วยเถิดได้โปรดให้ฝนตกด้วยเถิดแทนที่เราจะบ่นแทนที่เราจะใช้คำพูดในเชิงลบกับภาวะที่เรากำลังถูกทดสอบอยู่ตอนนี้เปลี่ยนมันเป็นคำขอดุอาต้นทุเรียนตายแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมัสกีนะยาอัลลอฮ์ขอให้ฝนตกด้วยเถิดขอดุอาต่อพระองค์ได้นี่แบบเนี้ยทำได้เลยทำคนเดียวได้เลยไปบอกลูกหลานให้ทำไปบอกไอ้คนในครอบครัวทำขอดุอาตอนไหนก็ได้และแบบที่สองก็คือแบบที่ชาวเบดูอินคนเมื่อกี้มาขอให้ท่านนบีทำนั่นก็คือขอดุอาในขณะที่กำลังคุตบะฮ์วันศุกร์หรือหลังละหมาดก็ขอดุอาได้ยกมือขอดุอาได้และแบบที่ดีที่สุดก็คือการเอาผู้คนออกไปละหมาดเรียกว่าละหมาดขอฝนหรือศอลาตุลอิสติสกอศอลาตุลอิสติสกอละหมาดของมันเป็นยังไงเหมือนกับละหมาดอีดเวลาที่เราละหมาดอีดเนี่ยสุนัขให้เราไปละหมาดที่สนามละหมาดอิสติสกอก็เหมือนกันให้พาคนนะให้พาคนให้พาถ้ามีวัวมีแพะมีแกะที่เลี้ยงไว้ให้เอาไปผูกไว้ข้างๆสนามแล้วออกไปในสภาพที่แสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีการละหมาดก็ไม่ต่างจากละหมาดอีดแล้วหลังจากนั้นก็ขอดุอาและเป็นสิ่งที่ท่านนบีเคยทำอับบาสบินจามีนเล่าจากอาของท่านอับดุลลอฮ์บินซัยด์อัลอันซารีอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอรจบินนาสยัสตัสกีฟศอลลาบิฮิมรักอะตัยนจะห์รันบิลกิรออะติจะห์รบิลกิรออะบิลกิรออะติฟีฮาวะฮาวะละริดาอะฮูฟะรฟะอะยะดัยฮิวะสตัสกาวะสตักบะละลกิบละห์อับดุลลอฮ์บินซัยด์อัลอันซารีบอกว่าท่านนบีเนี่ยเคยออกไปละหมาดอิสติสกอท่านละหมาดสองรากาตแล้วก็ขอดุอาด้วยการที่สลับด้านเสื้อผ้าของท่านถ้าสมมติมีหมวกอยู่ก็เอาหมวกออกมาแล้วก็สลับหมวกอย่างนี้แล้วก็ขอดุอาอัลลอฮุมัสกีนะอัลลอฮุมัสกีนะไรซันมุกีซันมารีอะอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ในการขอดุอาขอฝนในช่วงฤดูร้อนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับลองดูซุนนะห์นี้เป็นซุนนะห์ที่เราไม่ค่อยได้ทำถ้าเราอยากจะทำลองศึกษาดูว่าจะทำได้อย่างไรลองจัดการดูถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะจัดการทำได้หลายๆคนก็อย่าลืมที่จะขอดุอาคนเดียวขอดุอาหลังละหมาดขอดุอาตอนที่อยู่ที่บ้านขอดุอาตอนที่เราเข้าสวนของเราขอดุอาตอนที่เรารู้สึกว่ามันร้อนมากจนทนไม่ได้แล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการอิสติสกอเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ละหมาดอิสติสกอนี่เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ลองคิดดูว่าเราสามารถจะทำได้ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะจัดได้ให้มีการอิสติสกอในพื้นที่ของเราก็อย่าลืมดูอาที่บอกเมื่อกี้ถ้าจะเอาดูอาตามที่ท่านนบีสอนจริงๆแล้วดูอานี่เราสามารถที่จะขอได้ด้วยภาษาของเราไม่ต้องเป็นภาษาอาหรับก็ได้แต่ถ้าอยากจะฟังหรืออยากจะรู้ว่าท่านนบีเคยสอนดูอาอะไรไว้บ้างก็มีบอกเหมือนกันในหะดีษของท่านที่รายงานจากญาบิรบินอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมะกาลอะตาตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะวาคิมีอยู่ครั้งนึงบรรดาผู้หญิงเมืองเนี่ยมาหาท่านนบีในสภาพที่ร้องไห้เพราะว่ากำลังทนทุกข์กับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและไม่มีน้ำแล้วท่านนบีนะก็เลยขอดุอาให้มีการฝนตกด้วยการสอนว่าอัลลอฮุมัสกีนากัยซันมุกีซามารีอันมารีอานาฟิอันไกรดารอาจิลันไกรอาจิลกาลฟะอตวักต์อะลัยฮิมุสซะมาอัลลอฮุมัสกีนากัยซันมุกีซายาอัลลอฮ์ได้โปรดทำให้มีฝนตกด้วยเถิดฝนตกที่ตกแบบจริงๆจังๆไม่ใช่ตกแบบปล่อยๆแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ขอให้มันตกให้เราให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่แผ่นดินไกซันมุกีซะฮานีอันไกซันมุกีซันมารีอันมารีอันก็คือเป็นฝนที่มีประโยชน์ฝนที่สะอาดไม่ใช่ฝนที่เต็มไปด้วยฝุ่นพิษหรืออะไรก็เรียกสารเคมีที่อยู่ในอากาศไม่เอาแบบนั้นขอให้มันเป็นฝนที่สะอาดเหมือนกับสามารถใช้ดื่มได้ มารีอันมารีอันหมายถึงคอสบันเป็นฝนที่ชุ่มฉ่ำนาฟิอันไกรดารินเป็นฝนที่ให้ประโยชน์อย่าให้เกิดโทษอาจิลันไกรอาจิลขอให้ลงมาทันทีทันใดเลยขอให้ลงมาเร็วๆอย่าประวิงเวลาเลยนี่คือดุอาที่ท่านนบีเคยกล่าวเอาไว้และได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านอย่างไรก็ตามเรามีดุอาอะไรหรืออยากจะขอแบบไหนในภาษาที่เราเข้าใจขอเลยครับพี่น้องขอให้ผูกโยงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้ผูกโยงความรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เรากำลังเจอปัญหาอยู่ตอนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่จะปลดเปลื้องความทุกข์นี้ให้กับเราได้ในซูเราะตุลมุลก์อัลเลาะห์ตะอาลาถามว่ายังไงนะกุลอะรออัยตุมอินจะอะลัลลอฮุกุลอะรออัยตุมอินอัสบะฮะมาอุกุมฆอรฟะมันยะตีกุมบิมาอินมะอีนในซูในอายะห์สุดท้ายของซูเราะตุลมุลก์นะลองกลับไปฟังดูลองกลับไปอ่านดูว่าตะอาลาบอกว่าถ้าสมมุติว่าน้ำนี่มันเหือดแห้งมีใครที่จะเอาตาน้ำออกมาให้กับพวกเจ้าได้อีกนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอดุอาต่อพระองค์เถิดในเวลาที่เราเจอบททดสอบอย่างนี้การพึ่งพิงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือที่เราจะพึ่งพิงได้ดีที่สุดอีกแล้วไม่มีใครอีกแล้วนอกจากพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิوسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمينوأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئامريعا نافعا غير ضار أعجلا غير آجل اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسانوإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: إنا لله وإنا إليه راجعون รองศาสตราจารย์บุญตรีหรือคุณฟูอาร์ตเพชรทองคำรองศาสตราจารย์บุญตรีหรือคุณฟูอาดเพชรทองคำอายุ81ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของตวนมานะอามัดนางสุภาพรซอฟียะเพชรทองคำจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูรีหรือประมาณ 12:30 นณมัสยิดดารุนเอียซานจรัญสนิทวง94บางพลัดสอบถามโทร0880187427 0880187427คุณอันซอรีเพชรทองคำบุตรชายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีซุรอยีรอวียันฮะดีซุรอยีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวิยันจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15:00 ณมัสยิดอิกอมะตุนอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุอ์ซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนร้อยเอกหญิงฟาติมาหรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัฒน์ร้อยเอกหญิงฟาติมาหรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัฒน์สกุลเดิมอาดัมเจริญอายุ87ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณพ่อศรีจรูนรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดหลวงอันซอริสซุนนะห์บางกอกน้อยสอบถามคุณต้นบุตรชายโทร0870100100 0870100100
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเยซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุปศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา 20:15 ถึง 21:15 ณร้านสเต็กบางพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897604430 0897604430
4: เป้าหมายของเราทุกคนคือสวรรค์จงใช้อัลกุรอานและอัลฮะดีษเป็นเข็มทิศคบคนดีมีอีหม่านพูดให้น้อยนิ่งให้เป็นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลาม
5: อนุญาตให้ลูกกาบะเพื่อเอาบารอกัตได้หรือไม
6: ่ในกรณีนี้เนี่ยผมอยากจะจริงๆแล้วเป็นคำถามที่พี่น้องหลายคน
5: คือคนไปอ่ะอยากได้ใกล้ชิดอยากได้สัมผัสแหละ พอสัมผัสแล้วสาว่ามันเพิ่มจากนั้นคือเดิมที่อาจจะไปแค่เห็นได้เจอได้รูปแต่พอมีความคิดว่าเมื่อรูปแล้วเอาบารักัตเนี่ยในกรณีนี้ได
6: ้วันนี้เป็นเรื่องที่น่าพูดมากนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง
5: ครับ
6: แล้วก็บอกกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็คุณนาอิมว่าทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสอบรมหรือสอนเนี่ยผมจะพยายามบอกเรื่องนี้กับผู้คนกับคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ
5: ์
6: อย่าลืมว่าเวลาเราประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะประกาศตนเองว่าเราจะเข้าสู่กระบวนการของการทำฮัจญ
5: ์ครับ
6: ในการที่เราครองอิหรอมไม่ว่าจะเป็นการครองอิหรอมอันเนื่องจากอุมเราะห์หรือการครองอิหรอมอันเนื่องจากฮัจญ์สิ่งหนึ่งที่เราจะประกาศกึกก้องเลยคือการกล่าวตัลบียะห
5: ์
6: ผมจะท้าความนิดหนึ่งให้เราได้เห็น
5: ครับ
6: ตัลบียะห์คืออะไรเราบอกลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกลับไบกะลาชะรีกะละกะลับไบกอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะลักะวัลมุลกลาชะรีกะลักเราจะได้ยินสิ่งเหล่านี้กึกก้องเลย
5: ครับ
6: รู้ไหมว่าผู้รู้เนี่ยเขาบอกกับเราว่าการกล่าวตัลบียะห์ที่เราบอกว่าโอ้อัลลอฮ์เราได้ตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์แล้วเป็นตัลบียะตุตเตาฮีดเป็นการตอบรับโดยการประกาศการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเห็นไหมลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกลับไบกะลาชะรีกะลักะลับไบกเราตอบรับพระองค์โดยจะไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์เห็นไหมแล้วเราก็ยืนยันว่าอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลลาชะรีกะละถ้าจริงการสรรเสริญนะครับแล้วก็ความโปรดปรานอำนาจทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์จบท้ายด้วยลาชะรีกะละเราจะไม่เอาสิ่งใดเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์ตรงนี้เรียกว่าตัลบียะตุตเตาฮีดคุณนายนั่นแปลว่าในกระบวนการทำฮัจญ์ทั้งหมดสิ่งที่จะต้องโดดเด่นและชัดเจนคือการจะต้องไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาก็คือกะบะห์คือรูปทรงสี่เหลี่ยมผมจะให้ดูอย่างนี้กันแล้วยกตัวอย่างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคุณเอมนะ
5: ครับ
6: กะบะห์มีมุมอยู่สี่มุมด้วยกันทีนะสมมุติว่ามุมนี้คือมุมฮัจญ์อัลอัสวัดแปลว่าเป็นมุมที่มีหินดำตั้งอยู
5: ่เดี๋ยวเผื่อให้ทีมงานลองดูภาพหน่อย
6: มุมที่มีหินดำตั้งอยู่สมมุติมุมนี้ฮัจญ์อัสวัดนะ
5: ครับ
6: พอมามุมนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุกนุชามีนะครับมันที่พยัญชนะประเทศชาม
5: ครับอ๋อมีชื่อเนี่ยคือ
6: ไอ้ตรงนี้รุกนุลอิรากีชี้ไปทางอิรัก
5: อิรัก
6: รุกนุลยามานีชี้ไปทิศเยมัน
5: ไปทางเยมัน
6: เห็นนะ
5: ลองดูท่านอาจารย
6: ์ผมจะ
5: โค้งๆนั่นอ่ะโค้งๆนั่นอาจารย์น่าจะรู้แหละ
6: โค้งตรงนั้นเนี่ยโค้งตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเราเรียกติดปากว่าหินโค้งอิสมาอินมุมที่เป็นฮัจญ์อัลอัสวัดเนี่ยคือ
5: ตรงที่ขาวๆนั่นน่ะ
6: คือผมจะชี้ยังไงอ่ะ
5: มุมนู้นแหละ
6: มุมนู้นมุมนู้น
5: ที่เราไม่เห็น
6: มุมที่มุมด้านเนี้ยมุมด้านขวามือสุดของเราเอางี้ดีกว่า
5: ครับ
6: ขวามือสุดที่ผมถ้าหันทัศน์นะฮะ
5: ครับ
6: ขวามือสุดแล้วไปทางเนี้ย
5: ขึ้นไปทางขวามือ
6: ทางขวามือที่ผมบอกว่ามุมแรกของหินโค้งอ่ะ
5: ครับ
6: อันนั้นคือของชามีแล้วก็ทางด้านซ้ายของหินโค้งก็คืออิรากี
5: ตรงขาวๆนะ
6: ครับ
5: ครับ
6: พอเวลามามุมถัดมาก่อนถึงฮัจญ์อัสวัดเขาเรียกรูจามานี
5: ก็คือมุมหน้าเราม
6: ุมหน้าเราเนี่ยรูจามานีในกะบะห์สี่มุมเนี่ยคุณเอมมีอยู่แค่สองมุมเท่านั้นที่นบีสัมผัส
5: สองมุม
6: สองมุมเท่านั้นนะคือรุกนุลยามานีกับมุมฮัจญ์อัลอัสวัด
5: อ
6: ันนี้จำหลักไว้เลยนะ
5: ครับ
6: ที่นบีสัมผัสเนี่ยมีรุกนุลยามานีกับฮัจญ์อัลอัสวัดที่นบีจูบ
5: ครับ
6: มีมุมเดียวคือฮัจญ์อัลอัสวัด
5: มุมหินดำ
6: มุมหินดำ
5: ครับ
6: มุมอื่นนบีไม่จูบเลยนะแม้กระทั่งรุกนุลญะมานี่มีซุนนะห์นบีที่ไปสัมผัสไปจับแล้วกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรหรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ครับ
6: แต่ไม่มีการจูบ
5: ม
6: ีมุมเดียวที่จะจูบ
5: ไปแตะที่เกาะนั้นอันเดียวกัน
6: มั้ยไม่ๆคนละอันตรงนั้นเรียกมุนตะซัม
5: มุนตะซัมนะ
6: มุนตะซัมคือระหว่างมุมหินดำกับประตูกะบะห
5: ์กะบะห์
6: ตรงนั้นเค้าเรียกมุนตะซัม
5: ครับ
6: มุนตะซัมก็คือตัวที่ไปแนบทีนี้ประเด็นก็คือในมุมทั้ง4เนี่ยมีรุกนุลยะมานีกับฮัจรัลอัสวัด
5: ครับ
6: ที่นบีสัมผัสส่วนมุมที่นบีจูบมีมุมเดียวคือฮัจรัลอัสวัดเกิดคำถาม
5: ครับ
6: ก็ในเมื่อกะบะห์เนี่ยทั้งหมดของกะบะห์ก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงเครื่องหมายแห่งการภักดีต่ออัลลอฮ์ในกรณีที่บ่าวไปทำอิบาดะห์ที่นี
5: ่
6: ปัญหาว่าเวลาเราไปอิบาดะห์เนี่ยเราไปอิบาดะห์ต่อกะบะห์หรือเราอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของกะบะห
5: ์พระเจ้าสิครับ
6: เห็นนะแปลว่าเรากำลังไปอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของกะบะห
5: ์
6: นั่นหมายความว่าความสำคัญของกะบะห์อยู่ที่การที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนด
5: ครับ
6: แล้วการที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดนั้นรอซูลุลลอฮ์ก็มาปฏิบัติให้ดูว่าตรงไหนที่สำคัญเข้าใจนะเมื่อมีซุนนะของท่านนบีสัมผัสที่รุกนุลยะมานี
5: ครับ
6: เมื่อมีซุนนะของนบีสัมผัสที่รุกฮัจรัลอัสวัดมีซุนนะของนบีจูบที่หินดำแต่ท่านไม่จูบที่อื่นเลย มีซุนนะที่ซอฮาบะห์ได้ทำเอาไว้แนวทางคือไปอินติซามไปเอาตัวไปแนบและขอดุอาตรงมุลตะซัมที่วางระหว่างรุกนุลยะมาระหว่างฮัจรัลอัสวัดกับประตูกะบะห์ประเด็นก็คือการกระทำอย่างนี้บ่งบอกให้รู้ว่านี่คืออิบาดะห์การที่ทำบางอย่างและไม่ทำบางอย่างให้ปฏิบัติบางส่วนและละทิ้งการปฏิบัติแบบนี้กับอีกบางส่วนมันพูดถึงการอิตติบะห์มันพูดถึงการปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นหลักการมันจึงไม่ได้หมายถึงการสนองตอบอารมณ์และความต้องการของเราว่าเราอยากจะทำ
5: ครับ
6: เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วคุณนายเคยเกิดขึ้นในสมัยมุอาวิยะอิบนุอบีซุฟยานท่านมุอาวิยะท่านได้ตอวาฟกะบะห
5: ์ครับ
6: เสร็จแล้วสัมผัสรูป
5: ทุก
6: มุมเลยฮัจรัลอัสวัดอัชชามีอิรากียะมานีสี่มุมเลยเสร็จแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเราเข้าใจดีว่าเป็นใครเป็นปราชญ์อาวุโสในอดีตเป็นซอฮาบะห
5: ์ครับ
6: อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าท่านปฏิเสธการกระทำของท่านมุอาวิยะอิบนุอบีซุฟยานมูอาวิยะตอบยังไงรู้ไหมบอกว่าไลซะชัยอุนมินัลบัยติมะฮยูรเหมือนกับจะบอกว่าบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่ากะบะห์เนี่ยมันไม่มีส่วนใดที่มันทำมาโดยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมันไร้สาระ
5: ครับ
6: แปลว่ามันเป็นส่วนสำคัญทั้งหมดแหละหมายถึงการปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร
5: คิดเอง
6: ใช้สมองคิดอิบนุอับบาสตอบ
5: ครับ
6: ลากอดกานาลากุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะอิบนุอับบาสบอกว่าแท้จริงสำหรับพวกท่านทั้งหลายเอากุรอานบอกกุรอานบอกลากอดกานาลากุมฟีรอซูลิลลาในตัวศาสนทูตเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกท่านทั้งหลายเอาตรงนี้เข้ามาเนี่ยท่านบอกว่าวะกอดอะราอีตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมซะฮูรุคุนัยนีหมายถึงได้เห็นรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้สัมผัสเพียง2มุมอัลฮัจรุลอัสวัดวัลญะมานีก็คือมุม ฮัจญะร์อัสวัดแล้วก็มุมยะมานีไม่มีการสัมผัสมุมอื่นมอวิยะพอได้ฟังอย่างนั้นยอม
5: ด้วยหลักการเลย
6: ยอมด้วยหลักการประเด็นก็คือการไปสัมผัสในมุมอื่นๆเพื่อตะบัรรุกเพื่อเอาบารักะถามว่าอนุญาตให้ทำไหมถ้านอกเหนือจากสองมุมนี
5: ้ครับ
6: ตอบคือไม่อนุญาต
5: มีความผิดไหม
6: เราไปเอาบารอกะในสถานที่ที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้เอาเอาจากใครอ่ะเจ้าของบารอกะคือใคร
5: อัลลอฮ์
6: ถามว่าตัวกะบะเนี่ยให้บารอกะด้วยตัวเองได้ไหม
5: ไม่ได้
6: อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดพระองค์บอกว่าถ้าทำอย่างนี้พระองค์จะให้ทำอย่างนี้พระองค์จะให้นั่นแปลว่าแม้กระทั่งกะบะเองเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
5: ครับ
6: ฉะนั้นไอ้การที่เราคิดเองว่าถ้าจับตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นน่าจะมีบารอกะห์จึงหมายถึงเราเข้าใจว่ากะบะสามารถให้บารอกะห์กับเราได
5: ้อ
6: ันตรายไหม
5: อันตราย
6: อันตรายฉะนั้นตรงนี้นี่แหละถึงบอกว่าการไปเอาผ้ากะบะก็ดี
5: ครับ
6: การไปสัมผัสมุมอื่นนอกเหนือจากสองมุมคือมุมยะมานีกับฮัจญะร์อัสวัดก็ดีโดยเข้าใจว่ากะบะสามารถที่จะให้บารอกะห์ได้อันนี้คือความเข้าใจผิดและเป็นการตะบัรรุกที่เป็นบิดอะห
5: ์
6: ตะบัรรุกที่เป็นหนึ่งในอุตริกรรมที่ศาสนาไม่อนุญาต
5: อาจารย์เคยเข้าถึงหินดำไหม
6: เข้าแต่ว่าบอกด้วยเลยว่าโอ้โหเหนื่อยมากแต่ว่าผมบอกกับท่านที่ไปแล้วกันนะครับว่าถ้ามันเกิดความยากลำบากมากเนี่ยอย่าฝืน
5: ทำยังไงต่อ
6: ก็คืออ่ะคุณนาอิมถามนี่ดีมากเลยคุณนาอิมรู้ไหมว่าการสัมผัสหินดำและการจ
5: ูบหลายคนไปก็อยากไปแหละนะผมเชื่อว่าในชีวิตนึงได้ไปแล้ว
6: มันมีสี่ระดับด้วยกันนะ
5: อยากจูบอยากสัมผัส
6: ถูกหลักก่อนเลยฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตออะตุมจงยำเกรงอัลลอฮ
5: ์เท่าที่มีความสามารถ
6: เท่าที่หรือสุดกำลังความสามารถ
5: ครับ
6: รอซูลุลลอฮ์ทำแบบอย่างของการสัมผัสหินดำไว้4ระดับด้วยกันระดับที่1คือเอามือไปสัมผัส
5: ครับ
6: และจูบไม่ได้จูบมือนะจูบหินดำคือสัมผัสแล้วก็จูบหินดำ
5: ครับ
6: หินดำเขาจะเหมือนเป็นรูปหน้าเราเข้าไปได้เนาะ
5: oh.
6: แล้วมันจะมีหินดำเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆที่ฝังอยู่ข้างในไอ้ตัวดำๆทั้งหมดไม่ใช่นะ มันจะเป็นหินที่ฝังอยู่ข้างใน
5: oh.
6: แตกละ
5: อยู
6: ่แปลว่าเอามือไปสัมผัสแล้วจูบอันดับหนึ่ง
5: ลำดับหนึ่ง
6: อันดับหนึ่งคือถ้าเข้าได
5: ้
6: ถ้าไม่ได้เนี่ยเอามือไปสัมผัสแล้วจูบมือที่จูบเนี่ยคือเพราะมือ
5: สัมผัส
6: หินดำ
5: หินดำแล้ว
6: ร่องรอยใช่ไหม
5: ครับ
6: จูบมือลำดับที่สามคือแต่ไม่แนะนำนะก็คือใช้เครื่องมือใช้ไม้ มีไปสัมไปแตะแล้วมาจูบ
5: ครับ
6: นะครับแต่อันนี้มันทำไม่ได้ปัจจุบันนี้เขาไม่เอาเข้าเลยสุดท้ายเลยเขาเรียกว่าอิชาเราะห์คือการที่เอามือชี้ไปที่หินดำ
5: เข้าไม่ได้แล้ว
6: ไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่เข้าไม่ได้ครับเริ่มตะวาฟเนี่ยไม่ได้หันไปบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัร
5: มีเวลาไหมอาจารย์เวลาที่คนน้อยสุด
6: ก็มีนะแต่ก็หลายคนก็คิดเหมือนเราน
5: ั่นแหละผมว่าเดี๋ยวว่าอาจารย์พาไปหน่อยสิ
6: เดี๋ยวตีสองตีสองอาจารย์ตีสองลงไปตีสองแน่นปึกเลยเพราะทุกคนก็ตีสองเหมือนเรา
5: เหมือนกันคิด
6: แล้วยิ่งช่วงฮัจญ์เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ทุกคนก็แบบพยายามช่วงชิงเวลาแต่ที่จะให้เบาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลังละหมาดอิชาแล้วสมมติเพราะคนเนี่ยบางทีเขารอละหมาดตั้งแต่อัสรีมักริบอิชาพอหลังอิชาจะกลับไปกินอาหารกันบางทีช่วงนั้นแหละไม่ถึงกับน้อยฮะแต่บาง
5: อาจารย์ไปบอกแบบนี้เดี๋ยวปีนี้เต็มแหละ
6: แต่บางคือ ก็กะกันมาทุกปีฮะแต่ลงไปจริงๆก็โอ้โหบางทีเราเข้าใจว่าน้อยเนาะ
5: ปีนี้เป็นไงเมื่อกี้ที่ดูภาพมาสักครู่เนี่ยยังมีการก่อ
6: ผมมองว่าปีนี้เนี่ยจะหนักกว่าทุกปีคุณเอ
5: ม
6: เนื่องจากว่าคือเดิมเนี่ยการตอวาฟนอกจากการลงที่ลาน
5: ครับ
6: แล้วมันจะมีชั้นของมัสยิดอัลฮารอมชั้น1ชั้น2ถามขึ้นไล่ขึ้นไป
5: เดี๋ยวขอดูภาพอีกท
6: ีแต่ว่าคือนอกจากที่ลานเห็นไหมข้างใต้ที่เป็นลาน
5: อันนี้ลานด้านบนที่เขา
6: ด้านบนนี่เขาทำใหม
5: ่
6: ทำใหม่เนี่ยเขารองรับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะรองรับในช่วงเวลาที่มัสยิดอัลฮารอมกำลังขยาย
5: ครับ
6: เวลาเขาเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถอดออก
5: ถอดออก
6: เพราะว่ามันเรียบร้อยแล้วทีนี้ประเด็นก็คือปกติโอ้ยตอนนี้ดูคนน้อยแล้วเนี่ย
5: นี่น้อย
6: คือถ้าอย่างนี้ถือว่าน้อยนะ
5: อัลลอฮ
6: ฺคือถ้าเดินต่อว่าเราเห็นพื้นลานเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถือว่าโอ้สบายอันนี้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าไปจับรุ่นจามานีสบาย
5: แสดงว่าคนที่ไปก่อนแล้วตอนนี้มีโอกาส
6: มุมหินดำคือมุมขวาของผมเนี่ยมุมขวาของท่านที่ดูขวามือเนี่ยคนจะเยอะๆหน่อยเห็นไห
5: ม
6: มันจะมี2มุมที่คุณเยอะก็คือนุกตุนจามานีกับไฮรัสวัต
5: ครับ
6: คือโอ้ยนี่ถือว่าน้อยนะคุณอิม
5: จำผมถามเพิ่มหน่อยคือผมไม่เคยไปไงต้องตะวาฟให้ครบ7ก่อนไหมถึงว่าจะไปสัมผัสเนี่ยหรือว่าในระหว่างที่ตะวาฟนั่นแหละ
6: คือทางที่ดีแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคือหลักมันเนี่ยเวลาผ่านหินดำเนี่ยให้จูบไง
5: oh.
6: ทุกครั้งตอนนี้ไอเราเนี่ยมันจูบไม่ได้วิธีการเราก็ต้องทำอย่างนี้ไงแต่ถ้าเราเข้าไปได้เนี่ยให้เข้าไปทุกรอบแหละให้เข้าไปทุกรอบแหละเข้าใจนะเพราะนี่คือหลักเลยนะ
5: นี่แสดงว่าที่อาจารย์บอกว่า4ระดับเนี่ยที่นบีทำเนี่ย
6: ครับ
5: นบีไปทำฮัจญ์ครั้งเดียวใช่ไหมแสดงว่าใน7รอบเนี่ยนบีทำ
6: ไม่อุมเราะห์ไง
5: อ๋ออุมเราะห์ด้วย
6: แล้วมีทำอุมเราะห์ก่อนฮัจญ์อีกเพราะการตะวาฟเนี่ยมันทั้งฮัจญ์ทั้งอุมเราะห์แล้วตะวาฟซุนนะห์เนี่ยส่งเสริมให้ทำมาก
5: ๆ
6: งั้นทุกครั้งที่เราตะวาฟแม้กระทั่งไม่ใช่ตะวาฟฮัจญ์นะไม่ใช่ตะวาฟอุมเราะห์นะตะวาฟซุนนะห์นี่แหละก็ทุกครั้งที่ผ่านหินดำถ้าทำได้ก็คือให้สัมผัสแล้วก็จูบแต่นี่ถ้าทำไม่ได้ก็ลำดับที่ผมบอกมา1 2 3 4นะครับเรียงกัน
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนร้อยเอกหญิงฟาติมาหรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัฒน์ร้อยเอกหญิงฟาติมาหรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัฒน์สกุลเดิมอาดัมเจริญอายุ87ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณพ่อศรีจรูนรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดหลวงอันซอริสซุนนะบางกอกน้อยสอบถามคุณต้นบุตรชายโทร087-010-0100 087-010-0100
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนรองศาสตราจารย์บนตรีหรือคุณฟูอาดเพชรทองคำรองศาสตราจารย์บนตรีหรือคุณฟูอาดเพชรทองคำอายุ81ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของตวนมานะอาหมัดนางสุภาพรซอฟียะเพชรทองคำจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูรีหรือประมาณ 12:30 นณมัสยิดดารุนเอียซานจรัญสนิทวง94บางพลัดสอบถามโทร0880187427 0880187427คุณอันซอรีเพชรทองคำบุตรชายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีซุรอยีรอวียันฮะดีซุรอยีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันทะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 นณมัสยิดอิกอมะตุลอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนะห์เหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนะห์เหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดจะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 16:00 นณมัสยิดดารุนมัวซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิท สอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์หายนะของชีวิตไม่ใช่การตายแต่คือการอยู่โดยไร้เสบียงในชีวิตหลังความตายด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงอิสลาม

0: فسبح باسم ربك العظيم
1: เพียงแต่ว่ารุกยะของคนในยุคยาฮิลิยะเนี่ยก็เป็นการเป่ารักษาโดยเรียกว่ามีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชีริกมาพัวพันนะครับก็เลยพอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นคนในยุคสมัยของท่านที่ยังมีความเชื่องมงายอยู่เนี่ยนะครับทำการเป่ารักษาเนี่ยรอซูลก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามรอซูลห้ามการเป่ารักษาในแบบของคนในยุคสมัยยาฮิลิยะพอรอซูลพูดประกาศว่าเป็นการห้ามเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็เลยบอกว่าเราเนี่ยในขณะที่อยู่ในยุคก่อนอิสลามเนี่ยก็เคยใช้การเป่ารักษาเนี่ยรักษาผู้คนมานะครับรอซูลก็เลยบอกว่าจงทำให้ดูหน่อยนะทำวิธีหรือขั้นตอนการเป่ารักษานี่ให้ดูหน่อยนะครับพอซอฮาบะห์ทำการเป่ารักษาให้ดูเนี่ยว่าวิธีหรือขั้นตอนเป็นอย่างไรเนี่ยรอซูลก็เลยยอมรับนะยอมรับว่าการรักษาโดยการเป่าลงไปที่บุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทำได้นะก็มีเงื่อนไขนะที่รอซูลได้กำหนดหลังจากนั้นนะครับซึ่งบรรดานักหะดีษเนี่ยก็ได้วิเคราะห์แล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์มานะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือถ้าการเป่ารักษาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำชิริกก็สามารถทำได้นะครับโดยมีเงื่อนไขหลักๆ3ข้อนะครับเขาบอกว่านักหะดีษนะครับที่ชื่อว่าอิบนุฮะญาร์อัลอัสกอลานีซึ่งเป็นคนที่เขียนคำอธิบายหนังสือของซอฮีห์บุคอรีนะครับก็บอกกฎเกณฑ์ของการรักษาโดยการเป่ารักษาเนี่ยนะครับมี3ประการด้วยกันนะครับประการที่1เขาบอกว่าในการเป่ารักษานี่จะต้องใช้คำอ่านจากอัลกุรอานนะครับใช้คำอ่านจากอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์กุรซีนะครับหรือว่าซูเราะห์ญินหรือว่ากุน3กุนหรือซูเราะห์ใดๆก็แล้วแต่ที่ขึ้นต้นด้วยกับคำว่ากุลนะครับนะกุลโอฮียะได้หมดกุลฮุวัลลอฮ์กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนัสซูเราะห์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมันเริ่มต้นซูเราะห์ด้วยกับคำว่ากุลนะครับกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนได้หมดนะครับอันนี้เขาบอกว่าประการที่1นะครับบอกว่าต้องเป็นคำอ่านที่เป่ารักษาเนี่ยจะต้องมาจากอัลกุรอานนะครับหรือมาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัสมาวัสซีฟาตก็คือคำนามของพระนามของอัลลอฮ์ลักษณะของอัลลอฮ์ต้องเกี่ยวข้องในนั้นด้วยประการที่2เขาบอกว่าสิ่งที่กล่าวในการเป่ารักษานี่จะต้องเป็นภาษาอาหรับต้องใช้คำภาษาอาหรับถามว่าภาษาอื่นได้ไหมภาษาอื่นก็ได้แต่จะต้องเป็นภาษาที่เข้าใจความหมายไม่ใช่ภาษาเขมรหรือภาษาที่เราไม่รู้นะภาษาของพวกคนที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรต่างนะเหมือนกับที่เราดูในละครมันขมิบปากใช้ภาษาอะไรมันก็ไม่รู้นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาของชัยฏอนไม่ได้นะครับต้องเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจความหมายด้วยนะครับ ประการที่3ทุกๆการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยปกติหรือการแพทย์หรือการเป่ารักษาหรือรุกยะห์เนี่ยนะครับต้องมีความเชื่อมั่นว่าการเป่ารักษานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้หายขาดสิ่งที่ทำให้หายขาดก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เดียวที่ทำให้หายแต่การเป่ารักษาหรือการรักษาแผนโบราณแผนปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพียงแค่สาเหตุนะเป็นเพียงแค่สาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักเบื้องต้นของการรักษาในเรื่องของรุกยะนะครับก็คือการเป่ารักษานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นรายงานของอบีดัรดะบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องการรักษาเนี่ยบอกว่าอินนัลลอฮะอันซะลัดดาวัดดาวาอัลลอฮ์จะลงทั้งโรคแล้วก็ยาลงมาอัลลอฮ์จะประทานให้มีทั้งโรคแล้วก็มีทั้งยามารักษานะครับวะจะอะลาลิกุลลิดาอินดาวาอุน ทำให้ทุกๆโรคเนี่ยมียานะครับแม้กระทั่งที่เราบอกว่าโรคเอดโรคอะไรก็แล้วแต่ไวรัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหะดีษบทนี้บอกนะว่ามียารักษาทุกโรคมียารักษาหมดแต่เราจะไปเข้าถึงจะค้นพบจะหาเจออะไรเนี่ยมันอีกเรื่องนึงนะครับแต่ในหะดีษบอกว่าทุกโรคเลยมียารักษาแม้กระทั่งถ้าเราจะบอกตรงนี้เนี่ยเป็นหลักความเชื่อเลยแม้กระทั่งโรคเอดก็มียารักษานะครับเพียงแต่ว่าเรายังหาวัคซีนหรือตัวที่จะมาต้านทานเนี่ยไม่ได้หาไม่เจอนั่นเองนะครับรอซูลบอกตอนท้ายของที่บอกว่าฟัตดาวาวลาตัตดาวาบิลฮารอมทั้งหลายก็จงใช้ยารักษาเยียวยารักษาไปแต่ยารักษาโดยเอาสิ่งที่ฮารอมมารักษาเพราะฉะนั้นพวกนายิสทั้งหลายสุราเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่มาของมันยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องในสิ่งที่เป็นเรื่องฮารอมจึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทำไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นของการรักษาคนนะทีนี้วิธีการเป่ารักษาเนี่ยนะครับในหลักการของอิสลามเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องของการป้องกันกับการรักษาถ้าป้องกันเนี่ยอันนี้เบื้องต้นเลยก็คือเป็นวิถีชีวิตที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยปฏิบัติให้เราได้รับรู้กันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะเอนกายลงนอนที่นอนนะครับนบีก็จะทำวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเป่าอ่านอายะห์กุรอานต่างๆแล้วก็เอามือเนี่ยลูบไปตามร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งไปทั่วทุกส่วนของร่างกายอันนี้เรียกว่าเป็นการป้องกันแต่ถ้าเป็นการรักษาเนี่ยก็คือหมายถึงในบางเหตุการณ์เนี่ยรอซูลป่วยไข้นะตัวร้อนอย่างเงี้ยนะครับรอซูลก็จะอ่านอายะห์กุรอานแล้วก็จะเป่าไปที่ฝ่ามือของตัวเองแล้วก็เอามือเนี่ยลูบไปตามร่างกายบางส่วนที่เจ็บปวดก็จะใช้เฉพาะบางส่วนนะเช่นถ้าเจ็บศีรษะปวดหัวอย่างเงี้ยก็เอามือไปจับตรงที่ศีรษะแล้วก็อ่านดุอาอันนี้รายละเอียดอยู่ในเอกสารนะครับผมจะบอกในเบื้องต้นว่ามีหะดีษต่างๆที่สนับสนุนเรื่องของการเป่ารักษานะครับหลากหลายวิธีก็จะนำเสนอกับพี่น้องในบางส่วนเท่าที่เวลาจำกัดนะครับเขาบอกว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเล่าเอาไว้นะครับว่าเป็นกลุ่มหนึ่งจากซอฮาบะห์รายงานโดยท่านอบีซะอีดอัลคุดรีเขาบอกว่าอันนาซันมินอัศฮาบิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานูฟีซะฟารินเขาบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งได้เดินทางไปในสถานที่แห่งหนึ่งฟามารูบิฮัยมินอะฮยาอิลอาหรับเขาบอกว่าผ่านไปที่ตำบลหนึ่งจากตำบลหนึ่งของพวกอาหรับด้วยกันเนี่ยฟัสตะฎอฟูฮุมวะลาฟะลัมยูดีฟูปรากฏว่าซอฮาบะห์เนี่ยก็ไปขอพักอาศัยกับคนที่อยู่ในตำบลหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าฟะลัมยูดีฟูคนเหล่านี้ก็ไม่ต้อนรับนะไม่ต้อนรับซอฮาบะห์นะครับฟะกอลูละฮุมปรากฏว่าหัวหน้าเผ่าของเขาคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าลาดีคุณเอามูซอบุนถูกแมงป่องเนี่ยต่อยนะถูกแมงป่องเนี่ยต่อยหรือกัดไปเขาบอกว่าคนเหล่านี้ก็เลยมาถามนะบอกว่าฮัลฟีกุมรอกินในกลุ่มพวกท่านคือในกลุ่มซาบาเนี่ยมีใครไหมที่เป็นคนที่รู้จักวิธีการเป่ารักษานะครับก็มีคนคนหนึ่งในบรรดาซาบาเนี่ยก็บอกว่านะบอกว่าฉันเองฉันมีความสามารถในการเป่ารักษาฟาอัตฮูฟารอกอฮูบิฟาติฮติลกิตาบซาบาท่านนี้ก็เลยไปหาหัวหน้าเผ่าเนี่ยที่โดนแมงป่องต่อยนะครับเขาบอกว่าเขาก็เป่าโดยการอ่านฟาติฮะติลกิตาบก็คืออ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แหละนะครับฟะบะอัรรอจุลปรากฏว่าชายคนที่ป่วยเนี่ยก็หายจากอาการที่ถูกแมงป่องต่อยนะครับฟาตอกิตกอตีอันมินกอนามินปรากฏว่าคนในเผ่านั้นเนี่ยก็เลยมอบแพะให้ฝูงหนึ่งนะเป็นค่าตอบแทนสำหรับการที่รักษาหัวหน้าเผ่าเขานะครับเขาบอกว่าฟาอาบาอันยักบิลาฮาแต่ปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยก็ป ฏิเสธที่จะรับมันไว้นะครับเขาบอกว่าฮัตตาอัซกุรละกะลิอัซกุรซาลิกะลินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกเขาจะไม่รับหรอกจนกว่าจะถามเรื่องนี้กับท่านรอซูลก่อนว่าเวลาไปเป่ารักษาคนแล้วเนี่ยจะรับสตางค์รับค่าตอบแทนได้ไหมอันนี้คือคนยุคซอฮาบะห์เวลาเขาทำรักษาคนไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังกลัวว่าไอ้สิ่งที่เขาจะรับมาเนี่ยมันจะรับได้ไหมนะเป็นเรื่องที่ผิดหรือเปล่านะเขากลัวตรงนี้เขาบอกงั้นเขายังไม่รับเขาขอไปถามท่านรอซูลก่อนเสร็จแล้วพอเขาบอกว่าเขากลับมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลก็บอกว่ายะเขาถามท่านรอซูลยารอซูลุลลอฮ์วัลลอฮิมารอกีตุอิลลาบิฟาติฮะติลกิตาบเขาบอกว่าเขามาหาท่านรอซูลแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวบอกว่าฉันได้เป่ารักษาคนคนหนึ่งโดยกล่าวอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับพอเล่าให้ท่านรอซูลฟังเสร็จฟาตาบัสซามะรอซูลก็ยิ้มนะตาบัสซามะว่ายิ้มวะกอละวะมาอัดรอกะอันฮารุกยะท่านรู้ได้ไงว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมันเป็นซูเราะห์ที่ใช้ในการเป่ารักษาได้ด้วยนะครับรอซูลถามชายคนนั้นไปซุมมะกอละแล้วเขาก็บอกว่าคูซูมินหุมรอซูลก็บอกกับชายคนนั้นแบบว่าท่านจงเอามินหุมจากพวกเขาวะดริบูลีบิซะห์มินมะอะกุมแล้วก็เอามาแบ่งฉันด้วยรอซูลบอกแบบนี้นะไอ้สิ่งที่เขาให้เป็นค่าตอบแทนแพะฝูงนึงเนี่ยสงสัยรับได้หรือไม่ได้พอมาเล่าให้ท่านรอซูลฟังเนี่ยรอซูลยิ้มแล้วก็บอกว่ารู้ได้ไงว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยใช้เป่ารักษาได้ด้วยนะพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บรอซูลบอกไปเอามาไอ้ที่เขาให้เป็นค่าตอบแทนแล้วเอามาแบ่งฉันด้วยนะพูดเหมือนติดตลกนะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าการเป่ารักษาเนี่ยทำได้แล้วก็ค่าตอบแทนที่เขาให้เนี่ยก็ทำได้แต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องไม่ไปเรียกร้องเขาไม่ใช่ไปบอกว่า99บาท129บาทอะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องแล้วแต่เขาจะให้นะไม่ใช่เป็นการเรียกร้องนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่าสิ่งที่ชายคนนี้ทำนี่ก็คือเป่ารักษาโดยการใช้ฟาติฮะก็คืออัลกุรอานนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรักษาอะไรรักษาจากอาการที่โดนพิษของแมงป่องต่อยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องยีนอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือแมงป่องมันต่อยจนกระทั่งปวดหนักนะถึงต้องหาคนมาเป่ารักษาชายคนนี้ก็เลยเสนอตัวเองไปรักษาให้นะอันนี้ประการที่1เราก็ได้ละ1การเป่ารักษานั้นทําได้โดยใช้อัลกุรอานนะครับและซูเราะห์ที่เขาใช้ก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์นะอันนี้ประการที่1 ต่อมาเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งนึงที่ท่านเองเนี่ยเป็นไข้ไม่สบายนะครับเล่าโดยท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในขณะที่ท่านจะล้มตัวลงนอนนะเขาบอกว่าคานาอิซาอาวาอิลาฟิรอชิฮีเวลาท่านรอซูลจะล้มตัวลงนอนในที่นอนของท่านเนี่ยกุลละไลลาตินญะมาอะกัฟฟัยฮิซุมมะนะฟะซะฟีฮิมารอซูลก็จะเรียกว่าจะประสานมือฝ่ามือของท่านเนี่ยนะประสาน

กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดกุนอูซุบิร็อบบินฟะลักกุนอูซุบิร็อบบินนาสดูนะในขณะที่รอซูลจะนอนก่อนนอนทุกครั้งเนี่ยทุกคืนแล้วก็บอกกุนละไลละตินทุกคืนนะครับรอซูลก็จะประสานมือแบบนี้แล้วก็เป่าพร้อมกับอ่าน3กุนลงไปซุมมายัมซะฮูบิฮิมามัสตะฏออะมินยะซะดิฮิยับดะอูบิฮิมาอะลารอซิฮิวะวัจฮิฮิวะมาอักบะละมินยะซะดิฮิยัฟอะลุซาลิกะซะลาสะมัรรอตินรอซูลก็จะเช็ดพอเป่าอ่านกุรอานลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเช็ดหรือลูบไปตามฝ่ามือทั้งสองทั้งร่างกายเริ่มจากศีรษะใบหน้าจนกระทั่งทั่วทุกส่วนของร่างกายซะลาสะมัรรอติน3ครั้งนะ3ครั้งอันนี้เขาเรียกว่าขั้นป้องกันยังไม่ใช่เป็นการรักษาดูนะถ้าป้องกันรอซูลก็จะประสานมือเป่าแล้วอ่านนะเป่าแล้วอ่านนะพี่น้องดูนะประสานมือเป่าแล้วก็อ่าน3กุนแต่ในอีกเหตุการณ์ครั้งอีกเหตุการณ์ถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าอาอิชะห์เล่าบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซัชตะกายักเราะอะลานัฟซิฮิบิลมุอัวซาตวะยัมฟุซูเขาบอกว่ารอซูลป่วยก่อนหน้านี้ไม่ได้ป่วยก็คือทุกคืนเวลารอซูลจะนอนเนี่ยรอซูลก็จะประสานมือเป่าแล้วอ่านนะแต่พอเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาอิชะห์เล่าว่านบีนั้นอิสตะกาก็คือหมายถึงป่วยไข้เจ็บนะครับยักเราะอะลานัฟซิฮิบิลมุอัวซาตวะยัมฟุซูรอซูลก็จะทำไมครับเขาบอกว่าจะอ่านด้วยกับตัวท่านเองบินมออวาซาดด้วยกับกุน3กุนนั่นแหละดูนะเวลาเราซูลป่วยเราซูลก็ทำไมครับอ่านก่อนพออ่านเสร็จแล้วยังไงวายัมฟุสุเป่านะต่างกันนะถ้าในขณะที่ไม่ได้ป่วยในขณะที่ใช้สำหรับการป้องกันเราซูลจะทำไมครับเราซูลจะเป่าแล้วอ่านแต่ถ้าป่วยเราซูลจะอ่านแล้วก็เป่านะสลับกันเขาบอกว่าฟาลัมมาอิชตะดาวะจอฮูในขณะที่อาการป่วยไข้มันเริ่มทวีมากขึ้นอาการไข้เริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเขาบอกว่ากุนตุอักรออะลัยฮิฉันคือท่านหญิงไอชาเนี่ยฉันก็ได้อ่านให้กับท่านรอซูลวะอัมซะฮุอันฮุบิยะดิฮิรอจาบะเราะกะติฮาและฉันก็ทำไมครับเอามือรอซูลนี่แหละมาเช็ดตัวของท่านเองคือไม่ได้เอามือของไอชาเป็นคนอ่านแต่พอเวลาจะลูบเนี่ยทำไมครับเอามือรอซูลแหละมาลูบให้กับตัวท่านเองไม่ได้เอามือไอชาเพื่ออะไรครับเขาบอกว่ารอจาบะเราะกะติฮาเพราะหวังในบะเราะกะตที่มือของรอซูลมากกว่าบะเราะกะตที่มือของไอชาแสดงว่าไอชาเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเอามือของตัวเองเนี่ยไปลูบมันสู้มือรอซูลไม่ได้งั้นเอามือรอซูลดีกว่านะแต่การอ่านเนี่ยอาชาอ่านให้นะครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏในหะดีษเรื่องของการเป่ารักษาเพราะฉะนั้นในหะดีษบทที่2เนี่ยหะดีษบทที่1คืออ่านฟาติฮะนะครับรักษาเรื่องของพิษแมงป่องอะไรต่างๆที่มันเป็นสัตว์มีพิษเนี่ยมันกัดส่วนหะดีษที่2เนี่ยก็คือเป็นหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านกุน3กุนนะซึ่งรอซูลอ่านสำหรับการป้องกันเนี่ยก่อนนอนทุกคืนรอซูลก็จะเป่าแล้วก็อ่านแต่ในขณะที่ป่วยไข้นะรอซูลก็จะอ่านแล้วก็เป่าโดยลักษณะก็คือคล้ายกันก็คือพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอามือเนี่ยไปรูปตามร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งไปทั่วทุกส่วนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ3ครั้งด้วยกันนะอันนี้คือเรื่องของการเป่ารักษาต่อมานะครับเขาบอกว่าการเป่ารักษาเช่นการเพียงแต่ว่าใช้นามของอัลลอฮ์นะที่ผมบอกตอนต้นก็คืออัลกุรอานนะก็คือเนี่ยมีฟาติฮะมีกุน3กุนแล้วก็มีเรื่องของการกล่าวอัสมาวะซิฟาตกล่าวนามของอัลลอฮ์นะนามต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเรียนรู้กันมาถ้าเป็นหนังสือกุรอานเล่มเก่าๆจะมีตอนตรงปกของมันเนี่ยจะมีนามของอัลลอฮ์99พระนามนี่แหละก็คือนามของอัลลอฮ์ที่อัสมาวะซิฟาตซึ่งใช้ในการเอามากล่าวมาอ่านได้นะครับเขาบอกว่าในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ยเล่าโดยท่านอบูซัยด์อัลคูดรีบอกว่าญิบรีลมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

0: ครับก็บอกว่าอันนะจิบรีลอะลัยฮิสสลามอะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลายามุฮัมมัดอิชตะกัยตะรอซูลในขณะที่รอซูลป่วยเนี่ยจิบรีลมาหาพอมาหาก็บอกว่ามุฮัมมัดท่านไม่สบายหรือนะจิบรีลมาทักกอละนะอัมรอซูลก็ตอบไปว่าใช่ฉันไม่สบายกอละจิบรีลก็เลยพูดนะเป็นการดุอาเนี่ยบอกว่าบิสมิลลาอัรกีกะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอเป่ารักษาท่านมินกุลลิชัยอินยุซีกะจากทุกสิ่งที่มันทำร้ายท่านมินชัรริกุลลินัฟซินจากทุกสิ่งที่เป็นมีชีวิตนะครับเอาไอนินฮาซิดินแม้กระทั่งสายตาที่อิจฉาริษยาอัลลอฮุยัชฟีกะขออัลลอฮ์ได้โปรดรักษาท่านบิสมิลลาฮ์อัรกีกะโดยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอรักษาท่านนี่คือกล่าวโดยเอานามของอัลลอฮ์เนี่ยมาใช้ในการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเป่ารักษาใครลูกหลานหรือว่าคนข้างกายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถเอาบทดุอาเนี่ยไปอ่านได้นะครับอ่านว่าบิสมิลลาฮ์อัรกีกะมินกุลลิชัยอินยูซีกะนะบิสมิลลาฮ์อัรกีกะมินกุลลิชัยอินยูซีกะเอาไอนินฮาซิดินอัลลอฮุยัชฟีกะบิสมิลลาฮ์อัรกีกะเอกสารมีนะแต่ว่าผมก็บอกไม่ถูกถ้าพร้อมก็ไปถ่ายแล้วพี่น้องก็จะเอาจากตรงนี้มาใช้ในการเรียนการไปปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นประการที่3เกี่ยวกับเรื่องการรักษา1ฟาติฮะ2กุน3กุน3การกล่าวบิสมิลลาห์เอานามของอัลเลาะห์นี่มาใช้ในการเป่ารักษาได้แม้กระทั่งอาการไข้นี่แหละนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยที่นบีพูดที่ญิบรีลเอามาอ่านให้นบีในการรักษาเนี่ยเขาบอกว่าบิสมิลลาฮ์อัรกีกะด้วยพระนามของอัลเลาะห์ฉันขอเป่ารักษาท่านมินกุลลิชัยอินยูซีกะจากทุกสิ่งที่มันทำร้ายท่านมินชัรริกุลลินัฟซินเอาไอนินฮาซิดินจากทุกชีวิตเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตเอาไอนินฮาซิดินรวมไปถึงสายตาที่อิจฉาเพราะฉะนั้นสายตาที่อิจฉาเนี่ยมีนะครับเวลาคนที่ถูกผู้คนมองแล้วสายตาที่มองไปด้วยความอาฆาตเนี่ยทำให้คนที่ถูกมองเนี่ยถึงกับป่วยไข้เหมือนกันนี่แหละเขาเรียกว่าโรคไอนุนนะหมายถึงอินยานุนไอนุนเป็นโรคที่สายตาอิจฉาเพราะเวลาคนถูกมองจ้องมองนานๆเนี่ยคนเนี่ยทำไมครับป่วยไข้เลยมีเหมือนกันนะเป็นโรคหนึ่งนะที่เป็นโรคที่ไม่สามารถบอกได้ทางการแพทย์นะมันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะจิตใจพอใครที่เรียกว่าเป็นคนที่ถูกอิจฉาเนี่ยถูกคนที่อิจฉามองเป็นโรคเลยนะป่วยเลยนะเขาเรียกว่าโรคไอนุนที่มาจากสายตาของการอิจฉาริษยานี่คือเป็นที่มาในบทหะดีษเหมือนกันที่ขอดุอาให้พ้นจากสายตาของคนที่อิจฉาริษยานะเวลาก็จ้องมองเรามากๆเนี่ยมองเราก็ทำไมครับจิตตกเป็นไข้เลยนะอันนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับรอซูลจึงให้เราเนี่ยอ่านดุอารักษาเขาบอกว่าเรื่องโรคไอเนี่ยนะครับมี2ประเภทด้วยกันอิบนุกอยยิมได้กล่าวไว้บอกว่าโรคไอนุนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสายตาแห่งการอิจฉาริษยาเนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1เขาบอกว่าไอนุนอินซียะเป็นสายตาอิจฉาของมนุษย์กับอีกอันหนึ่งก็คือไอนุนยินนี่ยะสายตาอิจฉาของยินสองอย่างนะถ้าสายตาอิจฉาของมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความอิจฉาของคนหนึ่งนะครับที่มีต่ออีกคนหนึ่งโดยที่อิจฉาขอให้สิ่งที่เป็นความดีงามอะไรต่างๆของเขาเนี่ยขอให้มันหมดไปคืออิจฉาเขาการอิจฉาแบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่เหมือนกับการอิจฉาอีกประเภทหนึ่งที่นบีบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เช่นเห็นคนหนึ่งเป็นคนดีเราก็อิจฉาเขาบอกว่าอยากจะดีอย่างเขาบ้างนะอยากจะได้เห็นเขาเป็นคนที่มีความสุขมีการงานดีมีเป็นคนอะไรเราก็อยากจะเป็นอย่างเขาบ้างอย่างเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไปอิจฉาอีกกรณีนึงเห็นเขาเป็นคนดีร่ำรวยมีฐานะดีการงานดีอิจฉาเขาบอกว่าขอให้มันล่มจมอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนี้คือเป็นอิจฉาที่เรียกว่า ให้เนี่ยมาดเขาหมดไปแต่ถ้าอิจฉาที่ทำไมครับอยากจะเหมือนเขาอย่างเนี้ยได้ไม่เป็นไรนะต่างกันเพราะฉะนั้นอุลามะห์เขาบอกว่าการที่เราใช้สายตาอิจฉาคนอื่นเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทมันที่มันจะทำให้เกิดโรคหนึ่งก็คือโรคสายตาอิจฉาที่เกิดจากมนุษย์แล้วก็โรคสายตาอิจฉาที่เกิดจากยินนะครับเขาบอกว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเล่าโดยอุมมุสลามะเขาบอกว่าอุมมุสลามะเนี่ยเป็นภรรยาของท่านรอซูลคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกับหญิงรับใช้ของอุมมุสลามะเนี่ยในขณะที่รอซูลเข้าไปในบ้านเนี่ยปรากฏว่าหญิงรับใช้ของนางเนี่ยเขาบอกว่าเราะอาบิวะจีฮาซัฟอะตันพอรอซูลมองไปที่ใบหน้าของนางเนี่ยเห็นลักษณะของใบหน้าคือไม่มีนูดไว้ง่ายมัวหมองแล้วก็คำว่าซัฟอะหมายถึงมีหน้าซีดเซียวนะครับรอซูลก็เลยบอกกับท่านหญิงอุมมุสลามะไปบอกว่าบิฮานะซรอฟัสตักูละฮานางเนี่ยโดนสายตาอิจฉาริษยามาดังนั้นพวกท่านจงเป่ารักษานางนะแสดงว่ารอซูลมองปุ๊บรู้เลยว่าคนเนี้ยโดนโรคไอแล้วก็คือหมายถึงโรคสายตาที่อิจฉาริษยาทำให้นางเนี่ยทำไมครับเกิดอาการใบหน้าเนี่ยไม่มีนูดละเริ่มหม่นหมองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณของคนที่จะโดนไสยศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่ถูกอิจฉาริษยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่พ้นเรื่องของการทำเรื่องไสยศาสตร์ใส่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รอซูลมองปุ๊บรู้เลยว่าคนเนี้ยโดนสายตาที่อิจฉาริษยามานะทีนี้ในเรื่องของการรักษาคนที่เป็นโรคพวกเนี้ยนะครับที่ถูกสายตาอิจฉาริษยาเนี่ยก็มีการกล่าวบทดุอาต่างๆเหมือนกันในการที่จะปกป้องนะครับเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในขณะที่ท่านเห็นคนที่ถูกไสยศาสตร์หรือคนที่ถูกยินเข้าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีวิธีหรือขั้นตอนของการรักษานะซึ่งเงื่อนไขของการรักษาอย่างที่ผมบอกว่าใช้วิธีการเป่ารักษา1อัลกุรอานนะ2คําที่เป่ารักษาต้องเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอื่นที่เข้าใจความหมาย3ต้องเชื่อว่าไอ้การเป่ารักษาเป็นเพียงแค่สาเหตุไม่ใช่เป็นการที่จะทำให้หายเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อว่าอัลกุรอานพออ่านแล้วจะรักษาให้หายได้ไม่ใช่ซูเราะห์กุน3กุนป้องกันยินชัยฏอนอะไรได้อันนั้นคือเป็นเรื่องเป็นสาเหตุไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้หายเพราะฉะนั้นต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทำให้เราเนี่ยทำไมครับรอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เรานั้นหายจากอาการป่วยไข้ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่อัลกุรอานไม่ใช่สิ่งที่เราอ่านหรือแม้กระทั่งยารักษาไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเพียงแค่สาเหตุเท่านั้นอันนี้ต้องเชื่อแบบนี้ก่อนนะครับในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เป่ารักษาคนที่โดนเรื่องของการอิจฉาริษยาหรือว่าโดนโรคไอก็คือโรคที่เป็นสายตาของการอิจฉาริษยาไม่ว่าจะเป็นจากมนุษย์หรือว่าจากยินก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีวิธีการทำเนี่ยหลากหลายด้วยกันหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกๆนะครับแต่มีหะดีษระบุอยู่ในซอฮีห์บุคอรีแล้วก็มุสลิมเขาบอกว่าอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาชตะกัลอินซานชัยอ์มินฮูเอากานะบิฮิกุรฮะเอาจะรอห์เขาบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยบอกว่าเมื่อมนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยไม่สบายหรือป่วยนะเอากานัตปีฮีกุรฮะเอาจะรอห์ไม่ว่าจะมีบาดแผลอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอิสบะอีฮิฮากะซารอซูลก็ทำไมครับกล่าวโดยการใช้นิ้วชี้ของท่านเนี่ยชูขึ้นมานิ้วชี้นะวะวะดะซุฟยานซับบาบะตะฮูบิลอาร์ดีเขาบอกว่าพอชูนิ้วชี้ขึ้นมาเนี่ยรอซูลก็เอานิ้วชี้เนี่ยทำไมครับ ไปแตะที่น้ำลายของท่านเนี่ยเอานิ้วชี้ชูขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปแตะที่ลิ้นน่ะนะพอแตะที่ลิ้นเสร็จก็พูดว่าอะไรครับบิสมิลลาห์ตุรบะตุอัรดีนาบิรีกอติบะดีนาลิยัชฟาบิฮิสกีมูนาบิอิซนิร็อบบีนาเป็นดุอาพอเอานิ้วชี้แตะที่ลิ้นเสร็จก็เอาลิ้นเอานิ้วเนี่ยนะที่ชุ่มจากน้ำลายเนี่ยไปแตะที่ดินฝุ่นพอแตะที่ดินฝุ่นเสร็จแล้วก็ทำไมครับไปทาบริเวณที่เจ็บที่ปวดสมมุติว่าปวดศีรษะก็ไปทาตรงนั้นแหละนะปวดตรงข้อเข่าแล้วก็ไปทาตรงนั้นแหละโดยอ่านดูอาว่าอะไรครับเนี่ยอ่านดูอาว่าบิสมิลลาห์ตุรบะตุอัรดีนาบิรีกอติบะดีนาลิยัชฟาบิฮิสกีมูนาบิอิซนิร็อบบีนาเป็นเรื่องแปลกไหมลงไปเล่าให้คนต่างศาสนิกฟังอะไรอิสลามรักษาเป็นเอาน้ำลายแตะดินแล้วก็ไปรักษาแต่เราซูนทำนะเอานิ้วไปแตะที่ลิ้นเสร็จแล้วจากลิ้นก็คือไปแตะที่ดินฝุ่นพอแตะที่ดินฝุ่นก็มาแปะมาลูบมาถูตรงส่วนที่เจ็บแล้วก็อ่านดูอานะนี่คือวิธีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะทำได้แต่ไม่รู้ว่าหายหรือไม่หายต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้หายแต่วิธีการหรือสาเหตุก็คือมีขั้นตอนทำแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วในบทเรียนก่อนหน้านี่นะครับที่บอกว่าท่านรอซูลเจ็บนะเจ็บไข้แล้วก็รอซูลก็อ่านดูอาบทหนึ่งนะครับโดยที่รอซูลบอกว่าให้เอามือเนี่ยทำไมครับไปอังในส่วนที่เจ็บสมมติว่าเจ็บแขนก็เอามือเนี่ยไปจับตรงนี้ตรงส่วนที่เจ็บนะแล้วก็อ่านว่าบิสมิลลาห์สามครั้งนะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์สามครั้งแล้วก็กล่าวอะไรครับอาอูซุบิลลาห์วะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอัจิดูวะอูฮาซิรูอันนี้จดไปให้แล้วเมื่อก่อนหน้าที่ขึ้นกระดานนะครับที่บอกว่ากล่าวบิสมิลลาห์สามครั้งแล้วก็ดูอาว่าอาอูซุบิลลาห์วะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอัจิดูวะอูฮาซิรู7ครั้งประโยคอย่างนี้นะก็คือจับไปที่ตรงที่เราเจ็บนะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อาอูซุบิลลาห์วะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอัจิดูวะอูฮาซิรูอาอูซุบิลลาห์วะกุดเราะติฮิมินชัรริมาอัจิดูวะอูฮาซิรูว่าแบบนี้เรื่อยไป7ครั้งนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการรักษาทีนี้สิ่งที่เป็นเรื่องที่แปลกยิ่งกว่าเรื่องของการใช้นิ้วไปแตะน้ำลายและป้ายที่ดินฝุ่นแล้วก็มาถูบริเวณที่ปวดเนี่ยซึ่งมีวิธีการรักษาแบบนี้นะในอิสลามนะครับเราเรียกว่าการรักษาแบบรุกยะการเป่ารักษานะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นเรื่องที่เราเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นไสยศาสตร์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็มีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการของอิสลามนะครับเขาบอกว่าการรักษาคนที่โดนเรื่องของยินเรื่องของไสยศาสตร์ทำสิ่งที่เป็นเรื่องของเรียกว่ามนต์ดำอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนโกรธเกลียดกันเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ให้หลงไหลอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ในอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้เรียนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ใช้ในเรื่องของการป้องกันเขาบอกว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของซอฮาบะห์ก็คือท่านหญิงไอชานะครับเขาบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีนะครับเขาบอกว่าการรักษามนต์ดำหรือไสยศาสตร์การทำเสน่ห์ด้วยน้ำแล้วก็ใบพุทรานะครับเขาบอกว่ามีอินอันอิมรออตันตัสอรูอาอิชามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาถามท่านหญิงไอชาบอกว่าฮันอะไลยะจูนาฮุนเอาอะซุมมะจามาลีดูนะเขาบอกว่าจะเป็นบาปกับฉันไหมถ้าฉันจะผูกอูฐเขาพูดอย่างเงี้ยนะเขาบอกถ้าฉันจะผูกอูฐเนี่ยจะเป็นบาปไหมผู้หญิงคนหนึ่งนะมาหาไอชาแล้วก็พูดสำนวนเนี่ยฮันอะไลยะจูนาฮุนจะเป็นบาปไหมอาซุมมาจามารีถ้าฉันจะผูกอูฐของฉันเขามาพูดอย่างนี้นะ พี่น้องฟังมาถามเลยว่าจะเป็นบาปไหมถ้าฉันจะผูกอูฐเป็นไอชาเขางงเราเองยังงงเลยไอชาก็งงเหมือนกันแต่ไอชาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเออคนจะผูกอูฐจะไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็เลยบอกว่าอะไรล่ะไม่บาปหรอกก็จะผูกอูฐจะไปบาปได้ไงแต่ปรากฏว่าคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าไอชาไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ความหมายแบบนี้คำว่าผูกอูฐหมายถึงผูกสามีผูกสามีเอาไว้หมายถึงทำเสน่ห์ใส่สามีให้หลงนางเนี่ยคือคนอย่างท่านหญิงไอชาเนี่ยไม่รู้สำนวนของคนภาษาโบราณนะหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกจะบาปไหมถ้าฉันจะผูกอูฐไอชาบอกอ๋อไม่บาปหรอกก็ตอบไปอย่างนี้แต่คนใกล้ๆข้างๆที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ก็เลยบอกไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงการผูกอูฐตรงๆแต่หมายถึงการผูกสามีผูกมัดสามีเอาไว้พอพูดเท่านี้แหละไอชาลุกขึ้นเลยบอกว่าก็ละยาอุมมันมุมินีนอินนาฮะตะนีเซาจ้าคนใกล้ๆบอกว่าอุมมันมุมินีนก็คือหมายถึงไอชาเนี่ยแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาอินนาฮะตะนีเซาจ้านางหมายถึงสามีของนางไม่ได้หมายถึงอูดนะพอเสร็จแล้วเนี่ยนายชาก็เลยลุกขึ้นพูดเลยบอกว่ารุดดูฮาอะไรไปเรียกกลับมาไปเรียกกลับมาก็คือต้องการจะบอกว่าไม่ได้แล้วไอ้ที่ตอบไปตอบไม่ถูกแล้วต้องเรียกกลับมาใหม่พอกลับมาก็พูดว่ามุลฮาตุฟินนารมุลฮาตุนฟินนารมุลฮาตุนฟินนารไม่ได้นะมันเป็นหายนะเป็นเรื่องของนรกเลยนะทำแบบนั้นไม่ได้และอิชาก็บอกว่าอะไรอิกซิลูอัลาอัสริฮาบิลมาอิวัสดัรเอาน้ำไปราดเลยไอ้ตรงที่นางนั่งอยู่เนี่ยเหมือนมันเป็นเสถียรจันไรอะไรประมาณนั้นนะก็คือเอาน้ำผสมกับใบพุทราเนี่ยไปราดเลยก็เลยเป็นที่มาว่าคนที่โดนไสยศาสตร์เนี่ยนะครับอุลามะเขาก็เอาขั้นตอนวิธีการที่อิชาเนี่ยทำเนี่ยก็คือจะเอาใบพุทรา7ใบมาบดขยี้นะครับมาบดขยี้ให้เป็นผงละเอียดเลยเหมือนกับที่เราอาบน้ำมายิดนั่นแหละนะเอาใบพุทรานี่แหละไปผสมกับน้ำแล้วก็พอผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ดื่มกินส่วนหนึ่งนะสัก3อึกแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ไปอาบไปราดคนที่โดนไสยศาสตร์ในเรื่องพวกเนี้ยโดนทำเสน่ห์อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทำแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามีรายงานอยู่ในหนังสือของอิหม่ามบุคอรีตลอดจนมุสลิมเนี่ยนะครับอิบนุฮะญาร์อัสกอลานีเขาบอกว่าเขาได้ถ่ายทอดมาจากบรรดาซอฮาบะห์เขาบอกว่าอัญยะคูดะซับอาวะรอกาตินมินซิดรินอัคดอรก็คือการเอาใบพุทรา7ใบเขาบอกว่าอัคดอรหมายถึงสีเขียวก็คือสดใบพุทราสดสีเขียวนี่7ใบฟะยะดุกูฮูบีบัยนะฮะญะรอยนีแล้วก็เอามาบดจากหิน2อันหมายถึงก็คือถ้าใส่ไปในคกก็เอาสากเนี่ยบดขยี้ให้มันละเอียดนะครับซุมมายัดริบูฮุบิลมาแล้วก็ไปผสมกับน้ำตรงนี้นะพอเสร็จแล้ววายักรออูอายะตันกุรซีใช่ไหมอ่านอายะกุรซีวัลกอวากีดูอ่านสุรอที่ขึ้นต้นด้วยกับกุนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในคุรานเปิดไปตรงไหนที่ขึ้นต้นด้วยกุนก็อ่านสุรอนั่นแหละนะครับซุมมายะซูยัชริบูมินฮุซาลาสะฮัสยาตินเสร็จแล้วก็ดื่มกินไปสัก3อึกซุมมายักตะซิลูบิฮีแล้วก็เอาไปอาบนะฟะอินนะฮูยะซะฮูอันกุลลิมาบิฮีวะฮุวะยัยรุลลิรรอญูอิซาฮุบิซาอันอะห์ลิฮีเสร็จแล้วก็เอาไปอาบนะหลังจากดื่มไป3อึกก็เอาไปอาบพออาบแล้วในหะดีษบอกว่าฟะอินนะฮูยะซะฮูอันฮุกุลลุมาบิฮีวะฮุวะยัยรุลลิรรอญูอิซาฮุบิซาอันอะห์ลิฮีจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นเนี่ยหมดไปแล้วก็จะเป็นการดีกับคนที่โดนเรื่องของการทำเสน่ห์นะนี่คือวิธีการรักษาตามแบบอิสลามไม่ใช่เป็นเรื่องไสยศาสตร์อะไรทั้งสิ้นอิสลามทำได้นะครับมีรูปแบบการทำจากท่านหญิงไอชะนะแล้วก็การรักษานี่ก็คือแค่ตรงตามขั้นตอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชิริกก็คืออะไรครับใช้ใบพุทราสามเจ็ดใบก็ทำได้ทั้งหมดทำได้ทั้งหมดคือในหะดีษมันไม่มีเครื่องปั่นนะในสมัยนู้นน่ะเขาบอกว่าใบนะฮะจารอยฮะจารอนก็คือหมายถึงหินนะก็คือเอาหิน2ก้อนนี่มาบดขยี้ให้มันละเอียดเสร็จแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือนี่แหละขั้นตอนของการเป่ารักษาก็คืออ่านอายะกุรซีอ่านซูเราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกุนนะเสร็จแล้วก็ดื่ม นะพอดื่ม3อึกเนี่ยก็เอาไปอาบไปราดไปอาบนะครับแต่อาชาเนี่ยก็คือตรงไหนที่ผู้หญิงคนนั้นที่เข้ามาถามเนี่ยมานั่งเนี่ยอาชาบอกว่าอะไรครับให้เอาน้ำมาราดไปเลยราดไปเลยนะครับก็คือเอาน้ำผสมใบบุษาเนี่ยราดไปนะเขาบอกว่าจากตรงนี้เนี่ยอุลามาร่วมสมัยอย่างท่านเชคบินบาสนะครับนะเชคบินบาสเชคมุฟตีใหญ่ของซาอุดีเนี่ยเขาก็เอาหะดีษบทนี้มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็บอกว่าวิธีการทำการเรื่องของการรักษาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดต่อบัญญัติของอิสลามนะก็คือบอกวิธีขั้นตอนตามรายงานของท่านหญิงไอชะนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเชคบินบาสนับสนุนวิธีการดังกล่าวแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการรักษาคนที่ถูกไสยศาสตร์เนี่ยไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อว่ามัจมูอ์ฟะตาวานะครับเขาบอกว่านอกเหนือจากการอาบน้ำโดยใช้ใบพุทราท่านบอกว่ายังให้ทำการอ่านอัลกุรอานดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่า1พอทำน้ำอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่ก็คืออ่านอายะกุรซีอ่านกุนยาอิวัลกาฟิรูนกุนฮุวัลลอฮกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอูซุบิร็อบบินนาสเสร็จแล้วก็อ่านอายะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของไสยศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลอะอ์รอฟอายะที่117ถึง119พี่น้องจดไปได้เลยนะครับนะผมไล่เรียงนี้นะ1อายะกุรซีแล้วก็รวม4กุนเลยกุนยาแล้วก็อีก3กุนตอนท้ายนะเสร็จแล้วก็อ่านซูเราะห์อัลอะอ์รอฟนะอายะที่117ถึง119นะอะอ์รอฟนะซูเราะห์อัลอะอ์รอฟอายะที่117ถึง119เพราะว่าอายะนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องยินนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำไสยศาสตร์117ถึง119ต่อมาก็เป็นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เหมือนกันอยู่ในซูเราะห์ยูนุสอายะที่78อายะที่79ถึง82นะ79ถึง82ซูเราะห์อัลอะรอฟ117 119นะแล้วก็ยูนุส79 82อีกอันหนึ่งก็คืออายะที่อยู่ในซูเราะห์ตอฮานะซูเราะห์ตอฮาอายะที่65ถึง69นะครับเขาบอกว่าหลังจากอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ดื่มพออ่านแล้วก็ให้ดื่มนะครับให้ดื่มไปน้ำไปพุทราเนี่ย3ครั้งแล้วก็นำส่วนที่เหลือเนี่ยไปอาบรดให้ทั่วร่างกายนะเขาบอกว่าดังกล่าวนี้จะทำให้โรคร้ายทั้งหมดเนี่ยหมดไปโดยบิอิซนิลลาห์นะครับโดยการพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าถ้ามีความจำเป็นต้องทำเช่นนี้มากกว่า1ครั้ง2ครั้งเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นที่อนุญาตทำได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรนะบักรอไม่มีฮะในนี้ไม่มีใช่บักรอก็อยู่ในอายะกุรซีนะอายะกุรซีอยู่ในซูเราะห์บักรอนะครับในนี้เขาบอกว่าไม่ได้เป่าคือการรักษาคำว่ารุกยะเนี่ยมันมีทั้งอ่านก็ถือว่าเป็นรุกยะเหมือนกันเป่าก็เป็นเหมือนกับเป็นเคล็ดกระบวนการของมันเหมือนกันหรือบางทีก็ไม่ได้ใช้เลยใช้การอ่านอย่างเดียวก็ได้หรือดูอาอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ารุกยะนะเรียกว่ารุกยะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงน้ำใบพุทราเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของการอาบน้ำมายิดอย่างเดียวนะมันสามารถรักษาโรคเกี่ยวข้องกับไอนุนได้ไอนุนก็คือโรคของการอิจฉาริษยาโรคของการถูกทำเสน่ห์ไสยศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเราคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากนี้เนี่ยซึ่งไม่มีในอิสลามนะครับเช่นเกลืออย่างเงี้ยไม่มีนะผมเคยเห็นบางคนในแถวอยุธยาเนี่ยใช้เกลือนะข้าวสารอย่างเงี้ยไม่มีนะแต่อันนี้คือที่มีนี่คือหลักฐานจากตัวบทหะดีษเลยว่าใช้น้ำใบพุทรานะครับใช้น้ำใบพุทราเขาบอกในตอนท้ายของ เรื่องราวตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่รักษานะครับคนที่เป็นผู้รักษาเนี่ยคนป่วยนะครับเขาบอกว่าต้องมีความเยือกเย็นหรือเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นผู้รักษาให้หายจากอาการป่วยต่างๆทั้งหมดไม่ใช่กระบวนการหรือว่าตัวยาหรือว่าตัวบุคคลไม่ใช่ตรงนั้นนะครับนบีถึงได้บอกว่าลีกุลลีดาอินดาวาอุนทุกๆโรคเนี่ยมียารักษาฟะอิซาอุซีบะดาวาอุดดะบะราบิสมิลลาฮิตะอาลาถ้าเกิดว่ายานั้นมันตรงกับโรคมันก็ทำไมครับบะราบิสมิลลาก็จะหายด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์นะนบีพูดว่าเป็นกฎเกณฑ์เลยว่าทุกโรคมียาและถ้ายาเนี่ยมันตรงกับโรคมันก็จะหายบีอิสนินลาตอนท้ายเนี่ยแหละโดยอนุมัติของอัลลอฮ์บางทียาเนี่ยมันตรงกับโรคเหมือนกันบางคนเป็นไข้หวัดอ่ะมีคนสองคนเป็นไข้หวัดเหมือนกันกินยาตัวเดียวกันไอ้คนหนึ่งหายอีกคนหนึ่งไม่หายถามว่ามันเกี่ยวกับตัวยาหรือว่าเกี่ยวกับอะไรเออนะเพราะฉะนั้นหะดีษตัวนี้จริงๆบอกว่าบะราบิอิสนิลลาฮ์ยามันตรงกับโรคเหมือนกันแหละแต่ว่าคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เป็นไข้แค่3วันหายอีกคนหนึ่งเป็นไข้เป็นเดือนเงี้ยไม่หายทั้งที่ทำไมครับหมอบอกเขาเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกันไอ้คนนี้ก็ไข้หวัดใหญ่เหมือนกันโดนไวรัสตัวเดียวกันแต่เป็นนานกว่ากันนะเพราะฉะนั้นการหายเนี่ยจริงไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวยารักษาละนะเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทดสอบเขานะครับใครที่เป็นนานหน่อยก็อัลลอฮ์ก็อภัยให้มากหน่อยนะใครที่เป็นน้อยหน่อยก็อัลลอฮ์ก็อภัยนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดแบบนี้ว่าคนเราเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ทดสอบนะเป็นกระบวนการของการเรียกว่าลบล้างความผิดนะสำหรับคนที่ศรัทธานะแต่ถ้าคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นการเป็นบาลาของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่านะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องหรือเรื่องล่าสุดเนี่ยพี่น้องคงทราบแล้วเรื่องที่เคนยักษ์มันหล่นที่มักกะฮ์นะบางคนพูดเนี่ยพอพูดเรื่องนี้ไปพวกเอาแล้วนี่ไงซาอุดีไปทำสงครามกับเขาเนี่ยแหละอัลลอฮ์เลยลงโทษไปคนละเรื่องไปเลยนะนี่คือเรื่องที่พยายามทำให้เกิดความเสื่อมเสียนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อัลลอฮ์ต้องการให้ทดสอบให้เห็นนะครับว่ามันไม่มีอะไรที่ต้านทานได้แม้กระทั่งการสร้างอาคารอะไรที่ใหญ่โตอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็
1: เออทุกคนมาเยอะแยะแบบนั้นแต่โอ้โหแน่ใครที่บอกเอาโอ้ไม่โอ้ไม่ก่อนเวลาเจนสุดๆอารมณ์ที่หมดเยอะแยะไม่อารมณ์เลยทำการไปก่อน
0: ใครจะรู้ว่าพายุจะมาแต่ของของมันอยู่ดีๆมันไม่ล้มเนี่ยเขาก็ไม่ได้นึกว่ามันจะขนาดนั้นเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเคนเนี่ยก็คือมันใหญ่มากมันใหญ่มากและความแรงของลมคือตอนแรกกับผมอะดูข่าวตอนช่วงประมาณ5 ทุ่มตอนนั้นเคนยังไม่ล้มพอฝนตกเนี่ยโอ้โหฝนตกโอ้คนดีใจกันใหญ่นะฝนตกพอสักพักหนึ่งแหละเคนมันล้มลงมาพอล้มลงมาตอนนี้โอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องแล้วคือมันแรงมากลมเนี่ยแรงมากเพราะขนาดที่อยู่ในลานตะวาฟเนี่ยมองตึกหอนาฬิกาเนี่ยไม่เห็นอะมันเป็นพายุอ่ะคือมันไม่เห็นตึกนั่นเลยนะไม่เห็นตึกแล้วถามว่าไอ้เคนต่างๆที่อยู่รอบๆอ่ะดีว่าเคนเนี่ยไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ลานด้านนอกลานทางด้านมะรวะด้านมะรวะถ้าเป็นเคนที่มันเป็นเคนเล็กๆย่อยๆที่อยู่ในรอบๆลานตะวาฟเนี่ยอันนั้นอาจจะเยอะกว่าแต่พวกนั้นมันตัวเล็กมันก็เลยไม่ล้มไอ้ตัวใหญ่ๆที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคือล้มมาตัวหนึ่งแหละตัวใหญ่เนี่ยนะนั่นคือพาดไปที่ทางสะแอแล้วก็ปลายของมันเนี่ยตกมาที่ลานตะวาฟความยาวของเคนนะนั่นคื เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีตายนั่นแหละ70หรือ80ผมไม่รู้แล้วก็คนไทยเนี่ยก็คือถ้าในข่าวบอกว่า3คนแต่ว่าในประกาศของทางสำนักงานที่คุณยัดไทยบอกว่ามี2คนนะซึ่งก็ไม่ได้ตายเจ็บแต่เป็นคนนรานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพราะเวลาเกิดเรื่องแบบนี้บางทีคนที่คอยโจมตีซาอุดีอะไรเงี้ยนะก็จะโยงเลยว่านี่แหละล้อทดสอบแล้วมันไปฆ่าคนเยเมนอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่นะบางทีอย่างกับเรื่องผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจเวลาพูดถึงซาอุดีอย่างเงี้ยตอนซีเรียเขาอพยพกันไปยุโรปอะไรบอกว่าโอ้โหซาอุดีทำไมอยู่ใกล้ๆทำไมไม่รับคนอพยพบ้างเลยคนพวกนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าซาอุดีเนี่ยเขาทุ่มเงินช่วยเหลือคนที่อพยพเนี่ยมากกว่าตั้งเยอะแยะเพียงแต่ว่าเขาไม่ไปขึ้นอยู่กับองค์กรของ UNSCR เขาไม่เอาเพราะทำไมครับเขาก็ช่วยเหลือของเขาพื้นที่ไม่รู้กี่เอเคอร์ทำเป็นศูนย์อพยพอยู่ชายแดนซาอุดีเนี่ยคนไปอยู่ไม่รู้เป็นกี่แสนคนนะแต่ไม่ออกข่าวนะก็เป็นอย่างเงี้ยพอไปถึงไอ้คนที่ไม่ชอบซาอุดีอ่ะโอ้ว่าใหญ่เลยว่าซาอุดีไม่ช่วยเหลือไม่อะไรพอข่าวออกไปเงียบเลยตอนนี้คนเห็นให้เห็นภาพอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ซาอุดีนี่เต็มที่กว่าชาติอื่นๆเลยนะครับก็คือทุ่มเงินต่างๆเนี่ยมากกว่าไม่รู้กี่พันล้านน่ะในเรื่องของค่ายอพยพเนี่ยแล้วทำมาเกือบ10ปีแล้วไม่ได้ออกข่าวเลย นะคิดว่าเท่านี้แล้วกันนะครับก็ความจริงอยากให้บทเรียนพี่น้องแล้วก็เอาไปซีร็อกนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
2: ุฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนร้อยเอกหญิงฟาติมะห์หรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัทร้อยเอกหญิงฟาติมะห์หรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัทสกุลเดิมอาดัมเจริญอายุ87ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณพ่อศรีจรูนรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดหลวงอันซอริสซุนนะห์บางกอกน้อยสอบถามคุณต้นบุตรชายโทร0870100100 0870100100อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนรองศาสตราจารย์บนตรีหรือคุณฟูอาดเพชรทองคำรองศาสตราจารย์บนตรีหรือคุณฟูอาดเพชรทองคำอายุ81ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของตวนมานะอาหมัดนางสุภาพรโซฟียาเพชรทองคำจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูรีหรือประมาณ 12:30 น.ณมัสยิดดารุนเอียซานจรัญสนิทวง94บางพลัดสอบถามโทร0880187427 0880187427คุณอันซอรีเพชรทองคำบุตรชายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาอานอิ่มโสพลคุณอิสมาอานอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีซุรอญีรอวียันฮะดีซุรอญีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดอิกอมะตุลอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 16:00 น. ณมัสยิดดารุนมัวซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
4: วัสสะมาอิซาติลบุรูจ
5: ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่เกลื่อนกลาดด้วยดวงดาวว
4: ัลยะมิลมาอูด
5: และด้วยวันที่ถูกสัญญาไว
4: ้วะชาฮิดวะมัชฮูด
5: และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาน
4: อุติละอัศฮาบุลอุคดูด
5: บรรดาเจ้าของหลุมพรางถูกสาปแช่ง
4: อันนารซาติลวะกูด
5: ไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิง
4: อิซฮุมอะลัยฮากูด
5: ขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไ
4: ฟและ
5: พวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทำกับบรรดาผู้ศรัทธา

แท้จริงพวกที่ประหัตประหารบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและพวกเขามิได้สำนึกผิดกลับตัวนั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งนรกยะฮันนัมและพวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งการเผา

0: แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง
1: อินนะบะตชะร็อบบิกะละชะดีด
0: แท้จริงการลงโทษอย่างรุนแรงแห่งพระเจ้านั้นแข็งกร้าวยิ่งนัก
1: อินนะฮูฮุวะยุบดิอูวะยุอีด
0: แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรกและทรงให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นอีก
1: วะฮุวัลกอฟูรุลวะดูด
0: และพระองค์ผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่ปราณี
1: ซุลอัรชิลมะจีด
0: เจ้าของบัลลังก์อันรุ่งโรจน
1: ์ฟะอาลุลลิมายูรีด
0: ผู้ทรงกระทําอย่างเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค
1: ์ฮัลอะตากะฮะดีซุลจุนูด
0: ได้มีเรื่องราวของไพร่พลมายังเจ้าแล้วมิใช่หรือ
1: ฟิรเอานะวะซะมูด
0: ของฟิรเอาและสมูด
1: บะลิลละซีนกะฟะรูฟีตักซีบ
0: ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อความจริง
1: วัลลอฮุมินวะรออิฮิมมุฮีต
0: และอัลลอฮ์ทรงห้อมล้อมพวกเขาทุกด้าน
1: บัลฮุวะกุรอานุมมะจีด
0: มิใช่เช่นนั้นดอกที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถืออันกุรอานอันรุ่งโรจน
1: ์ฟีลาวฮิมมะห์ฟู
0: อยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอะมาบะอ์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ประทานเนมัตความเมตตาความโปรดปรานให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับในการที่เรายังมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตของพวกเราก็คือการมีชีวิตบนบรรทัดฐานของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นหน้าที่และความจำเป็นของผู้ศรัทธาคนที่กล่าวและบอกตัวเองว่าเป็นมุสลิมนะเราจะต้องพยายามที่จะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์บ่อยๆเป็นประจำแล้วให้มันติดปากให้มันอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะบอกว่าสุดยอดของการขอบคุณเนี่ยหัวหน้าของการขอบคุณคือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราทุกคนที่ยังสามารถที่จะทำอะไรต่อมีอะไรได้ในโลกดุนยานี้ไม่ใช่ด้วยอำนาจและความสามารถของตัวเองแต่เป็นเพราะความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงต้องใช้คำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นเหมือนเป็นเงื่อนไขในการขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราในทุกๆเวลาในทุกระบบในทุกช่วงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันพี่น้องครับเรื่องของที่เรามักจะบอกแล้วก็สอนแล้วก็ฟังกันในโรงเรียนตอนในยุคที่เราอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมเขาก็ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าเรารบกับศัตรูข้าศึกรู้เขารู้เราเนี่ยรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมสำนวนนี้เราเคยได้ยินกันมาแต่วันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเรามองเรื่องของเราเป็นเรื่องเล็กๆเรามองเรื่องของเราเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เราจึงไม่เคยสนใจเรื่องของเรามากนักเท่าไหร่นะครับเราจะไปโฟกัสเรื่องของคนอื่นแล้วคิดว่าของเรายังไงก็ได้กันเองเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็เมตตานะนะครับดังนั้นวันนี้จึงอยากที่จะมาพูดคุยครับว่าเหตุ ที่ทำให้มุสลิมอ่อนแอนะเหตุอะไรที่ทำให้มุสลิมอ่อนแอไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นไข้หรือเป็นโรคร้ายโรคอะไรไม่ใช่นะอ่อนแอตรงนี้คืออ่อนแอด้วยความคิดอ่อนแอด้วยเป้าหมายอ่อนแอด้วยการปฏิบัติคิดก็อ่อนแอเก่งครับจบด็อกเตอร์เป็นผู้บริหารเก่งมากๆแต่ก็อ่อนแอทางด้านความคิดทางด้านศาสนาการใช้ชีวิตเป้าหมายของชีวิตอ่อนแออะไรล่ะครับทำให้เราอ่อนแอวันนี้เรามาดูพี่น้องครับเรามาดูว่าข่าวสารหรือเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมทำนะฮะมุสลิมเป็นคนใช้ใช่ไม่ใช่เป็นคนใช้และเป็นคนที่บอกว่าโอ้ยเขาเก่งมากๆเลยนะประเทศนู้นเก่งนะคนนู้นเก่งนะคือของเก่งไปอยู่คนอื่นหมดเลยเราเป็นคนใช้อย่างเดียวแล้วสรรเสริญคนเหล่านั้นแล้วเวลาเขาหยิบยื่นอะไรผ่านสื่อต่างๆเราก็เป็นคนรับเฉยๆโดยที่ว่าไม่รู้อะไรจริงและอะไรไม่จริงและที่สำคัญไปกว่านั้นเราไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เลยว่าข่าวสารที่ได้มานั้นมันจะมีผลลบหรือผลบวกกับเราพี่น้องครับเราทุกคนมุสลิมทุกคนทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะถูกมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายใช่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ปิดหน้านะน่ากลัวเขาบอกเพราะเป็นผู้ก่อการร้ายมุสลิมีนที่ใส่หมวกมีเขาใส่ชุดยาวชุดโต๊บหรือชุดกุรตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชุดยาวนะเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายมันรู้สึกไงฮะฟังอย่างนี้มันเจ็บนะแต่ทำอะไรไม่ได้ที่ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่ทำไม่ใช่อะไรนะที่ทำอะไรไม่ได้เพราะเราอ่อนแอเพราะเราอ่อนแอนั้นข่าวเราออกมายังไงทั่วโลกยอมรับหมดเลยแล้วเราไปแก้ตัวเขาจะยอมเขาจะพูดยังไงออกมาแก้ตัวเราพูดความจริงเขาบอกเราแก้ตัวในอดีตเหตุต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาบอกว่าอิสลามมาแล้วทำให้ครอบครัวแตกแยกอิสลามมาแล้วทำให้ลูกอกตัญญูต่อบิดามารดาอิสลามมาแล้วทำให้ทาสฮึกเหิมแล้วก็ไม่เชื่อฟังนายของเขาอิสลามแย่มากๆอิสลามเป็นศาสนาแห่งการแตกแยกโอ้โหนั่นคือสื่อในยุคนั้นมุสลิมมีอะไรครับคนที่เป็นมุสลิมในยุคนั้นแน่นอนท่านนบีคนแรกแล้วตามด้วยบรรดาคนยากจนทั้งหลายทาสถูกไหมครับผู้ที่ถูกกฎขี่ข่มเหงที่มารับอิสลามถ้าพูดไปทำไมฮะเขาบอกว่าแก้ตัวพูดไปเขาก็บอกว่าอะไรถากถางเถียงโน่นนี่นั่นโอ้ว่าไปเยอะแยะมากมายเขาไม่พูดอะไรเลยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยครับเขาเพียงแค่บอกอย่างเดียวว่าพระเจ้าบอกอย่างนี้นบีบอกอย่างนี้และเรายอมรับอย่างนี้ปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเรามองประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าในอดีตเขาไม่เคยใส่ใจว่าใครจะพูดอะไรกับอิสลามแต่เขาจะใส่ใจว่าเราปฏิบัติอิสลามมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามักจะเฟ้นหาสื่อเฟ้นหาอะไรใครว่าอิสลามใครว่านั้นเราก็จะโต้ตอบนะถ้าเรียกอะไรนักรบคีย์บอร์ดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากรักอิสลามรักศาสนารักนบีรักอัลลอฮ์โต้ตอบไปนั้นผมถามว่ามีผลอะไรไม่มีผลเลยครับมีแต่เสียหายอย่างเดียวเลยเสียหายอย่างเดียวผมเคยปรึกษาเพื่อนครูที่อินเดียนะเขาเป็นรุ่นพี่แต่ตอนนี้เขาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยที่ผมเรียนนะผมก็ถามว่าเอ๊ะเรื่องอย่างเนี้ยถ้ามีคนมาโต้เถียงเราจำเป็นต้องตอบเขาไหมในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราหรือเรื่องที่เขาใส่ร้ายเราที่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นเขาพูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณเถียงเขาถูกไหมครับเหมือนกับคุณเอาน้ำมันโยนลงไปในไฟที่มันจะมอดไฟที่มันจะมอดคือมีไฟอยู่นะที่มันกำลังจะมอดเอาน้ำมันใส่มันก็จะลุกขึ้นมา โอ้โหได้ข้อคิดเลยได้ข้อคิดถ้าเราไม่เป็นเราจะไปกลัวอะไรกับคำพูดของคนเพราะไม่เขาก็เราสักวันก็ต้องตายถ้าเรื่องไม่มาจริงสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏขึ้นนะอัลลอฮฺทรงกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าเมื่อความจริงปรากฏความเท็จก็จะสลายถูกไหมครับแต่มันต้องรอหน่อยนะเราอย่าใช้ความรู้สึกจากการทานอาหารของเราในปัจจุบันเอามาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติศาสนาทานอาหารปัจจุบันเราทานแบบไหนฮะจานด่วนใช่ไหมทุกอย่างเร็วหมด3นาทีน้ำร้อนใส่นี่ปิดฝาแป๊บเดียวกินได้เลยกินเสร็จปุ๊บไปทำงานต่อในอดีตชงกาแฟแบบไหนครับต้องต้มน้ำให้เดือดใช่ไหมเปิดกาแฟใช่ไหมชงใส่น้ำใส่อะไรใส่นมใส่นู่นคนให้มันเข้ากันถูกไหมฮะหวานไม่หวานมาเช็คดูตอนนี้ไม่ต้องฉีกชงได้เลยทุกอย่างไปเสร็จหมดถูกไหมฮะทุกอย่างไปเสร็จหมดความง่ายมันไม่ใช่แบบว่าจำง่ายในศาสนาด้วยนะเมื่อ2วันที่แล้วขออนุญาตบอกเป็นก็เรียกข้อมูลเมื่อ2วันที่แล้วมีคนโทรมาถามผมบอกว่าอาจารย์มีปัญหาถามนิกะผ่านวิดีโอคอลได้ไหมปัญหานี้นะนะคนถามคือลูกศิษย์ผมก็บอกเพราะอะไรเขาบอกผู้ชายอยากแต่งงานเร็วเขาบอกแต่เย็นเนี้ยเดี๋ยวประมาณ3ทุ่มคงจะได้เจอกันเพราะอยู่คนละจังหวัดเดี๋ยวบินไปเจอก็มีการเรียบร้อยแล้วก็จะได้โอเคไปเข้าโรงแรมอะไรก็ว่ากันไปผมบอกเร่งขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอยากจะวิดีโอคอลก็นอนผ่านวิดีโอคอลเลยแล้วกันอะไรมันจะเร่งขนาดนั้นจริงไหมฮะมันไม่จำเป็นหรอกคือถามว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีให้เราใช้แต่ไม่ได้มาทำให้ศาสนาเกิดการอะไรมักง่ายไปหมดเลยทุกอย่างเลยเดี๋ยวต่อไปก็ลูกผ่านวิดีโอคอลนะอยากคลอดลูกก็คลอดผ่านวิดีโอคอลไปเลยได้ไหมมันไม่ใช่นะเรื่องอย่างนี้นะครับดังนั้นก็เลยบอกเขาบอกว่าใจเย็นนะถ้าคืนนี้จะเจอกันก็ค่อยมีก้ากลางคืนได้ไหมได้มีก้ากลางคืนตีสองยังได้เลยขอให้มีเงื่อนไขก็แล้วกันมีพยานมีคนก็จบจะรีบอะไรแค่ไหนนะไปบอกผู้ชายว่าไม่ต้องรีบรักกันจริงเดี๋ยวสามทุ่มเจอกันจบแค่นั้นเองง่ายๆจะมาต้องวิดีโอคอลไม่ต้องขนาดนั้นใช้เทคนิคมากเกินไปนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะให้เห็นนะดังนั้นวันนี้เนี่ยเหตุที่ทำให้มุสลิมอ่อนแอบางทีเราคิดว่าเราปฏิบัติศาสนาเราคงเข้มแข็งยังพี่น้องนะมีอยู่2ประการทำให้มุสลิมอ่อนแอ2ข้อที่2ข้อไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะไม่ใช่มุสลิมก็มีเหมือนกันแต่ท่านนบีบอกไว้2ข้อนี้ถ้ามุสลิมมีอ่อนแอชัวร์ในอดีตที่เข้มแข็งอิสลามมีคนมุสลิมน้อยก็จริงแต่ทำไมเข้มแข็งเพราะ2ข้อนี้ไม่เกิดขึ้นในยุคนั้นไม่เกิดขึ้นมีเหมือนกันแต่ไม่เกิดไงซอฮาบะห์ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่เขาขจัด2สิ่งนี้ออกจากตัวของเขาออกจากตัวของเขาไม่ได้บอกให้แชร์ต้องทำคนนี้ต้องทำไม่ใช่นะเราทุกคนต้องทำเหมือนกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้น2ประการและเราจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะมากระทบไม่ว่าสื่อจะพัฒนาขนาดไหนไม่ว่าศัตรูของอิสลามจะเป็นใครยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มี2ข้อนี้เราไม่อ่อนแอครับและอย่าหวังว่าถ้าเรามีคนอื่นต้องมีนะฮะอย่าคิดอย่างนั้นแต่เราต้องคิดเสมอว่าเราเองต้องมีก่อนและพยายามให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องลูกภรรยาเพื่อนคนรู้จักคนใกล้เคียงคนที่เราเจอขยายออกไปผมมักจะบอกว่าเวลาขยายเรื่องศาสนานี่นะครับพี่น้องอย่าขยายจากวงกว้างแล้วหุบเข้ามาหาวงเล็กอย่าทำเด็ดขาดเพราะนั่นจะทำให้เราท้อแท้และไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เรื่องของศาสนาต้องเริ่มจากจุดหนึ่งจากจุดแล้วขยายออกให้กว้างเข้าใจนะฮะเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วขยายออกให้กว้างตามแบบฉบับที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้นบีรับวะฮยูคนแรกคนที่สองที่ได้ทราบข่าววะฮยูครั้งนี้คือใครฮะ ท่านหญิงคอดียะคนที่อยู่ใกล้สุดถูกไหมแล้วกระจายไปถึงท่านอบูบากัรใช่ไม่ใช่ถูกไหมก็คือจากจุดเดียวคือท่านนบีแล้วค่อยออกอย่างนี้ความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นแต่ในยุคของเราที่เราทำงานศาสนากันอยู่เนี่ยที่ทำแล้วทำไมมันรู้สึกท้อแท้ไม่ไหวรู้สึกล้มเหลวรู้สึกแบบทำไมเราพยายามแล้วทำไมยังไม่ได้คนโน้นทำไมต่อต้านเราทำไมเพราะอะไรฮะเพราะเราทำแบบวงกว้างแล้วขยับมาหาแคบเราจะบอกคนข้างนอกหมดเลยให้เข้าใจศาสนาให้ช่วยเหลืองานศาสนาแต่คนในบ้านเราทำไมฮะยังไม่เข้าใจเราเลยอะทะเลาะกันไหมทะเลาะระหว่างสามีภรรยาลูกกับพ่อทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันแม่ไปทางนู้นพ่อไปทางนี้เพราะอะไรฮะเพราะเราไปอยู่วงกว้างไงแล้วพยายามบีบให้คนข้างในเนี่ยยอมรับถ้าได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะแต่โอกาสน้อยนะครับนั้นเรามาเรียนแบบที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับสองประการนะครับประการที่หนึ่งก็คือรักดุนยารักดุนยาครับที่ทำให้มุสลิมอ่อนแอนี่คือเหตุผลแต่จะบอกว่าไม่รักดุนยาเลยแล้วก็จะไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นรักดุนยาคืออะไรบ้างรักดุนยาแล้วเราแสดงออกอะไรบ้างนะครับเวลารักดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเราจะไม่ทำงานนะไม่ใช่บอกว่าเราจับตังค์ไม่ได้งั้นมือพองไม่ใช่นะไม่ใช่คำว่ารักดุนยา

บางทีมันก็ไม่จำเป็นแต่อยากได้ประดับบารมีประดับชื่อเสียงประดับเกียรติยศนะครับคนที่รักดุนยาที่เราจะเห็นได้อีกก็คือคนที่เห็นแก่ตัวนะครับเห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวนี่รักดุนยานะนะครับทำไมเห็นแก่ตัวแบบไหนพี่น้องครับคำว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่คนขี้เหนียวอย่างเดียวนะเห็นแก่ตัวคือคนที่รู้แต่ไม่แบ่งปันรู้แต่ไม่แบ่งปันเรื่องดีๆที่รู้ไม่แบ่งปันกลัวเขาว่ากลัวเขาโน่นกลัวเขานี่คิดว่าเขารู้แล้วอะไรต่างๆเราเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกเราเห็นแก่ตัวว่ากลัวคนจะดีกว่าเราอันนี้ต้องระวังนะข้อต่อไปนะครับทั้งกับการรักดุนยาจะมีนั่นก็คือการที่เป็นคนละโมบนะรู้สึกละโมบอันนี้รักดุนยาโทษนะฮะละโมบวัตถุละโมบเกียรติยศละโมบเรื่องของเงินทองละโมบไม่เกี่ยวกับละโมบศาสนาไม่เป็นไรศาสนาละโมบได้คนละโมบกันอันนี้ละโมบเรื่องของวัตถุเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะครับข้อต่อไปที่จะเป็นเหตุที่ให้รู้ว่าคนนี้รักดุนยาก็คือคนที่ตระหนี่ทีเหนียวขี้เหนียวเวลาขี้เหนียวอะไรวิชาขี้เหนียวทรัพย์นะขี้เหนียวโอกาสคือไม่แบ่งปันโอกาสให้คนอื่นน่ะทั้งหมดเหล่านี้เป็นลักษณะของคนที่รักดุนยานะครับคนที่รักดุนยาก็คือเป็นคนที่อะไรไม่คิดจะเผื่อแผ่ใครไม่คิดจะแบ่งปันกับใครนะมีอะไรก็เก็บไว้คนเดียวนะอันเนี้ยต้องระมัดระวังเพราะทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเหตุการณ์คือเป็นสาเหตุที่เราสามารถจะประเมินและพิจารณาได้ว่านี่คือการอะไรรักดุนยาเป็นเหตุทำให้มุสลิมนั้นอ่อนแอเป็นเหตุทำให้เรานั้นอ่อนแอดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าจะไม่อ่อนแอเนี่ยเราต้องทำไมฮะรักดุนยาไม่ได้ผิดแต่รักแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบไม่มีสติอันนี้แหละพลาดอันนี้พลาดอย่างมหันต์ดุนยาอยู่ได้ครับสะสมอะไรก็สะสมได้จะทำอะไรทำได้หมดเลยแต่ขอให้มีสติและมีสติคืออะไรครับนั่นก็คือมีศาสนานั่นเองมีศาสนาใช้ได้หมดเลยเทคโนโลยีใช้ได้หมดเลยทุกอย่างที่เรามีเงินทองบางคนรวยถึงอะไรร้อยล้านมุสลิมเราไม่ผิดแต่รวยให้เป็นอย่ารวยไม่รู้เรื่องนะผู้รู้นักวิชาการคนที่รู้ถ้ารู้อย่างเดียวแล้วเอาความรู้กอบโกยในเรื่องของดุนยาอันนี้ก็รักดุนยาเหมือนกันนะนั้นรู้ต้องรู้ให้เป็นด้วยต้องรู้ให้เป็นคือรู้แล้วต้องทำอย่างไรเอาความรู้นั้นแบ่งปันกับคนอื่นบอกกล่าวคนอื่นเวลาที่มีอย่าคิดว่าตัวเองรอดแล้วโอ้รู้ว่านมาดนี้ดีทำอยู่คนเดียวไม่ใช่ครับต้องบอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำด้วยนะเพราะเดี๋ยวจะลูกศรย้อนกลับมาก็อันตรายเหมือนกันนะอาจารย์ว่าดีอาจารย์ไม่เห็นทำเลยนะพูดทีไรตะฮัจญุดก็ดีตลอดเลยนะไม่เคยนมาดตะฮัจญุดเลยอันนี้ก็ย้อนสอนเหมือนกันนะพอวันกิยามะห์นบีบอกแล้วนะครับคนที่น่าอนาถที่สุดคือบรรดาผู้รู้นะถูกไหมจะเดินวนไส้ตัวเองแล้วคนที่ลงไปนั้นก็จะรู้จักเราอ้าวอาจารย์ทำอะไรใช่ไหมอาจารย์ก็จะตอบคนนั้นตอบว่าอะไรก็บนดุนยอบนดุนยอเนี่ยอาจารย์สอนจังเลยเลยคุณสอนดีมากเลยแล้วทำไมวันนี้ทำไมมาแบบนี้เขาก็จะบอกว่าก็ดุนยาฉันบอกให้ทุกคนทำแต่ฉันไม่ทำเอาอูซุบิลละขอรับคุ้มครองนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกไงเพราะอะไรอันนี้ชี้ให้เห็นเลยครับว่ารักดุนยาไงเมื่อลงด้วยมันอ่อนแอเรามุสลิมตัวเรานี่อ่อนแอเราจึงไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่นบีบอกไว้ได้เราพูดได้แต่ทำไม่ได้

0: ันไม่ใช่หมายว่าพูดได้ทำไม่ได้เลยไม่ต้องพูดไม่ใช่นะฮะอิสลามพูดได้ทุกเรื่องครับแต่ทำเรื่องใดได้ทำก่อนเรื่องใดยังทำไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ต้องมีเจตนามีความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัตินะครับการรักดุนยาจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของกลัวจนเหตุนะฮะที่รักดุนยาพวกเราอะไรกลัวจนถ้าใครบอกกลัวจนกลัวไม่มีอะไรกินเนี่ยประเมินได้เลยเนี่ยด้วยความคิดด้วยเป้าหมายด้วยจิตใจของเขาเนี่ยยังฝักใฝ่ดุนยามากนะครับผมเคยบอกนะครับแล้วก็บอกกับนักเรียนที่เรียนอยู่ผมก็พยายามให้แนวคิดนะผมบอกว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยถ้าเราจะเรียนสองสายหรือเราถ้าจะอยู่กับดุนยาด้วยอาคิเราะห์ด้วยเนี่ยต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้มันถูกต้องก็เลยถามนักเรียนบอกว่าเอา50 50ดุนยา50อาคิเราะห์50ผมบอกคุณตายเรียบร้อยแล้วอยู่บนสูงสุดสไลเดอร์พร้อมจะลงข้างล่างเลยนะวันอาคิเราะห์นี่ไม่ได้ครับอีกคนฉลาดเพราะเพื่อนตอบ50 50ถูกว่าขนาดนี้อ้าเท่าไหร่60 40อาจารย์อาคิเราะห์40ดุนยาเอาอาคิเราะห์60เอาดุนยา40ผมบอกไปที่เดียวกันเลยไปที่เดียวกันถูกกืนเรียบร้อยแล้วครับจนกระทั่งเขาบอกเอาอาคิเราะห์ร้อยเลยแล้วกันอาจารย์อันนี้ก็โกหกตัวเองอีกพูดถึงความเป็นจริงที่เราและทุกคนทำได้ไม่ใช่เฉพาะเราทำได้นะต้องพูดอะไรที่ทุกคนทำได้เพราะนบีมาไม่ได้มาสำหรับคนรวยนบีมาไม่ได้มาสำหรับคนจนนบีไม่ได้มาสำหรับผู้นำครอบผู้นำเผ่าแต่นบีมาสำหรับรหมะตุลลิลอาลามีนเป็นรหมัตแปลว่าความเมตตาลิลอาลามีนสำหรับอะไรทั่วไปหมดเลยมุสลิมก็ใช่ไม่มุสลิมก็ใช่สัตว์ก็ใช่เมตตาสัตว์ด้วยนะอิสลามสอนนะครับใช่ไม่ใช่อย่าใช้ไฟฆ่าสัตว์หมายถึงเอาไฟไปฆ่ามดอ่ะส่วนใหญ่เอาไฟฆ่ามดใช่ไหมอย่านะอะไรอีกถ้าจะฆ่าสัตว์ด้วยความจำเป็นฆ่าให้มันตายให้เร็วด้วยความเมตตาไงเมตตาไม่ใช่ไม่ฆ่านะเมตตาเลยไม่เชื่อสัตว์เลยกุรบานไม่ต้องทำเพราะเมตตาไม่ใช่นะบางคนเห็นโอ้ดึงวัวมาจากกุรบานวัวร้องไห้โอ้ดูสิมันกลัวตายมั้งเข้าใจวัวได้ขนาดนั้นเลยเหมือนเราเป็นมันที่พ่อแม่ร้องไห้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยวัวร้องไห้หน่อยเดียวกลัวกลัวตายเห็นไหมอันนี้สื่อเขาออกนะผมก็นั่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าคนพวกสื่อพวกนี้มันแต่คำพูดเขาดีไงแล้วคนเชื่อหมดเลยแม้กระทั่งไม่เห็นคนพูดนะฟังเขานี่โอ้โหเราก็ตามเหมือนกันนะแต่ถ้าได้สติสักนิดหนึ่งทำไมคนคนนี้ที่เขาพูดเขาถึงรู้สึกความรู้สึกของควายตัวนั้นที่มันหลั่งน้ำตามากกว่าควายด้วยกันเองน่าแปลกไหมดังนั้นเรามาดูครับอิสลามบอกเชื่อได้เพราะมันคืออาหารเราใช่ไม่ใช่มันคืออาหารเราเอาแล้วมันร้องที่สองมันกลัวตายไม่ใช่ครับจำไว้เลยนะฮะสัตว์ทุกตัวถ้ามันรู้ว่ามันจะตายสัตว์ทุกตัวถ้ามันรู้ว่ามันจะตายมันจะไม่กินอะไรไม่ดื่มอะไรและมันจะผอมแห้งแล้วก็ตายในที่สุดมันกลัวจะมันกลัวตายถ้ามันรู้ว่ามันตายมันจะตายนะฮะมันจะไม่กินอะไรครับพี่น้องเราสังเกตได้วัวที่จะเดินไปเชือดขณะที่ดื่มไปเชือดมันทำอะไรมันเดินไปเหมือนกับมันทำอะไรเคี้ยวเอื้องอยู่ใช่ไหมยังกินอยู่เลยจะตายอยู่แล้วใช่ไม่ใช่เพราะมันไม่รู้ว่ามันจะตายอันตรายนะรู้แต่ตายนะไม่รู้ถ้าดูสารคดีกวางใช่ไหมกวางหรือกระทิงที่มันข้ามทะเลไอ้ข้ามแม่น้ำอ่ะมันรู้ไหมมีจระเข้รู้ไหมฮะมันเห็นมันรู้อันตรายรู้แต่มันไม่รู้ว่ามันจะต้องตายมันต้องวิ่งอย่างเดียวให้พ้นอันตรายเข้าใจไหมฮะแต่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่ากุลลุนัฟซินดาอิกอตุลเมาทุกชีวิตต้องริมรถความตาย บอกเลยว่าต้องตายไม่ใช่มุสลิมก็รู้ว่าเราต้องตายมนุษย์ทุกคนรู้หมดเลยต้องตายอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนจนเบาหวานกินจริงป่ะกินกันลืมตายเลยจริงไหมนี่คือข้อแตกต่างไงรู้คิดได้เข้าใจว่าจะต้องตายแต่ก็อยู่บนชีวิตอยู่บนดุนยานี้เหมือนเรารักดุนยานี่เราชอบโลกดุนยาเนี่ยดูแล้วมันแบบมันเป็นสีวิไลมันเป็นสีสันมันเป็นความสุขความโอ้โหถ้าอย่างเนี้ยอันตรายนะดังนั้นการศึกษาของเราการศึกษาของเราจะต้องวัดถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาแบบระมัดระวังด้วยนะฮะ90กับ10อันนี้ทำได้ถูกหมดเลยทุกคนทำได้หมดเลยอาคิเราะห์เรื่องศาสนา 90% ของชีวิตเรา 10% ทำดุนยา 10% ที่ทำดุนยานี่นะรวยที่สุดแล้วนะถ้าทำได้นะรวยแล้วมหาศาลแล้วด้วยอยู่แบบไม่นั่นแล้วทุกวันนี้ที่เราทำดุนยานี่ทำเท่าไหร่เราทุ่มเทให้กับดุนยาเท่าไหร่จริงป่ะ90อาคิเราะห์10แล้วคิดจะเข้าสวรรค์เหรอถูกไหมถามว่าเอาดุนยา10แล้วจะได้อะไรอาจารย์โอ้โหเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ไม่พอแล้วลองทำดูสิครับลองทำดูไม่ได้ทำดุนยา10นะฮะทำ90ก่อนการศึกษาเนี่ยศึกษายังไงก็ได้นะครับฟังด็อกเตอร์ท่านหนึ่งพูดไม่ใช่มุสลิมนะเขาบอกว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วจะเรียนไปทำไมใช่ไหมหมวกกันน็อกไปไว้ทำไรหมวกกันน็อกไปไว้ทำไรใส่เหรอการสมองเละไม่ใช่ดูใหม่ดูใหม่ฮะท่านดูใหม่ฮะดูความเป็นจริงอย่าดูเป็นก็เรียกเหมือนนักอะไรตัวเขียนในหนังสือไม่เอาความเป็นจริงหมวกกันน็อกมีไว้ใส่ให้ตำรวจดูใช่ไม่ใช่ลองเนี่ยหมวกกันน็อกส่วนใหญ่อยู่ที่แฮนด์ไม่ก็กระเป๋าข้างหน้าตะกร้าข้างหน้าขับหมวกกันน็อกตำรวจมาใช่ไม่ใช่โดยประมาณอย่างเงี้ยถูกไหมมันเป็นแบบนี้ไงแล้วเวลาการศึกษาเขาบอกว่าอะไรเขาก็พูดโอ้โหดีมากเลยใช่ไหมอ่ะก็ไม่ได้ใช้ถูกป่ะดังนั้นวิธีคิดของเราต้องเป็นวิธีคิดที่พัฒนาอย่าคิดแบบตามตัวหนังสือคิดแบบตามตัวหนังสือถูกไหมเขาสอนอะไรฮะในโรงเรียนสอนสแควร์รูทใช่ไหมบวกลบคูณหารสแควร์รูท x ยกกำลังสองคูณบวก y คูณและเอาเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมนักเรียนนั่งอยู่ห้องหนึ่ง30คนเรียนสแควร์รูทจบไปปุ๊บใช้คนเดียวที่เหลือฮะก๋วยเตี๋ยว3ถุงสแควร์รูท2 x ยกกำลัง2 4โอ้โหมันอะไรไม่ต้องชงไม่เป็นเลยกูไม่รู้จะชงยังไงใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวสแควร์รูท2เนี่ยงงไม่ได้ใช้จริงไม่จริงแต่ศาสนาเนี่ยใช้ตั้งแต่เกิดครับศาสนาใช้ตั้งแต่เกิดที่ผมบอก 90% ของชีวิตเราต้องมีศาสนาเนี่ยเพราะมัน 90% มันเริ่มตั้งแต่เกิดมาตลอดแต่ถ้าเราไม่ใช้มันไม่ได้ผิดที่ศาสนามันผิดที่เราเพราะเราทำไมไม่ใช้ถูกไหมนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราต้องพยายามให้อะไรทุ่มเทกับการศึกษาเรื่องศาสนาการเรียนรู้ศาสนาให้มากกว่าใครมากกว่าเดิมผมไม่ได้เปรียบเทียบคนนั้นกับคนนี้นะฮะเพราะเวลาเปรียบเทียบปุ๊บเราจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าใช่สิคนนี้รวยเขาเลยมีเวลาไปเรียนฉันไม่ต้องหาเช้ากินค่ำเลยไม่มีเวลาเรียนอย่าเปรียบเทียบเขาเป็นเราไม่ได้มากกว่าใครครับต้องบอกศึกษาศาสนามากกว่าใครมากกว่าเดิมอ่านกุรอานแค่หนึ่งหน้ามากกว่าเดิมคือหน้าครึ่ง เดิมฟังศาสนาแค่ชั่วโมงเดียวมากกว่าเดิมคือชั่วโมงครึ่งพัฒนาไปอย่าเยอะอย่าพึ่งไปเยอะอ๋อชั่วโมงนึงวันนี้ต้องเอา2ชั่วโมงให้ได้แล้วพรุ่งนี้เลิกฟังกันเลยมันจะเป็นแบบนั้นแล้วเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสเต็ปบายสเต็ปแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาไม่วันนี้ทุกคนผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้นมาศ5เวลาถ้าขาดวันเวลา1รู้สึกไงฮะมันงุนหงิดใช่มั้ยมันไม่ใช่ตั้งใจขาดทุกทีนะมันอาจจะลืมหรือคิดว่านมาศแล้วแต่มันตะคิดมันขาดอะไรมั้ยอะไรไม่รู้แล้วนั่งคุยกับเพื่อนอ้าวลืมนมาศนี่นะจริงมั้ยเคยมีแบบนี้มั้ยฮะใช่มั้ยเพราะเราทําประจําไงแต่ถ้าคนไม่เคยทํารู้สึกไงฮะอะไรนมาศอีกแล้วเหรอโอ้เมื่อวานก็นมาดวันนี้ก็นมาดอีกดูมันเนี่ยเห็นไหมคนไม่เคยจะรู้สึกหนักแต่คนที่เคยจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปถ้าไม่ทำเห็นไหมนี่คือข้อแตกต่างไงเขาถึงบอกว่าเรื่องศาสนาต้องทำนะฮะไม่ว่าต้องเยอะนะต้องทำเยอะหรือน้อยเดี๋ยวมันมาเองปัญหาอยู่ที่ต้องทำดังนั้นการรักดุนยาไม่ใช่เรื่องผิดโทษทีการใช้ชีวิตในดุนยาไม่ใช่เรื่องผิดแต่การรักดุนยาจนลืมอาคิเราะห์เนี่ยแน่นอนครับทำให้เราอ่อนแอเวลาบอกเรื่องสองศาสนาปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเอาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วอะไรอะไรก็ศาสนาอีกแล้วกินได้ไหมศาสนาเนี่ยกินได้ไหมเห็นไหมเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดนั้นเรามาดูว่าปริญญาตรีกินได้ไหมปริญญาตรีกินได้ไหมฮะไม่ได้ด็อกเตอร์กินได้ไหมไม่ได้จริงไหมกินไม่ได้ครับที่กินได้คือ FF จริงไหมทำไมไม่หาแค่3บาทเอาคนได้5บาท3นาทีกินได้แล้วเนอะไปทำไมอ่ะต้องเยอะแยะเลยใช่ไหมเสียเงินไปเท่าไหร่สุดท้ายก็5บาท FFจริงว่าเรื่องเหตุวิธีคิดนะแต่เรื่องศาสนาล่ะครับดุนยานี้ก็ได้อาคิเราะห์นี้ก็ได้เพราะใครก็ตามที่อยู่ในหลักการศาสนาลูกภรรยาสามีจะมีความสุขโอเคยังหลายคนนะถ้ามีลูกถูกป่ะมักจะบอกว่าจริงแล้วไม่ต้องการหรอกให้ลูกไม่ต้องการเงินของลูกหรอกให้เขาเป็นคนดีก็ภูมิใจแล้วใช่ไหมคำพูดนี้ทำไมมาคิดตอนนี้ทำไมพูดตอนนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันจะสายไปไงเราทุ่มเทกับดุนยามาจนค่อนข้างชีวิตแล้วเนี่ยวันนี้เพิ่งโอ้นี่เนี่ยทำให้เราอ่อนแอในอดีตวันนี้จะทำเข้มแข็งทำยังไงครับไม่ได้สายไปนะฮะยังไม่สายไปถึงแม้ว่าลูกเราจะแต่งงานกันหมดแล้วก็ตามยังไม่สายไปกับการที่เราจะทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งนะครับโดยการอะไรครับอย่าหลงดุนยาอย่าหลงดุนยานะครับข้อที่2นบีบอกไว้รักดุนยาทำให้เราอ่อนแอข้อที่2นบีบอกไว้กลัวตายกลัวตายหรือไม่กลัวถูกไหมอ้าวกลัวตายคำว่ากลัวตายตรงนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ตายหรอกมันลุกขึ้นมาเลยไม่ใช่กลัวตายทุกคนนะครับแต่กลัวตายที่นบีบอกไว้ก็คืออะไรฮะไม่อยากตายห่วงดุนยามันคู่กันไงห่วงดุนยาไม่อยากตายนะห่วงทรัพย์สมบัติห่วงโฉนดที่ดินห่วงนู่นห่วงนี่นะไม่อยากตายนะนี่คือสิ่งที่ทำให้เป็นเหตุทำให้มุสลิมอ่อนแอเป็นเหตุทำให้เราจะถูกคนนู้นคนนี้ใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ชี้นำว่าเราต้องเป็นอะไรและไม่เป็นอะไรแต่อยากให้เราทุกคนพยายามนะครับที่จะบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วเขาบอกเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีเนี่ยได้วันนี้เลือกหรือยังเราเลือกยังว่าเราเป็นคนดีและคนดีไม่ใช่มีงานทำนะคนดีต้องมีศาสนาครับคิดใหม่ครับมีศาสนาแล้วไม่มีงานทำเหรอคนมีศาสนาไม่มีงานทำไม่มีในโลกดุนยานี้ครับพี่น้องเข้าใจนะฮะคนที่มีศาสนาไม่มีงานทำไม่มีในโลกดุนยานี้เพราะคนที่มีศาสนานี่เขาจะทำงานนะ ม่ใช่ทำงานแบบไหนนะทำงานเดินหาเมียอย่างเดียวเลยหาแต่งแล้วส่งเมียไปทำงานนั่นไม่ใช่นะเข้าใจป่ะต้องเข้าใจนิดนึงคนที่มีศาสนาเนี่ยแล้วไม่มีงานทำเนี่ยไม่มีครับเพราะคนที่มีศาสนาศาสนาบอกแล้วว่าให้เขาต้องดูแลครอบครัวให้เขาต้องทำมาหากินแต่จะได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึงไม่ได้บังคับกันจะต้องคนมีศาสนาจะต้องได้เดือนละ 30,000 ไม่ใช่แต่คนมีศาสนาจะต้องดูแลรับผิดชอบเท่าที่เขาจะทำได้เท่าที่เขาจะทำได้ดังนั้นวันนี้เราอะไรจะเกิดขึ้นใครจะเป็นยังไงไม่เป็นไรมองตัวเองก่อนวันนี้ที่เราช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้วันนี้เราสร้างสรรค์สังคมไม่ได้เพราะเราอ่อนแอเพราะเราอ่อนแอครับเราเข้มแข็งก่อนไหมปรับตัวเราให้เข้มแข็งทุกคนปรับตัวเองเข้มแข็งแล้วก็ช่วยเหลืออะไรครอบครัวแล้วตามไปด้วยสังคมหมู่บ้านสังคมใหญ่ขึ้นมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจะเห็นความสำเร็จของการปฏิบัติของเราแต่จงรีบร้อนในการเริ่มปฏิบัติงานของเราถ้าวันนี้เราเรียบร้อยเห็นความสำเร็จเป็นไปไม่ได้สวรรค์จะเห็นวันนี้เลยเหรออยากเข้าสวรรค์วันนี้เลยเหรอไม่ได้ครับนะไม่ได้ซอบ้านเนี่ยผู้หญิงนะตาบอดมีภรรยาสิมีสามีมีลูกส่งไปทำสงครามปกป้องศาสนาเวลากลับมาแต่มาและเสื้อเกาะแต่ทำไมตัวก็ฝังไปเรียบร้อยแล้วเขาก็พาจูงมาแล้วก็เขามาจับมาตาบอดเขาก็จะสอบว่าผู้หญิงท่านนี้ก็คือตาบอดมองไม่เห็นก็จับอันเนี้ยมาจำได้แล้วก็จับโอ้นี่เสื้อลูกจำได้แต่ลูกกับอะไรสามีไม่กลับทุกคนก็ปลอบใจนั่งร้องไห้ครับทุกคนก็เข้ามาปลอบใจเย็นๆเขาเป็นร้องเพื่ออะไรเสียใจเหรอที่สามีตายลูกตายเปล่าไม่ได้เสียใจที่ร้องไห้เพราะเขาสองคนไปสวรรค์แล้วแล้วฉันล่ะฉันยังอยู่ดุนยอนี่อยู่เลยนะแล้วฉันจะไปเจอกับเขาได้ยังไงไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าไม่โอกาสเข้าปกป้องศาสนาขนาดนั้นดูความคิดของเขาสิครับดูความคิดสิครับอยากไปสวรรค์ไหมอยากแต่ฆ่าตัวเองตายก็ไม่ได้อิสลามห้ามและจะไปสวรรค์คุณต้องตายก่อนถึงจะเข้าสวรรค์ได้ถูกไหมฮะไม่ใช่ตายแล้วได้เข้าสวรรค์นะตัวทีนะตายแบบไหนครับต้องตายในศาสนาด้วยตายแบบคนที่เป็นมุสลิมตายแบบคนที่ไม่อะไรไม่รักดุนยาและไม่กลัวตายตายแบบเราอยากที่จะไปพบอัลลอฮฺสุบตลากับอามันการงานดีของเราที่เราปฏิบัติในโลกดุนยานี้ดังนั้นการที่เราอยู่ในโลกนี้นะและอยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเป็นห่วงเป็นใยและบอกวิธีการง่ายๆกับพวกเรานะครับมีอย่างเดียวครับขอให้เราศึกษาทำความเข้าใจลงมือทำแค่นั้นแหละครับความสำเร็จมันถูกประทับตาไว้แล้วจากการกระทำของเรา เพียงแค่เรายังไม่เห็น เรายังไม่เห็นนบีบอกว่าต่อไปมุสลิมจะถูกลุมกินโต๊ะซอฮาบะห์ถามเรามีน้อยเหรอนั่นแสดงว่าตอนยุคนั้นน่ะมุสลิมน้อยจริงมั้ยแต่เขาอยากจะเห็นมุสลิมให้เยอะได้เห็นมั้ยไม่ได้เห็นแต่เขาลงมือทำจนกระทั่งวันนี้มุสลิมอยู่ทั่วโลกมุสลิมกระจายไปทั่วโลกนะครับไปที่ไหนเราก็เจอมุสลิมจนกระทั่งเขาบอกว่ามุสลิมจะครองโลกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายการเป็นมุสลิมจะครองโลกจะครองไปทำไมถูกไหมแต่เป้าหมายของมุสลิมคือบอกกล่าวสอนให้คนเป็นคนดีเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ปฏิบัติศาสนาเรียนศาสนานะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจศาสนานำศาสนาถูกการปฏิบัติอายะห์กุรอานอายะห์นึงบอกเกี่ยวกับเรื่องคนที่รักดุนยาที่บอกว่าอัลลซีนายัสตะฮิบูนัลฮายาตัดดุนยาอะลัลอาคิเราะห์บุคคลที่เขารักดุนยามากกว่าอาคิเราะห์หมายถึงเอาดุนยานำหน้าอาคิเราะห์ วายาสุดดูนานสบีลินละอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นผลที่จะตามมาใครที่รักดุนยามากกว่าอาคิเราะห์วายาสุดดูนานสบีลินละและขัดขวางการงานของอัลลอฮ์การงานในศาสนาขัดขวางได้ทุกรูปแบบนะอะไรไม่เห็นด้วยไม่ร่วมด้วยต่อต้านหมดเลยนะหรือคิดว่าไม่สำคัญทั้งหมดเหล่านี้ศาสนาทุกอย่างสำคัญนะจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเราไม่ชอบคนนี้ส่วนตัวเราแต่ถ้าทำงานศาสนาเราช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมได้ถูกไหมถ้าไปช่วยตรงๆเดี๋ยวมันศักดิ์ศรีเราโกรธกันอยู่ก็ให้คนอื่นไปช่วยก็ฝากไปได้นะช่วยคนตรงนู้นหน่อยช่วยตรงนี้หน่อยเราจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของศาสนาอย่ากีดขวางเรื่องของศาสนานะครับเพียงแค่เราโกรธกันเพียงแค่เราไม่พอใจกันเพียงแค่เราไม่ใช่อะไรคอเดียวกันเขาเรียกไม่จำเป็นศาสนาคือศาสนานะครับอัลลอฮ์ทิ้งท้ายว่าในอายะห์นี้บอกว่าอูลาอิกะฟีฎอลาลิมุบีนถ้าคนอย่างนี้เนี่ยคนที่รักดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ทำดุนยามากกว่าอาคิเราะห์เนี่ยสนใจดุนยามากกว่าอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกไว้ท้ายว่าอูลาอิกะฟีฎอลาลิมุบีนดอลาลิบะอีดฟีฎอลาลิบะอีดพวกเขาเหล่านี้จะอยู่ในหนทางที่หลงผิดอย่างไกลก็คือพูดง่ายว่าผิดมหันต์จะรื้อฟื้นเขาเนี่ยก็ความยากเหมือนกันนะจะให้เขากลับมาให้เข้าใจให้รู้ให้รู้เหมือนอย่างที่เรารู้เข้าใจเหมือนเข้าใจโอ้รู้สึกว่ามันยากเพราะอะไรเพราะเขารักดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องพยายามที่จะโฟกัสพยายามที่จะบอกกล่าวนะครับเรื่องการศึกษานี่สำคัญที่สุดเรื่องการศึกษาสำคัญที่สุดนะครับอย่ามองข้ามการศึกษาและอย่าหลงประเด็นเรื่องการศึกษาด้วยการศึกษาต้องบอกก่อนนะฮะศึกษาตรงนี้ที่ผมกำลังจะบอกคือศึกษาเรื่องศาสนาสามัญต้องเรียนไหมเรียนไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเรียนสามัญแล้วศาสนาอ่อนหรือศาสนาเอาแบบนมาดได้ก็พอแล้วอันนี้ไม่ได้ต้องหยิบลูกออกจากสิ่งนั้นเลยครับเปลี่ยนสถานที่ให้เขาเรียนเลยครับนะเรียนสามัญแล้วเขาไม่รู้จักใครคือพ่อใครคือแม่นี่ต้องเอาเขาออกเพราะอะไรยิ่งเรียนไปเขายิ่งห่างเหินจากเราเขาจะเป็นคนคนหนึ่งที่ทำไมฮะอยู่กับสังคมของเขาแล้วลืมว่าใครคืออุปการีของเขาถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักพ่อแม่แล้วเขารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุตุลบุลอิลม์จงศึกษาหาความรู้นะไหมฟาริอะตัลบุลอิลมฟาริดุมินตัลบุลอิลมฟาริดุมอะลากุลลิมุสลิมินการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมศึกษาอะไรคำถามศึกษาอะไรเราอย่าเอาตัวอย่างคนคนหนึ่งที่เขาสำเร็จเรียนสามัญแล้วก็รู้ศาสนาแล้วก็สำเร็จคนเดียวถูกไหมอีกหลายคนที่เรียนแล้วก็อะไรเรียนแต่สามัญแล้วก็ศาสนาเยอะแยะมากมายนั้นเราต้องดูอัลลอฮ์นะเรียนศาสนานี่คือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ฝากไว้นะครับกับพวกเราทั้งหลายนะครับในการที่เราจะให้ข้อคิดนะครับตำรับตำรามีเยอะแยะมากมายแต่วิธีคิดก็คือวิธีเปลี่ยนชีวิตนะครับถ้าเรายังไม่คิดเราไปอดีตไปยังไงอดีตเป็นยังไงเราก็ไปเป็นแบบนั้นล้อกันไปเรื่อยๆมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้คิดใหม่นะฮะให้คิดเพื่อที่จะนำพาชีวิตให้ไปอยู่ในทิศทางที่ศาสนาบอกเอาไว้นะครับเราก็จะได้รับและประสบความสำเร็จของชีวิตในดุนยานี้นั่นก็คือการที่เราทุ่มเทให้เวลานะครับให้การศึกษาให้มันสมองของเราอยู่ในการศึกษาเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเราเยาวชนของเรานะครับที่ใดที่มีเราพยายามที่จะผลักดันให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามอย่าคิดเพียงแค่ว่าอ่านกุรอานได้ก็พอแล้วนมาดเป็นก็พอแล้วรู้ว่าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็พอแล้ว ยังไม่พอยังไม่พอพี่น้องครับเพราะอันนั้นแค่รู้แต่ยังไม่เข้าใจอันนั้นแค่รู้แต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะครับเราต้องให้เขามากกว่าที่เขาเป็นมากกว่าที่เขารู้วันนี้นั่นก็คือการที่เขาต้องทุ่มเทชีวิตของเขาในช่วงนี้ของเขาเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับท้ายนี้มีคำถามไหมเชิญนะก้าวหน้าหมายถึงมุสลิมก้าวหน้าไหมคำว่าก้าวหน้าเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้อยู่แล้วว่านะอาคิริซามาหรือใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยมุสลิมก็จะผลักฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ฟื้นฟูเพื่อมาวัดอำนาจกันนะฟื้นฟูมาเพื่อต้องการบอกว่ากาลิมาตุลลอฮิอุลยาคำพูดของอัลลอฮ์ศาสนาอัลลอฮ์นั้นสูงส่งซึ่งมาตอนนั้นมาเพื่อที่จะประกาศมาเพื่อที่จะให้สังคมและโลกนั้นรู้ว่าอิสลามคืออะไรพระเจ้าคือใครนะแล้วก็แน่นอนอย่างยิ่งในช่วงอาคริซามานเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างนะฮะก็มีมุสลิมแล้วก็คริสเตียนที่จะสู้กันศาสนาอะไรก็ค่อยสลายเข้าไปนะนั้นเราก่อนอิหม่ามมาดีจะมาหรือจะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็มุสลิมก็ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ทุกๆ100ปีจะมีผู้ที่มาต่อสู้เรื่องของศาสนามาฟื้นฟูมารณรงค์แล้วก็สร้างความอะไรความรักในศาสนาขึ้นนะทุกๆ100ปีก็จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อิสลามได้บอกเป็นกำลังใจให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับนั่นก็คือครับครับครับครับอิหม่ามสุญูดนานอ่าฮะถามว่าเรามีหลักฐานอะไรไหมคำถามบอกว่าอิหม่ามนำนมาดฟัรดู5เวลาแล้วสุญูดครั้งสุดท้ายเนี่ยแล้วสุญูดนานกว่าเดิมนานกว่าสุญูดอื่นๆเนี่ยมีหลักฐานอะไรไหมจริงแล้วหลักฐานเรื่องสุญูดนานไม่นานไม่มีครับแต่มีบอกว่าช่วงสุญูดเป็นช่วงที่บ่าวคนหนึ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่สุดนะก็อาจจะเป็นไปได้นะอิหม่ามอาจจะต้องการให้ทุกคนขอดุอาช่วงนั้นหรือท่านเองก็ขอดุอาสักนิดนึงเพราะเป็นดุอาครั้งสุญูดครั้งสุดท้ายสุญูดสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่ว่าครั้งสุดท้ายต้องสุญูดนานเพราะมีหลักฐานอย่างไรอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักฐานได้ไม่เป็นไรได้นะแต่จะบอกว่าวาญิบอันนี้ไม่ใช่จะวาญิบต้องสุญูดนานกว่าอื่นอันนี้ไม่ใช่เข้าใจนะเราไม่ได้บอกเรื่องของวาญิบเรื่องของจำเป็นต้องทำไม่ใช่แต่ถ้าจะทำเป็นประจำอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือการนมาดส่วนตัวที่บอกว่าเป็นอย่างอิหม่ามท่านนี้เขานมาดอย่างนี้เขาอ่านซูเราะห์นี้เขาอ่านยาวอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาอนุญาตทำได้นะแต่ถ้าหากว่าเขานานเกินจนกระทั่งมะมูมมีปัญหาเนี่ยก็ต้องคุยกันเพราะคนที่เป็นอิหม่ามต้องคิดถึงคนข้างหลังด้วยตรงนั้นนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับเอาละครับถ้าไม่มีอะไรนะฮะสุดท้ายฝากข่าวนิดนึงนะครับโรงเรียนผมจะจัดงานนะที่ปากคลอง21ขออนุญาตไปสัมภาษณ์นิดนึงวันที่1ธันวาคมนะครับก็ไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมฝากพี่น้องนะฝากซองไว้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวฝากทางบังซุลัยมานอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละไม่มีอะไรนะครับก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮิดายะห์พวกเรานะครับให้เป็นมุสลิมที่เข้มแข็งนะครับเข้มแข็งด้วยตัวเรานะฮะในการที่ไม่มีสองข้อที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือรักดุนยาและกลัวตายนะครับความตายมาถึงกับพวกเราทุกคนขอให้เราเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งและเป็นบา
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนร้อยเอกหญิงฟาติมะห์หรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัทร้อยเอกหญิงฟาติมะห์หรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัทสกุลเดิมอาดัมเจริญอายุ87ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณพ่อศรีจรูนรอฮิมะฮุลลอฮ์ จะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา14นาฬิกาณมัสยิดหลวงอันซอริสซุนนะห์บางกอกน้อยสอบถามคุณต้นบุตรชายโทร0870100100 0870100100อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนรองศาสตราจารย์บนตรีหรือคุณฟูอาร์ตเพชรทองคำรองศาสตราจารย์บนตรีหรือคุณฟูอาร์ตเพชรทองคำอายุ81ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของตวนมานะอาหมัดนางสุภาพรซอฟียะเพชรทองคำจะละหมาดจนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูรีหรือประมาณ 12:30 นณมัสยิดดารุนเอียซานจรัญสนิทวง94บางพลัดสอบถามโทร0880187427 0880187427คุณอันซอรีเพชรทองคำบุตรชายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีซุรอยีรอวียันฮะดีซุรอยีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอิกอมะตุนอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุนเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอห์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา 20:15 นถึง 21:15 นณร้านสเต็กบางพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897604430 0897604430สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับชาติ ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานเป็นตัวแทนองค์กรและสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอัลมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278สำนักจุฬาราชมนตรี
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل.
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: the
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
8: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771711009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะลาอูดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีนวะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงมีแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งท่านพี่น้องครับมุมมองของคนนะครับก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันคือแทบจะทุกเรื่องนะครับเราจะเห็นว่าความคิดเห็นของคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันจะมองกันไปในด้านต่างๆแต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาหาความรู้เราได้ทำความเข้าใจมุมมองของเราก็จะเป็นมุมมองที่ถูกต้องพี่น้องครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเป้าหมายของบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่าอัลอิสลามเพื่อที่จะให้ท่านนบีนั้นนำมาเผยแผ่กับประชาชาติของท่านแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องชี้นำนะครับให้มนุษย์นั้นเดินทางอย่างถูกต้องพี่น้องครับหลายๆคนเนี่ยยังมองว่าบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมานั้น

เหลือเกินนะครับบทบัญญัติที่อัลลอฮฺประทานลงมาเนี่ยทำไมมันต้องใช้ความอุตสาหะมากในการที่จะปฏิบัติและหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับศาสนาอื่นที่จะต้องที่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยนะครับบางคนก็จะมองอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วถ้าเราศึกษาอย่างถ่องแท้เราก็จะพบว่าบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีเป้าหมายหลักๆอยู่3ประการประการที่1บทบัญญัติหรือว่าเป้าหมายทางบทบัญญัติที่ปรากฏในอัลกุรอานนั้นนะครับเป้าหมายประการที่1ก็คืออัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เกิดความสะดวกง่ายดายกับเบ่าของพระองค์คำว่าสะดวกง่ายดายในที่นี้ก็หมายความว่าทุกบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมานั้นมุสลิมทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้ไม่เกินความสามารถของตัวเองนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติลงมาถ้ามนุษย์อยู่ในภาวะที่เกิดความยากลำบากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีบทบัญญัติที่มาผ่อนผันในเรื่องของการปฏิบัตินี่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าอิสลามของเรานั้นนะครับมีเป้าหมายในการบัญญัติลงมาเพื่อให้เกิดความสะดวกง่ายดายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นต้องการความสะดวกง่ายดายแก่พวกเจ้าพระองค์ไม่ต้องการความยากลำบากแก่พวกเจ้าฉะนั้นตรงนี้ก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์นะครับมนุษย์นั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้าเขาอยู่ในภาวะที่ยากลำบากนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ผ่อนผันเพื่อให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติได้นะครับมีตัวอย่างหลายๆประการเช่นในเรื่องของการตะยามุมนะครับก็เป็นบทบัญญัติที่มาทดแทนในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดในเรื่องของการอาบน้ำยกหะดัษสำหรับคนที่ไม่มีน้ำหรือว่ามีน้ำแต่ไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายนะครับอาจจะทำให้อาการป่วยที่ประสบอยู่เนี่ยมันมากยิ่งขึ้นนะครับหรือทำให้อาการป่วยเนี่ยหายช้าลงในลักษณะอย่างนั้นอิสลามก็ให้มุสลิมทำการตะยามุมแทนการอาบน้ำละหมาดหรือในลักษณะที่อิสลามนะครับให้นั่งนะครับแทนการยืนในการละหมาดหรือไม่สามารถที่จะนั่งได้ก็ให้นอนอันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าอิสลามมีบทบัญญัติที่สะดวกง่ายดายหรือแม้กระทั่งคนที่เดินทางในเดือนรอมฎอนนะครับหรือว่าคนที่มีอาการป่วยในเดือนรอมฎอนนะครับเขาก็ไม่ต้องถือศีลอดในเดือนนั้นแต่ว่าให้ไปชดใช้เมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสภาพเดินทางหรือว่าหายจากการอาการป่วยแล้วเขาก็สามารถที่จะชดใช้ในสิ่งที่เขาขาดไปได้หรืออิสลามอนุญาตให้กระทําในสิ่งที่ต้องห้ามในกรณีที่อยู่ในภาวะคับขันอยู่ในภาวะที่มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่ตามความสามารถของเขาตามความสามารถของคนคนนั้นพี่น้องครับนี่คือเป้าหมายแรกนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัตินะครับบทบัญญัติลงมานะครับประการที่สองบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยบังคับให้ปฏิบัติเพียงเล็กน้อยนั่นหมายความว่าบทบัญญัติที่เป็นบทบัญญัติใช้เนี่ย

หลายๆคนมองว่ามันมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องพิจารณาดูหน้าที่ที่เป็นส่วนบุคคลที่เราพูดเป็นภาษาอาหรับว่าฟัดดูอีนนะครับเป็นสิ่งจำเป็นรายบุคคลไม่สามารถที่จะปฏิบัติแทนกันได้เช่นละหมาดเนี่ยหลายๆคนเกียจคร้านในเรื่องของการละหมาดแต่ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วนะครับเวลาแต่ละวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย24ชั่วโมงแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดในเรื่องของการละหมาดที่เราจะต้องละหมาดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยวันกับคืน15ครั้งในแต่ละเวลาเนี่ยหลายคนก็ปฏิบัติเวลา15นาทีหรือมากกว่านั้นไม่มากนะครับถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยใน5เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยใช้เวลาที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ถึง1ชั่วโมงต่อวันทั้งที่อัลลอฮ์ได้ให้เวลาทุกคนเนี่ยเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ว่าบทบัญญัติที่เป็นเรื่องของการละหมาดเนี่ย1วันเนี่ยนะครับมีไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยน้อยมากตรงนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าสิ่งที่เป็นบทบัญญัติบังคับนะครับที่ให้มุสลิมปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นเพียงเล็กน้อยถ้าเราจะดูในเรื่องของการจ่ายซะกาตนะครับซะกาตก็คือการจ่ายทรัพย์สินที่มันเกินมาที่มันงอกเงยมานะครับแล้วก็ครบจำนวนครบรอบปีก็จะต้องจ่ายให้กับคนที่ยากจนพี่น้องครับถ้าเราพิจารณาถึงทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในแต่ละปีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาริสกีที่อัลลอฮฺให้เรามาเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยบางคนมีรายได้เป็นหลักแสนเป็นหลักล้านบางคนมีรายได้เป็นหลายล้านแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เราจ่ายซะกาตนะครับเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินของเรานะครับให้กับคนยากจนเนี่ยเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นหลายคนมีเงินเดือนนะครับเดือนละ 20,000 30,000 พี่น้องลองบวกดูนะครับในปีหนึ่งจะมีเงินเท่าไหร่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ออกนะครับในส่วนที่เล็กน้อยเท่านั้นหรือเราจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราใช้จ่ายไปนะครับเราใช้จ่ายไปในเรื่องต่างๆมากมายบางเรื่องก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราจ่ายซะกาตให้เอาทรัพย์สินที่อัลลอฮฺให้มานั่นแหละนะครับจ่ายบางส่วนนะครับให้กับคนยากจนหลายคนก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ชี้ให้เราเห็นว่าเรื่องของซะกาตเนี่ยอัลลอฮฺให้เราจ่ายทรัพย์สินที่อัลลอฮฺประทานให้เป็นริสกีแก่เรามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเราจะมาดูในเรื่องของการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ได้กำหนดในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยปีละ1ครั้งครั้งละ1เดือนบางครั้งก็มี29วันบางครั้งก็มี30วันหลายๆคนอาจจะมองว่าการถือศีลอดเป็นการทรมานร่างกายตัวเองที่จริงแล้วนะครับใน1ปีที่มี12เดือนแต่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดให้เราถือศีลอดแค่1เดือน29วันหรือ30วันในบางครั้งเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่เล็กน้อยแล้วการถือศีลอดนั้นมีคุณค่าอย่างมหาศาลเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีความสะอาดสามารถที่จะยับยั้งความชั่วและยังทำให้เกิดสุขภาพดีหลายคนเนี่ยจะต้องเสียเงินเสียทองในเรื่องของการทำดีท็อกซ์นะผมอาจจะเรียกไม่ถูกมากนักนะครับก็คือการไปทำให้ของเสียที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันออกมาแต่ที่จริงแล้วเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติที่มีฮิกมะห์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพเมื่อเราอดอาหารนะครับเป็นระยะเวลานะครับในช่วงของเวลากลางวัน
เมื่อท้องเราว่างมันก็สามารถที่จะร่างกายของเรามันก็สามารถที่จะขับพิษนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราออกมาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยตรงนี้นะครับการที่อัลลอฮ์กำหนดในเรื่องการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะพิจารณาได้ก็คือเรื่องของการทำฮัจญ์เนี่ยอัลลอฮ์ได้กำหนดให้คนที่มีความสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยเพียงหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตหนึ่งเนี่ยเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นตรงนี้ก็จะสรุปได้ว่านะครับใครที่อาจจะมองว่าอิสลามนั้นมีบทบัญญัติที่มากมายจนเกินความสามารถของคนเนี่ยซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องบทบัญญัติที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นบังคับที่เป็นฟาดูอีนนะครับที่เป็นหน้าที่ส่วนบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยถือว่าเป็นบทบัญญัติเป็นข้อปฏิบัติเพียงเล็กน้อยที่เราสามารถที่ปฏิบัติได้นะครับอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประทานบทบัญญัติลงมานั้นก็คือว่าบทบัญญัติของอัลลอฮ์นั้นมีขั้นตอนนะครับในการประทานลงมาทำไมจะต้องมีขั้นตอนนะครับเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็รับได้โดยที่ไม่เกินความไม่สร้างความลำบากใจนะไม่สร้างความหนักหน่วงให้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการทำสงครามอิสลามได้วางขั้นตอนเอาไว้ว่าเวลามุสลิมจะทำสงครามอันดับแรกก็จะต้องแจ้งพฤติกรรมของผู้ที่มุสลิมต้องการที่จะทำสงครามด้วยว่าพวกเขานั้นเนี่ยกระทำผิดอย่างไรละเมิดสัญญาอย่างไรเหมือนกับตอนที่ท่านนบีได้ทำสงครามกับพวกยิวตระกูลนอดิดที่พวกเขาผิดสัญญาที่ให้ไว้กับท่านรอซูลท่านรอซูลก็ได้แจ้งให้พวกเขาทราบถึงความผิดของพวกเขาหลังจากนั้นก็มีการเจรจาเพื่อที่จะหาข้อยุตินะครับหาทางออกที่ดีถ้าไม่สามารถที่จะเจรจากันได้ก็จะต้องมีการยื่นคำขาดนะครับว่าจะต้องมีการปราบปรามนะถ้าเขายอมก็จะไม่มีการทำสงครามแต่ถ้าเขายืนการก็จะต้องมีการทำสงครามแล้วก็เมื่อทำสงครามอิสลามก็มีจริยธรรมในเรื่องของการทำสงครามโดยที่จะไม่ทำร้ายเด็กไม่ทำร้ายผู้หญิงไม่ไปทำลายสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงเรียนเป็นสิ่งที่เป็นสถานที่ในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะครับอันนี้อิสลามก็มีขั้นมีตอนหรือในเรื่องของการประทานเกี่ยวกับการห้ามดื่มสุราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานลงมาเป็นขั้นตอนอันดับแรกก็บอกถึงว่าสุรานั้นมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษแต่ว่าโทษเนี่ยมากกว่าประโยชน์มากกว่าคุณและหลังจากนั้นก็จะพูดนะครับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับว่าคนที่ดื่มสุราเนี่ยห้ามไปละหมาดและสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ลงบทบัญญัติที่ห้ามเด็ดขาดในเรื่องของการดื่มสุราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ยืนยันให้เห็นว่าศาสนาอิสลามของเรานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานบทบัญญัติมาเป็นบทบัญญัติที่มีความสะดวกง่ายดายเป็นบทบัญญัติที่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์แล้วมีขั้นมีตอนในการที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติลงมาเพื่อให้มนุษย์ทุกคนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้ก็คงกล่าวว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮะดีซุรอยีรอวียันฮะดีซุรอยีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันจะละหมาดจะนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอิกอมะตุนอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาต่อเล็บจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุอ์ซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
1: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์ซูเราะห์อัลฮะดีษซูเราะห์อัลฮะดีษเป็นบัญญัติมาดานียะห์มี29อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลฮะดีษซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์มาดานียะห์ซึ่งให้การสนใจต่อการตราพระราชบัญญัติการอบรมและการชี้แนะอีกทั้งเสริมสร้างสังคมอิสลามให้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งหลักอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์มันญาตอันดีงามและการตราบัญญัติที่รัดกุมซูเราะห์อัลฮะดีษได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญ3เรื่องคือ 1. จักรวาลทั้งมวลนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างและเป็นผู้ประดิษฐ์มันอีกทั้งเป็นผู้บริหารตามที่พระองค์ทรงประสงค์ 2. จำต้องเสียสละชีวิตและสิ่งมีค่าเพื่อเชิดชูศาสนาของอัลลอฮ์และดวงประทีปของอิสลาม 3. วาดภาพข้อเท็จจริงของโลกดุนยาว่าไม่มีสาระปราศจากแก่นสารและเป็นสิ่งที่ลวงตาเพื่อมิให้มนุษย์หลงระเริงต่อมันซูเราะห์เริ่มด้วยการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ทรงสร้างซึ่งทุกสิ่งในจักรวาลเช่นต้นไม้ก้อนหินดินโคลนมนุษย์สัตว์แร่ธาตุต่างๆย่อมแซ่ซ้องสดุดีต่อพระองค์ทุกสิ่งจะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงคุณลักษณะอันดีงามของอัลลอฮ์และบรรดาพระนามอันสูงส่งของพระองค์พระองค์ทรงปฐมโดยไม่มีเริ่มต้นทรงท้ายสุดโดยไม่มีอวสานทรงปรากฏตัวด้วยร่องรอยแห่งสิ่งที่ถูกสร้างมาของพระองค์ทรงซ่อนเร้นซึ่งไม่มีผู้ใดรู้แท้แห่งข้อเท็จจริงของพระองค์และพระองค์คือผู้สร้างมนุษย์และผู้กำหนดจัดเตรียมจักรวาลอัลอายะห์ต่อๆมาได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุสลิมให้เสียสละมีใจคอกว้างขวางและบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อให้บรรลุสู่ความมีเกียรติและความสูงส่งแห่งกิจการอิสลามดังนั้นจำเป็นแก่มุมินที่จะต้องต่อสู้เสียสละด้วยชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งความสันติสุขในโลกดุนยาและผลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ซูเราะห์ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาและมุนาฟิกสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นแสงสว่างของพวกเขาได้ฉายแสงออกมาข้างหน้าและรอบๆตัวของพวกเขา ส่วนพวกมุนาฟิกีนนั้นก็คลำหาทางในความมืดเช่นเดียวกับที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาคล้ายกับเดรัจฉานที่อยู่ในความมืดแห่งอวิชชาความผิดพลาดและการหลงทางซูเราะห์ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงและโลกดุนยาและข้อเท็จจริงของโลกอาคิเราะห์และได้วาดภาพของโลกทั้งสองไว้อย่างละเอียดโลกดุนยาเป็นโลกที่สูญสลายไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเสมือนกับพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ที่ได้งอกเงยขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อได้รับน้ำฝนแล้วมันจะมีสีเหลืองเหี่ยวแห้งร่วงโรยจนกระทั่งกลายเป็นเศษเป็นชิ้นไร้คุณค่าเมื่อลมพัดมามันก็กระจัดกระจายปลิวไปตามสายลมส่วนโลกอาคิเราะห์นั้นเป็นโลกแห่งความจีรังคงอยู่ตลอดไปไม่มีความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากไม่มีความทุกข์ยากและความกังวลใจซูเราะห์จบลงด้วยการกล่าวถึงเป้าหมายของการส่งบรรดารอซูลใช้ให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และเจริญรอยตามแนวทางที่ถูกต้องของบรรดารอซูลและบรรดานบีของพระองค์ชื่อของซูเราะห์ซูเราะห์ถูกขนานนามว่าซูเราะห์อัลดีดเพราะได้กล่าวถึงเหล็กในซูเราะห์นี้ซึ่งมันเป็นพลังของมนุษย์ทั้งในยามสงบและยามสงครามเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเหล็กนำไปใช้ในการสร้างสะพานอันใหญ่โตและตึกรามบ้านช่องเหล็กใช้สำหรับทำโล่ดาบและหอกและนำไปใช้ในการทำรถถังเรือดำน้ำปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆอีกมากมาย
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
3: ซับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎوهو العزيز الحكيم
2: สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลเลาะห์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ

0: อำนาจอันเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นและทรงให้ตายและพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง
1: ฮุวัลอาวัลวัลอาคิรวัลฎอฮิรวัลบาฏินวะฮุวะบิกุลลิชัยอ์อะลีม
0: พระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สุดท้ายและทรงเปิดเผยและทรงเร้นลับและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง

0: ระองค์คือพระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินในระยะ6วันแล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดินและสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินและสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าและพระองค์ทรงอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งหนใดและอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
1: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
0: อำนาจอันเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และการงานทั้งหลายถูกให้กลับไปยังอัลลอฮ์เท่านั้น

ระองค์ทรงให้กลางคืนคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางคืนและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอก

พวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และจงบริจาคในทางของอัลลอฮ์จากสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าเป็นตัวแทนของมันดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้บริจาคในหมู่พวกเจ้านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่

และฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งที่รอซูลได้เรียกร้องพวกเจ้าให้ศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์ได้ทรงเอาสัญญากับพวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

พระองค์เป็นผู้ทรงประทานบรรดาอัลอายะอันชัดแจ้งลงมาแก่มูฮัมหมัดบ่าวของพระองค์เพื่อทรงนำพวกเจ้าออกจากความมืดทั้งหลายสู่ความสว่างและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอต่อพวกเจ้า

และฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่บริจาคในทางของอัลลอฮ์ทั้งที่มรดกแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้เป็นของอัลลอฮ์ในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ก่อนการพิชิตนครมักกะฮ์ชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงส่งกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้ในทางของพระองค์หลังจากพิชิตนครมักกะฮ์และอัลลอฮ์ทรงสัญญาความดีงามสวนสวรรค์แก่ทั้งสองฝ่ายและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

ใครคือผู้ที่จะให้อัลลอฮ์ยืมบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยการยืมที่ดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มพูนผลบุญแก่เขาและเขาจะได้รับรางวัลอันมีเกียรติสวนสวรรค์

วันที่เจ้าจะเห็นบรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงแสงสว่างของพวกเขาจะฉายแสงณเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาจะมีเสียงกล่าวว่าวันนี้มีข่าวดีแก่พวกเจ้าคือสวนสวรรค์หลากหลายมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านณเบื้องล่างของมันโดยพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่

วันที่พวกมุนาฟิกีนชายและพวกมุนาฟิกีนหญิงจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าจงมองมายังเราเถิดเพื่อเราจะได้รับแสงสว่างของพวกท่านด้วยและมีเสียงกล่าวว่าจงหันหลังกลับไปยังข้างหลังของพวกเจ้าเพื่อแสวงหาเอาเองขณะนั้นก็จะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งมาขวางกั้นระหว่างพวกเขาด้านในของมันนั้นมีความเมตตาและด้านนอกของมันของพวกมุนาฟิกีนมี

พวกเขามุนาฟิกีนจะเรียกร้องเขาทั้งหลายบรรดามุมินีนว่าพวกเรามิได้เคยอยู่ร่วมกับพวกท่านดอกหรือเขาทั้งหลายกล่าวว่าแน่นอนแต่พวกท่านได้ทำลายตัวของพวกท่านด้วยการกลับกรอกและพวกท่านคอยสิ่งที่เกิดขึ้นแก่บรรดามุมินีนและพวกท่านสงสัยในเรื่องของศาสนาและความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลวงพวกท่านจนกระทั่งพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้มีมาและมันชัยฏอนได้ล่อลวงพวกเจ้า

นั้นวันนี้การไถ่บาปจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่พำนักของพวกเจ้าคือไฟนรกมันเป็นสถานที่อันเหมาะสมแก่พวกเจ้าและมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่ง

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
1: ยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาจะนอบน้อมต่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์และสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริงและพวกเขาอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์มาแต่ก่อนนี้และช่วงเวลาได้เนิ่นนานเกินไปแก่พวกเขาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงแข็งกระด้างและส่วนมากของพวกเขาจึงเป็นผู้ฝ่าฝืน

พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากการแห้งแล้งของมันแน่นอนเราได้ทำให้สัญญาณทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าแล้วเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ

แท้จริงบรรดาผู้บริจาคชายและบรรดาผู้บริจาคหญิงและพวกเขาได้ให้อัลลอฮ์ยืมบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยการยืมที่ดีจะมีการเพิ่มผลบุญแก่พวกเขาและสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอัน

และบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้สัตย์จริงและเป็นผู้เสียสละชีวิตณที่พระเจ้าของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาและแสงสว่างของพวกเขาส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราชนเหล่า

แท้จริงการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มิใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริงและเครื่องประดับและความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้าและการแข่งขันการสะสมในทรัพย์สินและลูกหลานเปรียบเสมือนเช่นน้ำฝนที่การงอกเงยพืชผลยังคงความพอใจให้แก่กสิกรแล้วมันก็เหี่ยวแห้งเจ้าจะเห็นมันเป็นสีเหลืองแล้วมันก็กลายเป็นเศษเป็นชิ้นแห้งส่วนในวันปรโลกนั้นมีการลงโทษอย่างสาหัสและมีการอภัยโทษและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มิใช่อื่นใดนอกจากการแสวงหาผลประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้น

จงเร่งรีบไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งสวรรค์นั้นถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้โปรดปรานอันใหญ่หลวง

มีเคราะห์กรรมอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเองเว้นแต่ได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาแท้จริงมันเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ์

เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียใจต่อสิ่งที่ได้สูญเสียไปจากพวกเจ้าและไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์มิทรงชอบผู้หญิงจองหองและผู้

0: ือบรรดาผู้ที่ตรณีและสั่งสอนคนอื่นให้ตรณีและผู้ผินหลังให้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญอย่างแน่นอน
1: لقد

โดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดารอซูลของเราพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคัมภีร์และความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้ดำรงอยู่บนความเที่ยงธรรมและเราได้ให้มีเหล็กขึ้นมาเพราะในนั้นมีความแข็งแกร่งมากและมีประโยชน์มากหลายสำหรับมนุษย์และเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงรู้ถึงผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์และบรรดารอซูลของพระองค์มีความเชื่อมั่นโดยทางลับต่อพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจ

ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์โดยแน่นอนเราได้ส่งนัวและอิบรอฮีมและเราได้ทำให้ลูกหลานของเขาทั้งสองเป็นนบีและเราได้ประทานคัมภีร์อัตเตารอตอัสซะบูรอัลอินญีลและอัลกุรอานดังนั้นบางคนในหมู่พวกเขาก็เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและส่วนมากในหมู่พวกเขาก็เป็นผู้ฝ่าฝื

แล้วเราก็ได้ส่งบรรดารอซูลของเราติดตามร่องรอยของพวกเขาแล้วเราได้ส่งอีซาอิบนุมัรยามตามมาแล้วเราได้ประทานอิลยีนให้แก่เขาแล้วเราได้บันดาลความสงสารและความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของบรรดาผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามส่วนการเป็นนักบวชนั้นเรามิได้บัญญัติขึ้นมาแก่พวกเขาเว้นแต่พวกเขาประดิษฐ์มันขึ้นมาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์แต่พวกเขามิได้เอาใจใส่เท่าที่ควรกระทำมันกระนั้นก็ดีเราก็ได้ประทานรางวัลของพวกเขาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเขาแต่ส่วนมากของพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน

ู้ศรัทธาเอ๋ยจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์เถิดพระองค์จะทรงประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าสองเท่าและจะทรงให้มีแสงสว่างแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตด้วยมันและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ

เพื่อให้อัลลุลกิตาบจะได้รู้ว่าพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือสิ่งใดในความโปรดปรานของอัลลอฮ์และแท้จริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะทรงประทานความโปรดปรานนั้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงโปรดปรานอันใหญ่

0: ข้าพเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนาด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาในโลกนี้ทั่วไปและทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์
1: กุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลัก
0: เจ้าจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระผู้ทรงอภิบาลแห่งรุ่งอรุณ
1: มีชัรรีมาคอลัก
0: ให้พ้นจากความเลวร้ายของสัตว์หรือวัตถุหรืออื่นใดซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบันดาลไว้ที่จะนำอันตรายใดๆมาสู่ข้าพระองค
1: ์
0: และจากความเลวร้ายแห่งความมืดของกลางคืนเมื่อมันได้แผ่ปกคลุ
1: ม
0: และจากความเลวร้ายของบรรดาหญิงนักไสยศาสตร์ที่เสกเป่าในปมเชือกเพื่อทำไสยศาสตร์เช่นลูกปัดและลูกสาวและจากความเลวร้ายของผู้อิจฉาริษยาเมื่อเขาได้อิจฉาริษยา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนร้อยเอกหญิงฟาติมะห์หรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัฒน์ร้อยเอกหญิงฟาติมะห์หรือคุณสมเพลินหรือคุณปุชีพัฒน์สกุลเดิมอาดัมเจริญอายุ87ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของคุณพ่อศรีจรูนรอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดหลวงอันซอริสซุนนะห์บางกอกน้อยสอบถามคุณต้นบุตรชายโทร087-010-0100 087-010-0100
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีซุรอยีรอวียันฮะดีซุรอยีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันทะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดอิกอมะตุลอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาต่อเล็บจะละหมาดจนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 16:00 น.ณมัสยิดดารุลมุอ์ซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
5: ต้องชำระร่างกายต้องทำความเข้าใจนะฮะถ้ามันเคลื่อนตอนนี้มันตั้งคำถามว่าสมมติว่ามันไม่ได้ผายลมแต่มันมีเศษอาหารเนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยมันออกจากทวารเหมือนกันถามว่าจะเสียหรือไม่ในเวลาวิชาฟิกเนี่ยมันดิ้นไปดิ้นมาน่ะนะครับแต่นี่เราก็เอามาตรการเป็นตัววัดว่าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เวลาเราอาบน้ำละหมาดแล้วมันหลุดออกมาจากทวาร ของเราเนี่ยเราถือว่าเสียต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไม่ว่าอะไรจะเป็นการผายลมหรือว่าอะไรก็ตามแต่พี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าอิสลามมาสอนน้ำละหมาดทำไมผายลมมันต้องเสียน้ำละหมาดเราดูนะครับอิสลามไม่ได้สอนเฉพาะอาบน้ำละหมาดคือความสะอาดแต่อิสลามนั้นสอนว่าคนเราเนี่ยสภาพร่างกายต้องปกติคนที่ผายลมบ่อยๆเนี่ยถามจริงๆว่าปกติไหมไม่ปกตินะฮะอย่างคนกินถั่วมากๆมันผายลมมากมันก็แสดงว่ามีอะไรยันร่างกายของมนุษย์เนี่ยเวลาเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเข้าในลักษณะที่มันมีสุขภาวะนะครับก็คือทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายทั้งด้านสถานที่เนี่ยจะต้องสะอาดนะฮะแต่นี่ไอคนละหมาดเนี่ยนะถามว่ามีสักกี่คนที่ว่าพอตักบีดไปแล้วเนี่ยแล้วก็มุ่งอัลลอฮ์จริงๆโดยไม่คิดเรื่องอื่นมีไหมฮะแต่ผมนี่ทำไม่ได้นะบางทีมันก็มาไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยเคยเล่าว่าเวลาเข้าละหมาดเนี่ยนึกว่ากำลังบัญชาทัพอยู่มันเป็นไปได้ฉะนั้นถามว่าเสียละหมาดไหมไม่เสียแต่ถามว่ามันทำให้ผลบุญของการละหมาดบกพร่องไหมทำเพราะเราไม่ได้มุ่งฉะนั้นการละหมาดเหมือนรวมสมาธิเข้าด้วยกันมุ่งจะวิธีมุ่งจะมุ่งยังไงก็คือมุ่งที่เราอ่านฟาติฮะอย่างมากอันนั้นแหละแต่อายะนึกถึงในความหมายของมันเนี่ยนึกไปเรื่อยๆมุ่งไอ้ที่ดีที่สุดก็คือเวลายืนละหมาดเนี่ยต้องนึกว่าเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์มันก็เกิดความยำเกรงว่าเราอยู่กับผู้ทรงรู้ทรงเห็นทั้งหมดจะขยับกระเยื่อนจะทำอะไรอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นนะครับฉะนั้นอะไรที่มันหลุดออกมาจะเป็นการผายลมแต่มันมีสูตรอีกว่าผายลมแบบท่านนั่งมันมีอีกข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือการหมดสตินอกจากการนอนในท่านั่งแล้วก็เก้าอี้เนี่ยมันเรียบแล้วก้นเนี่ยมันติดกับพื้นหลับอย่างเนี้ยหลับเขาจริงๆมันไม่หลับจริงหรอกคนนั่งหลับไอ้ผมเนี่ยมันขาประจำกับการนั่งหลับผมพอนั่งรถเนี่ยผมหลับแล้วผมก็คุยนี่แข่งกันหลับนะฮะรถยังไม่ถึง5นาทีนี่เอาแล้วไปแล้วคือนอนง่ายไงทำไมนอนง่ายก็ผมไม่เอาดุนยามาใส่สมองไม่เอาเรื่องปุ๋ยจริงหน้าที่ผมเนี่ยเยอะนะหน้าที่ในโลกเนี่ยนะเป็นที่ปรึกษาธนาคารเป็นที่ปรึกษาบริษัทประกันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็เขียนสารพัดนะฮะปุ๋ยจริงแล้วน่าจะคิดเยอะผมคิดไม่เยอะแล้วเวลานอนก็คือนอนผมเวลาง่วงผมนอนผมไม่ฝืนเขียนหนังสือถ้าฟื้นเขียนหนังสือนะไม่รู้เคยอัดเทปเนี่ยให้วิทยุวลายะเนี่ยนะอัดทีเดียว3ตอนรวดรู้เลยว่าลิ้นมันไข้และผมก็ไม่รู้เนี่ยอาทิตย์นี้ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยลิ้นไข้นะรู้ตัวแต่ก็อัดไปนะฮะเพราะว่าภาวะของคนทำไมเรื่องคนนอนเนี่ยนบีห้ามละหมาดไว้3อย่างนะฮะมักรุฮ์ที่จะละหมาด1เวลาง่วงนอนอย่าไปละหมาดนอนซะไม่ว่ามันจะเลยเวลาแต่ถ้าง่วงนอนจัดๆเนี่ยต้องนอนนะครับไม่จะไปเปิดอัลตาอยู่ไปเป็นอิหม่ามก็ยุ่งใหญ่2เวลาหิวข้าวเวลาหิวอาหารเนี่ยท้องกิ่วเนี่ยอย่าไปละหมาดทานอาหารซะก่อนนะฮะ3ก็คือเวลาต้องการเข้าห้องน้ำไม่ว่าปวดฉี่หรือว่าปวดอะไรก็ตามแต่3อย่างเนี่ยอย่าไปละหมาดเพราะอะไรล่ะครับภาวะมันไม่ใช่ภาวะของคนที่จะเข้าหาอัลลอฮ์นะถ้าอิหม่ามอ่านยาวๆเราหิวจัดๆหรือปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็ด่าอิหม่ามในใจแล้วก็จบเลยละหมาดนะครับฉะนั้นใน3ภาวะเนี่ยห้ามนะครับแต่นี่เวลาก้นแนบกับพื้นเนี่ยท่านนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็หลับมาหลับจริงๆอ่ะนะเพ่งหลังแต่ว่าก้นอยู่กับพื้นเนี่ยแล้วพอตื่นมาเนี่ยมันหลับนกอ่ะถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่เสียละหมาดได้บางคนเนี่ยเวลาไปทำฮัจญ์ที่มัสยิดฮารอมเนี่ย เห็นคนบางคนเขานั่งหลับพอได้ยินเสียงอาจารย์ลุกขึ้นมาละหมาดแล้วก็บอกอะไรไม่เสียหน้าละหมาดนะอันนี้ตามทัศนะของอิหม่ามชาวีก็ไม่เสียหน้าละหมาดแต่ว่าของอิหม่ามชาวีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องช่วยนะก็กันไว้ทุกรูปแบบนะครับประเด็นที่3การกระทบกันระหว่างชายหญิงที่บรรลุนิติภาวะโดยไม่มีอะไรระหว่างผิวหนังไม่มีอะไรกั้นระหว่างผิวหนังเด็กกระทบกันไม่เสียเพราะไม่มีรู้ความรู้สึกทางเพศแต่นี่ไอการกระทบมัซฮับต่างๆเนี่ยหนึ่งชาวีบอกกระทบยังไงก็ตามแต่เสียได้มามานาฟีมองว่าถ้าไม่ได้นอนหลับนอนกับภรรยาแล้วก็ไม่เสียถ้าหลับนอนแล้วก็เสียเอาถึงขั้นนั้นนะฮะแต่นี่อาจจะมีคนถามว่าไปนอนกับคนอื่นเลยเฮ้ยไปนอนคนอื่นฮารามอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดว่าไอ้คนมันเล่นภาษาศาสนาไม่ได้เล่นภาษาอิหม่ามมาลิกีบอกว่ากระทบกันได้แต่ถ้ามีความรู้สึกทางเพศเสียทันทีฉะนั้นอันนี้ก็มันไปเกี่ยวข้องเวลาเราไปทำฮัจญ์เวลาตะวาฟเนี่ยฮะพี่น้องสังเกตไหมคนมาจากมาเลเซียอินโดนีเซียไทยแลนด์เนี่ยว่าเวลาตะวาฟเนี่ยอะไรกลัวเหมือนกับคนไข้ขึ้นกลัวมากเพราะอะไรทำไมกลัวล่ะกลัวจะเสียน้ำละหมาดผมพูดรายการตอนเช้าวันศุกร์40กว่านาทีเรื่องฮัจญ์ทั้งหมดพูดสดนะครับแล้วผมก็บอกว่าคนที่เสียน้ำละหมาดเนี่ยนะเสียสมมติตะวาฟได้3รอบรอบที่มันจะเข้ารอบที่4นี่มันเสียจะทำอย่างไรก็ไปอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วมาต่อรอบที่4แล้วมีคนโทรเลยเอ๊ะอย่างงี้มันเป็นไปได้ไงผมบอกเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมตั้งคำถามคุณหน่อยคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยคุณยึดกระทบผู้หญิงเสียน้ำละหมาดผมถามจริงๆอ่ะถ้าหากว่ากระทบยังวนไม่รอบนะตะวาฟไม่รอบแล้วเริ่มใหม่เนี่ย7รอบเนี่ยผมให้เลย5ชั่วโมงก็ไม่เสร็จทำไมฮะไม่เสร็จครับเพราะคนมันเยอะไว้อาบน้ำละหมาดใหม่ห้องน้ำมันอยู่ข้างนอกกว่าจะเดินพาคนไปแล้วก็กลับมาต่อหนึ่งเพราะวนไปวนมาอ้าวโดนอีกแล้วมีหลายคนบอกอาบน้ำละหมาดให้อาบแบบฮานาฟีอาบน้ำละหมาดไม่มีของชาวีฮานาฟีอะไรทั้งสิ้นมีของนบีเท่านั้นแหละนะฮะไอ้ส่วนกระทบเสียไม่เสียเนี่ยมันมาจากอายะห์กุรอานลามัสตุมุนนิซาไอ้คำว่าลามัสตุมุนนิซาตัวกระทบตัวเนี้ยชาวีก็แบวกระทบผิวหนังแต่ฮานาฟีบอกไม่ใช่มันคือการร่วมหลับนอนแต่มาลิกีบอกว่ากระทบได้แต่ต้องไม่มีอารมณ์ไข้อารมณ์เรื่องเซ็กขึ้นมาถ้ามีอารมณ์เรื่องเซ็กถือว่าเสียก็เลือกเอาละครับแต่ว่านบีบอกว่าถ้ามีหลักฐาน2อันยากก็ง่ายให้เลือกง่ายถามว่าจริงๆว่าเวลาไปตะวาฟเนี่ยจะเลือกกันไหนเรานั้นอย่างนี้นะเวลาตะวาฟแต่พวกดำๆพวกนู่นมาเนี่ยมันมาอย่างกับฝูงอะไรก็อาวาเนี่ยชนตุ้มหงายท้องหงายไส้แล้วก็ไม่เสียนะถ้าเสียแล้วต้องมาเริ่มใหม่7รอบมาเริ่มใหม่7รอบไอ้ทัศนะที่ว่าต่อได้ไม่ใช่ผมพูดเองนะอิหม่ามชาฟีและอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าต่อได้เลยแสดงให้เห็นว่าคนบ้านเราเนี่ยบอกว่าชาฟีแต่ไม่ได้ศึกษาว่าชาฟีว่ายังไงศาสนานั้นให้พี่น้องได้รู้ว่าอันไหนที่ปฏิบัติมีหนทางและปฏิบัติง่ายที่สุดไม่ใช่นึกขึ้นเองนะปฏิบัติง่ายที่สุดอันนั้นคือศาสนาที่นบีให้เลือกเพราะว่าอิสลามไม่ต้องการบังคับคนจนกระทั่งทำไม่ได้ถือศีลอดถ้าเขาเป็นโรคกระเพาะล่ะถ้าเขาเป็นคนแก่ล่ะก็ไม่ต้องถือศีลอดก็จ่ายอาหารทดแทนไปแต่ถ้าคุณมีความสามารถคุณต้องทำเหมือนละหมาดยืนละหมาดไม่ได้อย่างผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมต้องนั่งละหมาดนะฮะนั่งละหมาดไม่ได้ก็นอนมันขยับอะไรไม่ได้มันก็ต้องอาตาละหมาดนึกถึงอัลลอฮ์เวลาห้าเวลานี่คือลักษณะอิสลามนี่ไม่ได้บังคับใครจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่ปฏิบัติไม่ได้อิสลามคือศาสนาแห่งธรรมชาติที่เหมาะสมจงยำเกรงอัลลอฮ์เท่าที่เจ้าสามารถจะทำได้นะครับไอ้คนที่ทำเป็นเข่งเนี่ยมันจะตกโลกทำเป็น เคี่ยวนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นภาคใต้ผมบอกให้ตรงๆนะครับว่ามันคือการตีความโดยไม่ยืดหยุ่นพอไม่ยืดหยุ่นก็คนพูดนี่ก็เป็นไปกันไม่ได้ครั้งหนึ่งผมสัก4ปีแล้วผมไปพูดที่โรงพยาบาลยะลาไปพูดกับพระรูปหนึ่งซึ่งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมไปพบที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะเขามาพูดเรื่องสมานฉันท์พระรูปนั้นเนี่ยพอเห็นผมหน้าเหมือนคนปากใต้ไอ้จริงๆผมเป็นคนฉะเชิงเทราไม่มีเลือดใต้เลือดอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าไอ้ต้นตระกูลมาจากไหนผมไม่รู้ผมเพราะเขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามาจากไหนแต่ไม่ได้มาจากเมืองจีนแน่ละถ้าจะมาก็มาจากมาเลเซียมาจากอันนี้นะครับพอพบท่านท่านเครียดพอรู้ว่าผมเป็นคนกรุงเทพท่านโอ้อาตมาสบายใจผมก็มีความรู้สึกทันทีว่าอ๋อท่านเนี่ยคงจะพบกับผู้รู้ปากใต้เนี่ยประเภทอะไรมันไม่มีการยืดหยุ่นกันเลยก็มีคำถามจากนางพยาบาลถามว่ามุสลิมให้เลือดได้ไหมผมเป็นคนไม่ตอบตรงประเด็นนะผมถามว่าถ้าให้ไม่ได้นะก็อย่าเอาไม่ใช่ให้ไม่ได้

มีโรคเอดส์เขาก็ไม่เอาฉะนั้นเลือดที่เขาไปเก็บเอาไว้น่ะมันเป็นเลือดสะอาดทั้งหมดนอกจากพยาบาลช่วยที่ไปทำให้คนอื่นเขามีโรคมันมาจากเนี่ยแต่โดยปกติคือเลือดสะอาดถามว่าทางใต้เนี่ยมีปัญหาเวลาผู้หญิงคลอดลูกเลือดมันตกเลือดจะทำไงเอาไม่ได้ก็ตายตรงนั้นน่ะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการยืดหยุ่นแต่ไม่ใช่นึกเอาเองนะต้องไปดูหลักการของอัลลอฮ์และรอซูลนะครับดังนั้นผมเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามวันที่พลเอกเปรมไปพูดที่มหาวิทยาลัยทักษิณมีมุสลิมโทรมาหาผมแล้วก็ให้ทศของท่านโทรมาหาผมผมก็เขียนเรื่องการเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรทั้งหมดเนี่ยให้ท่านมันก็มีอยู่คำพูดหนึ่งที่เขาประหลาดใจเพราะเขามองเราว่าอิสลามเนี่ยมันศาสนาเยี่ยมแต่อิสลามสอนว่าท่านยังไม่เป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ถ้าท่านปล่อยให้เพื่อนบ้านหิวแล้วก็ท่านอิ่มคำสอนนี้เขาบอกเขาประทับใจมากว่านี่มันสอนเรื่องสังคมเราก็เหมือนกันเราปล่อยให้คนข้างบ้านจะเป็นพุทธมุสลิมก็ตามแต่เรากินทุกอย่างแต่ปล่อยให้เขาจนๆไม่กินอะไรลูกเขาอดเนี่ยถามว่าเราเป็นมุสลิมอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะครับยังมาบอกว่าฉันอีหม่านฉันตามซุนนะไม่ใช่อ่ะนี่ตามชัยฏอนมุสลิมเกิดมาเนี่ยเพื่อแบบการแบ่งปันนะไม่ใช่นบีบอกว่ามือที่ดีคือมือที่รับไอ้มือไม่ดีก็มือที่ขอไอ้ที่ขอเข้าประจําเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ตามแต่วัลกิยามะหน้าไม่มีเลือดไม่มีหน้าไม่มีเนื้อเพราะว่าความอัปยศที่ใช้ชีวิตในโลกนี้เป็นมือล่างนะครับอันที่4การสัมผัสอวัยวะเพศหรือรูก้นด้วยฝ่ามืออันนี้ละเอียดนะด้วยฝ่ามือตั้งคำถามว่าและหลังมือทำไมมันแตกต่างกันระหว่างฝ่ามือกับหลังมือครับถามไหมฮะทำไมมันแตกต่างระหว่างหลังมือกับฝ่ามือลองเอาฝ่ามือไปกระทบมันไม่ได้เกิดความรู้แต่ฝ่ามือถ้าไปจับอะไรเนี่ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นงั้นอิหม่ามท่านมองในลักษณะที่ว่าละเอียดมากฉะนั้นไอ้ไปจับอะไรก็ตามแต่โดยไม่มีผ้ากั้นนะดังนั้นคืออะไรครับเวลาเราจะละหมาดเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันต้องตัดขาดจากเรื่องเพศเรื่องดุนยาอะไรทั้งหมดเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าหาอัลลอฮฺยังเต็มไปด้วยสมองนี่ยังเต็มไปด้วยอะไรในเรื่องของวัตถุทั้งหมดเนี่ยการละหมาดของเรามันละหมาดได้คือพ้นวาญิบพ้นหน้าที่แต่ว่าการตอบสนองของอัลลอฮฺอัลลอฮฺไม่ตอบสนองนะครับทีนี้มาดูประเด็นที่4ที่บอกว่าสิ่งที่ห้ามปฏิบัติของผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาดมีอยู่4ประการด้วยกันอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับผมเริ่มต้นแล้วก็จะเริ่มอย่างเงี้ยตลอดไปจากหนังสือเล่มนี้ครับธรรมดาผมใช้เล่มนี้แต่ผมนี่ของอิหม่ามชาฟีอีเป็นหนังสือย่อชื่อว่ายากูตอันนาฟิสแปลว่าคล้ายๆพวกเพชรพลอยที่มีค่าจากในทัศนะของอิหม่ามชาฟีที่เขาเรียกอิบนุลอิดริสนะครับอันไหนหากจะมีคนบอกว่ามันไม่ถูกต้องไม่ตามซุนนะจะคุยได้เลยนะครับว่าอิหม่ามนี่ไม่ใช่กาเฟตนะอิหม่ามเป็นมุสลิมเป็นคนตีความศาสนาทีนี้เวลาเราไม่มีน้ำละหมาดประการแรกถามว่าเราละหมาดได้ไหมไม่มีน้ำละหมาดมีคนกำลังพูดว่าเวลาละหมาดคนตายเนี่ยไม่มีน้ำละหมาดก็ได้บอกให้นะครับนั่นคือการตีความตามอารมณ์เพราะท่านนบีบอกว่าจงละหมาดให้แก่พี่น้องของเจ้าใช้คำว่าสลาสลาเนี่ยมันแปลว่าดุอาก็จริงแต่มันคือตัวละหมาดฉะนั้นคนไปละหมาดคนตายไม่มีน้ำละหมาดก็คือไม่ได้ละหมาดแต่ถ้าไปขอดุอาบนหลุมฝังศพหรือที่กูโบไม่มีน้ำหมาดไม่เป็นไรนะครับสองก็คือตะวาบไม่ได้การตะวาบจึงห้ามฉะนั้นใครเยตะแบงแหมมันรอบที่เจ็ดแล้วมันจะอีกนิดเดียวมันจะได้แล้วมันเกิดผายลมขึ้นมาตะแบงไปจะถึงอยู่แล้วจะถึงไอ้หินดำอยู่แล้วเนี่ยถามว่าตะแบงได้ไหมว่าเอาให้จบไม่ได้นะครับเหมือนกับเวลาถือศีลอด

0: ผู้หญิงมาเฮ็ดนี่นะอีก5นาทีนี่จะอาซานอยู่แล้วอีก3นาทีจะอาซานอยู่แล้วถามว่าจะแบ่งๆนิดได้ไหมการถือถนนเราได้ไหมไม่ได้3นาที2นาทีก็คือไม่ถึงจุดหมายปลายทางของมันก็จบดังนั้นอย่าไปคิดเอากำไรกับอัลลอฮ์ทำมากๆเราก็ได้มากแต่คนบางคนเนี่ยพอคิดเอากำไรไม่ต้องอะไรนะครับเวลาหลังบวชรอมฎอนเนี่ยมันมีบวช6ใช่ไหมมี6วันติดต่อกันน่ะชาววันก็มีคนมาถามผมว่าเอาชายเนี่ยไปบวชกับไอ้บวช6ได้ไหมผมบอกว่ารู้สึกว่าจะเอาเปรียบอัลลอฮ์เกินไปนะได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้แต่ว่าผมดูท่าคุณเนี่ยยิงนกกระสุนเม็ดเดียวจะเอานกตายทั้งรังเลยไงฉะนั้นฟัรดูของการใช้บวชก็คือฟัรดูใช้บวชละหมาดไอ้บวชสุนัต6วันก็คือบวชสุนัต6วันได้หรือไม่ได้ผมรู้แต่ผมไม่เอาไปผสมพันธุ์กันก่อนแล้วกันนะใครจะทำเราไม่ว่าอะไรท่านจะคิดยังไงก็ท่านแต่ถ้าเราขาดเราก็ใช้เพราะขาดเนี่ยมันใช้ได้ทั้งปีแต่บวช6เนี่ยมันได้เฉพาะเดือนชาววันเท่านั้นนะครับนอกชาววันจะไปบวช6ไม่ได้และที่ดีที่สุดก็คือหลังจากวันอีด6วันติดต่อนั่นดีที่สุดถ้ามีธุระก็เว้นไว้ก็อันนั้นดีรองลงมานะครับประการที่3การสัมผัสคัมภีร์ก็การกระทบอัลกุรอานนี่อิหม่ามชะวีบอกว่าคนไม่มีน้ำละหมาดกระทบไม่ได้อันนี้ก็ขัดแย้งนะครับแต่ถ้าใครเชื่อตามอิหม่ามชะวีก็ทำแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยสมมติว่ามันตั้งมีอัลกุรอานมันตั้งในที่ไม่เหมาะสมนะแล้วไอ้ที่อาบน้ำละหมาดมันอยู่ไกลอ่ะถามว่าเราควรจะหยิบอัลกุรอานไว้ตั้งที่ดีๆไหมหรือก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่คือศาสนาเพราะว่าอิหม่ามมันคือคนเวลาฟัตวาก็ฟัตวาตามทัศนะของตัวเองเป็นรายละเอียดว่าคนจะอ่านอัลกุรอานทั้งทีเนี่ยถามจริงๆว่ามันน่ามีน้ำละหมาดผมนี่ผมจะอ่านกุรอานผมอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าผมเจออัลกุรอานตกผมไม่รออาบน้ำละหมาดผมหยิบไว้แต่เวลาผมจะอาบน้ำละผมจะอ่านอัลกุรอานผมพยายามอาบน้ำละหมาดแล้วแม้กระทั่งอ่านหะดีษผมก็พยายามอาบน้ำละหมาดเพราะว่าเราเข้าในภาวะของอิบาดะห์ในการภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาโอ้การแยกหรือถือนี่หมายถึงเรื่องของคัมภีร์นะฮะไม่ว่าจะผมเขียนไม่หมดดูสิมันตกงี้แหละเดี๋ยวไม่พี่น้องไม่เข้าใจไม่ว่าจะแยกเล่มไม่ว่าจะถืออะไรก็ห้ามสัมผัสทั้งหมดนะฮะเขียนไม่ครบประการที่3ประเด็นที่3การชำระล้างร่างกายมีเหตุจำเป็นกี่ประการมีอยู่6ประการที่เราจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายอันนี้เคยไปพูดแล้วนักศึกษาที่ไม่ใช่มุสลิมก็ถามนานแล้วนะผมพูดที่ฉะเชิงเทราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเวลาสามีภรรยาหลับนอนด้วยกันแล้วทำไมต้องมาอาบน้ำสระหัวชำระร่างกายทั้งหมดแต่นี่บ้านนอกเนี่ยมันยกตัวอย่างได้ผมว่าหนุ่มเคยเจอเป็ดไหมเป็ดในเวลามันมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันยกขนาดใหญ่เลยนะเคยเห็นไหมครับเป็ดเนี่ยเวลามันมีเพศสัมพันธ์แล้วพอมันจากกันมันมุดน้ำเลยนั่นเป็ดเนี่ยมันยังชำระและมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐกว่าเป็ดเนี่ยนะไม่ชำระมากยังไงนั่นตอบกับคนบ้านนอกนะฮะตอบกับกรุงเทพไม่เห็นคนบ้านนอกเนี่ยเห็นทันทีเนี่ยเป็ดเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยพอมันเลิกปั๊บมันจะมุดน้ำทันทีเลยไส้ขนทันทีเลยนะครับถ้าคนไม่รู้จักไส้ขนมันก็แล้วแต่นะครับ 3.1 ก็คือว่าชำระร่างกายตอนไหนครับ1เมื่อมีเพศสัมพันธ์แต่นี้รายละเอียดมันก็มีอีกว่าเพศสัมพันธ์เนี่ยผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะเดี๋ยวมันถือว่ามันไม่ใช่เรื่องลามกอ่ะนะมันเป็นความรู้ของเราว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเอาพูดง่ายๆดีกว่าของผู้ชายเนี่ยจะต้องพ้นไอ้เขตที่โตบิเดงก็ตัดถ้ายังไม่พ้นเนี่ย และยังไม่หลังเนี่ยก็ยังไม่ถือว่ามีเพศสัมพันธ์ว่ากันแต่นี้เอางี้แล้วกันเมื่อตั้งใจมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยจะอะไรจะเกิดขึ้นจะหลังไม่หลังก็ถือว่าต้องชำระร่างร่างกายมันเป็นสิ่งปลอดภัยดีนะครับประการที่สองถึงจะไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเวลานอนฝันถามว่าต้องอาบน้ำชำระร่างกายไหมต้องนะครับเวลาเดือนสีซื้ออดเนี่ยถามว่าเวลานอนกลางวันแล้วหลังอสุจิมาเนี่ยเสียการถือซื้ออดไหมเสียป่ะครับฮะเสียไหมไม่เสียแต่ถ้าไปมองผู้หญิงไว้ตั้งกลางวันแล้วเก็บมาคนนี้สวยจังคนนี้แล้วไปฝันแล้วไปนอนฝันถามว่าเสียไหมไม่เสียแต่เป็นมักรู้ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมว่าคุณไปสังสมอันนั้นแล้วกันมาหลับนอนจนกระทั่งฝันแต่ฝันปกติในคนมันฝันได้อยู่แล้วถามว่าผู้หญิงมีฝันไหมผู้หญิงมีฝันไหมครับเรื่องนี้มีนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องไปถามแฟนที่บ้านแล้วกัน ในสมัยนบีมีคนตั้งคำถามนบีก็ตอบว่ามีสามการมีเลือดประจำเดือนพอเสร็จสิ้นเลือดประจำเดือนจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายเลือดประจำเดือนนะครับเลือดประจำเดือนมาแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ร่างกายแต่นี้พออาบน้ำไปแล้วมันมีเลือดออกมาอีกจะต้องอาบน้ำใหม่ไหมฮะก็ให้พิจารณาว่าเลือดนั้นมันสีเดียวกับเลือดประจำเดือนหรือเปล่าถ้ามันสีจางกว่ามันไม่ใช่เลือดประจำเดือนเขาเรียกว่ามุสตาฮาดะเป็นเลือดเสียที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือนอันนั้นอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วก็เช็ดให้เกี่ยงอะไรให้เรียบร้อยแล้วสามารถละหมาดได้ไม่ต้องยกอะดัสใหม่อะดัสนั้นเฉพาะนี่คนไม่เข้าใจเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครูแอร์เคยไปสอนทางถนนตกเนี่ยท่านก็ตอบอย่างเงี้ยมันเป็นมุสตาฮาดะมันเป็นเลือดที่นอกเหนือจากเลือดประจำเดือนเนี่ยมันไม่ทำให้ต้องอาบน้ำยกอะดัสใหญ่คนก็บอกอะไรคือคนแยกไม่ออกว่าอันนี้คือเลือดประจำเดือนอันนี้คือเลือดที่มันไม่ใช่เลือดประจำเดือนแต่มันอาจจะเป็นโรคเคยสมมติว่าเคยมา7วันแล้วก็มันมีเลือดวันที่8มันมีเลือดอย่างอื่นถ้าเป็นเลือดประจำเดือนก็ต้องอาบน้ำใหม่นะครับถ้าสงสัยเอ๊ะนี่เราแยกไม่ออกก็ให้ถือว่าต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ถ้าเราแยกไม่ออกแต่ถ้าเราแยกออกก็ไม่ต้องแต่การแยกออกต้องแยกออกจริงๆด้วยความรู้นะครับไม่ใช่ช่วยขี้เกียจหนาวๆนี่ขี้เกียจอาบน้ำชำระร่างกายนั้นไม่ได้นะมันเสียไปเดี๋ยวเราไปละหมาดแล้วมันเสียหมดนะครับ 4. การมีเลือดนิฟาสผู้ชายคงเข้าใจนะเลือดนิฟาสแล้วก็มีอีกเลือดหนึ่งเลือดจากการหลังจากการคลอดบุตรเลือดนิฟาสมากี่วันนะ40ใช่ไหม40ป่ะฮะเอาละเลือดหมดเมื่อไหร่ก็ชำระสุดท้ายก็คือว่าการตายคนตายแล้วเนี่ยถามว่ามันยกกระดัสใหญ่เองได้ไหมไม่ได้แม้แต่คนตายมันอาบน้ำเองเนี่ยโอ้สงสัยจะวิ่งกันบ้านแตกนะหน้าที่ของเราก็คืออาบน้ำให้คนตายวิธีอาบน้ำให้คนตายเนี่ยเคยอาบไหมครับเคยอาบมุสลิมด้วยกันเคยไหมเคยอาบน้ำให้มุสลิมไหมเคยช่วยไหมผมว่ามันได้ผลบุญนะคือคนที่จะอาบน้ำศพเนี่ยต้องไม่ปากมากนะต้องเป็นคนที่เรียบร้อยไม่ใช่ไอ้โอ้โหมาถึงมาบนมาอาบแล้วโอ้โหเสร็จเลยไม่ได้วิธีอาบก็คือตั้งบนที่สูงนอนหงายรีดท้องให้เรียบร้อยก่อนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในท้องไม่มีลมไม่มีอะไรอยู่เท่าที่สามารถแต่ไม่กดจนท้องแตกนะรีดจนกระทั่งพอหมดแล้วเนี่ยก็ค่อยล้างก่อนแล้วก็ใช้อาบน้ำเหมือนโยคะดัสแล้วล่ะครับนะฮะโยคะดัสเนี่ยอาบทั่วตัวแล้วเนี่ยไม่ใช่เท้ายังไม่อาบนะครับอาบสำเร็จแล้ว ก็ถึงจะรดเท้า3ครั้งแล้วก็ต้องถอยฉากถามว่าทำไมต้องทำอ่ะก็นบีทำอย่างนั้นเลยใจผมตอบไงก็นบีทำอย่างนั้นทำเป็นแบบฉบับบางทีมันตั้งคำถามเหมือนเมื่อคืนเนี่ยผมมีงานที่น้องจอกผมว่าไอ้คนบางทีมันก็ถามมาแล้วเราต้องใจเย็นนะคนศาสนาเนี่ยผมไปพูดที่รามคำแหงหลายปีแล้วนักศึกษาถามว่าทำไมมุสลิมไม่กินหมูผมก็บอกว่าพระเจ้าห้ามนึกว่าจะจบนะมันถามว่าทำไมพระเจ้าห้ามผมก็บอกว่าตอบไม่ได้ผมไม่ใช่เจ้าแต่ผมเป็นเจ้าแล้วผมตอบได้แล้วว่าทำไมมุสลิมกินหมูไม่ได้เมื่ออัลเลาะห์สั่งแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยอย่าไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคือนบีทำยังไงทำไปเถอะไม่ต้องไปเอ๊ะเนี่ยอะไรก็หมดแล้วไม่ต้องมาเอ๊ะนะศาสนาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนะผลมันอยู่ที่อัลเลาะห์ตอบแทนเราและตอบแทนที่เราศรัทธาในนบีมูฮัมหมัดผมยกตัวอย่างไซนาอาลีเนี่ยลูกเขยของนบีเนี่ยนุ่งคุฟไฟคุฟไฟหมายถึงถุงเท้าที่น้ำไม่สามารถเข้าไปได้เดินทางก็นุ่งได้3วันถ้าอยู่กับบ้านหรือว่าไม่ได้ไปไหนก็1วันเต็มตั้งแต่เช้ายันอีซาก็ท่านลูกข้างบนเนี่ยท่านลูกข้างบนเนี่ยไม่ใช่รองเท้านะฮะมันเป็นหุ้มข้อจะเป็นถ้าไปดาว่าเราจะรู้ว่าเขามีก็เขาก็รูปอย่างนี้ทีเดียวด้วยนะรูปทีเดียวคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่รูปข้างล่างล่ะข้างล่างเปื้อนใช่ไหมนี่คือความคิดของคนทำไมไม่รูปข้างล่างท่านอาลีก็บอกว่าถ้าศาสนามันอยู่ในความคิดของคนเราก็พังหมดแล้วเพราะฉันเห็นรอซูลรูปอย่างนี้ฉันก็รูปอย่างนี้เอ๊ะเราอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วข้างล่างมันมีขี้ไก่อ้าวก็รู้อยู่แล้วไม่มาถามเรื่องรูปแล้วถ้ามีสิ่งสกปรกมันก็ต้องเอาสิ่งสกปรกออกก่อนอันนี้คนเนี่ยมันจะถามแทรกอย่างนี้นะจะถามเพื่อจะรู้เพื่อปฏิบัติอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ผลบุญนะอย่าถามเพื่ออวดตัวอย่าถามเพื่อจะถล่มมันมีนะบางสายเนี่ยสายจัดๆเนี่ยนะเวลาถามเนี่ยมันจะให้ด่าคนอื่นแต่ถามผมแล้วผมย้อนสอนกลับเลยผมด่าคนถามน่ะเพราะอะไรคุณถามเมื่อคุณไม่รู้ไม่ใช่คุณรู้แล้วคุณถามต้องการให้ตัวกูด่าคนอื่นเนี่ยมันควรเลิกได้แล้วนะครับถามก็ถามในสิ่งที่เราฟัสอาลูอาลาซิกริอิงกุนตุมลาตะละมุนถามคนที่มีความรู้ถามไม่มีความรู้นะฮะมีบางคนบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยบอกทุกเรื่องมีคนถามว่าเอ๊ะมีเรื่องขนมปังไหมบอกมีก็บอกต้องถามไอ้คนทำขนมปังสิเพราะมันรู้เรื่องขนมปังนี่มาถามผมนะผมเนี่ยอยู่บ้านผมรู้เรื่องศาสนาน้องชายผมเป็นกำนันเวลานั่งอยู่ด้วยกันชาวบ้านมาน้องชายผมจะถามว่าอาจารย์จะถามเขาก็คือเวลาควายหายมาถามผมผมจะไปตามที่ไหนเวลาจานิก้าไปถามน้องผมถามว่ามันจะทำได้มันก็คนละเรื่องมนุษย์เนี่ยเราแบ่งโซนมาแล้วไม่ต้องไปและใครที่ทำเป็นอาเลมเยอะเนี่ยลำบากนะฮะมนุษย์ก็มีข้อจำกัดประเด็นที่4ครับเรื่องฟัรดูของการชำระร่างกายเนี่ยมีอยู่2ประการมีอยู่2ประการเท่านั้นนะที่เป็นฟัรดูว่ายกหะดัษใหญ่มี2ประการ1เนียดถ้าไม่เนียดนี่ไม่ได้นะเนียดว่าไงมันไม่ต้องออกมาเป็นเนียดนี่ไม่ต้องออกมาเป็นภาษานะนึกอยู่ในใจข้าพเจ้าชำระร่างกายเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เนี้ยอันเนื่องจากอะไรไม่ต้องไปบอกอัลเลาะห์รู้ไม่ต้องไปบอกว่าฉันชำระร่างกายเพราะเมื่อคืนได้นอนกับภรรยาไม่ต้องไปบอกอัลเลาะห์หรอกอัลเลาะห์รู้นะฮะ1ต้องตั้งเจตนาเนียด2ก็คือว่าจะอาบน้ํายกหะดัษเนี่ยหมายความว่าทุกขุมขนทั้งซอกเล็บซอกนิ้วซอกอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องให้เกลี้ยงหมดไม่อย่างนั้นใช้ไม่ได้อย่าช่วยอย่าราดช่วยเคยเห็นมั้ยครับผมไม่รู้นะว่าเราเนี่ยอาบน้ำตามใครบางบ้านเนี่ยเวลาผมไปนะผู้ชายนะอาบน้ำคุ้มปรากฏว่ามันอาบให้ฝาจึงอาบน้ำเนี่ยนะครับมันไม่ต้องตักเต็มขันหรอกสักครึ่งขันแล้วก็ราดแล้วก็รดแล้วก็ถูตัวนั่นนะคือสิ่งที่ถูกเวลาไปมักกะฮ์สมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้ห้องน้ำมันดีนะสมัยก่อนเนี่ยนะต้องซื้อน้ำดื่มเนี่ย ผมซื้อมาสองขวดใหญ่แค่นี้หน่อยนะสองขวดมาอาบน้ำเขาบอกอาบน้ำได้นะผมบอกได้ทำไมยังไม่ได้เทใส่มือแล้วก็ลูบไปครั้งหนึ่งแล้วก็สบู่ก็ทาเฉพาะในส่วนที่มันจะมีกลิ่นมันก็จบนะฮะสองขวดนี่อาบได้นะเวลาจำเป็นเวลาไปมักกะแต่ว่าท่านไปมักกะณวันนี้มันมีพร้อมทุกอย่างผมไปตั้งแต่พ.ศ.2508ตอนอายุ17นะฮะอ๋อเรื่องน้ำเนี่ยมันยิ่งไอช่วงหลังเนี่ยฮะน้ำเนี่ยมันแพงกว่าน้ำมันน้ำมันขวดหนึ่งเขาให้ฟรีแต่น้ำก็ไม่ฟรีนะ1เหรียญ นะฮะประเด็นที่5การชำระร่างกายที่เป็นซุนนัตมีจำนวนมากมายอาบน้ำเมื่อไรบ้างที่เราควรจะอาบน้ำที่ไม่เพราะว่าไอ้ตะกี้นี่แล้วแต่ข้างบนเนี่ยมีนิฟาสเนี่ยมันเป็นวาญิบที่จะต้องอาบไม่อาบไม่ได้ไปละหมาดไม่ได้แต่นี่ว่าอาบอันนี้ไม่อาบก็ได้อาบก็ได้แต่อาบนั้นเป็นส่วนดีหนึ่งจะไปมัสยิดวันศุกร์อาบน้ำชำระร่างกายตอนเช้านบีนะบอกไปชั่วโมงแรกได้ต้องเชือดอูฐไปชั่วโมงสองเชือดวัวชั่วโมง3เชือดแพะชั่วโมง4เชือดไก่ชั่วโมง5เชือดไข่ทำกุรบานไข่แต่บางคนเนี่ยไปตั้งแต่เชือดอูฐแต่ไม่ได้ไข่เคยรู้ไหมฮะคือไปแล้วไม่เข้าสุรานั่งอยู่ที่ศาลาโมอยู่ที่ศาลาผมจำได้อาจารย์อาลีกองเปงบอกว่ามัสยิดเนี่ยอย่าไปสร้างมาเลยใหญ่ๆโตสร้างศาลาหน้าสุราในโตๆไว้เพราะคนมันไม่ค่อยเข้าสุราคุตบะจะจบไม่จบนั่นแหละมันเพิ่งขึ้นแต่ว่าคุตบะบางที่ก็โอ้โหเล่นซะยาวนะฮะนบีบอกว่าคนที่มีสติปัญญาจะอ่านกุรอานในวันศุกร์เนี่ยยาวกว่าคุตบะหรือทั้งสองอย่างเนี่ยมันพอดีพอดีผมขึ้นคุตบะไม่เคยเกิน15นาทีไม่ดูในกาด้วยฮะอารมณ์ความรู้สึกมันบอกทันทีว่านี่10นาทีกว่าแล้วนอกจากบางครั้งเรื่องมันประติดประต่อว่ากันนะครับอาบน้ำวันศุกร์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะถามว่าผู้หญิงไปละหมาดวันศุกร์ได้จะไม่ใช่วาญิบแต่ไปได้เพื่อจะฟังคุตบะเพื่อสัมผัสการละหมาดจะมาแต่ฮานาฟีนะครับพี่น้องที่ไปทางเหนือเนี่ยทั้งคนจีนทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่มีผู้หญิงละหมาดสังเกตไหมฮะเพราะครับผู้หญิงก็ไม่เข้าสุรานั่นคือการตีความของเขาแต่ของเรานั้นเนี่ยก็ต้องมองว่าไปมัสยิดไม่ไปสร้างฟิตนะแต่งตัวดีๆไปละหมาดสงบสงเงียมไม่ส่งเสียงแว่แว่แว่อยู่ในมัสยิดเนี่ยนะฮะอันนั้นก็ไม่ควรไปเหมือนก็เข้ากุโบถามว่าเข้าได้ไหมนบีเคยห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าเพราะว่ายังไม่รู้อิสลามเดี๋ยวไปวุ่นวายแต่ตอนหลังท่านก็อนุญาตนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีนะครับมันแปลกพี่น้องผมไม่รู้จะประชดไงนะพี่น้องสังเกตเวลาอาบน้ำศพเนี่ยเวลาผู้ชายเนี่ยผู้หญิงชอบไปดูผมก็ถามว่าเนี่ยคนตายเนี่ยมาหลอกกับผมเปล่าเวลาผมไม่เห็นมีใครดูแต่เวลาคนตายเนี่ยไปดูมันหล่อตรงไหนมันกลายเป็นประเพณีนะครับการอาบน้ำศพผู้ชายต้องอาบน้ำให้ผู้ชายผู้หญิงอาบน้ำให้กับผู้หญิงนะฮะแต่ว่าประเพณีบ้านเราเนี่ยขนาดกั้นม่านแล้วมันก็ไปแหวกม่านดูนะฮะไม่ได้ด้วยนะฉะนั้นต้องพูดกันนะครับว่าผู้ชายอาบยกเว้นสามีกับภรรยาถ้าสามีบอกภรรยาว่าถ้าเธอตายก่อนฉันจะอาบให้แล้วถ้าฉันตายก่อนเธออาบให้ด้วยสั่งเสียกันอย่างเงี้ยได้ผู้ชายกับผู้หญิงนอกนั้นไม่ได้จะเป็นพ่อกับลูกพ่อกับลูกสาวหรือพี่ชายน้องสาวก็ตามแต่ฉะนั้นอุลามะบอกว่าถ้าผู้หญิงไปตายในหมู่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเลยให้ทำสองวิธีราดน้ำหรือไม่ก็ตะยัมมุมจบช่วยตะยัมมุมแค่นั้นไม่ต้องไปขัดถูขัดสีชวีวันเหมือนกับผู้ชายถ้าผู้หญิงไปตายในหมู่ผู้ชายทั้งหมดหรือผู้ชายไปตายในหมู่ผู้หญิงทั้งหมดก็ให้ถือปฏิบัติอย่างนั้นแต่อย่างนี้มันเกิดขึ้นยากนะครับอันที่สองก็คือว่าอาบน้ำเพื่อวันอีดทั้งสองชำระร่างกายก็ถือว่าเป็นซุนนะห์นะครับอาบน้ำของผู้อาบน้ำศพ สมมติว่าคนนี้เนี่ยเขาอาบน้ำศพก็ควรจะกลับไปอาบน้ำคล้ายๆยกคล้ายๆใส่ชำระร่างกายอันเป็นสุนัตนะครับคนที่อาบน้ำให้กับอาบน้ำศพอันนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงว่าได้ไม่ได้ถ้าใครจะปฏิบัติอย่างนี้เชิญถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่ว่าอะไรกันอาบน้ำเพื่อการละหมาดขอฝนเวลาละหมาดขอฝนไอ้บ้านเราก็ขอมึงอ่ะขอให้ฝนหยุดแต่บางประเทศเนี่ยมันไม่มีนะครับบ้านเราสมัยผมเด็กๆเนี่ยมุสลิมก็อะไรแห่นางแมวเนี่ยร่วมด้วยนะคือไม่รู้ศาสนาไงแห่นางแมวเนี่ยไม่ใช่ของเราเคยได้ยินไหมครับว่าต้องการให้ฝนตกหรือฝนหยุดไม่รู้เอาตะไคร่กับหัวกับหางเนี่ยให้ฝนหยุดหรือฝนตกผมไม่รู้จำไม่ได้ละอันนี้คือประเพณีที่เราซึมซับมาจากความคิดของคนอื่นนะฮะการใช้มะพร้าวทำพิธีกรรมมันของฮินดูนะครับฮินดูเนี่ยขาดมะพร้าวไม่ได้เวลาจะทำอะไรต้องใช้มะพร้าวทั้งหมดเราซึมซับจากศาสนาอื่นเยอะเพราะว่าอิสลามมาเกิดในแหลมมาลายูเนี่ยมันก็ผ่านฮินดูมาโดยตลอดประเพณีต่างๆแม้กระทั่งพุทธศาสนาก็เอาของฮินดูไปใช้เยอะแยะนะฮะอาบน้ำเพื่อละหมาดสุยุปราคาสุยุปราคาหมายถึงในตอนกลางวันเวลามันบังแต่นี้จันทรุปราคาเนี่ยไม่มีบอกว่าจะต้องหรือในนี้เขียนว่าจันทรุปราคาแต่จันทรุปราคาเนี่ยละหมาดคนเดียวได้ละหมาดในครอบครัวได้แต่ว่าจะมาอ่านเนี่ยมันยากเพราะมันเกิดขึ้นในตอนกลางคืนแต่ในตอนกลางวันที่นี่ผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนครูแอมีชีวิตเนี่ยผมขึ้นกุตบะคนมาละหมาดทั้ง 2,000 กว่าคนได้ที่นี่ละหมาดสุยุปราคาวิธีละหมาดก็คืออ่านอย่างยาวนะฮะอย่างยาวเพื่อจบพร้อมกับการคลายตัวของดวงอาทิตย์นะครับทำไมต้องละหมาดเพราะวันนั้นในสมัยของท่านนบีเนี่ยลูกชายของท่านชื่ออิบรอฮีมนะครับเสียชีวิตวันนั้นคนก็บอกว่านี่ไงมันเกิดสุยุปราคาเพราะว่าลูกชายนบีตายคือคนเนี่ยอะกีดะห์แบบนี้มันจะแฝงอยู่ตลอดถ้าไม่มีความมั่นคงเนี่ยมันจะถือพี่น้องเคยได้ยินไหมเวลาเขาจะเกณฑ์ทหารเนี่ยมุสลิมเราไปถากรอดก็ได้ยินไหมจะให้ลูกได้รอดจากทหารนะแล้วอ่านดุอาต้นไหนมาให้จับใบดำอ่านตัวไหนรู้ไหมอย่าไปเอานะนี่ของเลือนหูดำหูดำนี่แปลว่าทางน้ำหูดำมิรับบิกุมไอหูดำก็คือดำจับใบดำมันตีเข้าท่านะนี่คือศาสนานึกเอาเองศาสนานึกเอาเองมีคนแถวบ้านผมเนี่ยเขาขอดุอากับอัลเลาะห์ให้ลูกได้จับใบแดงแล้วก็ไอ้คนมันก็งงว่าไอ้ตัวแชร์นี่มันใช่ลุงเป็นทหารยังไงขอให้จับใบแดงแต่แชร์นะคิดว่าใบแดงสมัยก่อนใบแดงเนี่ยผมเป็นลูกกำนันรู้นะครับใบแดงคือใบเกิดก็หมายว่าจับใบแดงแล้วมันเกิดก็ขอให้อัลเลาะห์ขอให้ลูกได้จับใบแดงเถิดไอ้คนมันก็งงและลูกเผอิญจับใบแดงได้แม่ดีใจไอ้คนไปสะกิดว่าแชร์ลูกถูกทหารดีใจเลยเฮ้ยมันจะถูกได้มันเกิดไปเถียงเขาอีกจนกระทั่งลูกมาบอกว่าฉันอยู่พัดที่เท่าไหร่นั่นแหละร้องเพราะอะไรเข้าใจผิดว่าจับใบแดงคือรอดเหมือนถากรอดนี่แหละครับหลายอย่างนะครับถ้าจะทำให้นั่นนะผมมีน้องเพื่อนคนหนึ่งก่อนจะเกณฑ์ทหารนะมันไปเที่ยว7วัน7คืนงานวัดอะไรไม่รู้มาโกรกเลยผมก็ยาไปถึงสมัครเลยขอสมัครไอ้นั่นบอกเฮ้ยไอ้บ้ามึงลงไม่ได้มันไม่บ้าหรอกมันไปเที่ยวพร้อมไม่กินอะไรพร้อมกันหรอกเจ็ดวันเจ็ดคืนไงตาหลูมาเนี่ยไปถึงผมจะสมัครเป็นทหารไอ้นั่นบอกเฮ้ยมึงบ้าไปลงไปชื่ออะไรมาไอ้ลงมายิ้มแป้นเลยก็มันตั้งใจจะไม่เป็นทหารสมัยก่อนเนี่ยคนตายไปแล้วนะฮะพวกเราเนี่ยแหละไม่อยากจะเป็นทหารทำไงรู้ไหมตัดนิ้วชี้ตัวเองมีพึ่งตายได้ตั้งปีกว่าตัดนิ้วชี้ตัวเองไม่ต้องการที่จะเป็นทหาร สมัยก่อนมันกลัวนะฮะเพราะคนบ้านนอกเนี่ยไม่รู้ฉลาดหรือโง่ซ้ายหันขวาหันผูกสีเขียวซ้ายผูกสีแดงขวาอ้าวแดงหันแดงหันเขียวหันถึงได้หันนั่นแหละคืออะไรเรายุคก่อนเป็นยุคไม่ใช่ globalization ไม่ใช่ยุคโลกาภิวัตน์ต่อมาก็คือเวลาเข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามเข้ารับแล้วถึงให้ไปอาบน้ำนะครับสุนัตไม่อาบก็ได้แต่อาบนั้นดีมุสาฟที่ควรจะอาบไม่ใช่อาบก่อนเข้ามีบางคนไปให้เขาอาบน้ำก่อนแล้วก็เข้าอิสลามมันไม่ใช่รับอิสลามแล้วเข้ารับอาบน้ำเพื่อชำระสิ่งที่มันเป็นความคิดนะครับไอ้จริงๆมันไม่มีความเปื้อนเปื้อนเคยมีคนคิดว่าไปกระทบกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันเสียน้ำละหมาดนบีบอกว่าเขาไม่ได้สกปรกแต่ว่าอะกีดะห์เขาเนี่ยมันสกปรกแต่ตัวเขาไม่ได้สกปรกแต่อย่างใดนะครับต่อมาเมื่อหายจากความบ้าหรือการเป็นลมหมดสติคนไหนถ้าเขาบ้าแล้วก็วันนั้นเขาหายให้อาบน้ำหน่อยเขาหมดสติไปครึ่งวันหรือชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อหายแล้วให้เขาไปอาบน้ำอาบน้ำสุนัตนะครับต่อมาหลังจากการกอกเลือดกอกเลือดเนี่ยผมไม่ทราบว่าพวกเราไม่ได้ทำกันกอกเลือดคือการอะไรทำหาสุญญากาศเนี่ยดึงให้เลือดมารวมที่นี่พอมารวมกันดีแล้วก็มีดเดี๋ยวนี้ของเวียดนามเขาทำมาเฉพาะแหละก็แล้วก็กรีดแต่ต้องทำทุกปีนะฮะแล้วก็เลือดที่เสียทั้งหลายมันก็จะไหลออกมันจะเขาเรียกว่ามันจะเฟชสติปัญญาสมองเนี่ยมันจะดีท่านนบีทำประจำทำทุกปีนะครับและอีกประการหนึ่งเพื่อเข้ามัสยิดโดยเฉพาะเข้ามัสยิดฮารอมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาดูประเด็นต่อไปก็คือว่าสิ่งที่มีหะดีษใหญ่ห้ามคนที่มีหะดีษใหญ่เนี่ยห้ามปฏิบัติ6ประการด้วยกันหนึ่งคนมีหะดีษห้ามละหมาดห้ามตะวาฟห้ามสัมผัสกัมภีร์นะการถือหรือการแบกกัมภีร์ที่ข้างต้นเนี่ยนะครับแล้วก็การพักอยู่ในมัสยิดคนมีหะดีษไม่ควรไปพักในมัสยิดเข้ามัสยิดจะต้องอาบน้ำละหมาดแล้วก็การตั้งใจอ่านอัลกุรอานอันนี้ของอิหม่ามชาฟีนะเดี๋ยวมันจะยุ่งอันนี้มันก็มีกิลาฟถามว่าครูที่เป็นมุสลิมสอนนักเรียนสอนกุรอานเนี่ยมาประจำเดือนก็ต้องขาดกันทุกวันเนี่ยถ้าไปบอกให้อ่านบ้านเราก็ไม่ยอมผมว่าเอางี้ชี้นักเรียนให้อ่านก็สอนได้ใช่ไหมชินนักเรียนอ่านอ้าวอ่านติอ่านถูกไม่ถูกนี่ไม่เป็นไรไอ้ยังงี้มันออกตัวไม่ถูกเนี่ยไอ้ยังงี้ว่ากันไปช่วยอย่างนั้นนี่คือการหาทางออกให้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นของฝากวันนี้เป็นดุอาเป็นการขอพรเพื่อให้ได้ความร่ำรวยผมไม่ได้มีคำแปลอยู่ข้างล่างนะครับอัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์อินนีแท้จริงฉันอัสอัลุกะขอต่อฉันขอต่อพระองค์ท่านอัลฮุดาฮุดาแปลว่าทางนำวัตตุกอการยำเกรงต่ออัลลอฮ์วัลอาฟาบความบริสุทธิ์ด้านจิตใจวัลกินาความร่ำรวยสรุปความก็คือว่าพี่น้องนะรวยได้ทุกคนถ้าผ่าน3ขั้นตอนต่อไปนี้1ชีวิตของเราอยู่ในทางนำตลอดไม่เคยทิ้งอิบาดะห์สองยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าในที่ลับหรือที่แจ้งสามชีวิตบริสุทธิ์ไม่เปื้อนกับสิ่งฮารอมทั้งหลายทำได้ไหมถ้ามีฮุดามีตุกอมีอาฟาบรับรองว่ารวยอันนี้ไม่ได้บอกว่าแทงหวยนะอันนี้บอกว่าเขาขอว่าฉันได้รับทางนำก็คือให้มองอิสลามได้ถูกต้องอย่าเอาสิ่งอื่นมาเจือปนสองก็ยำเกรงอัลลอฮ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังสามก็คือชีวิตไม่แตะต้องกับสิ่งฮารอมสิ่งที่ถูกห้ามทั้งหลายไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยแม้กระทั่งบุหรี่ก็อย่าไปดูดมาเลยครับนะฮะ ขาบอกคนยุคใหม่ไม่ดูดบุหรี่ก็ทำนะครับเอาละครับนี่ก็คือพอดีกับเวลาที่ให้ไว้นะครับก็ขอฝากกับพี่น้องนะครับผมก็คงจะสอนอย่างนี้ต่อเนื่องดูแล้วมันง่ายนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เราได้เรียนรู้แต่ละประเด็นและทั้งหมดนี้มาจากหนังสือยากูตอันนาฟิสของอิหม่ามอิดริสคืออิหม่ามชาฟีครับอากูลูกาวลีฮาซาอัสวะลีวะละกุมวะลิซาอินมุอ์มินีนวัลมุนาอิสตัฆฟิรูอินนะฮูกอฟูรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลคุณอิสมาแอนอิ่มโสพลได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสรายุทธอิ่มโสพลเตละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดกอมรุสมานบ้านไร่สมุทรปราการสอบถามโทร0852481449 0852481449อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีซุรอยีรอวียันฮะดีซุรอยีรอวียันได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณสุไลมานและคุณโซเฟียรอวียันทะละหมาดจนาซาในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอิกอมะตุนอิสลามบ้านโรงกระโจมบางบัวทองนนทบุรีอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุอ์ซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن มาอัปเดตนะครับอัชฮะดุอันนะนบียะนามุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสระมัดระมัดได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมและคณะวิทยากรอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์อาจารย์อาดัมพรภาพงามครูอัสมานนะครับได้มามีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นในหัวข้อเรื่องจะอยู่อย่างไรถ้าไม่เข้าใจอิสลามหรืออาจจะบอกว่ามันจะอยู่อย่างไรถ้าไม่เรียนอิสลามก็คงพูดลักษณะแบบนั้นได้ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้ผมจะพูดคุยในประเด็นที่ค่อนข้างที่จะกว้างๆให้กับพี่น้องสักนิดนึงแล้วก็ชาลอหวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะได้ข้อมูลเชิงวิชาการจากอาจารย์อีก2ท่านนะครับก็คืออาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์และอาจารย์อาดัมด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมอยากจะเริ่มต้นกับเรื่องราวของอันอิสลามหรือว่าการที่เรายึดมั่นในศาสนาของอันอิสลามและปฏิบัติในสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ทำความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่ามีซอฮาบะหลายๆท่านที่ได้ถึงวันหนึ่งที่เขานั้นได้พิชิตนะครับที่เราเรียกว่าเกาะไซปรัสก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าห่างไกลจากพวกเรานะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้ปัจจุบันก็เป็นอาณานิคมหรือเป็นอาจจะประเทศหนึ่งนะครับของใกล้ๆประเทศอิตาลีในปัจจุบันเราก็รู้ดีว่าอิสลามนั้นได้ เรียกว่าได้เดินข้ามหรือว่าเดินก้าวเข้าสู่สเปนและอันดาลุสไม่ว่าจะเป็นสเปนและโปรตุเกสรวมทั้งเกาะไซปรัสด้วยในวันที่อิสลามนั้นได้พิชิตเกาะไซปรัสเนี่ยครับท่านบุคคลที่ได้ร้องไห้นะครับนั่นก็คือท่านอบูดัรดะท่านอบูดัรดะเนี่ยร้องไห้แม้ว่ามุสลิมเนี่ยนะครับจะเกรงไกรหรือมุสลิมนั้นสามารถที่จะพิชิตเกาะไซปรัสได้ก็ปรากฏว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะหรือเหล่าบรรดาตาบีอินทั้งหลายที่อยู่แวดล้อมท่านอบูดัรดะก็ถามว่าทำไมล่ะท่านถึงร้องไห้ในวันนี้ทำไมท่านจะต้องเสียใจในเมื่อวันนี้อิสลามนั้นกำลังประกาศชัยคำตอบที่ท่านอบูดัรดะได้พูดคุยและได้บอกกล่าวกับเราแล้วก็ได้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้กับตัวของเรานั่นก็คือว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เขาเหล่านั้นอ่อนแอหรือไม่ให้เขาเหล่านั้นนั้นอ่อนแอในเรื่องของอีมานหรือว่าขาดความรู้เราคงไม่สามารถที่จะพิชิตเขาได้และอบูดัรดะก็พูดต่อไปว่าและฉันนั้นอักชาฉันมีความหวาดกลัวเหลือเกินว่าวันหนึ่งความอ่อนแอดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นกับเราในฐานะผู้ศรัทธาผู้ซึ่งมีกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าและท่านนบีมุฮัมมัดคือรอซูลของพระองค์และวันหนึ่งความอ่อนแอนั้นจะเกิดขึ้นกับพวกเราจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาให้ศัตรูของพวกเรายึดครองหรือขับไล่พวกเราออกจากสถานที่ดังกล่าวนี้และด้วยความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงที่เราไม่สามารถที่จะหนีได้เมื่อก่อนอิสลามนั้นรุ่งเรืองเก่งกายสามารถคนท้องทะเลทรายเดินทางข้ามทะเลมอดิเตอร์เรเนียนข้ามไปเพื่อที่จะไปสู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกว่าการประกาศอันอิสลามไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ที่เราเรียกว่าอันดาลุสหรือสเปนหรือโปรตุเกสก็ตามทำไมอิสลามถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอันเนื่องมาจากว่าผู้ที่ถืออิสลามณขณะนั้น
เขามีความเชื่อมั่นเขามีความปัดเขาเรียกว่าเขาหนักแน่นและเขาจริงจังกับหลักการของศาสนาแต่วันหนึ่งที่อิสลามนั้นตกต่ำอันเนื่องมาจากว่าผู้คนที่นับถือศาสนาอันอิสลามเองเขามีความรู้สึกอิ่มตัวเขามีความรู้สึกพอเพียงเขามีความรู้สึกว่าเรื่องศาสนาบางครั้งธุระก็ไม่ใช่พี่น้องจะเห็นคุณสมบัติของพวกเราทุกๆคนเวลาเรามางานศาสนาถ้าหากว่าเรามีผมเคยไปบรรยายแถวภาคใต้อันนี้ก็ไม่กระทบกระทั่งใครอ่ะนะเวลามีริเกฮูรูมีการขับร้องเพลงไม่ใช่นาชีตด้วยซ้ำการขับร้องเพลงในบางที่ภาคใต้มีการขับร้องเพลงแล้วก็เชิญผมไปบรรยายเชิญคณาจารย์จากกรุงเทพไปบรรยายตอนที่เหล่าบรรดาที่คนนักขับร้องทั้งหลายหรือดนตรีทั้งหลายได้เล่นเนี่ยคนเต็มสถานที่แต่เวลาถึงบรรยายศาสนาเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวพี่น้องคนเหล่านี้เขาจะหายไปในพริบตาแล้วก็เหลือ3คนเพื่อฟังบรรยายทุกที่จะเป็นแบบนี้ทุกที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้โดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดทำไมเรื่องราวของศาสนามันเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากรับฟังเราไม่ค่อยอยากรับรู้และเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นธุระของเราด้วยพี่น้องจำไว้นะถ้าหากว่าเรายังคงอยู่ในสถานะหรือสภาพแบบนี้วันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปลี่ยนอุมมะที่สนใจศาสนามาแทนที่พวกเราเพราะในเมื่อพวกเราไม่ทำหน้าที่เรายังยืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเรายืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนบีของอัลลอฮฺและเราไม่ทำหน้าที่ปล่อยให้อิสลามนั้นกระท่อนกระแท่นกระเทาะกระแทะมีความรู้สึกว่าจะเดินได้ก็เดินไม่ได้ก้าวไปได้ก็ก้าวไม่ได้มีความรู้สึกเรียกว่าในลักษณะที่อ่อนแออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปลี่ยนกลุ่มชนใหม่มาให้เป็นกลุ่มชนที่เขาเหล่านั้นยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องประการแรกว่าถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาเราไม่เรียนรู้ศาสนาเราไม่หนักแน่นบนหลักการของอิสลามอย่างแท้จริงเราก็จะเกิดความยากลำบากกับตัวเราสาเหตุล่ะพี่น้องมากมายมหาศาลสาเหตุประการแรกที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องนอกเหนือจากคำพูดเมื่อสักครู่ที่อบีดัดดาได้ร้องไห้ว่าที่เขาชนะเพราะว่าอันเนื่องมาจากความช่วยเหลือของอัลลอฮ์และอันเนื่องมาจากความอ่อนแอของคนเหล่านั้นและอบูดัดดาก็บอกว่าแน่นอนแล้วเกินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้คนกลุ่มหนึ่งมาเปลี่ยนอีกกลุ่มหนึ่งในเมื่อกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่อ่อนแอเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราฟังแค่ตรงนี้เราก็มีความรู้สึกตื่นตัวเราจะได้มีความรู้สึกตื่นเต้นกับการมาของอิสลามไม่ได้อิสลามมาในลักษณะผู้คนที่แปลกหน้าสม่ำเสมอไปแม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าในยุคอาครุสมันก็ตามท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมคงจะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอ่อนแอในเรื่องของศาสนาหรือการที่หลายคนเชิดชูในสิ่งที่ไม่ใช่หลักการของอันอิสลามที่เราเรียกในสิ่งที่ตรงข้ามกับซุนนะของท่านนบีนั่นก็คือบิดอะห์หรือการอุตริกรรมในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับมีหะดีษของท่านนบีหะดีษนึงและหลายๆหะดีษก็จะพูดในหลายรีวายาตด้วยเช่นเดียวกันว่าท่านนบีนั้นได้กล่าวว่ายูชะกุอันตะตะดาอาอะลัยกุมุลอุมามุกะมาตะดาอาอันอักละตุอิลาซอกอติฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใกล้เข้ามาแล้วนะท่านนบีพูดเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วแต่เป็นการพูดคุยกับเราว่าใกล้เข้ามาแล้วนะที่เหล่าบรรดาอุมมะห์ประชาชาติกลุ่มชนทั้งหลายเขาจะอะไรครับตะตะดาอาเขาจะรุมประชาชาติอันอิสลามเขาจะรุมประชาชาติอันอิสลามโดยที่กามาตาดาอาอันอักละตุอีลาซอกอติฮาดังเชกเช่นเหล่าบรรดามือทั้งหลายที่กำลังแก่งแย่งอาหารที่อยู่ในถาดเดียวกันอุมมะห์ประชาชาติอิสลามโดนแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็แปลกใจว่าเอ๊ะเราอยู่กับท่านนบีเนี่ยมันมีแต่ความสงบมีแต่ความร่มรื่น
มีแต่คนรับอันอิสลามอย่างไม่ขาดสายแต่ทำไมก่อนที่วันอวสานโลกเนี่ยอิสลามถึงโดนแบบนี้คือเขามองว่ามันจะต้องมีแต่อียาบียะจะต้องบวกไปเรื่อยๆจะมาสิ้นบียะลบอย่างเดียวนี่ไม่ได้เราวันนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นคนนั้นรับอิสลามมาชาอัลลอฮ์เรากล่าวอัลลอฮุอักบัรกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรเห็นคนนั้นรับอิสลามเห็นดาราคนนั้นรับอิสลามเห็นดาราคนหนึ่งเกาหลีรับอิสลามแล้วเดินทางไปอุมเราะห์อยากจะไปกับเขาด้วยคือเรามีความรู้สึกว่ามันอิสลามมันต้องมีแต่บวกสิมันจะลบได้ยังไงซอฮาบะห์เขาก็มองเหมือนกันเขาก็มองเหมือนกับที่ท่านนบีกำลังจะบอกเนี่ยทำไมล่ะอิสลามเนี่ยมันดูจะมีแต่บวกแต่ทำไมถึงโดนลักษณะแบบนี้โดนกัดกินโดนแทะกินโดนรุมกินเนี่ยดังเฉกเช่นคนที่กินอาหารอยู่ในถาดเดียวกันและมีจำนวนมือหลายๆมือไม่งั้นเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยพี่น้องสมัยก่อนโบราณสัก30ปีเรากินถาดกันทั้งนั้นแหละครับแต่สมัยใหม่เรากินจานแยกจานกันเพราะว่าเดี๋ยวของเราถูกแย่งเห็นไหมครับเนี่ยคือวัฒนาการเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ฟากรีล่ะก็มีชายคนหนึ่งกล่าวกับท่านนบีว่าอาวามินกิลละตินนะฮนุเยามะอีซินในวันนั้นน่ะในวันที่เหล่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายเขารุมกินโต๊ะอิสลามอ่ะพวกเรามีกันน้อยเหรอพวกเรามีนิดเดียวใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นสิคนหลายคนมารุมทึงเราอ่ะอาจารย์อาดัมนี่พื้นที่บะโรงเรียนอาลูกานี่ท่านเล็กนิดเดียวนี่คนมาล้อมสัก3คนก็เรียบร้อยแล้วเช็คเช่นเดียวกันพี่น้องซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีว่าพวกเราในวันนั้นมีจำนวนน้อยกว่านั้นหรือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องที่เราคุยเนี่ยนะคุยเรื่องคนที่มีเตาคนที่อยากจะเตาบัตกับเนื้อกับตัวกับคนที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ตามหรือคนที่มาชาอัลลอฮ์อาจจะจะสักนิดนึงกับอิสลามจะได้มีความหนักแน่นขึ้นมันจะได้เป็นประโยชน์โดยทั่วกันในวันนี้ท่านนบีจึงบอกว่าอามินกิลละตินนะฮนุเยามะอิซินพวกเรามีจำนวนน้อยเหรอนบีคนน้อยเท่านั้นที่มันจะถูกกินรุมโต๊ะได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัลอันตุมกะซีรแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมีจำนวนมากอัลลอฮุอักบัรดูสิคนจำนวนมากประเทศจีนบอกว่าเราส่งเสริมให้ทุกครอบครัวมีลูกเยอะๆบ้านเราบอกว่าตั้งแต่สมัยมีถุงยางใหม่ๆบอกว่ามีลูกมากยากจนแต่จีนบอกว่ามีลูกเยอะๆดีพื้นที่เราใหญ่มีไปเลยสุดท้ายจีนเป็นอำนาจเป็นคนที่มีเสียงอีกเสียงหนึ่งต่อสู้กับพวกยุโรปได้ต่อสู้กับมหาอำนาจของโลกได้ด้วยจำนวนคนพี่น้องเห็นไหมเราไม่ต้องคุยคุณภาพว่าคุยจำนวนเนี่ยเขายังคุยนบีเราก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันคนบางคนตั้งเจตนาเวลาแต่งงานมี2คนพอเอาชายคนหญิงคนมีเยอะไม่ไหวเลี้ยงพี่น้องไปดูคนโบราณนะเขามีลูกกัน11คนคนทำนานะพี่น้องมีลูก9คนแต่คนสมัยบ้านเรานี่มี2คนพอแล้วมีลูกมากเดี๋ยวก็ยากจนไปด้วยไม่มีอะไรจะเลี้ยงด้วยแต่นบีบอกว่าบ้านอันตุมกะซีรูนบ้านแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายมีจำนวนมากหาใช่มีจำนวนน้อยไม่ได้หมายความว่ามีจำนวนน้อยมีจำนวนมากวะลากินนะกุมกะกุวะลากินนะกุมกุซาอุนกะกุซาอิสไซลีแต่ความมากของท่านเนี่ยนะมันเป็นความมากเหมือนกับฟองในน้ำทะเลเดี๋ยวเราคุยให้จบนะพี่น้องนะกับหะดีษบทนี้วะลายันซะอันนัลลอฮุมินซูดูรีอะดูวิกุมอัลมะฮาบะมินกุมเมื่อเรามีจำนวนน้อยเรามีจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ให้ตามมาคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถอนอะไรล่ะพี่น้องถอดถอนความน่าเกรงขามของคนที่เป็นมุสลิมออกจากหัวใจของศัตรูของพวกท่านทั้งหลายวันนี้ถ้ามุสลิมยืนเผชิญหน้ากับยะฮูดียืนเผชิญหน้ากับนัสรอยืนเผชิญหน้ากับมุชริกีนเขาจะเห็นว่าไอ้พวกนี้พวกตัวตลกไอ้พวกนี้มันไม่สามารถที่จะมีค่าในสังคมนี่คือลักษณะพี่น้อง
ลักษณะของพวกอาคิรุซซะมานมุสลิมในอาคิรุซซะมานที่ถ้าไม่เรียนไม่รู้ไม่ทำความเข้าใจท่านก็จะอยู่ในลักษณะแบบดังเช่นที่ท่านนบีพูดแม้ว่าท่านจะมีจำนวนมากแต่จำนวนของท่านไม่สร้างประโยชน์แถมยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ความน่าเกรงขามของความเป็นมุสลิมเมื่อก่อนนู้นพี่น้องมีดำริของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปเผยแพร่ศาสนาเดือนหน้าจะไปคอยบัตก่อนท่านนบีมา1เดือนคอยบัตอยู่ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความยิ่งใหญ่ให้ความรู้สึกมีอีมานให้ความรู้สึกมีศรัทธาในหัวใจของเหล่าบรรดาศัตรูอิสลามเวลาท่านนบีจะมาก่อนเดือนหนึ่งพวกนี้อยู่กันไม่ติดแล้วจะขวาจะซ้ายต้องเอาแล้วว่าจะไปกันยังไงดีนบีไปที่ไหนซอฮาบะของท่านนบีไปที่ไหนสั่นสะเทือนที่นั่นแต่วันนี้มุสลิมไปที่ไหนพี่น้องมองเห็นมุสลิมเป็นยังไงพวกขยะสังคมมาเหรอพวกคลั่งลัทธิมาหรือพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้เนี่ยมันกลับตลปัดกลับหัวกลับหางอันเนื่องมาจากอะไรล่ะพี่น้องมันก็ต้องสืบไม่ได้ว่าต้องมาจากตัวเรานี่แหละวันนี้ผมพูดไม่ได้หมายความว่ามาโกรธใครนะแต่เราอยากพูดให้มันหนักแน่นจริงจังกับพี่น้องสักนิดนึงเพราะว่าอีกสองท่านเขาหนักแน่นอยู่แล้วผมก็ต้องเปิดหัวให้มันหนักแน่นหน่อยแต่

0: มองสิ่งที่เป็นความไม่ชอบมามองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายแล้วตั้งต้นในเรื่องเป็นบ่าวของลอตที่ดีใหม
1: ่
0: ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงได้บอกต่อไปว่าและท่านนบีก็วะลายักซะฟันนัลลอฮุฟีกุลูบิกุมอัลวะฮนะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากทดแทนเขาเรียกว่าดึงความน่าเกรงขามของความเป็นมุสลิมเนี่ยออกจากตัวของท่านและก็ใส่แทนนั่นก็คือความน่ากลัวอัลวะฮันเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีก็บอกว่าคำว่าวะฮันคืออะไรครับนบีคำว่าที่นบีพูดคำว่าวะฮันที่มันอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกๆคนในวันนี้แม้กระทั่งตัวของผมด้วยไม่ได้หมายความว่าผมพูดในวันนี้แล้วผมบอกว่าผมเนี่ยสุดยอดแห่งความยำเกรงไม่ใช่พี่น้องพวกเราทุกคนมีวะฮันทั้งนั้นแหละพี่น้องแล้วเรามาดูที่ท่านนบีอธิบายคำว่าวะฮันที่เราบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีนั่นคืออะไรท่านนบีก็ตอบว่าคำว่าวะฮันนั่นก็คือฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮิยะตุลเมาตนั่นก็คือความลุ่มหลงในดุนยาเมื่อความลุ่มหลงมาไม่ใช่ปัญญาเกิดนะลุ่มหลงมากลุ่มหลงมานี่พี่น้องสิ่งที่น่าหวาดกลัวต่อไปก็คือกลัวความตายเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาตายไปเขาจะต้องเจอกับอะไรผมจึงพูดให้กับพี่น้องฟังในเรื่องแรกเรื่องของการยึดมั่นในหลักการของศาสนาเรื่องของการที่เรานั้นจะให้ความจริงจังในหลักการของอันอิสลามเรื่องที่เราทุกคนนั้นจะต้องให้การช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นความปรองดองที่เป็นพี่น้องซึ่งกันและกันเรื่องที่เรานั้นจะต้องหนักแน่นในหลักการของศาสนาต่อไปนี่แหละคือสถานการณ์เดียวและวิธีทางเดียวที่จะทำให้เรานั้นจะมีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็แล้วแต่ว่าเรามีจำนวนที่มีคุณภาพดังเช่นที่คำว่ากากูซาอิไซลีเนี่ยความหมายที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการอธิบายทำไมนบีเปรียบเทียบว่าเหมือนกับฟองในน้ำทะเลเพราะอะไรเพราะฟองในน้ำทะเลพี่น้องอุลามาได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันจะลอยไปทางไหนเนี่ยมันลอยแบบไม่มีทิศทางจับทิศทางมันไม่ได้ว่ามันจะเข้าหาฝั่งมันจะอยู่ที่กลางทะเลของมันมันจะไม่มีใครซัดมันเข้ามาเรียกว่าเดินแบบสเปะสปะไร้ทิศทางไม่ต่างอะไรกับชีวิตของผู้ศรัทธาในดุนยานี้ถ้าหากว่าหลงดุนยาแล้วก็กลัวความตายที่จะตามมาเนี่ยเราจะเดินแบบไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นสาเหตุแรกในการที่เราจะสร้างความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นนะพี่น้องนะถ้าหากท่านไม่มีอิสลามเนี่ยท่านต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ได้มาขู่กันพี่น้องแต่มันคือข้อเท็จจริงที่นบีมุฮัมมัดซึ่งได้รับวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกล่าวกับเราเตือนกับเราวันนี้หน้าที่ของเราหน้าที่เดียวคือพี่น้องสนใจเรียนปฏิบัติในเรื่องของศาสนารู้เท่าไหร่ปฏิบัติเท่านั้นอะไรที่เรายังไม่รู้ไต่ถามผู้รู้ให้ชัดเจนแล้วเราก็ปฏิบัติ ก็จะทำให้เรานั้นกลายเป็นอุมมะห์ประชาชาติดังเช่นที่ครูอัสมานหยิบยกหะดีษได้บอกกล่าวว่ามายูริดิลลาฮูบีฮิคอยรอนยูฟักกีฮูฟิดดีนใครที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาให้เขาได้รับความดีเขาก็จะเข้าใจศาสนาเพิ่มขึ้นเรียนรู้อันอิสลามเพิ่มขึ้นสาเหตุที่สองก่อนที่จะครึ่งชั่วโมงนะเผลอแป๊บเดียวสาเหตุที่สองเล็กน้อยพี่น้องสาเหตุของการทำบิดอะห์ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจอิสลามแล้วยังลุ่มหลงยังคลั่งคล้ายในเรื่องราวเหล่านี้อยู่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องพูดคุยทำความเข้าใจต่อกันต่อไปด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีนะพี่น้องนะด้วยความจริงใจที่เราไม่ได้หมายความว่ามาตะกบดตัวเองมายกตนข่มท่านมาทำตัวให้มีความรู้สึกว่าสูงกว่าคนอื่นคนเหล่านี้พี่น้องไม่สามารถเดินในสังคมได้ถ้าเราไม่เดินด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวของท่าน

0: นัสบินมาลิกได้พูดเรื่องราวของการทำในหลักการของศาสนาหวังปรารถนาอยากจะได้ความดีแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมีชายคนหนึ่งมาคุยกับอนัสบินมาลิกว่าถ้าฉันจะไปทำอุมเราะห์หรือฉันจะไปทำฮัจญ์เนี่ยฉันอยู่มะดีนะห์เนี่ยฉันจะครองอิหร่อมที่ไหนอนัสบินมาลิกบอกว่าอะไรถ้าท่านอยู่มะดีนะห์ท่านก็ครองอิหร่อมที่ซุลฮุไลฟะห์สิก็คือสถานที่หนึ่งเราเรียกว่ามีกอดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้ชายคนนั้นบอกว่าถ้าหากว่าฉันครองอิหร่อมจากมัสยิดของท่านนบีล่ะจากกุโบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานัสบินมาลิกบอกว่าลาตัฟอันท่านอย่าได้ทำแบบนั้นเป็นอันขาดทำไมอ่ะฉันก็ปรารถนาความดีอยากจะได้ความดีเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าต้องการความชั่วร้ายอะไรเลยการคลองเอียรอมการกล่าวลับใบกัลลอฮุมมาอุมรอตันลับใบกัลลอฮุมมาฮัจญันอะไรแต่อะไรเหล่านี้มันเป็นความดีเวลาเราตั้งเจตนาเราเนียดแล้วเนี่ยเราคลองเอียรอมจากมัสยิดของท่านนบีแล้วเรากล่าวตั้งบิยะไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะถึงมีกอดเนี่ยไอคนที่มันกล่าวก่อนมันต้องชนะดิแล้วเราไปรอกล่าวที่มีกอดอย่างผมเนี่ยกำลังจะไปกันเนี่ยพี่น้องคลองเอียรอมที่ไหนดีอ่ะไปคลองเอียรอมยิดดาก็ได้ไปคลองเอียรอมตันอีนก็ได้หรือเราจะคลองเอียรอมที่มันถึงเขตมีกอดหรือเราจะคลองเอียรอมกล่าวลับใบกัลลอฮุมมาอุมเราตั้งแต่เมืองไทยไปล่ะผลบุญมันน่าจะได้มากกว่าเขาไม่ปรารถนาอะไรพี่น้องปรารถนาความดีแต่อานัสบินมาลิกบอกลาตัฟอัลเพราะฉันเคยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอายะห์อัลกุรอานกับคนหนึ่งที่ต้องการความดีแต่มันไม่ได้ได้แบบนั้นนะพี่น้องท่านนบีนั้นได้อ่านซูเราะห์ในอายะห์หนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าฟัลยะฮซะริลลซีนยุคอลิฟูนอันอัมริอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอายุซีบะฮุมอาซาบุนอะลีมอานัสบินมาลิกบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยหูของฉันเนี่ยว่านบีเนี่ยได้รับคำถามนี้แล้วนบีก็อ่านอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้อะไรล่ะพี่น้องฟันยะฮะซะริลละซีพึงระวังใครพี่น้องต้องระวังอัลละซีนยุคอลิฟูนอันอัมริผู้ซึ่งขัดคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้อันตุซีบะฮุมฟิตนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฟิตนะความวุ่นวายความระส่ำระสายเกิดขึ้นประสบกับเขาทั้งหลายเหล่านั้นนี่เป็นสาเหตุของความไม่เข้าใจอิสลามเหมือนกันนะพี่น้องเพราะความรู้มันคือไอ้โมเพราะความรู้มันคือสุนนะและสิ่งที่ตรงข้ามกับไอ้โมก็คือความจะเฮความไม่รู้และสิ่งที่ตรงข้ามกับสุนนะก็คือบิดานั่นเองอันตุซีบะฮุมฟิตนะที่จะเกิดขึ้นความวุ่นวายทั้งหลายเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมหรือเขาจะถูกลงโทษที่ไหนพี่น้องถูกลงโทษในวันอาคิเราะห์ด้วยการลงโทษอย่างเจ็บแสบดุนยาก็ชีวิตวุ่นวายพี่น้องเคยเห็นคนทำบิดอะห์แล้วหัวเราะร่าไหมล่ะว่าฉันภูมิใจกับหลักการของศาสนาเหลือเกินที่ศาสนาเนี่ยได้สอนได้สั่งได้บอกกล่าวกับเราแบบนี้แม้ว่ากลุ่มซุนนะจะหัวตกกันก็ตามแต่มันก็ยังเป็นความภาคภูมิใจที่เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องกลับมาศึกษาอิสลามนี่แหละพี่น้องจะทำให้ท่านนั้นได้ผ่อนปลนในเรื่องเหล่านั้นแม้ว่าอาจจะถูกมูซีบะแต่ท่านก็จะรู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับมูซีบะที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองแต่อย่างน้อยถ้าเราโดนมูซีบะมากในดุนยานี้เราก็รู้ว่านั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราต้องการให้เราเนี่ยไปพบพระองค์ด้วยกับการไม่มีบาปใดๆเลยนี่คือวิถีของการเข้าใจศาสนาแล้วพี่น้องเลยมองตรงกันข้ามถ้าไม่เข้าใจล่ะบิลอักษ์ไม่เข้าใจล่ะพี่น้องมันก็อยู่ในทางตรงกันข้ามนั่นก็คือดุนยาก็วุ่นวายอาคิเราะห์ก็ปั่นป่วนประมาณนั้นนะพี่น้องนะเอาตามนี้อินชาอัลเลาะห์อันนี้แบบว่าคุยให้กับพี่น้องได้เข้าใจในประเด็นแรกก่อนนะครับว่าไอ้การที่เราไม่เข้าใจศาสนาเราอยู่ไม่ได้เรามีความ ไม่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาไม่เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเราจะเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจหรือเรื่องซุนนะของท่านนบีที่เราเรียกว่าอิลมูที่แท้จริงเดี๋ยวเรามาคุยในถ้าหากมีเวลานะครับอินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมามีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความรักความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านอิหม่ามคอเตบสับบุรุษและบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานของมัสยิดในค่ำคืนนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของกิจการศาสนาในเรื่องของการงานของมัสยิดในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อที่จะใช้ในเรื่องราวของกิจการที่จะนำความรู้สิ่งที่มีประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนที่นี่และบรรดาผู้ที่สนใจพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเด็นที่ผมและบรรดาคณะวิทยากรนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญโดยเฉพาะถ้าเรามองถึงภาพของมุสลิมในยุคสมัยปัจจุบันก็เป็นดังเช่นที่อาจารย์อาดัมพรภาพงามกำลังฉายกับพี่น้องได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมบุคคลผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามคำถามที่เราจะต้องถามนะครับว่าอิสลามของพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นอิสลามแบบไหนเป็นอิสลามในกรุงเทพมหานครหรือเป็นอิสลามในแถบบริเวณภาคใต้เป็นอิสลามที่ปฏิบัติตามการปฏิบัติของชาวอาหรับหรือเป็นอิสลามที่มีการปฏิบัติตามการปฏิบัติของการเผยแพร่ในแหลมมาลายูอิสลามแบบไหนที่เรากำลังเรียกร้องอิสลามแบบไหนที่เรากำลังชักจูงพี่น้องให้เข้ามาเรียนรู้ให้เข้ามาศึกษาเพื่อที่จะไม่ให้เราเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเพียงแค่บัตรประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานศาสนาอิสลามแก่บรรดามนุษยชาติตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมัยยับตะกีกอยรอนอิสลามีดีนันฟะลัยยุกบะละมินและบุคคลใดก็ตามแต่ที่เขาได้แสวงหาที่เขาได้ยึดอื่นจากศาสนาอิสลามมาเป็นศาสนาฟะลัยยุกบะละมินความเชื่อของเขาการปฏิบัติของเขาจะไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นก่อนที่จะตอบคำถามนะครับว่าเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าไม่เข้าใจอิสลามเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าอิสลามที่เรากำลังเรียกร้องณปัจจุบันคืออิสลามแบบไหนคืออิสลามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งสารผ่านทางท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอิสลามที่มีความสมบูรณ์ในทุกรูปแบบของการดำรงชีวิตเป็นอิสลามที่มีความถูกต้องเป็นอิสลามที่มีความพร้อมในการปฏิบัติไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยไหนบรรดานักบูรพาคดีเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศาสนาอิสลามนั้นสามารถที่จะดำรงจนกระทั่งถึงยุคสมัยปัจจุบันสิ่งที่เป็นคำตอบที่เขาได้กล่าวก็คือว่าดาลิกาอันนันอิสลามะลัมยะกุนดีนันลิลอาระบีฟะฮัสบศาสนาอิสลามนั้นความยิ่งใหญ่ของอิสลามนั้นอันเนื่องมาจากว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาของชาวอาหรับแต่เพียงอย่างเดียวแม้ว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดกำเนิดของศาสนาอิสลามจะอยู่แถบ คาบสมุทรอาหรับแต่ทว่าศาสนาอิสลามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกมาสอนจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเรานั้นไม่ใช่ศาสนาของชาวอาหรับเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาอัลอาลามียะจึงเป็นศาสนาที่มีความพร้อมในเรื่องของการเข้ามาเรียนรู้ศึกษาในทุกชนชาติในทุกยุคทุกสมัยวะอินนามาฮุวะดีนุนอินซานียะคำยืนยันนะครับของบรรดานักบูรพคดีเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าศาสนาอิสลามนั้นคือศาสนาแห่งมนุษยชาติมินอักซอลอัรดีลาอักซอฮาจากมุมหนึ่งของโลกไปอีกมุมหนึ่งดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าในยุคสมัยที่ศาสนาอิสลามมีความรุ่งเรืองจนสามารถที่จะพิชิตดินแดนต่างๆได้การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในสัญชาติไหนไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหนไม่ว่าจะอยู่ในทวีปใดเนี่ยก็มีรูปแบบการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นพื้นฐานอันเดียวกันไม่ได้มีความแตกต่างรูปแบบของการละหมาดของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมคือการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลารูปแบบของการถือศีลอดของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนรูปแบบการจ่ายซะกาตของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมก็ถูกวางอยู่บนเงื่อนไขที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดเอาไว้รูปแบบของการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือมารวมตัวกันที่เมืองมักกะในเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดและศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติคือศาสนาที่สามารถที่จะหล่อหลอมและก็รวมบุคคลผู้ที่มีความแตกต่างตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเห็นนะครับท่านซัลมานอันฟาริซีมาจากเมืองเปอร์เซียเรารู้จักนะครับกับท่านวะรอกออิบนุนาฟันซึ่งเป็นชาวเมืองมักกะห์เรารู้จักนะครับกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามซึ่งเดิมเป็นยะฮูดีเป็นพวกยิวเรารู้จักนะครับกับท่านบิลาลอิบนุรอบะห์ซึ่งเป็นทาสจากเมืองฮาบาชะและเรารู้จักกับท่านอบูบักอัสซิดดีกซึ่งเป็นคนที่มีตระกูลที่สูงส่งในเมืองมักกะทั้งหมดทั้งหลายสามารถที่จะมาหลอมรวมและรวมตัวกันด้วยกับสายเชือกอันเดียวกันก็คือสายเชือกแห่งศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามที่เราเรียกร้องก็คือศาสนาอิสลามที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลากาฟะตัลลินนาสโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเว้นแต่จะเป็นประจักษ์พยานนะครับบาชีรอวะนะซีรอจะเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ที่ตักเตือนแก่บรรดามนุษยชาติทั้งหลายนี่คือศาสนาอิสลามนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ในเรื่องของการเวลาศาสนาอิสลามที่ซึ่งไม่ว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะอยู่ที่ไหนจะต้องใช้ในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนามาสู่การปฏิบัติศาสนาอิสลามที่ซึ่งคนที่อยู่ในมัสยิดกับคนที่อยู่นอกมัสยิดจะต้องมีรูปแบบในสิ่งที่เป็นความเชื่อเดียวกันจะต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันศาสนาอิสลามที่ซึ่งมีความสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ท่านที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฮัจญะตุลวะดาอันยาวมะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะวันนี้เราให้ศาสนาของเจ้ามีความสมบูรณ์อักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวันนี้เราให้ความโปรดปรานของเรานั้นได้เติมเต็มแก่พวกเจ้าวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะและวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเรามีความพอใจที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และศาสนาอิสลามที่เรากำเรียกกำลังเรียกร้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคือศาสนาอิสลามที่วางอยู่บนพื้นฐานของหลักความเชื่ออย่างถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ระยะเวลาในการเผยแพร่ของท่าน23ปีในการบอกให้มนุษย์หันมาสู่การอิบาดะห์
2: ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาอิสลามคือศาสนาที่มีความสมบูรณ์ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการเพิ่มและไม่สามารถที่จะลดในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาศาสนาอิสลามก็คือศาสนาที่ซึ่งคนที่จะเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมแต่ดั้งเดิมหรือไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมใหม่จะต้องมีความรักซึ่งกันและกันจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะต้องดูแลซึ่งกันและกันเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามาซาลุลมุมินีนะอุปมาของผู้ศรัทธาฟีตะฮาบิฮิมวะตะรอฮุมิฮิมวะตะอาตุฟิฮิมกะมาซาลินยัสดินวาฮิดในความรักที่เขามีต่อกันและกันในความห่วงหาที่เขามีต่อกันและกันในการช่วยเหลือที่เขามีต่อกันและกันเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่นั่งอยู่ในประเทศไทยมีความรู้สึกเจ็บปวดในข่าวสารของพี่น้องของเราที่เมืองกอซะวันนี้พี่น้องของมุสลิมที่นั่งอยู่ในประเทศไทยมีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเรารับทราบข่าวของการถูกกดขี่ข่มเหงของพี่น้องของเราไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกวันนี้บุคคลที่ผู้ที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยมีความรักมีความห่วงหาซึ่งกันและกันเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าเราเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ซึ่งเป็นศาสนาแห่งอันวะซอตียะที่เป็นทางสายกลางดังเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะกะซาลิกะจะอันนากุมอุมมะตันวะซอตอและเช่นนี้แหละที่เราได้ให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติสายกลางบรรดานักอธิบายอัลกุรอานได้บอกนะครับว่าความหมายของประชาชาติสายกลางคือประชาชาติที่ดีเลิศประชาชาติที่ดีเลิศที่ไม่ตึงและก็ไม่หย่อนในหลักการของศาสนาประชาชาติที่ดีเลิศที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติที่ดีเลิศที่วางอยู่บนพื้นฐานของอายะห์กุรอานที่วันนี้เมื่อกี้เข้าไปละหมาดในมัสยิดเห็นนะครับที่หลักที่บนมัสยิดเนี่ยได้เขียนอายะห์กุรอานในซูเราะห์1เนี่ยพี่น้องอยากที่จะให้พี่น้องไปศึกษาอายะห์นี้นั่นคือศาสนาอิสลามนั่นคือซูเราะห์ที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าหากแม้นว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานอายะห์หรือซูเราะห์ใดเว้นแต่ซูเราะห์นี้เนี่ยละกะฟัตฮุมก็เป็นที่เพียงพอแล้วคืออายะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวัลอัสรอินนัลอินซานะละฟีคุสอิลลัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิศศอบรวันอัสรขอสาบานด้วยกับเวลาซึ่งเป็นโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาใช้ชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้อินนัลอินซานะละฟีคุสแท้จริงมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนถ้าไม่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาถ้าไม่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อิลลัลลดีนอามะนูเว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาอย่างถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิลุศศอลิฮาตศรัทธาอย่างเดียวพอมั้ยไม่พอเพราะทุกวันนี้มันมีแนวความคิดที่กำลังจะบอกแก่พวกเราที่กำลังจะบอกแก่ลูกหลานของเราว่าความเชื่อความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจไม่จำเป็นที่จะต้องนำออกมาสู่การปฏิบัติจะต้องเป็นมุสลิมสมัยใหม่แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงนะครับพี่น้องวะอามิลุศศอลิฮาตศรัทธาแล้วจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีและการงานที่ดีคือการงานที่สอดคล้องกับแบบฉบับการกระทําของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระบวนการต่างๆเหล่านี้มันจะได้มาด้วยกับอะไรก็ด้วยกับการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาเราจะอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นคําตอบแรกถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจอิสลามเราจะอยู่อย่างไรคำตอบแรกก็คือเราจะอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนวะตะวาซาบิลฮักและเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราอีมานแล้วเราปฏิบัติแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าจงช่วยเหลือจงตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นอัลฮักสิ่งที่เป็นสัจธรรมความหมายของคำว่าสัจธรรมก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง เราจะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติและนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปสู่การบอกต่อเพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาในยุคสมัยเราแต่เพียงอย่างเดียวแต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม และจะต้องอยู่ถึงวันกิยามะห์ด้วยกับการตะวาซาวบิลฮักด้วยกับการบอกกล่าวด้วยกับการตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะวาซาวบิซซอบรและเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายยืนหยัดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเตรียมตัวเอาไว้ในการที่จะพบกับบททดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของซูเราะห์นี้ว่าวะตะวาซาวบิซซอบรจะต้องอดทนในสิ่งที่เป็นบททดสอบอดทนต่อสิ่งที่จะทดสอบแต่ตัวของท่านอดทนต่อการทดสอบที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านอดทนต่อการทดสอบที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านอดทนต่อการทดสอบที่จะเกิดขึ้นในสังคมของท่านอดทนต่อการทดสอบที่จะเกิดขึ้นกับมุสลิมโดยรวมนี่คือศาสนาอิสลามที่เรากำลังเรียกร้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจศาสนาอิสลามถ้าในวันนี้อิสลามเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในบัตรประชาชนคำถามก็คือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราผมอยากที่จะให้พี่น้องย้อนกลับไปดูในหน้าประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านยาฟาร์บินอบีตอลิบซึ่งได้อพยพจากมักกะไปสู่เมืองฮาบาชะซึ่งกษัตริย์ของฮาบาชะมีสมญานามว่าอันนายาชีนายาชีเนี่ยไม่ใช่ชื่อนะครับนายาชีเนี่ยเป็นสมญานามของกษัตริย์เหมือนที่เราเรียกกษัตริย์ของประเทศอียิปต์ว่าฟิรอูนฟิรอูนไม่ใช่ชื่อแต่ฟิรอูนคือตำแหน่งของผู้ที่เป็นกษัตริย์ท่านอัมรุบนุนอาซึ่งขณะนั้นยังไม่รับศาสนาอิสลามได้เดินทางจากเมืองมักกะมหากษัตริย์นายาชีเพื่อที่จะนำเหล่าบรรดาซอบะที่อพยพมากลับไปยังเมืองมักกะกษัตริย์นายาชีได้เรียกคนที่เป็นตัวแทนก็คือท่านยาฟาร์บินอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุเพื่อที่จะมาสอบถามเรื่องราวที่เป็นคำตอบของท่านยาฟาร์อยากให้พี่น้องได้ฟังมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์มันจะทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีอิสลามเราจะตกอยู่ในสภาพนี้ท่านยาฟาร์ได้กล่าวแก่กษัตริย์นายาชีนะครับว่าอายูฮันมาลิกโอ้ผู้ที่เป็นกษัตริย์กุนนาเกามันอะฮลุนญาฮิลียะเราเป็นกลุ่มชนในยุคสมัยญาฮิลียะคำว่ายุคสมัยยาฮิลียะห์คือยุคสมัยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศศาสนาอิสลามเราอยู่ในสภาพไหนนะบุดุลอัสนามเคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นวะนะกุลุลไมตะกินซากสัตว์ที่ตายเองวันนี้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันกำลังกลับมาเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมวะนะตีอันฟาวาฮิชและกระทำปฏิบัติในสิ่งที่ผิดประเวณีวะนักตออุลอัรฮามและตัดขาดความสัมพันธ์กับเครือญาติพี่น้องฟังแล้วคิดตามนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านยาฟาร์บินอบีตอเลบได้กล่าวแก่กษัตริย์นายาชีว่าก่อนที่เราจะรับศาสนาอิสลามเนี่ยเราอยู่ในสภาพนี้เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราหรือเปล่าวานาซีอุนฮิวะวานาซีอุนยิวาเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านวายะกูลุนกวีมินนาอับดออีฟคนที่แข็งแรงคนที่เข้มแข็งคนที่มีตำแหน่งรังแกคนที่อ่อนแอกว่าละเมิดต่อสิทธิของคนที่อ่อนแอกว่าبعث الله إلينا رسولا منا นี่คือสภาพที่เราอยู่ท่านยาฟาร์บอกแก่ท่านกษัตริย์นายาชีนะครับว่านี่คือสภาพที่เราอยู่จนกระทั่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้กับพวกเรานะอะริฟุนัสบะฮูเรารู้จักเชื้อสายของเขาวะซิดกอฮูเรารู้จักในความซื่อสัตย์ของเขาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดของเราก่อนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นนบีได้รับสมญานามว่าอันอามีนวะอามานะตฮูวะอาฟาฟะฮูเรารู้จักในคุณลักษณะในความรับผิดชอบของบุคคลคนนี้ฟะดานาอิลัลลอฮิและเขาได้เรียกร้องเรามาสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลินูวะฮิดะฮูวะนะอบูดะฮูเพื่อที่จะให้พวกเราให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเคารพภักดีต่อพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียววะนะคะละอูมากุนนานะห์นูนะอบูดูวะอาบาอูนามินดูนิฮิและให้พวกเราได้ละทิ้งในการที่ไปเคารพการที่ไปเชื่อต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราและบรรพบุรุษของเราได้เคยปฏิบัติมินัลฮิยารติวัลเอาซานจากหินและบรรดารูปปั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหะดีษบทหนึ่งจากท่านอบูรอยาอัลอะตอริดีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุนนานะอะบูดูอัลฮายรอมินดูนิลลาห์เราเนี่ยได้เคยเคารพกราบไหว้ต่อก้อนหินรูปปั้นรูปเจเวตอื่นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซาซาฟารนาและเมื่อใดก็ตามที่เราออกเดินทางเราก็จะนําก้อนหินเนี่ยนะครับเราจะนําก้อนหินไปด้วยและเราก็จะเคารพกราบไหว้ต่อก้อนหินเราจะตะวาฟต่อก้อนหินและเมื่อเราพบก้อนหินที่มันสวยกว่าที่มันดีกว่าเราก็ทิ้งก้อนหินก้อนนั้นแล้วก็เอาก้อนหินก้อนใหม่มาเป็นพระเจ้าของเราเราอยู่ในสภาพนี้ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำศาสนาอิสลามมาบอกให้กับพวกเรานี่คือคำพูดของท่านยาฟัรอิบนุอบีตอลิบที่มีต่อกษัตริย์นายาชีอีกเหตุการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เกิดในสงครามอันกอดิซียะแม่ทัพของเปอร์เซียชื่อวารุสตุมได้เรียกตัวแทนของมุสลิมมาเพื่อที่จะเจรจาท่านซาบินอบีวะกอสรอดิยัลลอฮุอันฮุได้ส่งซอบะคนหนึ่งเพื่อที่จะเจรจากับรุสตุมซอบะคนนั้นชื่อว่าท่านริบรีอิบนุอามิรรอดิยัลลอฮุอันฮุรุสตุมได้กล่าวถามกับท่านริบรีนะครับว่ามายาอาบิกุมพวกท่านเดินทางมาที่นี่ทำไมพวกท่านเดินทางมาจากทะเลทรายมายังเมืองกอดีซียะมาเพื่อทำสงครามกับเราเนี่ยเพื่ออะไรอยากพี่น้องได้ฟังนะครับในคำตอบของท่านริบอีอิบนุอามิรรอดิยัลลอฮุอันฮุมันเป็นคำพูดของหน้าประวัติศาสตร์มันเป็นคำพูดที่ชี้เราได้เห็นนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยู่ในสภาพนี้เราอยู่ในการกระทำในคำพูดของท่านริบอีอุมมะห์ประชาชาติอิสลามจะไม่ตกอยู่ภายใต้ความตกต่ำที่กำลังเกิดขึ้นท่านริบอีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งพวกเรามาลินุคริยามันชาอะมินอิบาดะตินอิบาดะติอิลาอิบาดะติลลาห์เพื่อที่จะนำบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ที่พวกเขาเหล่านั้นเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่การเคารพภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียววะมินดีกิดดุนยาอิลาซาอติฮาและจากความคับแคบของดุนยาไปสู่ความกว้างขวางของโลกอาคิเราะห์วะมินเจาริลอัดยานอิลาอัดดีนิลอิสลามจากการถูกกดขี่ข่มเหงในบางความเชื่อในบางศาสนาไปสู่ความยุติธรรมของศาสนาอิสลามพี่น้องรู้ไหมครับในวันที่อิสลามสามารถที่จะพิชิตเมืองอิสกันเดรียะซึ่งเป็นเมืองเอกของประเทศอียิปต์คนที่เป็นเจ้าเมืองอิสกันเดรียะออกมาต้อนรับกองทัพอิสลามแล้วก็กล่าวนะครับว่าแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีความแตกต่างกับพวกเราในเรื่องของศาสนาแต่เราพอใจที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมมากกว่าที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันเพราะอะไรเ พราะพวกโรมันถ้าคนอิสกันเดริยะเสียชีวิตเขามีการเก็บภาษีเขามีการกดขี่ข่มเหงแต่ศาสนาอิสลามที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักไม่ใช่แบบนั้นเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมามองนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรารู้จักเราเรียนรู้เราปฏิบัติตามศาสนาอิสลามแบบไหนศาสนาอิสลามตามแนวทางกิตาบุลลอฮ์ตามแนวทางซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศซอลิหหรือศาสนาอิสลามตามปู่ย่าตายายหรือศาสนาอิสลามตามครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นคำถามและให้ทุกคนตั้งคิดคำตอบกับตัวเขาเองเพราะนั่นแหละคือคำตอบของเราการพูดคุยของเราในวันนี้ว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอิสลามไม่เข้าใจศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงเราจะอยู่ในสภาพไหนก็คงเป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ครับ
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุนมัวซีนีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักคุณวาสนาหรือคุณฮัสนาเหลือรักอายุ78ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณนิสราเหลือรักและคุณกรุณาตอเล็บจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณมัสยิดดารุลมุอ์ซินีนมัสยิดบ้านดอนถนนสุขุมวิทสอบถามคุณนิสราเหลือรักโทร0816473585 0816473585
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บีบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์จะรับดุอาของเราน่ะช่วง3ของกลางคืนแบ่งเป็น4ชั่วโมงนะเอานับแบบคนโบราณฟังง่าย4ทุ่มช่วงนึงตอนนี้ห้าทุ่มสองยามตีหนึ่งตีสองช่วงสองช่วงสามตั้งแต่ตีสองไปนั่นเป็นเวลาที่ดีมากและโดยเฉพาะถ้าคนสูงอายุแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่นอนไม่เคยหลับด้วยนั่นแหละลุกขึ้นละหมาดทำอิบาดัตเราไม้ใกล้ฝั่งละอัลลอฮ์รักเนาะคนแก่เนี่ยไม่เหมือนคนหนุ่มๆหรอกนอนไม่เยอะคนแก่เพราะนอนมาตั้งนานแล้ว ถ้าใครคิดว่าแม้ลุกขึ้นละหมาดมันก็อดนอนถ้าใครกลัวอดนอนเพราะละหมาดสุนัตที่เก้าอี้ไม่มีขอเก้าอี้เสริมหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่มีที่นั่งละตัวสลายจัดการหน่อย ถ้าใครกลัวว่าจะเสียเวลาการนอนนะฉันบอกให้แล้วจำไว้เลยเวลาจะไปนอนพักผ่อนในกุโบเราเหลืออีกเยอะเอาลุกขึ้นอดนอนละหมาดตอนนี้แหละอ่านกุรอานขอดุอาแล้วพอนั่นไปนอนพักผ่อนในกุโบนั้นเป็นความสุขอันนาไอมาหุฮักกว่าอันนาซาบาหุฮักความสุขในหลุมศพเป็นความจริงการทุกข์ทรมานในหลุมศพเป็นความจริงนี่ท่านนบีบอก
3: ยาอัลลอฮ์โปรดให้ฮิดายะห์กับลูกหลานของพวกเราให้พวกเขาอยู่ในอีมานเป็นลูกที่ซอและด้วยเถิดอามีนด้วยความรักและความห่วงใยจากวิทยุเสียงอิสลาม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
8: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
9: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
11: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
12: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرتوإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي

0: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

เมื่อมุฮัมมัดได้รับองค์การจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งให้เป็นรอซูลหรือศาสนทูตของพระองค์ให้ทำหน้าที่นำสารอิสลามไปเผยแผ่แก่มวลมนุษยชาติการเผยแผ่สารอิสลามในระยะแรกดำเนินไปอย่างเงียบๆภายในครอบครัวของท่านและในวงศาคณะญาติใกล้ชิดซึ่งก็ประสบผลสำเร็จเมื่อนางคอดีญะห์ภรรยาของท่านไซด์คนรับใช้ท่านอาลีเด็กหนุ่มผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องและอบูบักรเพื่อนสนิทได้หันมายอมรับอิสลามและเป็นฐานกำลังสำคัญให้แก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อการเผยแผ่อิสลามขยายออกไปท่านก็ถูกต่อต้านจากญาติผู้อาวุโสและผู้มีอิทธิพลหลายคนในนครมักกะด้วยวิธีการต่างๆนานาคนเหล่านั้นได้โต้แย้งดูถูกเหยียดหยามใส่ร้ายบิดเบือนหัวเราะเยาะหยันคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์แต่ท่านก็มิได้ย่อท้อกลับมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการเผยแผ่อิสลามในหมู่คนที่ใกล้ชิดต่อไปอย่างสันติและอดทนจนกระทั่งเมื่อท่านได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เผยแผ่อิสลามอย่างเปิดเผยการประกาศสารของพระผู้เป็นเจ้าจึงขยายวงกว้างออกไปยังทุกครัวเรือนในนครมักกะและได้รับการสนองตอบจากชาวเมืองมักกะอย่างมากมายยิ่งสารของท่านเผยแผ่ขยายวงกว้างออกไปมากเท่าใดการต่อต้านจากผู้มีอิทธิพลก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นบรรดาทาสที่หันมายอมรับนับถืออิสลามเช่นบิลาลทาสชาวอบิสซิเนียตลอดจนคนอ่อนแออีกหลายคนต้องถูกทรมานอย่างแสนสาหัสเพื่อให้เลิกเคารพสักการะอัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวและให้หันมาบูชาเทวรูปของชาวเมืองมักกะห์แทนบรรดาผู้มีอิทธิพลแห่งนครมักกะห์ไม่กล้าใช้ความรุนแรงกับท่านรอซูลุลลอฮ์เนื่องจากท่านได้รับการปกป้องจากอบูฏอลิบลุงของท่านซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลแห่งนครมักกะห์พวกนั้นจึงหันมาใช้วิธีการประนีประนอมติดสินบนและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและสังคมกับท่านรอซูลุลลอฮ์และครอบครัวเพื่อหยุดยั้งภารกิจเผยแผ่อิสลามและได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ท่านและญาติพี่น้องของท่านตลอดจนบรรดามุสลิมแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ไม่ได้หยุดยั้งภารกิจของท่านแต่อย่างใดจนเมื่ออบูฏอลิบลุงของท่านเสียชีวิตลงท่านรอซูลุลลอฮ์จึงหมดผู้ปกป้องเหล่าผู้ต่อต้านจึงหันมาใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งและทำลายขบวนการเผยแผ่อิสลามโดยทันทีการต่อต้านได้เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมุสลิมต่างได้รับการกดขี่ทารุณอย่างแสนสาหัสท่านรอซูลุลลอฮ์จึงสั่งให้บรรดามุสลิมอพยพออกจากนครมักกะห์ไปยังอบิสซิเนียเพื่อหลีกเลี่ยงการกดขี่ข่มเหงผู้อพยพกลุ่มแรกมี15คนและหลังจากนั้นอีกไม่นานผู้อพยพกลุ่มที่2ก็ติดตามมาอีก80คนนั่นคือการอพยพหรือฮิจเราะห์ครั้งแรกของมุสลิมในประวัติศาสตร์อิสลามเหตุผลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์เลือกให้อพยพไปยังอบิสซิเนียก็เพราะในเวลานั้นกษัตริย์เนกุสแห่งอบิสซิเนียเป็นผู้มีคุณธรรมและนับถือพระเจ้าองค์เดียวท่านรอซูลุลลอฮ์จึงหวังว่ากษัตริย์เนกุสจะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมแก่มุสลิมที่อพยพไปยังที่นั่นได้เป็นอย่างดีการอพยพครั้งนี้สร้างความเจ็บแค้นให้แก่บรรดาผู้มีอิทธิพลในนครมักกะห์เป็นอย่างมากพวกเขาถึงกับส่งทูตออกไปยังอบิสซิเนียเพื่อขอตัวผู้อพยพกลับแต่คณะทูตก็ต้องผิดหวังหลัง
ังจากนั้นพวกหัวหน้าเผ่าชาวมักกะต่างก็ตระหนักดีว่าหากปล่อยให้ท่านนบีมุฮัมมัดเผยแผ่อิสลามต่อไปในไม่ช้าชาวเมืองมักกะทุกคนจะต้องหันไปเคารพภักดีและยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแทนการเคารพสักการะเทวรูปของพวกตนและคนเหล่านั้นจะต้องหันมายอมรับมุฮัมมัดเป็นผู้นำอย่างแน่นอนดังนั้นหัวหน้าเผ่าสำคัญของนครมักกะจึงเริ่มกดขี่ข่มเหงทารุณต่อบรรดามุสลิมหนักยิ่งขึ้นเมื่อสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงท่านรอซูลุลลอฮ์จึงสั่งให้มุสลิมในนครมักกะอพยพอย่างลับๆไปยังเมืองยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเพราะชาวเมืองมะดีนะห์กลุ่มหนึ่งได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยเหลือและปกป้องคุ้มกันแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์และบรรดามุสลิมที่อพยพไปดังนั้นการอพยพหรือฮิจเราะห์ครั้งที่สองจึงเริ่มขึ้นโดยไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าการอพยพครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นการเริ่มต้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอิสลามและตรงจุดนี้เองที่ศักราชแห่งอิสลามได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมุสลิมได้อพยพออกจากนครมักกะจนหมดแล้วท่านนบีมุฮัมมัดอาลีและอบูบักรซึ่งอยู่ในกลุ่มสุดท้ายก็เตรียมตัวอพยพในคืนที่ท่านจะอพยพออกจากมักกะนั่นเองผู้หัวหน้าเผ่าชาวเมืองมักกะได้ส่งชุดลอบสังหารออกปฏิบัติการเพื่อปิดชีวิตท่านนบีแต่ด้วยการเตือนและการคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ท่านรู้ตัวในคืนนั้นเองท่านอาลีได้ยอมเสียสละไปนอนบนที่นอนแทนท่านนบีเพื่อเป็นการลวงศัตรูท่านรอซูลุลลอฮ์และอบูบักรจึงเล็ดลอดหลีกหนีออกจากนครมักกะไปได้อย่างปลอดภัยท่านนบีกับอบูบักรได้ออกเดินทางมาถึงภูเขาซาวและได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนั้นเป็นเวลา3วันเพื่อหลบหนีการตามสังหารของชาวกุเรชเมื่อเดินทางมาถึงตำบลกูบาท่านนบีพักอยู่ที่กูบาท่านได้สร้างมัสยิดหลังแรกขึ้นเรียกว่ามัสยิดกูบาหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดได้เดินทางเข้าสู่เมืองมะดีนะห์ 8 ปีหลังจากอพยพเมื่อมะดีนะห์ได้เติบโตขึ้นเป็นรัฐอิสลามที่เข้มแข็งหลังจากที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคจากการบ่อนทำลายภายในและการรุกรานด้วยกำลังอาวุธหลายต่อหลายครั้งจากศัตรูภายนอกท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้ยกกำลังผู้ศรัทธาในอิสลามเข้าพิชิตนครมักกะและประกาศให้นครมักกะเป็นนครที่ปราศจากการเคารพสักการะพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์องค์เดียวการฮิจเราะห์หรือการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะการอพยพเป็นมูลเหตุทำให้รัฐอิสลามแห่งแรกเกิดขึ้นในโลกณนครมักกะและเป็นรัฐที่มีคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นองค์การของอัลลอฮ์เป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครองจากรัฐอิสลามเล็กๆแห่งนี้ได้ทำให้ชาวอาหรับป่าเถื่อนกลางทะเลทรายทั่วทั้งคาบสมุทรอาระเบียหันมายอมรับอิสลามและรัฐอิสลามแห่งนี้เองที่เป็นแหล่งแพร่กระจายอารยธรรมความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจออกไปยังส่วนต่างๆของโลกตั้งแต่ตะวันตกสุดไปจนกระทั่งตะวันออกสุดดังหลักฐานที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกตราบจนทุกวัน

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านเจ้าภาพตุนทาจิกอเดรท่านยาสุไบดะอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดตลอดจนบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบของเดือนกุมภาพันธ์วันพฤหัสสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งสิ่งที่เราได้นัดหมายหรือว่าเคยพูดคุยกันเอาไว้นั่นก็คือเราจะคุยกันในเรื่องของอัลกุรอานนะครับในเรื่องของตัฟซีรอัลกุรอานนะครับแล้วก็ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นำสุรษอัลฟาติฮะมาคุยกับพี่น้องนะครับในบางส่วนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าครั้งที่แล้วจะได้ 2-3 อายะห์ด้วยกันนะครับซึ่ง เรื่องของฟาติฮะเนี่ยนะครับมันเป็นบทที่พวกเราได้อ่านกันในละหมาดเป็นประจำเลยนะครับที่สำคัญที่สุดมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบทนะครับดุอาเป็นบทขอพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในหะดีษนะครับกุดซีนะครับว่าสุรษฟาติฮะเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามักซูมะตุนไบนีวะไบนะอับดีว่าซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยมักซูมะนะบอกถูกแบ่งเอาไว้ระหว่างฉันกับระหว่างบ่าวของฉันเนี่ยเป็นนิสไฟนี่เป็น2ส่วนด้วยกัน2ครึ่งด้วยกันนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าฟะอิซากอลัลอับดุอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวว่าฮามิดานีอับดีว่าเนี่ยบ่าวของฉันนั้นสรรเสริญฉันแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นหะดีษกุดซีที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยมันเป็นอะไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแบ่งเอาไว้เป็น2ส่วนด้วยกัน2ครึ่งด้วยกันนะครับแล้วก็ครึ่งนึงเนี่ยนะเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเรื่อยมาเนี่ยนะครับพอเวลาบ่าวกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าฮามิดานีอับดีนะวะอิซากอลัลอับดุอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่าอัสนาอะลัยยะอับดีว่าบ่าวของฉันนั้นได้สรรเสริญฉันอีกแล้ววะอิซากอลัลอับดุมาลิกยามิดดีนกอลัลลอฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอะไรมัจดานีอับดีบ่าวของฉันนั้นได้ทําการอะไรให้ความยิ่งใหญ่นะครับกับฉันอีกแล้วนะให้การตัมยีดกับอะไรกับฉันอีกแล้วนะจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งเราเนี่ยได้อ่านไปจนกระทั่งถึงมาลิกยอมินอียากะนาอับดุวะอียากะนัสตาอินพอเวลาบ่าวอ่านถึงตรงนี้อียากะนาอับดุวะอียากะนัสตาอินบ่าวเนี่ยหมายถึงพวกเราเวลาพวกเราได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยพอเวลาเราอ่านถึงตรงนี้เนี่ยกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรฮาซาไบนีวะไบนะอับดีถึงตรงกลางถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างกลางเลยระหว่างฉันนะสิ่งที่เป็นส่วนที่เป็นของฉันและส่วนที่เป็นของบ่าวของฉัน
และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่าวะลิอับดีมาซาอะลาสำหรับบ่าวของฉันเขาก็จะได้ตามที่เขาขอแต่ว่าตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนนั้นอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรฮาซาลีทั้งหมดนี้คือเป็นส่วนที่เป็นอะไรเป็นของบ่าวของเป็นของข้าเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอิดากอลัลอับดุอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมพอเวลาบ่าวอ่านหมายถึงพวกเราอ่านว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ทางนำกับพวกเราอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนะเนี่ยพอเราอ่านถึงตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮาซาลิอับดีนี่ตรงนี้มันเป็นส่วนที่เป็นของบ่าวของฉันนะวะลิอับดีมาซาอะลาและส่วนที่เป็นบ่าวของฉันนั้นส่วนที่เป็นของบ่าวของฉันนั้นเขาก็จะได้ตามที่เขาขอวะลิอับดีมาซาละเขาจะได้ตามที่เขาขอนะครับเพราะนั้นตรงอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนั่นเป็นดุอานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสอนทรงบอกให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ขออย่างนี้อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับขอให้พวกเรานั้นได้รับฮิดายะห์ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงโปรดฮิดายะห์ให้ทางนำกับพวกเรานะครับในขณะที่เราอ่านฟาติฮะห์เพราะฉะนั้นซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมพอเราอ่านต่อไปอีกว่าขอให้อัลเลาะห์ได้ให้ทางนำกับพวกเราให้ฮิดายะห์กับพวกเราทางนำของพวกเราที่พระองค์ได้ทรงให้นั้นก็ขอให้เป็นทางนำที่เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงให้ความโปรดปรานให้กับบรรดาบุคคลก่อนๆ นี้มาแล้วนะครับให้กับบุคคลก่อนๆนี้มาแล้วนะครับซิรอตัลลซีนาอัมตะอะลัยฮิมนะกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่ทางของคนที่ถูกปลิ้วนะของพวกยะฮูดแล้วก็วะลัดดอลลินแล้วก็ไม่ใช่ทางของพวกที่หลงผิดนะครับตรงนี้พอเวลาเราต้องการที่จะบอกก่อนนำหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกก่อนว่าพอเวลาเราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยนะครึ่งนึงเนี่ยที่เป็นครึ่งแรกเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนครึ่งที่เป็นส่วนที่สองนั้นเป็นของบาปของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับก็คือหมายถึงพวกเราเวลาเราอ่านนั้นและอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะลิอับดีมาซาอะลาสำหรับบาปของฉันเขาก็จะได้ตามที่เขาขอเพราะฉะนั้นเราขออะไรบ้างอ่ะตั้งแต่อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอให้ได้ทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอให้ได้ฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้ได้ทางนำนั้นนะแล้วก็ให้ได้ฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ตะอาลานั้นนะเป็นทางของบรรดาผู้ซึ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขาเหล่านั้นมาแล้วนะครับพอเวลาเราอ่านแค่เราไม่รู้พวกไหนพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยนะพอเวลาไปดูในซูเราะห์อันนิซาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอูลาอิกัลละซีนะอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนะนะวัสซิดดีกีนวัชชุฮะดาอ์วัสซอลิฮีนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกบรรดาแนวทางของบรรดาผู้ถึงสี่พระองค์ได้ทรงให้ความให้ความอะไรอ่ะให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นคือพวกไหนมั่งหมายถึงบรรดานบีบรรดาอะไรบรรดาคนซิดดีกคนที่มีความสัจจะวาจาคนที่ตั้งมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่พูดจริงทำจริงนะครับนะแล้วก็พวกไหนพวกชูฮาดะพวกที่ตายตายอะไรตายชะฮีดนะและคนที่ดีๆนะครับกออิดะห์ของนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับจะพูดเอาไว้ว่าอัลกุรอานเนี่ยอยู่ฟัสซิรุบะอ์ดุฮูบะดอนนะบางส่วนของมันเนี่ยจะอธิบายตัวของมันเองในบางครั้งอัลกุรอานนั้นซุนนะห์จะไปอธิบายอัลกุรอานแต่อายะห์นี้พอเวลาเราอ่านว่าอวดล้อขอให้พระองค์ได้ทรงให้ทางนำให้ฮิดายะห์กับพวกเราเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำกับอะไรให้กับทางที่เที่ยงตรงให้กับพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วนะพอเราอ่านตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครพวกเขาเหล่านั้นแต่พอไปอ่านอะไรในซูเราะห์อันนิซาเนี่ยเรารู้เลยเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอะไรโปรดอธิบายเอาไว้นะครับในอะไรในอีกซูเราะห์หนึ่งนะว่าให้เรารู้ว่าที่เราขอดุอาให้เราได้รับทางที่เที่ยงตรงเนี่ยเหมือนกับทางที่อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตาให้ความโปรดปรานมาแล้วเนี่ยพวกไหนมั่งเพราะนั้นในซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับเราจึงอะไร
จะเห็นได้เลยว่าความหมายของมันถ้าหากว่าเราจะใช้เป็นดุอานั้นมันก็เป็นดุอาได้เลยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคอยรุดดุอาดุอาอุลฟาติฮะดุอาที่ดีก็คือดุอาที่มีอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะเพราะว่าเงื่อนไขของการขอดุอาเนี่ยนะครับที่บรรดานักปราชญ์เลยได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือต้องมีการกล่าวสรรเสริญต้องมีการศอลาวาตนบีต้องอ่านอายะห์หนึ่งต้องลงท้ายนะด้วยกับการศอลาวาตนบีนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยมันมีอะไรอ่ะมันมีการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกล่าวถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้เรียนกับพี่น้องแล้วว่าแค่เราอ่าน1 2 3อายะห์เท่านั้นเนี่ยนะครับในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยถ้าหากว่าเราจะแบ่งนะครับปราชญ์ของนักวิชาการทางด้านอะกีดะห์นะครับนักวิชาการเตาฮีดเนี่ยบอกว่ามองไปที่ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมันก็อัลลอฮ์พูด2อายะห์3อายะห์เนี่ยนะครับมันก็มีอะไรอ่ะมีเรื่องของเตาฮีดเนี่ยอยู่นะครับชนิดของเตาฮีดเนี่ยอยู่ในตอนต้นๆของซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับพอเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยนะครับตรงนี้อะไรปราชญ์ของเตาฮีดก็บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยพูดถึงเรื่องอะไรรูบูบียะห์การเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมพออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลิลลาฮิก็พูดถึงอะไรอูลูฮียะห์ร็อบบิลอาลามีนเนี่ยนะครับพูดถึงรูบูบียะห์นะอัลเราะห์มานิรเราะฮีมพอพูดถึงอัลเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้พูดถึงอะไรอ่ะพูดถึงเตาฮีดอัสมาวัสซิฟานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเตาฮีดนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามาดูแล้วเนี่ยในตอนต้นของซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับก็คือได้พูดถึงเตาฮีดบรรดาปวงปาฏิหาริย์ได้เอาไปเขียนเอาไว้ในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของอะไรหลักการศรัทธานั้นมากมายเลยแค่3แขนงตรงนี้เท่านั้นนะครับอ้าวทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยพอเวลาเราอ่านนะมันง่ายเพราะว่าเราอ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอ่านเนี่ยง่ายมากเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีดุอานะมันมีบทที่วอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือขอฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอการอะไรขอการชี้นำจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้นะครับคือความประเสริฐนะของซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราได้อ่านกันเป็นประจำในละหมาดนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยถ้าเอาแค่ละหมาดฟัรดูอย่างเดียวเนี่ย17ครั้งนะครับ17ครั้งด้วยกันนะอ้าวทีนี้อีกอันนึงนะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาอันซะลัลลอฮุฟิตเตารอตวะลาฟิลอินญีลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยประทานนะให้ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมีอะไรมีอยู่ในเตารอตวะลาฟิลอินญีลหรือในอะไรในคัมภีร์อินญีลก็ไม่มีนะในคัมภีร์เตารอตก็ไม่มีซูเราะห์ฟาติฮะห์ในคัมภีร์อินญีลก็ไม่มีซูเราะห์ฟาติฮะห์มิสลุอุมมิลกุรอานเหมือนกับอะไรเหมือนกับอุมุลกุรอานอันนี้ก็คือแม่บทของอัลกุรอานนะเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้คุยแล้วว่าชื่อของซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟาติฮะห์ที่เราได้เรียกได้เราได้รู้จักอย่างเดียวนะครับเพราะว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนอกจากนี้ยังเรียกว่าซูเราะห์อัสซอลาอีกนะครับที่เรียกว่าอัสซอลาก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวไว้ในหะดีษกุดซีเหมือนกันนะครับว่าอะไรกอสซัมตุสซอลาตะบัยนีวะบัยนะอับดีนะนิสไฟนี่ว่าฉันได้แบ่งการแบ่งอะไรอัสซอลาก็คืออันฟาติฮะห์นี่แหละนะแบ่งเอาไว้เป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือตั้งแต่ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจนกระทั่งถึงอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรฮาดาไบนีวะไบนะอับดีนี่แหละตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างฉันกับระหว่างบ่าวของฉันก็ชื่ออยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์หรือว่าชื่อว่าอะไรอุมุลกิตาบนะ
อุมุลกิตาบก็ชื่อของซูเราะห์ฟาติยะห์เหมือนกันวัสซับอุนมาซานีหรือบทสรรเสริญอะไรทั้ง7นะครับอะไร7การสรรเสริญอันนี้ก็เป็นชื่อของซูเราะห์ฟาติยะห์เหมือนกันเวลาเราอ่านเนี่ยนะครับมันเป็นการสรรเสริญด้วยเหตุนี้นะครับในซูเราะห์ฟาติยะห์เนี่ยนะจึงเป็นอะไรเป็นบทที่เป็นดุอาด้วยนะครับเป็นการขอเป็นดุอาที่อยู่ในละหมาดด้วยหรือเราจะอ่านนอกละหมาดมันก็เป็นดุอานะอันนี้เป็นการยืนยันของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้ในซูเราะห์ฟาติยะห์เนี่ยมีการขอฮิดายะห์นะครับมีการขอฮิดายะห์อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยนะครับนักวิชาการนะครับตัฟซีรเนี่ยก็บอกว่าฮิดายะห์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายฮิดายะห์ด้วยกันในหนังสือตัฟซีรนะครับมูนิธของด็อกเตอร์วะฮบะอัลตูไฮลีเนี่ยบอกว่ามีตั้ง5ฮิดายะห์เนี่ยนะครับก็คือมีฮิดายะห์ที่เป็นฮิดายะห์ที่เป็นอัดดีนียะห์อักลียะห์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าได้สรุปเอาไว้ว่าฮิดายะห์ที่อยู่ใน

ของที่นบีได้นำเอามาบอกก็เรียกว่าฮิดายะตุนอิรชาดเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยเขาเรียกฮิดายะอัตเตาฟีนะฮิดายะเตาฟีกฮิดายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงโปรดให้ความอะไรสำฤทธิ์ผลและให้พวกเราทุกคนนั้นได้ขอคือได้รับรู้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรารู้นะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยฟังบรรยายกันเยอะนะครับฟังบรรยายเยอะแต่ว่าบางคนก็เก็บเอาไปทำได้มั่งบางคนก็ไม่ได้ทำนะครับบางคนก็ฟังเฉยๆฟังดูว่าเขาเอาเรื่องอะไรกันตรงนี้นะเขาเถียงกันเนี่ยเขาเอาเรื่องอะไรกันฟังว่าจะเอาว่าใครชนะนะครับปัญหาประเด็นล่าสุดเห็นไหมเราเห็นไหมว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะนักวิชาการเขาได้อะไรนำเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านตามอัลกุรอานเราเข้าใจตามอัลกุรอานเนี่ยนะนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยนะมันก็ละบิฮีซอดักใครที่เอามาพูดเอากุรอานมาพูดนะซอดักเขาพูดจริงนะพูดถูกแล้วก็พูดจริงด้วยว่ามันฮากามาบิฮีอาดัลแล้วก็ใครก็ตามที่อะไรเอากุรอานมาตัดสินเนี่ยยุติธรรมนะครับยุติธรรมที่สุดเพราะฉะนั้นเราพอเวลาเราอ่านเราแปลเราทำความเข้าใจเนี่ยเหมือนกับที่นักวิชาการตัฟซีรเขาให้ความเข้าใจอยู่บนพื้นฐานของคนในยุคอะไรซะละฟุซอลและคนในยุคของซอฮาบะห์เขาได้ให้ความเข้าใจเนี่ยนะมันก็จะออกนอกกรอบเนี่ยยากนะครับแล้วก็เรื่องข้อพิพาทเนี่ยมันก็จะไม่มีแต่สิ่งที่เกิดเป็นข้อพิพาทเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเราเอาสติปัญญาของเราเนี่ยเข้าไปปะปนด้วยนะเข้าไปปะปนด้วยโดยที่เราใช้สติปัญญาคิดถ้าพูดอย่างนี้มันก็ถ้าพูดอย่างนี้กับอัลลอฮ์ก็เหมือนคนสิเห็นไหมอัลลอฮ์ก็เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็เป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าพูดแล้วก็เข้าใจตามที่อัลกุรอานบอกโดยบนพื้นฐานของคนในยุคของซอฮาบะเนี่ยเขาให้ความเข้าใจนะครับเขามีความเข้าใจตามนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะผิดจะพลาดจะคาดเคลื่อนเนี่ยน้อยมากหรือไม่มีเลยนะครับแต่ว่าที่เราอะไรมีการวิพากษ์อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับพูดกว่าจะพูดกว่าจะสอนคนได้เนี่ยนะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทำลายล้างพวกทำบิดอะห์พวกมุญัสซิมะให้ทำลายล้างหมดนะให้พินาศให้สันตโรไปหมดนะครับอันเนี้ยถ้าหากว่ามาดูนะเราพวกเราทุกคนฟังนะฟังคุณล้อเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยว่าพวกเราเนี่ยมีญาณ นะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไล่ไล่สละอานันละอานันไม่ใช่คนสาปแช่งใช่ไหมเวลาพูดอะไรพูดไปแช่งไปด่าไปขอดุอาไปเนี่ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมาตรฐานของเราเนี่ยเรามีมาตรอยู่ในมือของเราแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าไอ้เนี่ยสมควรที่จะฟังอีกไหมนะครับสมควรที่จะฟังอีกไหมเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่มาตรฐานที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้พระจริยวัตรของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีนะครับพูดไปแล้วก็ด่าไปขึ้นต้นก็ด่าลงท้ายก็แช่งมันไม่ใช่นะครับก็พูดนำเสนอความรู้ไปให้เขารู้แต่วันนี้ด่าเละเทะไปหมดเลยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับสิ่งที่อะไรสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในกรอบของความเป็นอุลามะของความเป็นนักวิชาการที่สุดก็คือพอเวลาเราอ่านอัลกุรอานนะเราศึกษาอัลกุรอานเราก็พูดตามที่อัลกุรอานบอกแล้วก็จบอ้าวถ้าหากว่าจะดูว่ามีไหมล่ะเรื่องนี้เนี่ยในอายะห์นี้ในบทนี้เนี่ยนะนักวิชาการในยุคแรกๆเลยในยุคบรรพชนคนที่นบีรับรองไว้เนี่ยเขาเข้าใจกุรอานเหมือนกับที่เราเนี่ยเข้าใจไหมหรือใครคนหนึ่งคนใดที่เราไปตามเขาเนี่ยเขาเข้าใจเหมือนกับที่บรรดาคนในยุคแรกๆเนี่ยเขามีความเข้าใจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอะไรถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยเราก็จะไม่หลงทั้งที่เราอ่านนะเราอ่านอะไรเราอ่านฟาติฮะห์กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีม

ครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้โปรดให้ทางนำที่เที่ยงตรงกับพวกเราเพราะฉะนั้นฮิดายะห์เนี่ยมีฮิดายะตุนอิรชาดวันบะยานได้จากนบีได้จากครูบาอาจารย์ต่างๆนะจะเห็นว่ามีทั้งคนที่อะไรได้มารับฟังแล้วเอาไปปฏิบัติฟังไม่ได้ปฏิบัติมีฟังเพื่อที่จะรู้ว่าใครชนะมีไม่ได้เจ้าความถูกต้องฟังแบบสนุกสนานกันมีนะอันนั้นเป็นอะไรอ่ะหน้าที่ของผู้รู้นั้นก็คือทำหน้าที่ในการนำเสนอบอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใครได้รับความเข้าใจสำริดผลในการฟังไปแล้วแล้วก็เอาไปปฏิบัติเนี่ยนะครับนั่นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ให้และสิ่งที่เราได้จากอัลลอฮฺฮิดายะห์ที่เราได้จากอัลลอฮฺเราเรียกว่าฮิดายะตุตเตาฟีกเพราะนักวิชาการนะครับตัฟซีรจึงมุ่งเน้นไปว่าฮิดายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้พวกเราขอในซูเราะห์ฟาติฮานั่นคือฮิดายะห์เตาฟีกนะครับฮิดายะห์อิรชาดวันบะยานเราได้รับฟังจากโต๊ะครูจากครูบาอาจารย์จากผู้รู้แม้กระทั่งนบีเองนะครับนบีเองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะใช่มั้ยมุฮัมมัดแท้ที่จริงแล้วนั้นเจ้าเองก็ไม่สามารถที่จะให้ทางนำกับผู้ที่เจ้ารักได้นะลาตะฮดีมันอะห์บับตะผู้ที่เจ้ารักเจ้าก็ให้ทางนำไม่ได้นะอันนี้คือทางนำอะไรคือฮิดายะห์อะไรล่ะฮิดายะห์เตาฟีกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้วะลากินอัลลอฮฺยะฮดีมัยยะชาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่จะให้ทางนำตามที่พระองค์ทรงผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนานั่นก็คือฮิดายะห์เตาฟีกนะครับเพราะนั้นฮิดายะตุนอิรชาดวันบะยานเราได้จากบรรดาโต๊ะครูครูบาอาจารย์หรือได้จากคำสอนของท่านนบีส่วนฮิดายะห์เตาฟีกนั่นเป็นฮิดายะห์ที่เราได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้อวนขอนะครับก็คือฮิดายะห์เตาฟีกก็อัลลอฮุมะฮดีนาอิลาซิรอติมุสตะกีมนะครับขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงโปรดให้ฮิดายะห์ให้ทางนำกับพวกเราให้พวกเราทุกคนนั้นได้อยู่ในทางนำที่อะไรเที่ยงตรงเหมือนกับเป็นทางนำที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับบรรดานบีมาแล้วบรรดาคนที่ซอลเลาะห์นะบรรดาคนที่ตายมรณะสักขีพวกที่ตายชะฮีดมาแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้นะครับจากซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะฉะนั้นอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนั้นก็คือเราได้วอนขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้ให้เราขอนะครับต่อมานะครับซิรอตัลละซีนาอันอัมตาอะลัยฮิมนะก็ได้อะไรเอาส่วนนี้เนี่ยไปอธิบายแล้วนะครับว่าทางนำที่อัลลอฮ์ให้เราขอก็คือทางนำที่พระองค์นั้นได้ให้ความโปรดปรานกับบรรดาพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็หมายถึงบรรดานบีบรรดาคนซอลีฮีนบรรดาคนตายชะฮีดนะครับนั่นเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดให้ฮิดายะห์ให้ทางนำนะให้ความโปรดปรานกับพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วนะครับกอยรินมักดูบีอะไลฮิมวะลัดดอลีนะไม่ใช่ทางนำของบรรดาผู้ที่อะไรมักดูผู้ที่ถูกโกรธกริ้วนะครับก็คือพวกยะฮูดวะลัดดอลีแล้วก็คนที่หลงผิดนะครับพวกนะซอรอนะอ้าวอามีนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะฉะนั้นในอามีนนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอัลกุรอานแต่ว่าเป็นอะไรสิ่งที่เราจบอัลกุรอานนะเราจบซูเราะห์ฟาติฮะห์และเราก็กล่าวอย่างนี้ความหมายของมันก็คือโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรับการดุอาด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เราได้นะครับได้รับบทเรียนที่เราได้รับจากซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับซูเราะห์สั้นๆที่มี7อายะห์เนี่ยนะครับก็คือ1เลยเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอนในเรื่องของให้พวกเรานั้นได้รู้นะครับเรื่องถึงการสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงสอนในเรื่องของการสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับในเรื่องของอะไรซิฟาตในเรื่องของพระนามของพ
พงศ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่เราได้รับจากซูเราะห์ฟาติฮะนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับจากซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับนะทีนี้เมื่อเราได้รู้นะครับอย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยมันเป็นบทที่บรรดานักวิชาการนะครับท่านอิหม่ามนะครับที่ได้กล่าวไว้ในตัฟซีรกะบีรเนี่ยนะครับได้บอกว่าหากเราจะเอาความหมายของซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยแบบเต็มๆแบบในรายละเอียดเลยเนี่ยนะครับโอ้ยต้องใช้อะไรกระรังหนังสือเนี่ยเป็นหลายเล่มเลยนะครับแค่ซูเราะห์ฟาติฮะเพียงอย่างเดียวนักวิชาการบางท่านเนี่ยนะครับนักวิชาการบางท่านบอกว่าซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยนะถ้าหากว่าเราจะรวบรวมจะสรุปเอาความหมายของมันเพียงอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าอะไรล่ะเพราะแบ่งนะในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวนะครับเอาไว้มากมายเหลือเกินนะแต่ว่านักวิชาการบางท่านเนี่ยบอกว่าความหมายของมันเนี่ยสรุปอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะทั้งหมดนะนั่นอันใดก็ตามที่กล่าวถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเรื่องของหลักการศรัทธานะกล่าวถึงอูลูฮียะอายะไหนที่กล่าวถึงการเป็นอะไรพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ภายใต้อายะของซูเราะห์ฟาติฮะว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับส่วนอันไหนก็ตามที่ในอัลกุรอานที่กล่าวถึงเรื่องของรูบูบียะห์นะพูดถึงอะไรลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดถึงความเป็นร็อบนะความเป็นพระผู้อภิบาลความเป็นพระผู้บริบาลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเข้ามาอยู่ภายใต้อะไรอายะที่บอกว่าใต้คำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าร็อบบุลอาลามีนในอัลกุรอานอายะไหนก็ช่างนะพูดถึงอะไรรูบูบียะห์นะพูดถึงที่ความเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริหารผู้ทรงบริบาลผู้ทรงจัดการนั้นจะเข้ามาอยู่ภายใต้อายะนี้ร็อบบุลอาลามีนส่วนอายะอัลกุรอานอายะไหนก็ตามที่พูดถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเราะห์มานนะที่พูดถึงลักษณะนี้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงอัลเราะห์มานพูดถึงอัรรอฮีมนะพูดถึงอายะนี้เนี่ยนะพูดถึงความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลานั้นทั้งหมดเลยทุกๆอายะจะเข้ามาอยู่ภายใต้อายะนี้ไปอยู่ภายใต้อัรรอฮ์มานอัรรอฮีมส่วนอายะที่พูดถึงการศรัทธาในเรื่องของยามุนยะซาโลกหลังจากความตายไปแล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวถึงการตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถึงการทำหน้าที่ของบ่าวถึงความยุติธรรมในการตัดสินของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตอบแทนในเรื่องการทำคุณงามความดีต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้กับบ่าวของพระองค์นั้นจะอยู่ภายใต้มาลิกียอมิดดีนทุกอายะเพราะนั้นนักวิชาการนะครับมุฟัสซิรเนี่ยนะครับบรรดามุฟัสซิรีนเนี่ยแล้วบางท่านเนี่ยบอกเลยว่าในซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่อะไรสรุปเอาไว้ในเนื้อหาของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดอายะไหนที่พูดถึงเรื่องอะกีดะห์ก็อยู่ภายใต้อะไรตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับอายะไหนที่พูดถึงเรื่องการตอบแทนใครทำความดีได้ตอบแทนสวงสวรรค์ใครทำความชั่วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบแทนนรกให้นะครับอันนี้นะครับอยู่ภายใต้อายะที่ว่ามาลิกียอมิดดีนะครับส่วนอายะไหนที่พูดถึงเรื่องของอิบาดะห์หรือพูดถึงเรื่องของการอิสติอานะห์ใช้ให้พวกเราเนี่ยขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องของอิบาดะห์ทั้งหมดเลยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ในเรื่องของอิบาดะห์นั้นก็จะมาอยู่ภายใต้ของคำว่าอียากะนะอบูดุวะอียากะนัสตะอีนนะครับอันนี้คือความอะไรความรวมนะครับส่วนอายะที่พูดถึงเรื่องความช่อฉนนะความมีเล่ห์เหลี่ยมของยะฮูดนะอะกีดะห์ความเชื่อนะความเชื่อเรียกว่าความอะไรความเฉยเฉยของยะฮูดของนัสรอ
นักวิชาการตัฟซีรก็บอกว่านั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดเอาไว้กระจัดกระจายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พูดถึงลักษณะของพวกยะฮูดีของพวกนัสรอนีนั้นจะเข้าอยู่ภายใต้ของคำว่าคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอะไรอียากะนะบุรียากะนะอีดีนซิรอตซิรอตัลลาดีนะลัมตะอะลัยฮิมกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนนะครับก็อยู่ภายใต้ของคำว่าอะไรมักดูคนที่ถูกกริ้วนะคนที่ถูกโกรธจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่อะไรคนที่หลงผิดนะครับเพราะนั้นยะฮูดีมีไหมอายะที่พูดถึงยะฮูดีมีเปล่ามีวะลันตัรดออังกันยะฮูดวะลันนะซอรอฮัตตาตัตตะบิอะมิลละตะฮุมนะว่ามุฮัมมัดพวกเขาเนี่ยนะพวกยะฮูดเนี่ยเขาไม่มีวันไม่มีทางหรอกที่เขานั้นจะอะไรจะพอใจเจ้าจนกว่าเจ้าจะอะไรปฏิบัติตามศาสนาตามความเชื่อของพวกเขาตามศาสนาของเขาเพราะฉะนั้นอันใดก็ตามที่พูดถึงเรื่องของยะฮูดีพูดถึงเรื่องของนัสรอนีนั้นนะนักวิชาการตัฟซีรก็บอกว่าเนี่ยอะไรซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แหละนะอยู่ในอายะห์นี้แหละทั้งหมดเพราะฉะนั้นในซูเราะห์ฟาติฮะห์เพียงอะไรเพียงซูเราะห์เดียวเนี่ยมุมมองของนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขามองว่าอะไรอมเนื้อหาของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอาไว้ทั้งหมดเลยไม่พูดจะพูดถึงเรื่องอากีดะห์ก็อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์พูดถึงเรื่องของอิบาดะห์อายะห์ไหนที่พูดถึงเรื่องของอิบาดะห์ก็อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์พูดถึงเรื่องการดุอาการวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะในซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็มีการขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงโปรดใช้ให้พวกเรานั้นอะไรขอดุอาอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราได้รับนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าถ้าหากว่าเราจะเอาอะไรเอาบรรดานักวิชาการเนี่ยเขาจะเรียบเรียงนะแล้วก็อธิบายความหมายของซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะมากมายเหลือเกินนะครับบางคนเอาฟาติฮะห์อย่างเดียวเนี่ยนะครับเป็นอะไรบทนำในเรื่องของฟาติฮะห์อย่างเดียวเนี่ยเพราะว่านักวิชาการนะครับตัฟซีรเนี่ยถ้าหากว่าเรานะครับเราได้รู้เนี่ยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันแล้วว่ากุรอานเนี่ยความที่เป็นอะไรเป็นคัมภีร์นะเป็นกิตาบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าตันซีลุมมิรร็อบบิลอาละมีนเนี่ยว่ามันถูกประทานมาจากพระผู้ทรงอภิบาลของบรรดาโลกทั้งผองเนี่ยนะครับใครก็ตามที่จะเอาตัวของเขาเข้าไปรับใช้อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งศาสตร์ไหนสาขาไหนก็ตามเนี่ยนะครับคนเก่งทั้งด้านลูกาวีทั้งด้านภาษาก็อะไรตัฟซีรอัลกุรอานไปอธิบายอัลกุรอานไปทางด้านอะไรทางด้านภาษาเอาภาษาเข้าไปมองเหมือนกับอายะห์เนี่ยทำไมอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนะอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแต่ว่าอะไรในบางอายะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนะกะละตะฮดีอิลาซิรอติมุสตะกีมมีการอะไรมีการอะไรตะดียะบีอิลาแล้วมันต่างกันยังไงเนี่ยพอเรามองนักวิชาการทางด้านลูกาวีเนี่ยเขาเอาอะไรเอาทางด้านภาษาเข้าไปมองเนี่ยเขาก็จะมองแล้วเขาก็จะหาข้อสรุปให้กับเราเพราะฉะนั้นเป็นคัมภีร์ที่ใครก็ตามที่เชี่ยวชาญทางด้านไหนเอาเรื่องของสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญเนี่ยไปมองไปพูดก็จะได้อะไรจะได้ความเอียดยาทางด้านกุรอานมาเหมือนกับอายะห์เนี่ยทำไมนะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมนะกับอะไรแต่อีกอายะห์ว่าอินนะกะละตะฮดีอีลาซิรอติมุสตะกีมมีความแตกต่างกันยังไงก็เพราะว่าอะไรเราพอเวลาเราอ่านฟาติฮะห์นักวิชาการตัฟซีรก็บอกว่าพอเวลาเราอ่านฟาติฮะห์คนที่มาละหมาดคนที่มาอ่านฟาติฮะห์เนี่ยคือคนที่เข้าใจอิสลามแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางที่ถูกต้องที่สุดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเลยไม่ต้องมีการอะไรไม่ต้องมีการตะดียะห์บีอีลาแต่อีกอายะห์นึงนั้นอัลลอฮ์พูดนะพูดกับอะไรนบีให้ไปเรียกร้องคนไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงนั้น
คนที่จะเข้าไปสู่ซิรอตที่เที่ยงตรงนั้นยังไม่รู้จักอิสลามแต่เรารู้จักอิสลามแล้วเราว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเห็นมั้ยเนี่ยคือความอะไรความแตกต่างที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับที่คนที่มีมุมมองทางด้านภาษาเนี่ยเขาเอาไปมองเขาก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่านี่ไงทำไมพอเวลาอีกอายะห์นึงอินนะกะลาตะฮดีอีลาซิรอติมุสตะกีมแต่พอในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เรากำลังอ่านเนี่ยเราอ่านว่าไงอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเขามองแต่ในขณะเดียวกันคนที่เก่งทางด้านของอะไรประวัติศาสตร์เขาก็เอาอัลกุรอานไปพูดนะครับเอาไปแปลเอาแปลอะไรตัฟซีรอัลกุรอานอาจารย์บุรติจะรีบไปไหนครับนะอ๋อนึกว่าจะรีบกลับนะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวได้คุยกันอ้าวนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราอะไรเราเข้าใจนะครับอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าคนทางด้านภาษาเอากุรอานเก่งภาษาก็เอาตัวเข้าไปรับใช้อัลกุรอานทางด้านภาษาคนที่เป็นหมอนะครับที่ศึกษาในเรื่องของอะไรหมอในเรื่องของวิทยาศาสตร์พอตัวเองมีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เอาอะไรเอาตัวเองเข้าไปรับใช้อัลกุรอานโดยอธิบายอัลกุรอานไปในเชิงของวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับผมนำเรียนกับพี่น้องแล้วในครั้งที่แล้วเนี่ยนะว่าคนที่เข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะเขาก็เอาอะไรเอาตัวของเขาเนี่ยไปรับใช้กับอัลกุรอานในเรื่องของวิทยาศาสตร์เห็นไหมเรื่องอายะห์นึงที่พูดถึงเรื่องของเลือดประจำเดือนยัสอาลูนะกะอานิลมาฮีดนะมูฮัมหมัดพวกเขาจะถามเจ้าถึงเรื่องของเลือดประจำเดือนกุลฮุวาอาซามูฮัมหมัดบอกเขาไปเลยนะให้บอกไปเลยว่าอะไรเรื่องเลือดประจำเดือนนั้นเป็นอาซาเป็นอันตรายนักวิชาการการแพทย์มาดูว่ามันเป็นอันตรายยังไงนะเขาวินิจฉัยออกมาว่าคนที่มีเลือดประจำเดือนเนี่ยนะสรีระมันจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่ามดลูกมันจะอะไรจะบวมแล้วก็สิ่งที่เป็นแบคทีเรียที่อยู่ที่มดลูกมันจะออกมาอยู่ที่ปากของมดลูกเนี่ยอิสลามห้ามที่จะร่วมหลับนอนที่จะผ่าไฟแดงในขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็มาอ่านอัลกุรอานพอเข้าใจอัลกุรอานเอาสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพอเสร็จแล้วเป็นยังไงเอาไปดูกับข้อเท็จจริงที่ตัวเองได้ศึกษาอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันนี้อันเย้ามานะนุนัดยีกับบีบาดานิกะว่าเราได้ทำให้อะไรทำให้เจ้านั้นมีร่างกายที่ปลอดภัยทำให้ร่างกายของฟิรอูนปลอดภัยนะหมอชาวฝรั่งเศสเอาอะไรเอามัมมี่ของฟิรอูนนะไปผ่าตัดไปพิสูจน์นะแล้วก็ในอะไรในขณะที่พิสูจน์เนี่ยยอมรับว่าในตัวของฟิรอูนยอมรับว่าฟิรอูนมาตากรีกอนตายในสภาพที่จมน้ำตายจมน้ำทะเลตายเพราะอะไรอ่ะพออะไรพอทำการตรวจพิสูจน์แล้วเนี่ยไปพบว่าในตัวของฟิรอูนเนี่ยมีเกลือสมุทรอยู่ในร่างกายนะอย่างมากมายเลยเขาก็ยอมรับนะประกาศเลยว่าถามว่าอายะห์นี้เนี่ยนะครับอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้1,400 กว่าปีแล้วที่อะไรหลังจากที่ให้อายะห์นี้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าก่อนจากนั้นอีกกี่ศตวรรษจากนบีย้อนไปหาฟิรอูนน่ะกี่ศตวรรษที่ย้อนไปน่ะนะเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าหมอพอเวลาพาศพไปพบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเข้ารับอิสลามด้วยกับอายะห์นี้ว่าอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ร่างกายของฟิรอูนนั้นปลอดภัยคือให้มีสิ่งหนึ่งที่มารักษาเอาไว้โดยที่ไม่ให้สูญสลายไม่ให้กระจัดกระจายให้อยู่เป็นมัมมี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเพื่อที่จะให้เป็นอายะห์เพื่อที่จะให้เป็นเครื่องหมายของคนในรุ่นหลัง
นัลลิมันคอลฟะกะสำหรับคนที่ตามหลังมาเนี่ยให้อะไรให้เขาเหล่านั้นได้อีมานให้พวกเขาเหล่านั้นได้ศรัทธาสำหรับคนที่ตามหลังมาเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็อีมานก็ศรัทธาด้วยกับพอเวลาพาพิสูจน์ไปแล้วไปเจอกับสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลลอฮฺรักษาเอาไว้เห็นไหมโดยให้เกลือสมุทรเนี่ยไปอยู่ในอะไรร่างกายของฟิรอูนแล้วร่างกายของมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าอะไรฟิรอูนจมน้ำตายจริงๆเห็นไหมครับเพราะนั้นอัลกุรอานนั้นทะลุทะลวงการเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้มากมายเลยย้อนนะครับในอดีตย้อนไปหลังจากที่นบีเกิดมีไหมมีเหตุการณ์แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเล่าเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่อะไรหลังจากที่อะไรหลังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่าเอาไว้เนี่ยคือเล่าเอาไว้ล่วงหน้าว่าก่อนที่กิยามัตจะเกิดก็เล่าเอาไว้แล้วที่สำคัญที่สุดนักวิชาการถ้าพิจารณาทางด้านของภาษาเนี่ยเข้าไปพิจารณานะเข้าไปพิจารณาเห็นไหมว่าเราเคยอ่านพี่น้องเคยอ่านซูเราะห์วากิอะห์มั้ยวากิอะห์นะที่อ่านว่าอะไรอ่านยังไงนะลองขึ้นต้นที่ซูเราะห์วากิอะห์อิซาวะกออาตินวากิอะนะเนี่ยนักวิชาการทางด้านภาษาพอเวลาพิจารณาแล้วเนี่ยคำกริยาที่พูดเอาไว้เนี่ยนะที่พูดเอาไว้เนี่ยพูดว่าไงว่ากออาตินวากิอะวากออัตวัลอะไรอัลวากิอะตุนะวากิอะจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวากิอะก็เป็นชื่อหนึ่งของวันกิยามะห์จะต้องอะไรเกิดขึ้นนะถ้าแปลตามภาษาก็คือแปลว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วนักเรียนที่เรียนภาษาอาหรับเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นกริยาที่เป็นอดีตแต่อัลลอฮฺสุบานุตะลาเอากริยาที่เป็นอดีตเนี่ยมากล่าวเอาไว้โดยที่เหตุการณ์เนี่ยวันกิยามะห์เกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นหรือยังครับมานั่งอยู่ที่เนี่ยลองจับเนื้อจับตัวดูให้ดีสิว่าเฮ้ยนี่พ้นกิยามะห์มาแล้วหรือมั้งเนี่ยพ้นไหมยังนะยังไม่ได้กิยามะห์นั่นกิยามะห์ยังมาไม่ถึงแต่อัลลอฮ์ใช้คำกริยาเนี่ยว่าอะไรว่ากออาตินวากิอะห์ว่ากออัตอันวากิอะตุวากิอัตวันกิยามะห์มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมนักวิชาการตัฟซีรก็ไปดูว่าเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ใช้คำกริยาแบบนี้ถ้าหากว่าเรียนนะฮูกับพุลอถ้าเรียนนะฮูกับพุลอของที่ยังไม่เกิดใช่ไหมที่มันยังไม่เกิดเราไปใช้แบบนี้มันผิดรูปผิดแบบผิดอะไรผิดแผนของมันเนี่ยไอ้มาถ้าของที่ยังไม่เกิดของอนาคตต้องใช้เฟี้ยที่เป็นอนาคตสิเพราะเราแบ่งเฟี้ยเนี่ยเป็นอะไรกิริยาเนี่ยสามช่องใช้ป่าวอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตใช่ไหมอดีตปัจจุบันอนาคตแต่เนี่ยของอะไรของในอนาคตแต่อัลลอฮ์ใช้คำกิริยาที่เป็นอดีตนักวิชาการตัฟซีรก็เอาเรื่องของภาษาเนี่ยเข้าไปอะไรไปรับใช้ไปบอกว่าอ๋อไม่อัลลอฮ์ไม่ผิดนะฮูหรอกนะอัลลอฮ์ไม่ผิดนะฮูหรอกแต่ว่าอะไรที่อัลลอฮ์ใช้คำพูดอย่างนี้กิริยาที่เป็นอดีตในสถานการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตนั้นลิตะกีกิลอัมรีเพื่อที่จะยืนยันว่ากิยามะห์นั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเห็นไหมกิยามะห์นั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแน่จริงๆเลยต้องใช้อะไรคำกิริยาที่เป็นอดีตเลยเห็นไหมครับนี่คืออัลกุรอานแต่ในขณะเดียวกันเห็นไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในเรื่องของบรรดาสถานที่สมรภูมิต่างๆด้วยในอดีตกาลเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำพูดเล่าไว้ว่าอะไรยักตูลูนัลอัมบิยาบิกอยริฮักหรือยักตูลูนันนบียีนบิกอยริฮักในบางอายะใช้อะไรยักตูลูนะครับพวกเขาเหล่านั้นกำลังฆ่าจะฆ่าหรือในอนาคตเขาจะฆ่าทั้งที่กิริยาในที่นี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยบรรดานบีน่ะถูกฆ่าตายไปหมดแล้วแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคำกริยาที่เป็นปัจจุบันมาใช้อนาคตมาใช้เนี่ยเป็นทำไมถึงเอามาใช้ล่ะผิดหรือเปล่าไม่ได้ผิดแต่เป็นการตัจดีดเป็นการเล่าเหมือนกับกอวิดีโอใหม่เห็นไหมเวลาเราอ่านเมื่อไรเนี่ยความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับใหม่ตลอดเวลายักตูลูนันนบีนบีกอยริลฮักพวกเขาเหล่านั้นจะฆ่านบีแบบไม่อะไรไม่ใช่สิทธิในการที่จะไปฆ่ายักตูลูนัลอัมบิยะจะใช้คำกริยาที่เป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตทั้งที่เหตุการณ์นี้เป็นอดีตแล้วนักวิชาการตัฟซีรก็อธิบายว่านั่นแปลว่าอะไร
ป็นการตัจญีดเพื่อที่จะเล่าเหตุการณ์เนี่ยให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงเหตุการณ์อ่านไปแล้วแปลไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่เลยทั้งที่กี่พันปีมาแล้วให้เราเนี่ยมีความรู้สึกนะว่าคนที่มันอธรรมคนที่มันไม่ศรัทธามันไม่อีหม่านนั้นมันฆ่านบีของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างไม่เป็นธรรมนะเพื่อให้เรานั้นมีความรู้สึกร่วมกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าเวลาเราอ่านอัลกุรอานนะเราได้ไปละหนึ่งซูเราะห์คือซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยพอเวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราจะต้องได้ทางนำแล้วก็ได้ความคิดแล้วก็เพิ่มอะกีดะห์เพิ่มหลักการศรัทธาเนี่ยขึ้นด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลกุรอานนั้นเป็นอัรกานุลอีมานเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นรูกลหนึ่งจากรูกลอีมานของเราพี่น้องครับทุกวันนี้ยังมีคนเข้าใจไม่ถูกเกี่ยวกับอัลกุรอานอยู่ใช่ไหมยังมีคนเข้าใจว่าอัลกุรอานเนี่ยยังไม่ครบเห็นนะกุรอานยังไม่ครบไปอยู่ที่ไหนอ่ะไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในถ้ำกับอิหม่ามมะฮดีคนยังไม่เนี่ยแล้วคนที่มีอะกีดะห์แบบนี้เนี่ยมีอะไรมีความเชื่อกับอัลกุรอานแบบนี้เนี่ยนะความเป็นมุมินความเป็นมุสลิมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเขาไหมเพราะอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตาลาว่าอินนานะฮ์นุนัซซัลนัซซิกรอว่าอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราได้ประทานอัลกุรอานมาและเราก็จะพิทักษ์รักษาอัลกุรอานเอาไว้แต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกอัลกุรอานหายเห็นไหมอัลกุรอานหายแสดงว่าอะไรอายะที่อัลลอฮฺพูดถ้าเรามีอะกีดะห์มีความเชื่อว่าอัลกุรอานหายไปเนี่ยเราปฏิเสธอายะอัลกุรอานหนึ่งอายะเลยอัลกุรอานเนี่ยเราปฏิเสธเพียงหนึ่งฮูรูฟหนึ่งอักษรก็โทษฐานของเราเป็นกาเฟสนะครับโทษฐานปฏิเสธแค่อักษรเดียวเนี่ยว่าไม่ใช่กุรอานไม่ได้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้พูดอย่างนี้ข้อหาคือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่มีบางกลุ่มบอกว่าอัลกุรอานอยู่ไหนไม่ครบในทุกวันนี้อัลกุรอานที่เราอ่านอยู่เนี่ยไม่ครบนะไม่ครบจริงๆต้อง30กว่า32หายไป2ยูสนั้นถ้าอะกีดะห์ของเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะถือว่าเรานั้นยังไม่ใช่มุสลิมที่อะไรที่สมบูรณ์นะยังไม่ใช่ผู้ที่มีศรัทธามีอีมานที่ถูกต้องเราอย่าไปเชื่ออย่างนั้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะครับพอเวลาเราคุยกันในเรื่องของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเราต้องคุยกันแล้วก็ให้ได้อะกีดะห์ด้วยไม่ใช่แปลนะแปลฟาติฮะห์ก็แปลแต่ว่าไม่ได้หยิบขึ้นมาให้คิดอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับสิ่งที่พี่น้องได้ก็คือ1เราได้ดุอาจากซูเราะห์ฟาติฮะห์2ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้พูดพอเวลาสอนเราให้เราอ่านในอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแต่ในอายะห์อื่นน่ะอีอะไรอินนะกะลาตะฮดีอีลาซิรอติมุสตะกีมอันนี้คือความแตกต่างเราก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพูดและสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรนั้นเขามองเอาไว้แล้วนี่ไม่ใช่เราคิดเองแล้วก็มองเองแล้วก็มานั่งเทียนมาอธิบายนะเราอธิบายตามที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเขาได้อธิบายเอาไว้นะครับก็คงจะขออนุญาตนะครับพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับอัลกุรอานเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ที่แน่ๆก็คือเราได้ความหมายนะครับจากซูเราะห์ฟาติฮะห์โดยสังเขปนะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีดุอามันมีสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่พอเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ทุกครั้งเวลาเราขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ก็สรรอัลเลาะห์ก็บอกนะบอกเนี่ยบ่าวของเราสรรเสริญเราละอัลเลาะห์จะพูดทุกอายะห์เวลาเราพูดนะก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับมีคำถามไหมที่เกี่ยวกับอัลกุรอานหรือว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวถามอาจารย์อับดุลลอห์นะสิ่งที่เป็นตัฟซีรอัลกุรอานที่ได้พูดไปแล้วถ้าไม่เข้าใจไม่ชัดเจนตรงไหนนะครับก็ถามได้นะครับอ้าวไม่มีคำถามนะอ้าวไม่มีคำถามเดี๋ยวเราก็พักแล้วก็ละหมาดอิชาอาซานหรือยังอาซานยังนะแล้วอาจจะได้แล้วแต่ยังไม่อาจารย์เราได้เตรียมตัวนะครับละหมาดก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนได้ฮิดายะห์ได้ทางนำนะครับจากการอ่านอัลกุรอานของพวกเราในแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าอัลกุรอานนั้นเป็นแหล่งที่มาของอิลมูต่างๆของฮิกมะห์ของข้อคิดวิทยาปัญญาต่างๆมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งสิ้นไม่ว่าใครก็ตามนะครับจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาต้องกลับไปที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้อัลกุรอานนั้นเป็นข้อยุตินะครับในทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง
ของเขาก็ฝากเอาไว้นะครับและให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอขอบคุณพี่ๆที่ชำระเงินคืนกยศ.ในทุกช่องทางรวมถึงพี่ๆที่หักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้างรุ่นพี่ทุกคนคือคนที่สำคัญช่วยสานฝันและส่งต่อโอกาสดีๆให้กับรุ่นน้องแต่ยังมีน้องๆอีกหลายคนที่ยังรอโอกาสอยู่พี่ๆสามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connectอย่าลืมมาชำระเงินคืนกยศ.เพราะทุกบาทคือโอกาสและอนาคตที่จะช่วยสานฝันรุ่นน้องให้เป็นจริงด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี

0: Alhamdulillah wa rabbil alamin wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ซึ่งการที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ก็เพื่อที่พวกเรารวมถึงตัวกับผมเองนั้นจะได้ขัดเกลาอีหม่านของพวกเรานั้นให้มีความเข้มข้นให้มีความแข็งแรงมากขึ้นพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในดุนยาเรายังให้ความสำคัญกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินแม่บ้านไปตลาดก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ทุกการดำเนินชีวิตเราให้ความสำคัญกับมันและชะไหนเลยแล้วในเรื่องของศาสนาเราไม่ให้ความสำคัญกับมันผมยกตัวอย่างพี่น้องง่ายๆคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องศาสนาเนี่ยคนกรุงเทพเมื่อคืนเนี่ยขับรถจากกรุงเทพไปอ่างทองไปเพราะเนื่องจากว่าอยากที่จะได้ช่วยมัสยิดอัรเราะห์มานของอาจารย์ดาวูดรอมานแล้วก็ในขณะเดียวกันไปเพื่อที่จะได้ขัดเกลาหัวใจแล้วก็สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าความโฉดเขานั้นจะเป็นเครื่องมือของชัยฏอนที่จะทำให้เขานั้นได้หลงทางออกห่างจากหลักการของศาสนาดูเหมือนว่าในวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตแล้วก็เราก็ผ่านการเรียนรู้มาแล้วค่อนข้างมากมายทำให้เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของชัยฏอนมาค่อนข้างเยอะแต่ในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะลงลึกเข้าไปเพราะเนื่องมาจากอ่านหนังสือมา3เล่มเล่มหนึ่งเป็นของท่านเชคอัตติยะซอกซึ่งเป็นอุลามะของอียิปต์ในหนังสืออัลฟาตาวามินอัซานินกะลามฟิลฟาตาวัลวัลอะห์กามเขาเขียนเกี่ยวกับในเรื่องของชัยฏอนเกี่ยวกับในเรื่องของจินซึ่งผมคิดว่าในแง่มุมบางแง่มุมนั้นเนี่ยอาจจะมีพวกเราบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเขามีการขัดแย้งกันเกี่ยวกับในเรื่องของจินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือตัฟซีรของท่านอิหม่ามกุรตูบีนะครับหนังสือตัฟซีรของท่านอิหม่ามกุรตูบีในซูเราะตุลจินเนี่ยมีอุลามามีความเห็นมีความขัดแย้งกันนะครับถึงที่มาเดิมๆของจินเรามีความรู้และพื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องจินแค่ไหนอย่างไรกับอุลามาคนที่เขาเขียนนะครับท่านเชคนะครับอัตติยะได้เขียนเอาไว้กับความรู้ที่เรามีอยู่นั้นมันเพียงพอหรือไม่เพราะนั้นวันนี้เราต้องมาคุยกันนะครับพี่น้องทั้งหลายเพื่อที่จะได้เข้าสู่ประเด็นให้เราได้เห็นภาพชัดเจนว่าอะไรคือการแบ่งแยกระหว่างจินผมอ่านภาษาไทยแปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยทีเดียวเลยบัยนัชชัยฏอนบัยนันจินวัชชัยฏอนวัลอิบลิสระหว่างจินชัยฏอนและอิบลิสและทำไมอัลลอฮฺตาลาถึงได้สร้างพวกเขาขึ้นมาโดยเรื่องนี้ไม่ได้คิดเองไม่ใช่นึกอยากจะพูดก็ไปหาอายะห์กุรอานแล้วมานั่งจดอายะห์กุรอานแล้วก็มาพูดให้พี่น้องฟังไม่ใช่ความรู้ต้องเอาจากคนที่เขารู้กว่าเราถูกไหมความรู้จะต้องเอาคนที่มีมาตรฐานในความรู้ที่เราสามารถที่จะรับไ แล้วก็นำมาบอกกล่าวกับท่านพี่น้องทั้งหลายเพราะระดับผมเองเนี่ยเป็นแค่ผู้ที่ศึกษาหาความรู้เท่านั้นไม่ใช่อุลามะเชคท่านหนึ่งคือเชคอัตติยะเนี่ยผมบอกตัวท่านก่อนคนเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นอุลามะที่เข้าไปสอนด็อกเตอร์ในมหาวิทยาลัยอัลอาซัดเข้าไปสอนนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอัลอาซัดแล้วก็พอเวลาแกไปเนี่ยแกไปของแกคนเดียวไปยังไงนั่งรถเบนซ์ใหญ่ๆไปหรือเปล่านั่งรถเมล์ไปเสร็จแล้วก็เข้าไปสอนพอสอนหนังสือเสร็จพอเวลาแกกลับบ้านแกก็เดินออกมาที่ป้ายรถเมล์พอเวลานักศึกษาเห็นก็ต้องแหวกทางเอาเชคเดินออกมาให้เกียรติผู้รู้ผู้ที่มีความอัลเลมเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเวลาแกขึ้นรถเมล์ขึ้นไปเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าในอียิปต์เนี่ยแน่นรถเมล์นี่แน่นแกขึ้นไปเสร็จปรากฏว่าคนหันมาเห็นแกปุ๊บตอนนั้นเราแหวกทางให้แกนั่งนะแหวกทางให้แกนั่งให้เกียรติคนซึ่งที่เป็นผู้รู้จดจำอัลกุรอานจดจำสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนั่งถือกระเป๋าใบนึงถามว่ามีคนติดตามไหมไม่มีมีซอฮาบะห์ไหมติดตามเหมือนกับคนในยุคเราไปบรรยายที่ไหนทีนี่พอเวลาบรรยายจบซอฮาบะห์บางคนเนี่ยลงตามอาจารย์ด้วยผมเคยเจอนะผมไปบรรยายแถวแถวฝั่งทนก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นอาจารย์กลุ่มหนึ่งบรรยายพออาจารย์กลุ่มนั้นบรรยายเสร็จพอผมขึ้นปุ๊บปรากฏหันมามองคนฟังหายไปแล้วถามว่าเอ๊ะนี่มึงเอาอะไรกันเนี่ยตกลงจะเอาคนบรรยายหรือจะเอาความรู้จากคนบรรยายนี่คือยังอีกหลายขุมนักสำหรับคนบ้านเราที่มีทัศนคติหรือมีองค์ความรู้พื้นฐานในอิสลามยังไม่ถูกต้องเพราะอยู่ไปยึดอยู่ตัวบุคคลพอไปยึดถึงตัวบุคคลแล้วเนี่ยเท่ากับเรานั้นตกเป็นเครื่องมือของชัยฏอนที่ล่อลวงให้เรานั้นกำลังทำชีริกบางอย่างที่เรียกว่าชิริกุลมะฮับบะห์ชีริกที่สร้างความรักแหมให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ฟังแล้วก็ต้องคนนี้อย่างเดียวที่จะฟังพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องพูดกันให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะฉะนั้นการที่เรามีหัวใจมานั่งฟังในเรื่องของศาสนาบางคนไปไกลเมื่อคืนบางคนไปเหนือนะครับบางคนไปที่ใต้มีจัดที่แถวแถวเชียงใหม่ก็ไปฟังกันไปแล้วได้เห็นมักลูกของอัลลอฮ์ไปแล้วได้หาความรู้เพื่อที่จะกลับมาสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราถามว่าทำไมล่ะครับอินนาลิลลาฮิกันประจำนะทุกวันใน Facebook นี่มีการประกาศใช่ไหมคนที่ผมเคยคุ้นและได้เคยเคารพสลามมือเช่นฮัจญีสุวรรณแซ่สุวรรณเนี่ยตอนสมัยอยู่ที่บันมาเนี่ยเจอประจำก็จะเข้ามาคุยกับผมบ่อยพอมาอีกทีนึงเป็นยังไงนะเราก็ไม่รู้นะครับ76กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วและอีกหลายๆคนที่เกิดขึ้นมาเช้าก่อนจะมานั่งดูข่าวเด็กนะไปเล่นน้ำเสร็จแล้วเป็นไงครับพ่อแม่ไปซื้อของต่อคิวอยู่ปรากฏว่าจมน้ำหายไป2คนตายทุกวันนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเห็นให้เราพินิจพิจารณาว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะดำเนินชีวิตดำเนินอย่างไรไม่ให้หลงทางดำเนินชีวิตอย่างไรไม่ให้เป็นเครื่องมือของอิบลิสท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีได้เขียนไว้ในตัฟซีรของท่านในซูเราะตุลจินเรื่องนี้เอามาจากไหนครับเอามาจากเชคอัตติยะคนเมื่อกี้เขาเขียนให้เราฟังนะครับเขาเล่าให้เราฟังว่าในซูเราะนี้เนี่ยท่านได้เขียนไว้แล้วท่านบอกว่านักปราชญ์เองนั้นมีความเห็นแตกต่างกันผมยกตัวอย่างท่านแรกนะครับถือว่าเป็นปราชญ์ทั้งหมดที่ยกตรงนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าปราชญ์ในโลกอิสลามนั้นมีความขัดแย้งและหยิบยกนำมาเป็นบางคนเท่านั้นคนแรกคือท่านอิหม่ามฮะซันอัลบัสรีท่านฮะซันอัลบัสรีท่านบอกว่ายินนั้นเป็นลูกหลานของอิบลิสยินนั้นคือใครยินนั้นคือลูกหลานของอิบลิสส่วนมนุษย์นั้นเป็นลูกหลานของอาดัมนี่คือสิ่งที่เรารู้โดยพื้นฐานอยู่แล้วเรียนฟัรดอีนมาก็เป็นอย่างนี้ว่ายินนั้นเป็นลูกหลานของอิบลิสส่วนมนุษย์นั้นเป็นลูกหลานของอาดัมและในบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยในบรรดาพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่ายินหรือมนุษย์นั้นต่างก็มีผู้ที่ศรัทธาและต่างก็มีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามนุษย์เรามองเห็นซึ่งกันและกันแต่เราไม่สามารถมองเห็นอีกมิติหนึ่งได้ก็คือยิน
1: เราเห็นไหมเราไม่เห็นแต่ในขณะเดียวกันยินนั้นก็มีกลุ่มที่ศรัทธาเรียนรู้ในอิสลามนั่งอยู่ข้างๆท่านก็มียินที่ศรัทธาเรียนรู้ในอิสลามแต่ยินที่ไม่เอาไหนเลยยินที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของศาสนาแล้วก็เป็นยินที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาเหล่านั้นต่างได้รับการตอบแทนเหมือนกับเราแหละละหมาดได้รับผลบุญเขาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เขาก็ได้รับผลบุญเหมือนกันนี่คือองค์ความรู้ที่เราต้องทราบและเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเวลาโดนยินหลอกชัยฏอนหลอกที่พูดกันที่หอเด็กนักเรียนด้วยทั่วไปนั่นไม่ได้แปลว่ายินดีๆเขามาหลอกยินดีๆเขาจะอยู่กับเราทำอิบาดัตกับเราแต่ยินที่ไม่ดีที่เรียกว่านำชัยฏอนนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายและหลอกลวงจนกระทั่งจิตของเราควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องคุยกันเพราะนี่คือท่านฮัสซันอัลบาซารีเป็นอุลามาคนหนึ่งเป็นปราชญ์คนหนึ่งท่านรู้จักอิบนุอับบาสใช่ไหมอิบนุอับบาสบอกอย่างไรครับอิบนุอับบาสบอกยินก็เป็นลูกของยินไม่ใช่เป็นลูกอิบลิสนะเคยยินไหมยินน่ะเป็นลูกของยินพวกเขานั้นไม่ใช่ชัยฏอนและพวกเขานั้นมีการเสียชีวิตมีการเกิดแก่เจ็บตายมีการป่วยเหมือนอะไรกับเราทุกประการนี่คือทัศนะของท่านอิบนุอับบาสส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นอิบนุอับบาสบอกมีทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาตรงกันนะฮะเสร็จแล้วชัยฏอนนั้นคือใครล่ะอิบนุอับบาสบอกชัยฏอนนั้นเป็นลูกหลานของอิบลิสแหมไม่ตรงกับอันแรกคนแรกนะชัยฏอนนั้นเป็นลูกหลานของอิบลิสเพราะฉะนั้นเนี่ยและพวกมันทั้งหลายจะไม่ตายนอกเสียจากมันจะตายไปพร้อมอิบลิสนั่นคือชัยฏอนทัศนะของอิบนุอับบาสพี่น้องทั้งหลายเชคอัดดูไมรีกล่าวไว้ในหนังสือฮายาตุลฮัยวานิลกุบรอกล่าวไว้บอกเกี่ยวกับในเรื่องยินอย่างนี้ครับว่าแท้จริงบรรดายินทั้งหมดนั้นเป็นลูกหลานของอิบลิสนี่ตรงกับคนแน่ยินทั้งหมดนั้นเป็นลูกหลานของอิบลิสแต่ก็มีบางคนกล่าวบอกว่ายินกับอิบลิสนั้นเป็นคนละจำพวกกันไม่ใช่จำพวกเดียวกันนะและไม่ต้องเป็นที่สงสัยเลยว่าทั้งยินและในกลุ่มของอิบลิสนั้นต่างก็มีการสืบเผ่าพันธุ์มีลูกมีหลานเหมือนกับมนุษย์เราเห็นไหมนี่คือรายละเอียดที่เรานั้นจะต้องทราบสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจเป้าหมายที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้สร้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมุสไม่ว่าจะเป็นยินอัลลอฮ์สร้างไว้แล้วบอกให้เราได้รับทราบอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกให้เราได้รับทราบว่ายินที่ปฏิเสธนั้นจะถูกเรียกชัยฏอนยินที่ถูกปฏิเสธนั้นยินที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละหมาดไหมอยู่ในหลักการของอิสลามไหมอยู่กับคนซอและซอลีฮีนไหมไม่อยู่ถ้ายินกลุ่มนี้ถือว่าเป็นอะไรครับถือว่าเป็นชัยฏอนดังที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกไว้ให้เขียนครับหนังสือเล่มนี้เชคอับดุลไมรีในหนังสือฮายาตุลฮายวานิลกุบรอเขียนเอาไว้บอกยกอายะอัลกุรอานอัฟตัตตะคิดูนะฮูวะซุรรียะตุฮูเอาลียาอุนมินดูนีวะฮุมละกุมอะดูวนในซูเราะห์อัลกะฮ์นะครับบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะยึดเอามันหมายถึงอิบลิสและวงวานของมันเป็นเอาเลียเป็นผู้คุ้มครองนอกจากฆ่ากันนั้นหรือว่าหุ้มและพวกอาตูวุนทั้งที่พวกมันนั้นเป็นศัตรูกับเจ้าหัวข้อในวันนี้คืออะไรครับหัวข้อในวันนี้ก็คือชัยฏอนคือศัตรูตัวฉกาจของมุสลิมนี่คือสิ่งที่อุลามาที่ปราชญ์ได้บอกให้เราได้รับทราบโดยการขยายอายะห์อัลกุรอานให้เราได้เห็นให้เราได้รับความเข้าใจว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจะยึดเอามันเป็นเอามันและวงวานของมันเป็นผู้คุ้มครองกระนั้นหรือนะทั้งที่พวกมันนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าเอาตรงนี้ก่อนพี่น้องทั้งหลายมีมุสลิมพวกเราไหมมีคนที่อยู่ในคำว่ามุสลิมอ้างชื่อว่าเป็นมุสลิมยึดเอามันและวงวานของมันเป็นผู้คุ้มครองไหม มีไหมครับในสังคมของเรามีคนที่เล่นยินไหมมีกลุ่มที่ใช้ยินมาเป็นเครื่องมือในการทำร้ายคนอื่นทำเสน่ห์ยาแฝกทำทุกสิ่งทุกอย่างมีไหมมีนี่คือสิ่งใครครับอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกเอาไว้และสาเหตุเหล่านี้การเข้าไปคุกอยู่กับยินเหล่านี้และชัยตอนเหล่านี้เนี่ยยินที่ไม่ดีเรียกว่าชัยตอนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายในอินโดนีเซียเยอะไหม
0: เยอะครับ
1: ในฟิลิปปินส์เยอะไหมเยอะครับไม่ต้องที่ไหนบ้านเราเนี่ยเยอะไหมเยอะครับตะก่อนดังมากแถวหนองจอกนี่บ้านหลังเบอร์ทรงไทยเคยเห็นไหมดังมากนะเดี๋ยวนี้ชื่อมันก็ค่อยๆหายไปจนกระทั่งมีเรื่องเล่าว่าไปทำฮัจญ์เสร็จแล้วมองกะบ้างไม่เห็นใช่ไหมนี่คือคนที่หมกมุ่นอยู่กับในเรื่องพวกนี้พี่น้องทั้งหลายเราฟังทัศนะอุลามะอีกเพื่อสร้างความรู้ให้เราท่านอัลเจาฮารีบอกว่าผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาทยิงพยองลำเพิงลำพองตนฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะมาจากยินหรือมนุษย์หรือสัตว์ล้วนแล้วแต่นะเป็นการกระทำที่ชัยฏอนอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ชัยฏอนอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นท่านเห็นในสังคมบ้านเราหน้าหนังสือพิมพ์ที่แทงตายเนื่องจากไปเอาไอโฟนเขาอะไรอยู่เบื้องหลังครับถ้าตามหลักการอิสลามชัยฏอนอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นเราเห็นคนทะเลาะกันในตุรกีออกไปแถลงข่าวปรากฏว่าอะไรครับยิงใช่ไหมครับยิงประธานาธิบดีของรัสเซียใช่ไหมตายทูตมาครับ

ส้นทางของชัยตอนมันสามารถที่จะเข้าไปสู่คนดีได้มีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนเอาไว้บอกว่ามาดาคิลุชัยตอนีอัลสอลิฮีนเขาบอกว่าเส้นทางต่างๆของชัยตอนที่เข้าไปล่อลวงคนดีท่านเป็นคนดีไหมล่ะคนดีคนละหมาดคนดีคนที่ถือศีลอดในรอมฎอนคนดีคือคนที่ภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยชัยฏอนยังสามารถเข้าไปล่อลวงคนดีๆให้เขาเหล่านั้นเนี่ยอ่อนแอในการปฏิบัติอิบาดัตต่ออัลลอฮฺทำให้คนเหล่านั้นผัดวันประกันพรุ่งมีหลายประการด้วยกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้พี่น้องมาดูจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก่อนว่าที่มันล่อลวงเราเพราะอันเนื่องมาจากมันไม่ได้ไกลกับเราท่านอิบนุมัสอูดได้รายงานเอาไว้ว่ามามิงกุมมินอะฮาดินอิลลาวะกอดวุกกิลบิฮิกอรีนูฮูมินัลจินไม่มีคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านนอกเสียจากว่าเขานั้นจะมีกอรีนูฮูมินันจินจะมีสหายติดตามตัวจากจินและมาลาอิกะว่ากอรีนูฮูมินันมาลาอิกะมีผู้ที่ติดตามตัวจากจินและมีผู้ที่ติดตามตัวจากมาลาอิกะนะกอลูบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์วะอียากะโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์นะโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านก็เช่นเดียวกันหรือท่านก็เช่นเดียวกันหรือมีทั้งยินเป็นกอรีนะมีทั้งนะมาลาอิกะห์เป็นกอรีนะด้วยแม้กระทั่งตัวท่านกันนั้นหรือนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอะไรครับวะอียายะแม้กระทั่งตัวฉันเองเห็นไหมรอซูลมีความผิดไหมไม่มีรอซูลเป็นผู้ที่อัลลอฮฺตะอาลารักมากรอซูลเป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดรอซูลทำแต่คุณงามความดีตลอดแต่ทำไมอัลลอฮฺตะอาลาถึงให้กอรีนะนะกอรีนูฮูก็คือคู่หูว่าไงไงติดตามสหายติดตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายอิลลาอันนัลลอฮะอัซซะวะจัลละอานะนีอะลัยฮิถึงแม้รอซูลจะมียินนะติดตามเป็นสหายเป็นคู่หูก็ตามแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยก็ทรงคุ้มครองฉันจากมันอัลลอฮ์นะคุ้มครองรอซูลจากมันใช่ไหมฟาลายะมูรุนีอิลลาบิฮักกินดังนั้นมันจะไม่สั่งใช้ฉันนอกจากในเรื่องที่ดีเท่านั้นนี่กอรีของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสหายที่เป็นยินของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่สั่งเรื่องที่ไม่ดีแต่จะสั่งใช้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องที่ดีเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายเพราะรอซูลนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ทีนี้ปัญหาก็คือเราอะไรปัญหาก็คือเรากอรีนของเราสหายของเราผู้ติดตามของเราจะสั่งใช้เราเหมือนกับที่รอซูลหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์ปกป้องรอซูลดูแลรอซูลแต่เราจะทำอย่างไรให้อัลลอฮ์ปกป้องดูแลเราทั้งที่เรานั้นมีสหายติดตามไปทุกที่ทุกแห่งนี่คือเรื่องที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เล่าให้เราฟังเพื่อที่จะให้เรามีองค์ความรู้ว่าที่ตัวท่านนั้นนะมีทั้งอะไรครับมีทั้งกอรีนที่เป็นมาลาอิกะห์มีกอรีนที่เป็นอะไรครับเป็นยินที่ติดตามคอยดูแลท่านทั้งหลายใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายครับดังนั้นทุกคนเมื่อมีสหายจากยินติดตามแม้กระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ตามแต่ถ้าว่ายินที่ติดตามตัวท่านนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มันคุ้มครองท่านแต่เราเนี่ยจะทำอย่างไรสิ่งที่เราควรจะทำ

0: นะครับแต่สิ่งที่เราควรจะทำนั่นก็คือให้เรานั้นอ่านซูเราะห์กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสอ่านกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาซิลคอนนาสอัลลซีวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลญินนะติวันนาสให้เราอ่านมุอาวิซะตัยให้เราอ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมทุกครั้งอ่านซูเราะห์3ซูเราะห์ที่เป็นกุลทุกครั้งเมื่อเรานั้นจะหลับนอนแผนปฏิบัติการของชัยฏอนที่ในหนังสือมาดากิลุชชัยฏอนเชคอัตตุไวจีรีเขียนเอาไว้ประการที่1ประการที่1มันจะล่อลวงมุสลิมให้ไปสู่การกุฟรและทำชิริกต่ออัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายจำเหตุการณ์เรือล่มได้ไหมพี่น้องทั้งหลายจำพี่น้องมุสลิมของเราไปที่ตะเกียไปที่ภูเขาทองไปที่เกาะไร่ได้ไหมหรือไปในบางสถานที่ที่คิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และจะให้ความคุ้มกันได้เป็นการไปทำบิดอะห์ชิรกียะไปทำบิดอะห์ที่นำไปสู่การทำชิริกต่ออัลลอฮฺตะอาลาเบื้องหลังมาจากใครตอบตรงนี้เลยเช็คอัตตวยจิรีบอกเอาไว้ชัดทั้งหลายมันมีสาเหตุที่มาที่ไปทั้งหมดแหละที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่ามันไม่มีใครหรอกนะครับที่ปฏิบัติการกระทําต่างๆที่เป็นเรื่องที่ความชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกเสียจากต้นตอและที่มาสนับสนุนอยู่ข้างหลังนั้นเนี่ยมาจากชัยฏอนซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราได้ทราบเอาไว้นะครับพี่น้องทั้งหลายประการต่อมาสิ่งที่มันทำเรามักทำเราทุกครั้งคืออะไรครับชอบให้เรานั้นเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งรอให้เกษียณก่อนรอให้จบก่อนรอให้สำเร็จการศึกษาก่อนรอให้มีเงินมีทองก่อนนี่เขาเรียกผัดวันประกันพรุ่งและฉันจะเป็นคนซอและฉันจะเป็นคนดีรอให้ฉันทำงานเกษียณก่อนฉันถึงจะไปละหมาดที่มัสยิดรอให้ฉันทำงานมีเงินเดือนเยอะๆก่อนฉันจึงจะแบ่งเวลามาฟังบรรยายเพราะทุกวันนี้ชีวิตมันยุ่งอยู่กับในเรื่องของงานการต่างๆเหล่านั้นผัดวันประกันพรุ่งนะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าเรานั้นจะกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่ใครล่ะครับที่เป็นเบื้องหลังนี่แหละครับที่บอกกับท่านทั้งหลายที่เป็นศัตรูตัวสกาดนะนั่นก็คือชัยฏอนนั่นเองสร้างความหวาดกลัวชัยฏอนนั้นมีสองแนวทางในการสร้างความหวาดกลัวให้มนุษย์หนึ่งสร้างความหวาดนะสร้างความหวาดกลัวต่อวลีของชัยฏอนประการที่สองทำให้กลัวความยากจนเนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้ทั้งหมดแต่เราจะทำอย่างไรไม่ให้เราตกอยู่ในเครื่องมือเหล่านั้นพี่น้องทั้งหลายปัจจัยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งหมดเลยที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากประการที่หนึ่งครับความโง่เขลาในเรื่องของศาสนานะครับเพราะคนที่มีความรู้ย่อมสร้างความหนักหน่วงความหนักแน่นให้อยู่ในหลักการของศาสนาเพราะเขามีความรู้ในศาสนาเขาได้ร่ำเรียนคำสั่งของอัลลอฮ์เขาได้ร่ำเรียนแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอสิ่งที่เขาได้ร่ำเรียนมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เขานั้นมีความโง่เขลาและตกเป็นเครื่องมือของชัยฏอนและก็พลพรรคของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอุลามาปราชญ์ที่เขียนโดยเฉพาะเชคอัตตวยจีรีเนี่ยได้พูดให้เราได้เห็นนะสองประการมันจะทำหน้าที่ง่ายขึ้นก็เพราะมุสลิมคนนั้นโง่เขลาในหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นทำไงก็อย่าทำตัวเป็นคนที่โง่เขลาในหลักการของศาสนามีเรียนมีการเรียนการสอนไปพยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ประการที่สองพี่น้องทั้งหลาย ตามอารมณ์ไม่มีความบริสุทธิ์ใจและอ่อนแอในเรื่องของศาสนาพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับโดยที่อุลามะท่านนี้ได้ยกอายะห์อัลกุรอานว่ากอลาฟาบิอิซซาติกะลาอุวียันนะฮุมอัจมาอีนมันกล่าวว่าดังนั้นด้วยพระอำนาจของพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาแน่นอนข้าพระองค์จะทำให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิดหลงทางใครล่ะครับนี่แหละมนุษย์เราเนี่ยมันจะทำให้เรามนุษย์เราทั้งหมดหลงผิดหลงทางไม่เอาหลักการของศาสนาขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าเพิ่งลงโทษให้เข้าไปอยู่ในนรกเลยขอทำหน้าที่ตาบจนกระทั่งถึงวันเกียรติให้มนุษย์หลงผิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่น้องเห็นลูกหลานมุสลิมบางคนไหมพอไปละหมาดวันศุกร์นี่ไม่ได้จะบอกอะไรให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจถ้าพระโกรธไปยืนหลังละหมาดในแถวมุสลิมบางคนเนี่ยที่เอวเนี่ยนะใส่เสื้อยืดมาสักเต็มบั้นเอวก็มีบางคนเนี่ยนะมาละหมาดโอ้โหผมยาวแล้วก็นึกว่าเออแค่ผมยาวเท่านั้นนะปรากฏให้ต้นแขนมีสักเต็มไปหมดเลยก็พยายามเอาไอ้นี่มาปิดนะเอาไอ้ผ้าสารบันนะมาพาดคอแล้วก็พยายามปิดสายตามนุษย์มนุษย์ไม่เห็นแต่ปิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเห็นทุกสิ่งที่เราได้ทำพี่น้องถามว่าตอนสักเขาเจ็บไหมเคยถามเขาบอกเจ็บแล้วทำไมลงทุนเจ็บได้ทำไมไม่ลงทุนไปลบได้ไปลบให้มันออกให้หมดก็ตอนเจ็บสักให้สวยยังเจ็บเพราะฉะนั้นถ้าหลักการศาสนามันเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องนะก็ไปลบซะยอมเจ็บ
1: เลาะหน
0: ัง ทิ้งเดี๋ยวนี้เขามีวิทยาการสมัยใหม่แล้วพี่น้องทั้งหลายมันบอกไว้แล้วนะครับว่ามันจะทำหน้าที่ตัวนี้แต่ดีอย่างหนึ่งที่คนซอและซอลีฮีนั้นจะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงที่ว่าอัลลอฮฺบอกเอาไว้ในสุรอันนะฮลูวะนะครับอินนะฮูไลซะละฮูซุลตานุนอะลัลลดีนอามะนูวะอะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนพี่น้องทั้งหลายแท้จริงชัยฏอนนั้นเนี่ยจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือบรรดาผู้ศรัทธานะที่เขามอบหมายการงานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นแต่คนที่เป็นมุสลิมที่ไม่มีแนวทางในการมอบหมายงานให้อัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนเหลือเกินมันเข้าไปล่อลวงมันเข้าไปครอบงำจนกระทั่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าลูกหลานของเราบางคนตกเหวไปเพราะการที่มันฉุดกระชากลากไปเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่สามารถที่จะหวนกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องได้นอกเสียจากว่าต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์พยายามดึงพยายามพูดพยายามเตือนพยายามบอกให้เขาเหล่านั้นเนี่ยกลับมาสู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์มันไม่สามารถที่จะทำอะไรประการใดๆกับพวกเราได้เลยคนที่อยู่ในหลักการของศาสนามอบหมายกิจการต่ออัลลอฮฺตะอาลาบนพื้นฐานแห่งความรู้ไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยถึงแม้ว่าอัลลอฮ์บอกมันจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราก็ตามแต่ที่มันเป็นตัวศัตรูตัวฉกาจและมันมีสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์แสดงศักยภาพของมันได้กับมุสลิมที่ไม่เอาหลักการที่ไม่ได้อยู่ในหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่มันสามารถจะกระทำอย่างนั้นได้แล้วเยอะแยะพี่น้องเยอะแยะนะแม้กระทั่งทุกหัวระแหงแถวบ้านนะบางทีเมามามุสลิมเรานี่แหละเมามาบางทีเปิดเพลงลั่นเปิดเพลงลั่นเลยอีกข้างบ้านบอกมึงจะเปิดทำอะไรให้มึงวะลั่นเลยด่าด้วยนะเสร็จแล้วอีกข้างบ้านก็สวนบ้านเรื่องของกูนะคุยกันไปคุยมาเดินมาแล้วถืออะไรมาด้วยทั้งมีดมีมึงมีพกมาเสียบหลังมามึงจะเอาหรือเปล่ามาจากไหนล่ะเนี่ยมาจากมันนี่แหละนะทำให้ใจของคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นทาสมันไปแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะฆ่ากันเองเนื่องจากมันนี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นศัตรูตัวร้ายแล้วจะทำอย่างไรครับก็คือเข้าอยู่ในหลักการของศาสนาเรียนศาสนาฟังบรรยายศาสนธรรมมีโอกาสพยายามเตือนพยายามบอก ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กับลูกหลานของเราเพื่อที่จะไม่ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือของมันพี่น้องครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเข้าบ้านก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ออกจากบ้านก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนจะนอนก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์จะกินอาหารรับประทานอาหารก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตาลาให้พ้นจากการที่มันนั่นจะเข้ามาสอดแทรกในกิจการของเรานะครับท่านอาจารย์มาแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตาลานะครับให้พี่น้องทั้งหลายนั้นยืนอยู่บนหลักการของศาสนาอย่างถูกต้องและแข็งแรงแล้วก็สามารถนำศาสนานี้เนี่ยไปบอกแก่ลูกหลานไปบอกแก่ทุกคนเท่าที่เราทำได้มันจะดีไม่ดีไม่ใช่หน้าที่เราแต่เรามีหน้าที่ในการสอนในการสั่งเด็กๆเหล่านั้นนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์เพราะศาสนาของเราไม่ได้ถูกทำลายด้วยความไม่รู้เพียงอย่างเดียวนะแต่บางครั้งศาสนาอาจถูกทำลายด้วยการที่เราใช้ความรู้ผิดที่ผิดทางคนบางคนไม่ได้แสวงหาความจริงไม่ได้แสวงหาสัจธรรมแต่แสวงหาความเห็นที่สอดคล้องกับอารมณ์ตรงกับแนวทางของตนแนวทางของกลุ่มที่ตนสังกัดในบางเรื่องเนี่ยอยากจะทำหาฟัตวาถามผู้รู้เป็น10คนเลยคนนั้นก็ว่าไม่ได้คนนี้ก็ว่าไม่ได้คนนั้นก็ว่าฮารอมคนนี้ก็ว่าไม่ได้แต่พี่น้องจงจำเอาไว้คนแบบนี้จะทิ้งหมดเลยหากไปเจอคนคนหนึ่งบอกว่าทำได้ไม่ใช่เพราะหลักฐานของคนคนนี้แน่นหนานะแต่เป็นเพราะมันตรงกับความต้องการเข้ากับอารมณ์และจุดยืนของ

0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรี3223จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าบรรดามะลาอิกะห์มาหาท่านอย่างต่อเนื่องทั้งกลางคืนและกลางวันมะลาอิกะห์ทุกองค์มารวมตัวกันในเวลานมาสฟยัตและอัสรีหลังจากนั้นบรรดามาลิกาที่อยู่กับพวกท่านในตอนกลางคืนจะขึ้นไปหาอัลลอฮ์ผู้ที่จะถามพวกเขาและพระองค์ทรงรู้คำตอบดีกว่ามาลิกาพวกเจ้าจากบรรดาบ่าวของฉันมาอย่างไรมาลิกาจะตอบว่าเราจากพวกเขามาในขณะที่พวกเขากำลังนมาสและเรามาหาพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังนมาสเรื่องถ้าใครกล่าวอามีนในระหว่างการนมาสเมื่อจบซูเราะห์อัลฟาติฮะและมะลาอิกะห์ในชั้นฟ้ากล่าวอามีนตรงกันพอดีบาปในอดีตของเขาทั้งหมดจะได้รับการให้อภัย3224จากท่านหญิงไอชะฉันได้ยัดหมอนใบหนึ่งที่มีรูปซึ่งดูแลเหมือนกับมุมรุกะห์กล่าวคือเบาะเล็กๆให้ท่านนบีท่านได้มายืนถามกลางผู้คนโดยมีสีหน้าเปลี่ยนไปฉันถามว่าท่านอุสุลเกิดอะไรขึ้นหรือคะท่านถามว่าหมอนอะไรนี่ฉันได้เตรียมหมอนนี้ไว้ให้ท่านเพื่อท่านจะได้พิงตอนเอนกายท่านกล่าวว่าเธอไม่รู้หรือว่ามาลิกาจะไม่เข้าบ้านที่มีรูปและใครที่ทำรูปจะถูกลงโทษในวันแห่งการฟื้นคืนชีพและจะถูกบอกว่าสู่เจ้าจงเอาชีวิตมาใส่ให้แก่สิ่งที่สู่เจ้าสร้างขึ้นมา2325จากอบูตอลฮะฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่ามาลิกาจะไม่เข้าบ้านที่ข้างในมีสุนัขและรูปปั้นหรือรูปวาดของสิ่งที่มีชีวิตคนหรือสัตว์ดูฟัตฮุลบารีสำหรับรายละเอียด3226บุชบินซาอิดเล่าว่าเซดบินคอลิดอัลยูฮานีได้เล่าอะไรบางอย่างให้เขาฟังต่อหน้าซาอิดบินอุบัยดุลลอฮ์อัลคอลานีผู้ถูกเลี้ยงดูในบ้านของท่านหญิงไมมุนะภรรยาของท่านนบีเศษได้เล่าให้พวกเขาฟังว่าอบูตอลฮาได้กล่าวว่านบีได้พูดว่ามาลาอิกะห์แห่งความเมตตาจะไม่เข้าบ้านที่ข้างในมีรูปภาพบุชกล่าวว่าต่อมาเศษบินคอริสได้ล้มป่วยและเราได้ไปเยี่ยมเขาเราแปลกใจที่ได้เห็นม่านผืนหนึ่งถูกประดับด้วยรูปอยู่ในบ้านของเขาฉันได้พูดกับอับดุลลอฮ์ว่าเขาหมายถึงเศษไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับเรื่องการห้ามรูปกันนั้นหรือเขากล่าวว่าแต่เขาบอกว่ายกเว้นการปักบนผ้าท่านไม่ได้ยินเขาหรือฉันกล่าวว่าไม่ได้ยินเขากล่าวว่าใช่เขาบอก3227จากพ่อของซาลิมครั้งหนึ่งยิบรีลได้สัญญากับท่านนบีว่าจะมาหาท่านแต่ยิบรีลไม่มาต่อมายิบรีลได้กล่าวว่าเรามาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านที่ข้างในมีรูปหรือมีสุนัข3228จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าเมื่ออิหม่ามกล่าวซะมีอัลลอฮุลิมัลฮะมิดะห์อัลลอฮ์ทรงได้ยินผู้สรรเสริญพระองค์ในการนมาสจงกล่าวว่าอัลลอฮุมมะร็อบบานาละกัลฮัมดโอ้อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเราบรรดาการสรรเสริญและการขอบคุณทั้งหลายเพื่อพระองค์เพราะถ้าหากคำกล่าวของเขาตรงกับคำกล่าวของมาลิกาพอดีในเวลาเดียวกันบาปของเขาในอดีตจะได้รับการให้อภัย3229จากฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าตราบใดที่ใครคนหนึ่งในหมู่พวกท่านคอยการนมาสเขาก็ถูกถือว่ากำลังนมาสและมาลิกะห์จะกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้อภัยเขา และประทานความเมตตาแก่เขาและยังคงกล่าวไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาลุกออกจากที่นมาสไปหรือผายลม 3,230 จากยะลาฉันได้ยินท่านนบีอ่านอายะต่อไปนี้บนแท่นเทศนาธรรมพวกเขาจะร้องว่าโอ้มาลิกและซุบยานกล่าวว่าอับดุลลอฮ์อ่านว่ายามาลีนี่เป็นส่วนของอายะคำว่ามาลีหรือมาลิกเป็นชื่อของมาลิกะผู้เฝ้าประตูนรกชาวนรกจะเรียกมาลายกาว่าโอ้มาลีโปรดให้พระเจ้าของท่านให้เราตายเถิดมาลายกาผู้นี้จะกล่าวว่าเจ้าจะอยู่ในนั้นตลอดไปกุรอานบทที่43อายะ77จากอัลกุรอานบทที่43อายะ77 3,231 ท่านยิงไอชาเล่าว่านางได้ถามท่านนบีว่าท่านเคยเผชิญกับวันใดที่หนักใจมากกว่าวันที่ทำสงครามอูฮุดไหมท่านนบีตอบว่าเผ่าของเธอสร้างความหนักใจให้แก่ฉันอย่างมากและที่หนักใจนั้นอีกก็คือวันแห่งอักกอบะเมื่อฉันต้องไปหาอิบนุอับดุลยาลินบิลอับดุกุลานด้วยตัวเองและเขาไม่ตอบข้อเรียกร้องของฉันดังนั้นฉันจึงต้องจากมาด้วยความเสียใจอย่างหนักเรื่อยมาโดยไม่ผ่อนคลายเลยจนกระทั่งฉันอยู่ที่กอนุสสลิปที่นั่นฉันได้เงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความหวังว่าจะเห็นเมฆที่ให้ร่มเงาแก่ฉันอย่างไม่คาดหวังเมื่อฉันมองขึ้นไปฉันเห็นยิบรีนในนั้นเขาเรียกฉันด้วยกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินผู้คนของท่านพูดแก่ท่านและสิ่งที่พวกเขาตอบกลับมายังท่านอัลลอฮ์ได้ทรงมาลิกะห์แห่งภูเขามายังท่านเพื่อที่ท่านจะได้สั่งพวกเขาให้ทำสิ่งที่ท่านต้องการกับคนเหล่านั้นมาลาอิกะห์แห่งภูเขาได้มาหาฉันและทักทายฉันหลังจากนั้นได้กล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดท่านประสงค์สิ่งใดก็จงสั่งมาฉันจะให้อัลอักซะบัยคือภูเขาทั้งสองถล่มลงมาบนพวกเขาท่านนบีกล่าวว่าไม่ฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขามีลูกหลานที่จะเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวและจะไม่เคารพสักการะสิ่งใดนอกไปจากพระองค์ 3,232 จากอบูอิสฮากอัชชัยบานีฉันได้ถามชิรบิลฮูเบสเกี่ยวกับวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กล่าวว่าในระยะห่างแค่สองคันธนูหรือใกล้ยิ่งกว่านั้นอีกหลังจากนั้นเขาก็นำวะฮีที่เขาจะต้องมาเปิดเผยแก่เบาของอัลลอฮ์จากกุรอานบทที่53อายะที่9ถึง10ซิดได้กล่าวว่าอิบนุมัสอูดได้บอกให้เราทราบว่าท่านนบีได้เห็นยิบรีนมี600ปีก2,333 จากอับดุลลอฮ์เกี่ยวกับอายะที่แท้จริงเขามูฮัมหมัดเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระผู้อวยบานของเขาคืออัลลอฮ์อัลกุรอานบทที่53อายะ18เขากล่าวว่าท่านนบีได้เห็นผมสีเขียวบางที่อาจเป็นปีกของยิบรีนแผ่ไปทั่วเส้นขอบฟ้า3,234 จากท่านหญิงอาอิชะห์ใครที่อ้างว่ามูฮัมหมัดเห็นพระผู้อวยบานของเขาผู้นั้นกำลังทำความผิดอันยิ่งใหญ่เพราะท่านเพียงแต่เห็นยิบรีนในรูปแบบที่แท้จริงที่ถูกสร้างมาครอบคลุมฟากฟ้าทั้งหมด 3,235 จากมัสรุกฉันได้ถามท่านหญิงอาอิชะห์ว่าวจนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าหลังจากนั้นเขายิบรีนก็เข้ามาใกล้และอยู่เหนือบริเวณนั้นในระยะห่างแค่สองคันธนูหรือใกล้ยิ่งกว่านั้นอีกจากกุรอานบทที่53อายะที่8ถึง9มันคืออะไรนางตอบว่า นั่นคือญิบรีลที่เคยมาหาท่านนบีในร่างของมนุษย์แต่ในตอนนั้นญิบรีลมาในรูปร่างจริงของญิบรีลเองและญิบรีลมีรูปร่างใหญ่มากจนบทบังฟากฟ้าทั้งหมด 3,236 จากชามุรอท่านนบีกล่าวว่าเมื่อคืนนี้ฉันเห็นในความฝันผู้ชายสองคนมาหาฉันคนหนึ่งกล่าวว่าคนที่จุดไฟคือมาลิกผู้รักษาประตูแห่งไฟนรกและฉันคือญิบรีลและนี่คือมิกาอีล 3,237 จากอบูฮุรอยเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าถ้าสามีเรียกภรรยาของเขามายังที่นอนกล่าวคือเพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศและนางปฏิเสธซึ่งทำให้สามีหลับด้วยความโกรธมาลาอิกะฮ์จะสาปแช่งนางจนกระทั่งเช้า 3,238 จากยาบิดบินอับดุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าการประทานอายะห์คือวะฮีได้ลาช้าออกไปแต่ทันใดนั้นขณะที่ฉันกำลังเดินอยู่ฉันได้ยินเสียงหนึ่งในท้องฟ้าและเมื่อฉันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าฉันก็ตกใจที่ได้เห็นมาลาอิกะฮ์ที่มาหาฉันในถ้ำฮิเราะห์แต่ในตอนนั้นญิบรีลนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งในระหว่างท้องฟ้าและแผ่นดินเขาทำให้ฉันตกใจจนฉันล้มลงบนพื้นและฉันได้กลับมายังครอบครัวของฉันและบอกพวกเขาว่าห่มผ้าให้ฉันหน่อยห่มผ้าให้ฉันหน่อยหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานตาลาได้ประทานอายะห์ต่อไปนี้ลงมาโอ้ผู้อยู่ในผ้าห่มจงลุกขึ้นและจงประกาศเตือนและจงประกาศความยิ่งใหญ่ของพระผู้อวยบานของเจ้าและเสื้อผ้าของเจ้านั้นจงรักษาให้สะอาดและจงห่างไกลจากสิ่งสกปรกโสมมจากกุรอานบทที่74อายะห์ที่1ถึง5ดูหะดีษเลขที่4 3,239 จากอิบนุอับบาสท่านนบีกล่าวว่าในคืนแห่งการอิสรอคือการเดินทางไกลในตอนกลางคืนของฉันไปอย่างฟากฟ้าฉันเห็นมูซาผู้มีรูปร่างสูงผมสีน้ำตาลหยักศกเหมือนกับเขาเป็นคนหนึ่งในเผ่าชานูอะและฉันเห็นอีซาคือพระเยซูผู้มีรูปร่างสูงปานกลางสีผิวค่อนข้างแดงขาวและผมยาวฉันเห็นมาลิกผู้รักษาประตูนรกและดัจญาลในบรรดาผู้สัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ทรงแสดงให้ฉันเห็นหลังจากนั้นท่านนบีได้อ่านอายะห์กุรอานที่ว่าดังนั้นเจ้าจงอย่าสงสัยในการพบเขากล่าวคือเมื่อเจ้าพบมูซาระหว่างคืนแห่งการอิสรอและเมียรอสเหนือฟากฟ้าจากกุรอานบทที่32อายะห์23อานัสและอบูบักรอห์เล่าว่าท่านนบีกล่าวว่ามาลาอิกะฮ์จะปกปักรักษาเมืองมะดีนะห์ไว้จากดัจญาลมันจะไม่สามารถเข้าเมืองมะดีนะห์ได้เรื่องเกี่ยวกับลักษณะของสวรรค์และความจริงที่ว่าสวรรค์ถูกสร้างไว้แล้วไม่ใช่เพิ่งมีอบูอัลอาลียะห์กล่าวว่าชาวสวรรค์จะไม่มีประจำเดือนไม่มีปัสสาวะไม่มีน้ำลายเมื่อใดที่พวกเขาได้รับสิ่งใดและหลังจากนั้นได้รับอีกพวกเขาจะกล่าวว่าเราได้รับปัจจัยด้วยสิ่งนี้แล้วเพราะพวกเขาได้รับสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนกันแต่ต่างกันในรสชาติพวงของผลไม้จะอยู่ใกล้ๆพวกเขาและพวกเขาจะเด็ดผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการส่วนที่เหลือของบทนี้เป็นการอธิบายความหมายของถ้อยคำในคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับลักษณะของสวรรค์และผู้ที่อยู่ในนั้นถ้อยคำเหล่านี้จึงไม่ถูกแปลวะบิลลาฮิตะฟิกวันฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
0: โรงเรียนอิสลามสันติชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2570ชั้นอนุบาล1ถึง3รับได้ชั้นละ35คนชั้นอนุบาล1รับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2566ถึงวันที่16พฤษภาคม2567เต็มแล้วปิดชั้นป.1ถึงป.6รับได้ชั้นละ80คนรับสมัครวันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปชั้นป.1รับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลทดสอบทักษะพื้นฐานและเรียนปรับพื้นฐานทุกคนชั้นป.2ถึงชั้นป.6สอบในวันสมัครสอบเทียบโอนความรู้สายสามัญและสอบอ่านกุรอานเต็มแล้วปิดชั้นม.1รอบแรกรับสมัครนักเรียนชาย160คนนักเรียนหญิง160คนขายใบสมัครวันที่1ตุลาคมถึงวันที่20พฤศจิกายนยื่นใบสมัครวันที่16ถึงวันที่20พฤศจิกายนสอบวันที่21พฤศจิกายนและประกาศผลวันที่25พฤศจิกายน2569ชั้นม.1รอบ2ขายใบสมัครวันที่25พฤศจิกายน2569ถึงวันที่5กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลวันที่10กุมภาพันธ์2570ชั้นม .4 รับสมัครนักเรียน220คนมี4สายการเรียนคือ 1. วิทย์คณิต 2. ศิลป์อังกฤษ 3. ศิลป์เทคโนโลยี 4. ศิลป์สนาวีและมี6เซกเตอร์ให้เลือกเรียนขายใบสมัครวันที่1มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ยื่นใบสมัครวันที่1กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลสอบวันที่10กุมภาพันธ์2570นักเรียนสมัครใหม่ทุกคนที่ได้เกรด3ขึ้นไปจากโรงเรียนเดิมไม่ต้องสอบสายสามัญโดยแสดงหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมสอบอ่านกุรอานและสัมภาษณ์เท่านั้นนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนชั้นม.2ถึงม.3และชั้นม.5ถึงม.6ผู้ปกครองติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนทุกวันทำการเพื่อเทียบโอนความรู้และสอบในวันสมัครเฉพาะห้องเรียนที่ไม่เต็มเท่านั้น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
6: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทย
7: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
2: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 0897711009 0771-1009
7: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
9: แล้วจะเป็นอย่างไรเล่าเมื่อเราได้ชุมนุมพวกเขาไว้สำหรับวันหนึ่งซึ่งในวันนั้นไม่มีการสงสัยใดๆและแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนในสิ่งที่ชีวิตนั้นได้แสวงหาไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรมซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่25

0: รออัลอิคลาสเป็นบทบัญญัติมักกียะมี4อายะความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลอิคลาสซูเราะห์อัลอิคลาสเป็นซูเราะห์มักกียะที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงเอกะรวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงพอเพียงจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องไม่สมบูรณ์และจากการเป็นเพศและการเท่าเทียมซูเราะห์ได้ตอบโต้พวกนะซอรอที่กล่าวตั้งพระเจ้า3องค์และตอบโต้พวกมุชริกีนที่ตั้งให้อัลลอฮ์มีลูกหลาน
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดุลิลลาฮุสซอมัด
0: จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง
1: ลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูคุฟวันอะฮัด
0: พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค
2: ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมมิดดีนอิยากะนะอ์บุดวะอิยากะนะสตะอีนอิห์ดินัสศิรอตัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.

0: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอเลห์อัชชามีรอฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของทุกการกระทำของผู้ศรัทธานั้นล้วนเป็นความดีทั้งสิ้นรายงานจากท่านซุไฮรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงๆสำหรับการกระทำของผู้ศรัทธาเพราะทุกๆการกระทำของเขานั้นล้วนเป็นความดีทั้งหมดและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ประสบกับใครเลยนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นและเมื่อเขาได้รับความสุขสบายเขาก็จะขอบคุณนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาและหากเขาถูกทดสอบด้วยความทุกข์ยากเขาก็จะอดทนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเช่นกันบันทึกโดยมุสลิมจากความหมายของหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มต้นหะดีษบทนี้โดยกับถ้อยคำที่แสดงถึงความน่าอัศจรรย์ใจว่าสำหรับผู้ศรัทธานั้นชีวิตของเขาไม่เคยไร้คุณค่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ดีหรือร้ายก็ตามและชีวิตของผู้ศรัทธาก็ไม่มีคำว่าเสียเปล่าเพราะหากพบเจอกับความสุขเขาก็ใช้ความสุขนั้นในการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หากเขาพบกับความทุกข์เขาก็ใช้ความทุกข์นั้นในการขัดเกลาจิตใจและอดทนต่อบททดสอบนั้นและเมื่อในยามสุขสบายเขาจะไม่ลืมอัลลอฮฺไม่หลงตัวเองคิดว่าการกระทำที่ดีนั้นมาจากเขาทั้งสิ้นแต่เขากับขอบคุณและแสดงออกถึงการยอมรับในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในศาสนาอิสลามนั้นมี3ระดับคือ 1. การขอบคุณด้วยหัวใจที่รู้ว่าสิ่งดีๆนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 2. การขอบคุณด้วยลิ้นคือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 3. การขอบคุณด้วยการกระทำโดยการใช้ความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเขาให้เกิดประโยชน์เช่นใช้ร่างกายไปในทางที่ดีใช้ทรัพย์สินไปในการบริจาคส่วนความดีจากการอดทนต่อความยากลำบากคือหากผู้ศรัทธาประสบกับความเจ็บปวดความสูญเสียความยากลำบากเขาจะไม่พร่ำบ่นไม่สิ้นหวังไม่กล่าวโทษอัลลอฮ์แต่เขาเลือกที่จะอดทนและคุณลักษณะของความอดทนที่ถูกต้องคือการอดทนทางลิ้นคือไม่พูดคำบ่นไม่สาปแช่งไม่สาปแช่งไม่พร่ำเพ้อโทษสิ่งต่างๆนานาและการอดทนทางกายคือไม่แสดงออกถึงความเจ็บปวดด้วยการทำบาปเช่นตบหน้าทำร้ายตัวเองและอีกหลายๆอย่างและประการสุดท้ายคือการอดทนทางด้านหัวใจ คือมีความสงบมั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบและพระองค์ทรงยุติธรรมอย่างแน่นอนเพราะจากตัวอย่างความอดทนของจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตถึงขั้นที่ท่านกล่าวว่าความตายมีความทุกข์ที่รุนแรงท่านหญิงฟาติมะบุตรสาวของท่านเห็นสภาพเช่นนั้นถึงกับกล่าวว่าโอพ่อของฉันช่างเจ็บปวดเหลือเกินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าหลังจากวันนี้จะไม่มีความเจ็บปวดประสบกับพ่อของเจ้าอีกแล้วหมายความว่าความลำบากของผู้ศรัทธานั้นจะสิ้นสุดที่โลกดุนยานี้เท่านั้นหลังจากนั้นจะเป็นความสุขสบายในกุโบร์และในสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเตรียมไว้ให้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและจุดเด่นของผู้ศรัทธาคือไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดเขาก็จะเปลี่ยนมันเป็นความดีได้เสมอเขาจึงไม่ขาดทุนเลยเพราะทุกเหตุการณ์กลายเป็นทางนำเป็นทางนำที่นำเขาไปสู่ความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นร็อบบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะอ์วีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
3: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันทร์ผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: แล้วก็ในประการต่อมานะครับประการที่5การเสียชีวิตด้วยกับโรคในท้องโรคอะไรบ้างพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านอบูฮุเรอะห์รอฎิยัลลอฮุอะลาหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอบูฮุเรอะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่ามันมาตาฟิลบัตนิฟะฮุวะชะฮีดบันทึกโดยมุสลิมบุคคลใดก็ตามที่เสียชีวิตด้วยโรคในช่องท้องนั่นหมายถึงว่าการตายของเขานั้นเปรียบเสมือนกับการตายชะฮีดนักอธิบายหะดีษได้กล่าวว่าโรคในช่องท้องหมายถึงนะครับโรคท้องเสียอาเจียนหรือมีการปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับใครที่ตายในลักษณะเหล่านี้ถือว่าเป็นการตายที่เรียกว่าชะฮีดเช่นเดียวกัน
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
7: ดุอาขอความคุ้มครองให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนให้กล่าวว่ารับบีอาอูซุบิกะมินฮามะซาติชชะยาตีนวะอาอูซุบิกะรับบีอัยยะฮ์ดูรูนความหมายโอ้ผู้อภิบาลของฉันฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของเหล่าชัยฏอนและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์โอ้ผู้อภิบาลของฉันให้พ้นจากการที่มันนั้นจะนำความชั่วร้ายมาหาฉันดุอาบทนี้อยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่97และ98

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับวันนี้นะครับมาพบกันพี่น้องนะครับอยากจะพูดเรื่องที่ไม่ไกลตัวเรานะครับนั่นก็คือพี่น้องผู้ที่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับนั่นก็คือการที่เรานั้นพยายามที่จะตักตวงคุณงามความดีหรือว่าคุณงามความดีนะครับแม้กระทั่งเป็นการงานที่อาจจะเล็กน้อยหรือว่าการงานที่เราเคยอยู่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำแต่ไม่คิดว่าน่าจะได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายเหลือเกินพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับนักวิชาการอิสลามบางท่านนะครับได้ชี้แนะเกี่ยวกับการทำความดีของผู้ศรัทธานั้นน่ะผู้ศรัทธาที่ฉลาดก็ต้องเอาใจใส่นะครับแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสิ่งนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วจะมีความดีเท่านั้นแล้วปฏิบัติแล้วจะได้รับความประเสริฐปฏิบัติแล้วจะได้รับภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการงานที่เล็กน้อยแต่ได้รับความตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเช่นการอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสนะครับอ่านซูเราะห์อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับเหมือนกับครึ่งหนึ่งของกุรอานเลยนะครับคุณงามความดีนะครับและการอ่านนมาศที่นะอ่านนมาศอย่างทั่วถึงนะครับก็เป็นคุณงามความดีที่อย่างมากมายการตอบรับอาซานก็เป็นคุณงามความดีอย่างมากมายการเก็บน้ำออกจากเส้นทางเป็นคุณงามความดีพี่น้องครับนะถ้าหากว่าเราเห็นนะเรานึกถึงสิ่งที่ผมกล่าวไปเนี่ยการอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสก็ได้รับคุณงามความดีอย่างมากมายการอาบน้ำนมาศอย่างทั่วถึงเราก็ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำการตอบรับอาซานไม่เราไม่ค่อยรับอาซานกันเท่าไหร่เขาอาซานไปเราก็คุยไปเขาอาซานไปเราก็เล่นไปแล้วก็ทำอย่างอื่นไปเราไม่ได้รับอาซานหรือบางครั้งเราเห็นสิ่งที่กีดขวางตามเส้นทางน้ำนะครับสิ่งที่นะทำอันตรายเศษกระเบื้องเศษอะไรก็ตามแต่จะสร้างอันตรายต่อผู้คนที่สัญจรไปมาเราก็ไม่ได้ปล่อยไม่ใช่เราไม่โดนเพราะเราเห็นไงเราไม่โดนจ้างนั้นเดี๋ยวคนอื่นก็โดนเองอย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ได้ครับดังนั้นเมื่อเป็นคุณงามความดีแล้วเราก็จะต้องนะครับทำคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาขวนขวายแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยกับการให้สลากการให้สลากต่อกันและกันนะครับการจับมือให้สลามและจับมือกับท่านพี่น้องผู้อีมานนะครับก็นะครับยังมีผลบุญนะครับที่มากมายดังนั้นพี่น้องครับการบางครั้งเราทำคุณงามความดีเราหวังอะไรครับเราหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผู้ศรัทธาจะต้องเอาใจใส่ให้เยอะๆเอาใจใส่ให้มากๆว่าชีวิตของฉันจะไปตรงไหนก็ตามแต่ฉันได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ฉันได้คุณงามความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบรรดาอุลามะได้บอกถึงสิ่งที่ถือเป็นสิ่งที่จะทำและได้รับผลบุญมากที่สุดด้วยกับการประกอบนะครับการงานอันเล็กน้อยซึ่งเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหะดีษต้นนี้นะครับซึ่งเราอาจจะเห็นนะครับอาจจะไม่คิดว่ามันจะได้ภาคผลที่มากมายเหลือเกินนะครับหะดีษนี้นะครับท่านเอาส์บุตรของเอาส์อัสซะกาฟีนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลสมิอตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัสบุตรของอัสอัสซะกาฟีได้เล่านะครับว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับมันกอศะลายอมุลจุมอะห์นะครับใครก็ตามที่นะครับอาบน้ำนะครับทั่วร่างกายให้สะอาดในวันศุกร์วักตศะละนะครับแล้วก็ทำเชกเช่นการอาบน้ำนะครับอาบน้ำจะนะบะห์ثم بكر وابتكر ومشى ولم ยารกับวดานามินัลมินัลอามามฟาสตามาวะลัมยัลกกานะละฮูบิกุลคุตวะอามะลีซานะตุอัจรีซิยามิฮาวะกิยามิฮารวาอะห์มัดวะซอฮูอัลบานีท่านนบีได้บอกว่าหลังจากอาบน้ำนะครับนมาดเหมือนกับอาบน้ำจนาบะทั่วร่างกายและภายหลังเขาก็รีบนะครับไปร่วมนมาดวันศุกร์นะครับคือไปอย่างไปอันเอาซิบนีเอาซินอัสซะกอฟีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาซะมีอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลหะดีษนี้นะครับได้เล่าจากท่านอัลสมุดของอัลอัสซะกอฟีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่านะครับว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะครับว่ามันกอซะลาเยามัลจุมอะห์ใครก็ตามที่อาบน้ำนะครับอาบน้ำนมาดอาบน้ำจุมอะห์นะครับวักตะซะลาแล้วก็เขาอาบน้ำเหมือนกับอาบน้ำจะนาบะห์เนี่ยซุมมาบากะเราะวับตะกะเราะวะมะชาวะลัมยัรกับวะดะนามินัลอิมามวัสตะมะอะวะลัมยัลฆะกานะละฮูบิกุลลิคุตวะติอามะลิซะนะอัจรีซิยามิฮาวะกิยามิฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าภายหลังจากนั้นเขาก็รีบออกไปนะครับไปร่วมนมาดวันศุกร์ในวันศุกร์วันนั้นเพื่อที่จะให้ได้ไปถึงมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเนิ่นๆไม่ใช่ว่าไปถึงใกล้เวลาจะนมาดแล้วนะครับหรือบางคนไปใกล้เวลาจะเสร็จสิ้นคุตบะห์แล้วไม่ใช่ครับหะดีษต้นนี้นะครับได้บอกนะครับว่าคนอาบน้ำวันศุกร์น่ะว่าก่อนที่จะออกจากบ้านไปอาบน้ำนะครับทั่วร่างกายเหมือนกับที่เขาอาบน้ำจะนาบะห์นะครับอาบเสร็จสิ้นเรียบร้อยเขาแต่งตัวนะครับแล้วก็ใส่ตามซุนนะห์ของท่านนบีก็ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับสะอาดไม่ว่าเสื้อสีจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่เสื้อผ้าที่สะอาดแล้วก็ผู้ชายสามารถคือใส่น้ำหอมไปนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกไปนะครับไปนมาดวันศุกร์เพื่อที่จะให้ไปถึงมัสยิดแต่เนิ่นๆนะครับในสภาพที่เขาเดินไปนมาดวันศุกร์ที่มัสยิดนะเดินในสภาพที่เดินไปเมื่อถึงมัสยิดเขาก็ไปนั่งนะครับในซอฟใกล้ๆอิหม่ามในซอฟหน้านะครับก็คือนั่งซอฟหน้าแล้วก็จะไปตั้งใจเนียดว่าได้ตั้งใจว่าจะไปฟังคุตบะห์ของอิหม่ามอย่างดีเลยโดยที่ไม่เผลอเรอโดยมีไม่เฉยใช้นะครับความคิดของเขานะครับอยู่กับนะครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานะครับและไม่คิดในเรื่องที่ไร้สาระการปฏิบัติตัวเช่นนี้นะครับท่านนบีได้บอกว่าในทุกก้าวนะทุกก้าวนะครับเท้าของเขาที่เดินไปยังมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับผลบุญเท่าเทียมกับผลบุญของการถือศีลอดและการนมาดนะครับในยามค่ำคืนนะถึง1ปีด้วยกันพี่น้องครับหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดและก็เชคนัสรุดดีนอัลอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะนั้นพี่น้องครับถามว่าการปฏิบัติแบบนี้เราทำได้ไหมการปฏิบัตินี้นะครับมันไม่ยากนะครับการปฏิบัติแบบนี้ไม่ยากเราสามารถทำได้เราสามารถปฏิบัติได้เราสามารถที่จะหามาเป็นของขวัญให้กับตัวเองของเราได้คุณงามความดีเท่าไหร่ครับคุณงามความดีนะครับทุกย่างก้าวของเราที่ไปนมาดเนี่ยนะครับสักหนึ่งปีครับหนึ่งปีนะครับของการถือศีลอดนะครับและการนมาดในยามค่ําคืนเหมือนกับทําตลอดทั้งปีเลยเหมือนการถือศีลอดตลอดทั้งปีเหมือนการนมาดในยามค่ําคืนตลอดทั้งปีได้รับผลบุญอัลเลาะห์เยอะแยะมากมายงั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราจะเห็นนะครับว่าการอาบน้ํามาอาบน้ําทั่วร่างกายเช่นการอาเหมือนกับการอาบน้ําจนาบะห์น่ะถูกกล่าวไว้ในหะดีษนะครับบทนี้นะครับนั้นผู้ศรัทธานะครับจะต้องอาบน้ำด้วยกับการถูอย่างสะอาดสะอ้านทั่วถึงตามขั้นตอนนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกำชับไว้ นะครับอาบอย่างนะครับด้วยขอความปราณีตอาบทั่วร่างกายนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราอาบทั่วร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นนะครับขจัดนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่นะครับไม่ดีนะครับที่ติดตัวร่างกายของเราออกไปนะครับนี่คือการอาบน้ำบางคนเรียกว่าอาบน้ำซุนนะห์นะอาบน้ำวันศุกร์นะครับอาบน้ำวันศุกร์เราจะเห็นนะครับบางที่นะครับด้วยกับความหนาวด้วยกับความที่อะไรนะด้วยกับความที่ความหนาวอย่างมากในบางประเทศในบางพื้นที่ก็จะทำการอาบน้ำเนี่ยในวันอาทิตย์หนึ่งอาบน้ำวันเดียวเท่านั้นเองก็คืออาบน้ำในวันศุกร์นั่นเองนะบางครั้งนะความรู้สึกอันเนี้ยนะครับมันก็จะมีคนที่เรียนต่างประเทศก็จะพบเจอนะครับว่าเมื่อหนาวจัดนะครับคนที่ไม่ใช่นะครับคนไทยเนี่ยก็จะบางครั้งจะอาทิตย์นึงจะอาบน้ำหนหนึ่งบางครั้งเล่นนะครับไปเล่นกีฬามาเหงื่อแต่ก็ยังไม่อาบน้ำนะครับก็อาบน้ำอาทิตย์นึงหนหนึ่งก็คืออาบน้ำวันศุกร์นะครับแต่คนไทยนะอินชาอัลเลาะห์คิดว่าคงไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่อาบน้ำนะครับก็อาบน้ำกันเกือบทุกวันนะดังนั้นพี่น้องครับเราก็จึงเห็นนะครับว่าอย่างไรก็ตามนะเขาก็ยังเน้นถึงว่าเวลาวันศุกร์ต้องอาบน้ำให้ทั่วร่างกายชำระล้างสิ่งสกปรกนะครับและประการต่อมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าการที่ไปร่วมนมาดญุมอะห์นะครับที่มัสยิดนะครับในเวลาเนิ่นๆถือเป็นอิบาดะห์ที่ประเสริฐมากนะครับพอไปถึงนั่นนะครับเราก็สามารถก่อนที่จะนั่งเข้ามัสยิดพอเข้ามัสยิดการดุอานดุอาก่อนเข้ามัสยิดนะครับอัลลอฮ์มัฟตาดีอบวาบะเราะห์มาติกะนะครับขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ได้รับความบารอกัตนะครับให้ความเมตตาความจำเริญนะครับก่อนที่จะนั่งนบีบอกว่าเข้ามัสยิดเมื่อใดก็ตามอย่านั่งจนกระทั่งนมาซอราอ้าวเราก็นมาดนะครับตะฮียะตุลมัสยิดให้ความเคารพกับมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ความเคารพกับบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานมาซอรอกัตนะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างดีงามหลังจากนั้นการที่เราจะไปนั่งนะครับการที่เราจะไปนั่งนั้นนบีสนับสนุนให้ไปนั่งที่ไหนครับให้ใกล้ๆอิหม่ามนู่นแต่ปัจจุบันนี้เราไปไหนอะเวลาจะเข้ามัสยิดทีนู่นล่างหลังสุดนะคนมาทีหลังต้องข้ามเรานู่นจะไปนั่งหน้าเพราะที่ข้างหลังไม่มีเราทำตรงข้ามกับซุนนะห์ของท่านนบีนะไปนั่งข้างหลังก่อนเลยนะแต่นบีบอกว่าเวลาเข้ามัสยิดนะครับวันศุกร์เนี่ยให้ไปนั่งนู่นใกล้ๆกับอิหม่ามที่จะเป็นอิหม่ามน่ะใกล้ๆคือเราเรียกว่าซอฟแรกนะใกล้ๆอิหม่ามน่ะดังนั้นให้เราไปนั่งใกล้ๆนู่นนะจากหะดีษน่ะทำให้เรานั้นได้รับผลบุญมากมายนะครับในการที่เรานั้นไปนั่งนะครับในซอฟแรกๆนะพอเข้าไปซอฟแรกๆแล้วก็เราก็นะครับก็ได้รับตั้งใจว่าเราเนี่ยจะรับฟังนะครับคุตบะนะครับอย่างนะตั้งใจดังนั้นช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าเรามีเวลาเยอะบางคนก็ทำเวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับด้วยกับการที่จะไม่ให้หัวใจในหะดีษบอกว่าไม่ให้หัวใจเฉยฉายออกไปทิศทางอื่นคนที่จะไม่ให้หัวใจที่เฉยฉายทิศทางอื่นทำอะไรครับบางคนเอากุรอานมาอ่านครับเราก็จะเห็นคนนะเวลาเข้าไปมัสยิดปุ๊บนมาซุนนะห์นะตะฮียะตุลมัสยิดเสร็จเรียบร้อยเอาหยิบกุรอานมาอ่านได้ผลบุญของการอ่านกุรอานอีกได้ผลบุญของการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอีกได้ผลบุญของการมามัสยิดแต่เนิ่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บางคนก็อ่านกุรอานเสร็จก็ขอดุอากับอัลเลาะห์บางคนซิกรุลลอฮ์นั่นได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับเขาฉกฉวยเอาโอกาสของเราในวันศุกร์เป็นอะไรครับเป็นผลกำไรให้กับตัวของเขาเองด้วยการไปมัสยิดแบบเนิ่นๆเข้ามัสยิดและไปนั่งใกล้ๆกับนะที่อิหม่ามนั้นจะอะไรครับนมาดนะครับที่จะเป็นอิหม่ามแล้วเขาก็ทำไงครับตั้งใจที่จะรับฟังนะครับคุตบะดังนั้นการที่เรานั้นจะได้อะไรนะครับการที่เรานั้นจะได้ภาคผลตามที่หะดีษต้นนี้นะครับได้กล่าวไว้นั่นก็คือเหมือนกับเรานั้นแต่ได้ถือศีลอดตลอดทั้งปีนะครับหรือการนมาดในยามค่ำคืนตลอดทั้งปีนะครับเราจะได้ภาคผลเพียงนี้เราจะต้องปฏิบัติแบบนี้หนึ่งเราจะต้องอาบน้ำทั่วร่างกายนะครับในตอนวันศุกร์นะครับในตอนเช้าวันศุกร์เราอาบน้ำทั่วร่างกายนะครับ แล้วก็พรมน้ำหอมแต่งชุดให้สะอาดเรียบร้อยหลังไปอีกประการประการต่อมานะครับให้รีบไปยังมัสยิดในแต่เนิ่นๆในวันศุกร์นั้นนะครับด้วยกับการถ้าเดินได้ให้เดินไปนะครับไปด้วยกับความสุภาพความนอบน้อมถ่อมตนนะครับนะครับต้องการหวังความภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอูตะอาลาหวังความประเสริฐจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่จะให้เรานะครับและประการต่อมานะครับเมื่อเข้ามัสยิดแล้วนะครับให้เรานะครับไปนั่งซอฟหน้านมาดหลังนมาดตะฮียะตุลมัสยิดเรียบร้อยแล้วนะเราจะนมาดตรงไหนของมัสยิดก็ตามแต่นะครับแล้วเราไปนั่งซอฟในแรกแรกซอฟหน้าหน้าให้ใกล้ๆกับอะไรครับผู้ที่จะทำการคุตบะผู้ที่ใกล้ๆนะครับผู้ที่จะเป็นอิหมัมเนี่ยให้ไปนั่งใกล้ๆตรงนั้นนะครับเพื่อเรานั้นจะได้เวลาคุตบะเราจะได้สดับรับฟังเมื่อเวลาเข้าคุตบะเราจะได้นะครับได้ยินอย่างชัดเจนนะครับและประการต่อมาตั้งใจจดจ่อนะครับในการฟังคุตบะโดยที่เรานั้นไม่เผลอเรอนะไปนึกถึงเรื่องอื่นนะครับไม่นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับโลกดุนยานะครับนักวิชาการบอกว่าหะดีษตรงนี้คือจะต้องไม่นึกเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโลกดุนยาเนี่ยแล้วเราจะได้ผลบุญแบบที่หะดีษนี้ได้กล่าวไว้นั่นก็คือการถือศีลอดตลอดทั้งปีแล้วก็การแล้วก็เท่ากับการนมาดในยามค่ำคืนตลอดทั้งปีนั่นก็คือการที่เรามีหัวจิตหัวใจมุ่งมั่นนะครับอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้ำนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาด้วยกับการตั้งใจฟังคุตบะแล้วไม่ได้ทำในสิ่งที่ไร้สาระไม่ได้พูดคุยกับคนนั้นไม่ได้พูดคุยกับคนนี้บางคนเราจะเห็นนะครับว่าไปฟังคุตบะเหมือนกันนะครับไปก็ช้านะมาก็ไม่มาก็นั่งข้างหลังแถมมันไกลกับคนที่คุตบะบางทีคุตบะไม่ได้ยินเพราะตัวเองมานั่งเองชอบนั่งไกลๆกับคนเขาคุตบะอีกพอนั่งไม่ได้ยินก็ไม่รู้จะทำไรกับคุยกับคนรอบข้างนะครับทำให้เราอะไรนะภาคผลของการฟังคุตบะห์ไม่ได้เลยนะครับภาคผลของการฟังคุตบะห์ไม่ได้ดังนั้นภาคผลของการฟังจดใจนั่งฟังคุตบะห์นะครับแล้วพินิจพิเคราะห์ในสิ่งที่เขาได้พูดนะครับนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทุกประโยคที่เขาได้พูดนะครับทำให้เรานั้นได้นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพร้อมที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้และสิ่งที่ท่านนบีได้นำมานะครับและประการสุดท้ายจิตใจต้องนึกนะครับถึงการปฏิบัติในทุกๆขั้นตอนนะครับว่าเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฉันทำเนี่ยฉันทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้ใครมาชมว่าไอ้นี่มานมาดไวทุกสุขเลยนะไม่ต้องการอะไรเลยแต่ต้องการให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาเรานี่แหละนะครับสิ่งเกตเล็กเกตน้อยนะครับเราน่าจะเอามาเป็นของขวัญให้กับชีวิตของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้รับนะครับภาคผลคุณงามความดีผลกำไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับเมตตาต่อเราและได้ให้เรานั้นได้พบนะครับกับคุณงามความดีที่มากมายเหล่านี้และได้สะสมในสิ่งที่ดีเป็นของขวัญในโลกดุนยาของเราและอินชาอัลลอฮ์ของขวัญก้อนโตจะไปได้รับในโลกอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ดีนุนัลอิสลามุอัรกานุฮุลญะลีลาดะอายมุลฟะดีลา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับอยากที่จะได้รณรงค์แล้วก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือขอการสนับสนุนจากท่านพี่น้องนะครับในเรื่องของการดูแลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสถานีวิทยุนะครับอย่างที่พี่น้องได้รับทราบว่าการที่เราได้มีการออกอากาศมีการถ่ายทอดมีการให้พี่น้องได้รับความรู้เนี่ยมันก็แน่นอนแหละครับมันจะต้องมีเรื่องของกระบวนการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็สังคมมุสลิมเราต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ได้ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยร่วมไม้ร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนดูแลกันซึ่งก็ถือว่า ร่วมกันทำงานนั่นเองนะครับบรรดาวิทยากรบรรดาทีมงานต่างๆเขาก็ทำงานลงแรงแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถในการนำเสนอแล้วก็ให้ความรู้กับท่านพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาแต่ส่วนท่านพี่น้องเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ในเรื่องของการให้กำลังใจถ้าใครที่ไม่สามารถที่จะร่วมบริจาคได้หรือว่าใครที่มีทรัพย์ก็ร่วมได้ในเรื่องของการให้ใช้ทรัพย์นั้นเพื่อให้มันเป็นทรัพย์ที่เกิดประโยชน์จริงๆเงินทองแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้เราอยากที่จะให้ทรัพย์ของเราเนี่ยหรือหวังว่าจะให้ทรัพย์ของเรานั้นมันงอกเงยเป็นผลดีสำหรับเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอามาใช้จ่ายในหนทางที่ถูกต้องและอยากจะแนะนำกับท่านพี่น้องนะครับว่าหนึ่งในนั้นก็คือการที่ท่านพี่น้องนั้นได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและดูแลซึ่งก็อยากที่จะได้รณรงค์และขอความร่วมมือกับท่านพี่น้องนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีทรัพย์มีเงินมีทองแล้วก็มีความพร้อมในบางส่วนก็พอนะครับเอามาหยิบยื่นมาสนับสนุนให้กับการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุแห่งนี้นะครับวิทยุเสียงอิสลามก็ถือว่าได้ทำงานรับใช้เรื่องราวของศาสนาแล้วก็นำประโยชน์นำความรู้สู่สังคมมากมายก็หวังว่าท่านพี่น้องจะได้มีส่วนร่วมและก็สนับสนุนเพื่อให้เราได้ทำหน้าที่ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่พี่น้องได้รับทราบตามสปอตที่เขาได้บอกออกไปมีการรณรงค์มีการจัดสรรเป็นกองทุนพี่น้องอาจจะมีส่วนร่วมเป็นกองทุน1กองทุน2กองทุนหรือว่าหลายๆคนรวมกันเป็น1กองทุนก็ได้นะครับแล้วแต่หรือบางคนบอกว่ามีน้อยพี่น้องก็สามารถ50บาท100บาทนะโอนเข้าไปในบัญชีจะแจ้งเขาหรือไม่แจ้งเขาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราทำด้วยความอิคลาสทำด้วยใจที่บริสุทธิ์1บาทของเราเนี่ยมันสามารถที่จะงอกเงยมันสามารถที่จะมีผลบุญได้เป็นถึง10เท่าถึง700เท่าได้เพราะนั้นขอให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมก็แล้วกันจะนิดจะเล็กจะน้อยจะมากยังไงแล้วแต่พี่น้องสะดวกเลยนะครับก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
3: ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาวะบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามุ่งมั่นพยายามที่จะสร้างสรรค์ความดีงามให้ก่อเกิดขึ้นในสังคมให้มากที่สุดนะครับโดยเราตระหนักอยู่เสมอว่าหน่วยเล็กๆของสังคมนี่แหละถ้าเป็นหน่วยที่มีแต่ความดีงามแล้วเราก็สังคมก็จะดีงามในท้ายที่สุดนะครับหน่วยเล็กๆของสังคมก็คือครอบครัวนะครับบ้านที่อยู่อาศัยของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวถ้าบ้านของเราเป็นบ้านที่ดีเต็มไปด้วยความดีงามไร้ความเลวร้ายไร้สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีในบ้านของเราทุกคนที่อยู่ในบ้านของเราเป็นคนที่มุ่งมั่นความดีงามไม่มีอบายมุขเกิดขึ้นมั่นใจเลยนะครับว่าสังคมโดยส่วนรวมก็จะเป็นสังคมแห่งความดีงามก็จะเป็นสังคมที่ปราศจากอบายมุขนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในครั้งนี้เรามาพูดคุยกันถึงเนี่ยมากความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบได้ทรงประทานให้กับวงบ่าวของพระองค์นะครับซึ่งถ้าเราจะมองถึงเนี่ยมากความโปรดปรานแล้วเราก็มากมายเลยนะครับในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ทรงสร้างให้เราเป็นมนุษย์ไม่ได้สร้างให้เราเป็นสิ่งอื่นอันนี้ก็เป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานจากพระองค์อย่างยิ่งแล้วนะครับ อีกทั้งพระองค์ยังสร้างให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่พิการไม่ป่วยไม่ไข้อย่างเช่นทุกวันนี้หลายคนนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ในหมู่พวกเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนอะไรอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสำนึกในความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากซึ่งถ้าหากว่าเราจะมานั่งคิดคำนวณถึงความโปรดปรานที่พระองค์มอบให้กับชีวิตของเราแล้วก็นับไม่ถ้วนเลยครับพี่น้องมันมากมายเกินกว่าที่เราจะนับถ้วนนะครับว่าอิมตะอุดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮัซูฮาหากสุดเจ้าทั้งหลายจะนับความโปรดปรานเนี่ยมาแห่งอัลลอฮ์แล้วก็นับไม่ถ้วนอันเนื่องจากมันมีมากมายเหลือเกินนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเอาแค่ตัวของเราเรือนร่างของเราเนี่ยเราก็นับไม่ถ้วนแล้วความโปรดปรานที่อัลลอฮ์มอบให้กับเรานี่มากมายสุดที่จะพรรณนาเลยจริงๆทั้งภายว่าร่างกายของเราสุขภาพร่างกายของเราภายนอกภายในทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งที่เรากำลังได้รับอยู่ณเวลานี้จนกระทั่งทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยอย่างปกติสุขนะครับสิ่งรอบข้างของเราที่ปลอดภัยเหล่านี้คือเนี่ยมากคือความโปรดปรานทั้งสิ้นดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผู้ศรัทธาจะต้องสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทีนี้พอเรามาดูแล้วเนี่ยมากความโปรดปรานอะไรที่ถือว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลเลาะห์ได้มอบให้กับผู้ศรัทธาอย่างพวกเรานะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออัลอิสลามการที่พวกเราได้น้อมรับอันอิสลามได้มีอิสลามเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตถือได้ว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์ลอสุบฮานะฮุอาตาลามนุษย์บนโลกใบนี้อีกไม่น้อยอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่เดียวนะครับที่เขายังไม่ได้รับยังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้ลิ้มรสกับความหวานฉ่ำความสวยงามของอันอิสลามบางคนเนี่ยเสาะแสวงหาสัจธรรมที่แท้จริงให้กับชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องใช้เวลาหลายปีต่อเนื่องกันกว่าจะเจอกับสัจธรรมที่แท้จริงซึ่งได้แก่อันอิสลามเห็นไหมครับบางทีเราได้ยินบางคนบอกศาสนานั้นเขาก็เคยเป็นมาแล้วศาสนานี้เขาก็เคยเป็นมาแล้วศาสนานี้เขาก็เคยเข้ามาแล้วแต่ว่าศาสนาเหล่านั้นไม่อาจที่จะหยิบยื่นสัจธรรมความจริงความผาสุกที่แท้จริงให้กับชีวิตของเขาได้ในท้ายที่สุดเขามาเจอกับอันอิสลามอัลลอฮฺอักบัรคนอย่างนี้นะครับพี่น้องเมื่อเขาเจอกับอันอิสลามเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะรักหวงแหนอิสลามอย่างมากเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เขาเสาะแสวงหาเดินหาวิ่งหามาช้านานและในท้ายที่สุดเขาก็มาพบเจอจนได้อัลลอฮฺอักบัรปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตั้งแต่หน้าประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันในปัจจุบันก็มีนะครับในยุคที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี่แหละนะครับมีบางคนที่เขาเปลี่ยนมาแล้วหลายศาสนาแต่สุดท้ายเขามาเจอกันอิสลามนะครับและเมื่อถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกเหมือนสิ่งที่เขาตามหามาทั้งชีวิตแล้ววันนี้เขาเจอแล้วแล้วเป็นอย่างไรบ้างสุดยอดดีที่สุดเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่เขารักและหวงแหนมากเขาพร้อมที่จะทนุบำรุงถนอมรักษาปกป้องรักษาเยี่ยงชีวิตเลยทีเดียวอันนี้เราก็เคยได้ยินจากพี่น้องมุอัลลับบางคนเปิดพูดออกมาอย่างนี้เลยแสดงความในใจที่เขาได้สัมผัสได้พบเจอกับอิสลามอัลลอฮุอักบัรดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอันอิสลามจึงเป็นเนียอัมมะเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ตักดีรได้กำหนดให้เราเนี่ยได้มีโอกาสน้อมรับอันอิสลามพระองค์ได้กำหนดให้อิสลามเนี่ยมาถึงตัวเราอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าและอิงชะกัรตุมละอซีดันนะกุมหากพวกท่านชูกรขอบคุณแน่นอนฉันจะยิ่งเพิ่มให้อีก วะลออิงกะฟัรตุมอินนะอะซาบีละชะดีดและถ้าหากพวกท่านเนรคุณไม่สำนึกในบุญคุณอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอาซาบการลงโทษของฉันนั้นแสนสาหัสยิ่งนักอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าฉันจะริบเอาความโปรดปรานอันนั้นคืนฉันจะยึดคืนเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันถ้าส่งค่างวดไม่ทันหรือไม่ยอมส่งค่างวดแล้วเป็นไงบ้างครับถ้าบิดพริ้วขอริบคืนเขายึดคืนท่านี้อัลลอฮ์บอกไม่ได้ริบคืนไม่ได้ยึดคืนนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้อัลลอฮ์ก็ยังคงให้และมีหนำซ้ำอัลลอฮ์อาจจะให้มากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ระวังให้ดีนะอินนาอาซาบีละชะดีดแท้จริงการอาซาบการลงโทษของฉันนั้นแสนสาหัสยิ่งนักพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็น่าจะเป็นความเข้าใจพอสมควรที่จะทำให้เราเกิดความตระหนักว่าอิสลามที่เรากำลังน้อมรับที่เรากำลังนับถือที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยนี่แหละคือเนี่ยมะความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามาดูพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์พูดถึงอันอิสลามผมคิดว่ายิ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกมั่นใจในอันอิสลามมากยิ่งขึ้นและมีความรู้สึกภูมิใจในต่ออันอิสลามมากยิ่งขึ้นนั่นคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าอินนัดดีนาอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์นั้นคืออันอิสลามนั่นแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ได้รับการพระราชทานมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งคำว่าอิสลามก็ไม่ใช่ได้มาจากการตั้งชื่อโดยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่ามาลาอิกะฮ์ญิบรีลเป็นคนตั้งชื่อให้หรือว่านบีอาดัมเป็นคนตั้งชื่อให้ไม่ครับแม้กระทั่งชื่อศาสนาก็ยังเป็นถ้อยคำที่ได้รับการพระราชทานมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เห็นไหมครับพี่น้องยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวพี่น้องลองเปรียบดูลองเปรียบเทียบดูคนบางคนเนี่ยนามสกุลพระราชทานเป็นไงบ้างครับอัลลอฮฺภูมิอกภูมิใจเล่าสู่ลูกหลานแล้วก็โอ้โหรักหวงแหนปกป้องตระกูลนี้กันอย่างมากเลยไม่ยอมเปลี่ยนแต่งงานแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนตามสามีเพราะมาชาอัลลอฮฺอะไรครับนามสกุลพระราชทานจากกษัตริย์จากในหลวงเห็นไหมครับแต่นี่เรายิ่งใหญ่กว่านั่นอีกนะครับศาสนาที่เรากำลังน้อมรับที่เรากำลังนับถืออยู่ตรงนี้คือคำว่าอิสลามอิสลามไม่ใช่มาจากการตั้งชื่อของบรรดาโตคูนักวิชาการหรือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งชื่อนี้หรือว่ามะลาอิกะฮ์ญิบรีลซึ่งเป็นทูตระหว่างอัลลอฮ์กับบรรดาบีเนี่ยมะลาอิกะฮ์ญิบรีลเป็นคนตั้งชื่อนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันถามว่าคำว่าอิสลามเนี่ยมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่มากสำคัญและยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นะครับอิสลามความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นะครับสิ่งสำคัญที่ทำให้เราต้องตระหนักในเรื่องนี้นั่นก็คือชื่ออิสลามเนี่ยเป็นคำที่ได้รับการพระราชทานมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับกับก็ในครั้งนี้ขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้กันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันอีกถึงอิสลามความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ในครั้งและโอกาสต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลามหมายเลขบัญชี03411477796หมายเลขบัญชี03411477796ชื่อบัญชี มูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم

0: ลิมาคอลัก
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรง

0: ุรบานอันซอสจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
1: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มาน

พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รับชมรายการทีวีมุสลิมทุกท่านครับวันนี้รายการต้องเป็นไปตามแบบอย่างนะครับกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนนั้นมีนัดหมายกันนะครับเพื่อจะรับทราบเรียนรู้แล้วก็มารื้อฟื้นนะครับความรู้ของพวกเราแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อาจจะถูกมองข้ามไปด้วยการปฏิบัติของพวกเราทุกๆคนวันนี้เรามาย้ำเตือนกันนะครับเรามารื้อฟื้นเรามาตอกย้ำนะครับว่าการที่เป็นมุสลิมการที่เราเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและแนวทางที่สำคัญแนวทางที่เราจะปฏิบัติเราจะต้องทำอย่างไรแน่นอนครับถ้าหากว่าเราได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของชีวิตเราแล้วหรือเป้าหมายของชีวิตเราแล้วนะครับเรื่องของแบบอย่างแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมองข้ามไม่ได้หรือจะปล่อยปะละเลยไม่ได้อย่างยิ่งนะครับในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็จะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกใจเราหรือไม่ก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะทำให้ดูเหมือนว่าจะทำให้เรานั้นไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมก็ตามสังคมตรงนี้หมายถึงสังคมที่ไม่ยอมรับอิสลามนะครับถ้าหากว่าเราวันนี้ได้ยืนหยัดในรูปแบบของอัลอิสลามแต่อาจจะมีการต่อต้านอาจจะมีการเข้าใจผิดอาจจะมีการไม่ลงรอยกันในเรื่องของหลักการของอัลอิสลามซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับพวกเราทั้งหลายแล้วมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะวางตัวอย่างไรนะครับซึ่งถ้าพูดไปแล้วนั้นมันมี2ข้อง่ายๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราทั้งหลายถ้า2ข้อนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้า2ข้อนี้เราสามารถที่จะกระทำได้ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้หรือในยุคไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคหรือวิกฤตต่างๆไปได้อย่างชัดเจนและไม่ทำให้เรานั้นเขาเรียกกันได้ว่าสั่นคลอนเรื่องของอีมานและการปฏิบัติแต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่าเรามัวแต่เอาความต้องการของเราความคุ้นเคยในการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาของเราการบอกกล่าวหรือสืบทอดของเรากับบรรพบุรุษของเราโดยที่อาจจะไม่มีการเขาเรียกกันได้ว่าไม่มีการศึกษาเรียนรู้ไม่มีการสอบถามพูดมาอย่างไรก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวทำความเข้าใจนั้นตรงนี้นะครับในรายการทีวีมุสลิมอย่างนี้นะครับเราก็พยายามที่จะนำเสนอในสิ่งที่จะเห็นได้ว่าถ้าวันนี้เราสามารถยึดแนวทางรูปแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างของชีวิตเราแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ในสังคมนี้ในประเทศนี้ได้อย่างสบายไม่มีอะไรที่จะทำให้เรานะครับไม่มีอะไรที่จะทำให้เราตกต่ำเลยถ้าวันนี้เราเข้าใจในเรื่องของศาสนาและปฏิบัติในเรื่องของศาสนาอย่าลืมนะครับว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประกาศแล้วนะครับได้บอกกับพวกเราทั้งหลายซึ่งเราก็ยอมรับแล้วก็พูดกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าอัลยามะอักมันตุละกุมวันนี้ศาสนาสมบูรณ์ครับและอัลลอฮฺสุดาก็
ยอมรับอิสลามเป็นศาสนานะให้อิสลามเป็นศาสนาของเราพระองค์ประทานให้ขนาดนี้แล้วนะครับดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะมีข้อสงสัยในเรื่องของศาสนาเลยมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราให้อีมานการศรัทธาเรื่องของอัลอิสลามมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองวันนี้เราเข้าใจคำสั่งสอนของท่านนบีวันนี้เราอีมานที่เราบอกว่าอีมานมี6ประการเนี่ยนะครับเราเข้าใจอีมาน6ประการนี้แค่ไหนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องครับชัยฏอนมันก็ทำงานเต็มที่พยายามที่จะยุพยายามที่จะทำให้เรานั้นแตกคอกันพยายามที่ทำให้เรานั้นขัดแย้งกันพยายามที่ทำให้เรานั้นมีแนวความคิดมีความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งคำว่าแตกต่างนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นมันบวกคำว่าแตกแยกออกไปด้วยนี่คือผลพวงที่ถ้าเราปล่อยปะละเลยต่ออัลอิสลามถ้าเราปล่อยปะละเลยต่ออีมานและการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งการที่เราแตกแยกเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างอีมานเพราะเรากำลังต่อสู้เรากำลังฟันฝ่าเรากำลังที่จะทำอิสลามให้สูงส่งพี่น้องครับอยากจะให้เราทุกคนนั้นทำความเข้าใจว่าไม่มีอะไรจะสูงส่งไปกว่าอิสลามอยู่แล้วครับอิสลามสูงส่งอยู่แล้วแต่วันนี้อิสลามที่อยู่ในตัวเราเท่านั้นเองที่มันกำลังขึ้นลงๆที่เรียกว่าอีมานนะครับถ้าเราจะทำเราก็ต้องมาทำอีมานที่ตัวเราแต่ละคนให้ปรับปรุงอีมานที่ตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเราอาจจะแตกต่างกันครับแต่เราไม่แตกแยกแต่โดยปกติแล้วเรื่องการแตกต่างและแตกแยกมันจะมาควบคู่กันเพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีอีมานที่เท่ากันทั้งหมดไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจศาสนาได้อย่างถ่องแท้แล้วก็แน่นแฟนมั่นใจมากทุกคนเท่าไม่ใช่มันก็ต้องมีมากน้อยบ้างนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องครับอยากที่จะให้เราทุกคนนั้นเอาแบบอย่างของท่านนบีเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้เราเห็นว่าการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสังคมที่ใหญ่อยู่ในประเทศที่มีทั้งมุสลิมและไม่ใช่ก็ตามนะครับหรืออยู่ในประเทศที่มีการขัดแย้งกันความเข้าใจกันเราก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะมีแบบอย่างและแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับพวกเราทั้งหลายซึ่งรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าดะอูนีมาตะรอกตุกุมนะสิ่งที่ฉันนำมาให้เนี่ยนะสิ่งที่ฉันทิ้งไว้ให้กับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะให้ยึดไว้นะครับอินนามาอะห์ละกะมันกานะกับละกุมอะไรที่นบีให้ไว้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องเรียกกันได้ว่าไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมาเพิ่มเติมไม่ต้องมาวิเคราะห์ไม่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องมาเสริมเติมแต่งนะครับเพราะอะไรครับอินนามาอะห์ละกะมันกานะกับละกุมกัสรัตุซุอาลิฮิมเพราะแท้จริงประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายที่เขาพินาศมาแล้วที่เขาพบกับความหายนะเพราะอะไรครับกัสรัตุอาลิฮิมการที่เขาถามมากคำว่าถามมากนี่คือถามสกเซกถามในเรื่องที่ไม่น่าไม่ควรถามถามจนกระทั่งเมื่อสิ่งต่างๆถูกกำหนดให้ก็ทำไม่ได้นะถามดูเหมือนอยากจะทำถามดูเหมือนอยากจะเหมือนจะสนใจแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้เพื่อต้องการที่จะเขาเรียกสร้างนะเรียกว่าสร้างปัญหาหรือสร้างความให้ลำบากใจเกิดขึ้นนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อมีการทดสอบกลับมาเขาก็ไม่สามารถที่จะทำได้ซึ่งตรงนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะที่ชาวบันิสราอีนได้พยายามถามนะนบีมูซาในกรณีให้เชือด
วัวก็ถามว่าวัวตัวผู้ตัวเมียเอาแบบผ่านการผสมสัตว์มาแล้วหรือเอาแบบสดๆนะครับสีอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาถามเขาเรียกว่าถามแบบไม่ต้องการที่จะรู้ความจริงในการที่จะปฏิบัตินะครับวักติลาฟุฮุมอาลาอัมบียาอิฮิมแล้วถามเพื่ออะไรเกิดการขัดแย้งกันระหว่างความต้องการส่วนตัวของพวกเขากับบรรดานบีของพวกเขาบรรดารอซูลของพวกเขาพี่น้องเห็นไหมครับว่าท่านนบีบอกตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าการขัดแย้งวันนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นแต่การขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการสอบถามมีการถามเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอย่างต่อเนื่องเรื่องที่ไม่เป็นไม่เขาเรียกอะไรนะไม่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับถามเป็นเรื่องไม่ทำให้อีหม่านของเราเพิ่มพูนแต่อยากจะถามนะสุดท้ายก็มีการขัดแย้งกับบรรดาผู้นำหรือบรรดารอซูลของพวกเขาทั้งหลายฟาอิดานะไฮตุกุมนี่เป็นคำตอบที่ท่านนบีบอกง่ายๆมากนะครับในการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาในยุค ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้ยกตัวอย่างเมื่อประชาชาติก่อนๆหน้านี้เขาก็มีความรู้ครับมีความสามารถครับมีความคิดครับและมีความมุ่งมั่นในเรื่องของศาสนาก็ไม่แพ้กับเรานำหน้าพวกเราได้ซ้ำแต่วันนี้นะครับความแข็งแกร่งของพวกเขาความมั่งคั่งของพวกเขามากกว่าพวกเราแบบนับไม่ถ้วนแต่ทำไมครับพวกเขาก็พินาศมาแล้วจากการที่พวกเขาทั้งหลายถามแบบไม่มีแก่นสารถามแบบต้องการเอาชนะถามแบบต้องการที่จะให้เสื่อมเสียและสุดท้ายพวกเขาก็ขัดแย้งกับบรรดาผู้นำหรือบรรดารอซูลของพวกเขาทั้งหลายสิ่งที่เขาได้รับครับก็คือความหายนะของชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อไปว่าจะทำอย่างไรนะที่วันนี้เราจะรอดพ้นจากพฤติกรรมเหล่านี้นบีได้บอกว่าฟะอิดานะไฮตุกุมอันชัยอินเมื่อฉันนบีบอกเมื่อฉันได้ห้ามให้ท่านออกห่างจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วฟัชตานีบูฟัชตานีบูให้ออกห่างซะจบเลยไม่ต้องถามแล้วครับไม่ต้องสงสัยแล้วครับวันนี้บอกไม่ให้เข้าใกล้ซินาไม่ให้ดื่มเหล้าสงสัยอีกเอาเหล้ามาเป็นยาล่ะเอามานิดเดียวล่ะส่วนผสมอื่นมากกว่าเป็นยังไงถ้ามันไม่มีเหล้าไม่แค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวมันถามเรื่อยหมดเลยถามว่าที่ถามเนี่ยจะปฏิบัติหรือเปล่าก็ไม่มีครับนั้นวันนี้พี่น้องครับคำว่าถามไม่ใช่ห้ามถามครับแต่ถามเพื่อสู่การปฏิบัติและมันเป็นไปได้และมันเป็นไปได้บ้างก็ถามคำถามที่มันเป็นไปไม่ได้สมมตินิฐานขึ้นมานะครับหรือจินตนาการขึ้นมาแล้วมาตั้งคำถามเกิดขึ้นเมื่อได้คำถามกลับไปก็นอนเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะซึ่งอย่างนี้แหละครับที่ถูกห้ามไว้หรืออย่างนี้แหละครับที่ถูกหายนะหรือถูกทำลายล้างไปแล้วเมื่อประชาชาติก่อนหน้าพวกเราทั้งหลายนะครับท่านนบีได้บอกชัดๆนะครับว่าเมื่อฉันห้ามก็ออกห่างจบนะครับฟะอิดาอัมรตุกุมบิอัมรินฟะตูมินฮุมัสตะตอตุมนะท่านนบีบอกว่าเมื่อฉันสั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช้ให้ทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องใดฟะตูมินฮุปฏิบัติกระทำในสิ่งนั้นนะครับเมื่อทำอย่างนี้แล้วนะครับนบีไม่ได้เขาเรียกตีเส้นเพื่อทำให้เราหนักใจนะครับนบีบอกให้ปฏิบัติครับและนบีทิ้งท้ายไว้ในหะดีษบทนี้บอกว่ามัสตะตอตุมตามที่ท่านมีความสามารถนะครับไม่ใช่อยากนะฮะมีความสามารถนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่นบีสั่งแล้วเราสามารถทำได้แค่นี้นะมันไปไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรเท่าที่เรามีความสามารถแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับคำว่าเท่าที่มีความสามารถไม่ใช่เท่าที่อยากจะทำไม่ใช่นะครับต้องแยกแยะให้ออกนั้นเราอย่าเหมารวมคำพูดของท่านนบีและเอามาให้ตรงกับความต้องการของตัวเองไม่ใช่นั้นเราต้องแยกแยะให้ออกใครล่ะครับที่จะบอกนี้ก็คือตัวเรานั่นแหละครับ
ว่าจะรู้ว่าเรามีความสามารถทำมากน้อยแค่ไหนและเราทำไม่ได้เพราะอะไรถึงทำไม่ได้เราก็ต้องมาดูนะครับถ้าเราทำไม่ได้จริงๆด้วยกับประการทั้งปวงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะอัลลอฮ์ทรงรอบรู้นะครับแต่ถ้าหากว่าที่เราไม่ทำเพราะเราคิดว่าไม่อยากจะทำและได้อ้างคำนี้ว่ามัสตาตะตุมอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายที่หะดีษบอกกับพวกเราทั้งหลายนั้นตรงนี้พี่น้องครับสองประการที่บอกไว้นะครับว่าเพียงสองประการเราทำได้นะครับเราก็สามารถที่จะได้รับชัยชนะในชีวิตดุนยานี้และอาคิเราะห์ก็คือห้ามออกห่างในสิ่งที่นบีห้ามและปฏิบัติในสิ่งที่นบีใช้สองประการนี้ง่ายๆครับแล้วเราก็จะไม่ได้เป็นผู้หนึ่งที่จะถูกลงโทษจากอัลลอฮฺสุตลาแน่นอนครับครับพี่น้องครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับโอกาสหน้ากลับมาพูดคุยกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: ตับบัตยะดาอบีละฮับวะตับบ
0: มือทั้งสองของอบีละฮับจงพินาศและเขาก็พินาศแล้ว
1: มาอัฆนาอันฮุมาลุฮูวะมากะซับ
0: ทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้มิได้อำนวยประโยชน์แก่เขาเลย
1: ซะยัสลานารันซาตะละฮับ
0: เขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนรกที่มีไฟลุกโชน
1: วัมรออะตุฮูฮัมมาละตัลฮะฏับ
0: ทั้งภรรยาของเขานางเป็นผู้แบกฟืน
1: ฟีจีดิฮาฮับลุมมินมัสด
0: ที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัม
2: อู

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องผู้รับชมรายการโทรทัศน์ทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับฝากไว้ด้วยใจรักวันนี้นะครับก็ด้วยความรู้สึกรักแล้วก็เป็นห่วงทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับก็ใคร่ขอที่จะนำเสนอสิ่งที่จะช่วยพยุงสังคมของเรานะครับนั่นก็คือการบริจาคนะครับความใจบุญนี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพยุงสังคมของเราที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมาช่วยพยุงสังคมของเราเนี่ยมีอยู่หลายอย่างมีอยู่หลายประการด้วยกันซึ่งหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้นะครับเพราะแน่นอนที่สุดนะครับว่าในสังคมหนึ่งๆเนี่ยมันจะมีแต่คนรวยทั้งหมดเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ไม่มีสังคมไหนหรอกครับที่ 100% คนในสังคมเนี่ยมีแต่คนรวยหมดเลยแล้วก็ไม่มีสังคมไหนนะครับที่ว่า 100% คนในสังคมมีแต่คนจนหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกสังคมนะครับมีรวยแล้วก็มีจนมีสะดวกมีสบายนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีป่วยไข้มันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมของเราครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อสังคมของเรามีสภาพเป็นอย่างนี้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ตามแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีสิ่งที่มาสร้างความสมดุลให้กับสังคมนะครับสร้างความสมดุลให้กับสังคมนั่นก็คือความรู้สึกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจความรู้สึกเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งนี้อิสลามได้พูดไว้อย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรื่องการเกื้อกูลนะครับสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับได้พูดไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะพูดโดยภาพรวมกว้างๆนะครับพูดที่เป็นหลักการกว้างๆหรือพูดที่เป็นเชิงรายละเอียดเลยนะครับกว้างๆเช่นในหลักการศาสนาอิสลามบอกว่าวะตาอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตาอาวะนูอะลัลอิซมิวัลอุดวานท่านทั้งหลายจงสนับสนุนกันในความดีงามและความยำเกรงและท่านอย่าได้สนับสนุนกันในเรื่องของความผิดบาปและการละเมิดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักกว้างๆนะครับสิ่งที่ผมพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการบริจาคช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นรายละเอียดปลีกย่อยของการสนับสนุนในเรื่องของความดีงามและก็ความยำเกรงนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังที่เรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าในสังคมของเราเนี่ยมีทั้งคนรวยและคนจนคนสบายและก็คนลำบากนะครับดังนั้นเพื่อสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกเนี่ยคนรวยก็จะต้องสงสารต่อคนยากจนในขณะเดียวกันคนจนเนี่ยก็จะต้องเคารพให้เกียรติแล้วก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อคนรวยบ้างในบางครั้งคนจนก็สามารถที่จะช่วยคนรวยได้งานบางอย่างที่คนรวยเนี่ยไม่ถนัดที่จะทำก็อาจจะให้คนจนเนี่ยมาทำแล้วก็จ่ายเป็นค่าแรงค่าสินน้ำใจก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่กรณีนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสังคมของเราจะอยู่รอดอย่างมีความสุขได้เนี่ยมันจะต้องคนสองฝ่ายเนี่ยสองมือเนี่ยเข้ามาเจอกันนะครับมือบนและก็มือล่างต้องมาเจอกันมือคนรวยกับมือคนยากจนเนี่ยต้องมาเจอกันนะครับเราซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับพวกเราให้ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือกันในรูปของการหยิบยื่นให้แก่กันนะครับจริงๆแล้วเราซุนได้พูดเรื่องของการซอดาเกาะห์เนี่ยไว้มากมายนะครับรวมทั้งได้พูดถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นการพยุงสังคมปรับระดับสังคมให้อยู่ด้วยกันได้เนี่ย1เรื่องซอดาเกาะห์นะครับ2อัลฮะดียะห์นะครับ3อัลฮิบะห์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่อิสลามได้กำหนดเอาไว้เพื่อพยุงสังคมให้อยู่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซอดาเกาะห์ก็ดีเป็นอันฮะดียะห์ก็ดีหรือเป็นอันฮิบะห์ก็ดีซอดาเกาะห์นี่เราก็มักจะแปลว่าการบริจาคนะครับฮะดียะห์เราก็มักจะแปลกันว่าคือการให้ของกำนันให้ของรางวัล หรือของชำร่วยนี่ก็ถือว่าเป็นฮะดียะห์นะครับหรืออัลฮิบะห์อัลฮิบะห์ก็เป็นการให้ธรรมดาให้เฉยๆไม่ใช่ให้แบบบริจาคหรือไม่ได้ให้แบบเป็นของกำนันของขวัญของชำร่วยอะไรนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามนะครับการให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าการให้เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐนะครับแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามเนี่ยถือเป็นความประเสริฐและมีคุณค่าและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งพี่น้องลองสังเกตดูนะครับเรารับจากคนอื่นมา100บาทเรารู้สึกอย่างไรบ้างบางคนอาจจะรู้สึกดีใจที่อยู่ๆก็มีคนมาให้ตั้ง100บาทไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานอะไรมากก็ได้มาแล้ว100ระหว่าง100บาทที่เราได้มากับ10บาทที่เราให้คนอื่นไปเนี่ยลองพี่น้องลองวัดดูนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างไรบ้างผมคิดว่าความรู้สึกของการหยิบยื่นให้10บาทเนี่ยมันรู้สึกน่าภาคภูมิใจกว่ารับมา100บาทเห็นไหมแม้จำนวนจะน้อยกว่าแต่เราเป็นผู้ให้เราเป็นมือบนเนี่ยเรามีความรู้สึกภูมิใจนะถามว่าที่เรารับมา100บาทจากคนอื่นเนี่ยไม่ว่าเขาจะให้ในรูปของซะดอกอรูปให้ในรูปของฮะดียะห์เนี่ยความภูมิใจมันต่างกันนะความภูมิใจมันต่างกันเราให้คนอื่น10บาทเนี่ยมันน่าภาคภูมิใจมากเลยดังนั้นเราจะพบว่าหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสนับสนุนให้มีการให้มีการแบ่งปันกันมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปของซอดาเกาะห์การให้ในรูปของฮะดียะห์มีมากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับการให้เนี่ยนอกเหนือจากเราได้สิ่งที่ดีงามได้ความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยจินตนาการนะครับพี่น้องมาดูหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยเราได้รับพรอันประเสริฐจากมวลมาลาอิกะห์จากมาลาอิกะห์อีกเดียวได้ซ้ำไปอย่างน้อยมาลาอิกะห์หนึ่งท่านขอดุอาให้กับเราเมื่อเราเป็นผู้ให้นะครับมาดูนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับว่ามามินยามินยุสบะฮุลอิบาดฟีฮิอิลลามะลากานยันซิลานฟะยะกูลอะฮะดุฮูมาอัลลอฮุมมาأعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رسول صلى الله عليه وسلم ได้บอกกับพวกเรานะครับว่าไม่มีวันใดที่บ่าวรุ่งเช้าขึ้นมามีชีวิตยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่ โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลโกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโว

0: การท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโว
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นายถปรัชศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
3: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
5: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
6: ครับ
5: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือถ้าเรือไหนเสร็จ
6: พร้อมก่อน
5: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
6: ครับ
5: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
6: อ
5: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อราง
6: ครับ
5: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
4: ้นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
0: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: 20 นาฬิกา 24 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาล

0: พรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10:16ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์กันนิธิวัฒน์นัชยพัฒน์พิบูลช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ44-42แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน1-0เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด0-2เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโพธิ์บางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรพิทยพยัตนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาท
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณ

0: ี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
4: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับวันนี้พบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของการพกพาอาวุธปืนที่ต้องมาคุยเรื่องนี้รู้ไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมดูข่าวไงอ่านข่าวว่ามันมีการจับพี่ทหารพรานนะครับจังหวัดเขาเรียกอะไรตำรวจจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยนะไปจับพี่ทหารพรานคนหนึ่งซึ่งแกขับรถมาแกเป็นทหารพรานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนใช่ไหมล่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วแกก็จะกลับภูมิลำเนาก็มาถูกจับอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ที่เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนเสร็จปุ๊บก็ประมาณว่าขอค้นรถแหละก็ไปเจอปืนสั้นซึ่งเป็นปืนมีทะเบียนนะกรณีนี้เราจะคุยเรื่องปืนมีทะเบียนนะคือไปเจออยู่ในรถตอนนี้ไอ้เบรกไอเนี่ยไม่ได้นายตำรวจท่านเนี่ยนายตำรวจท่านเนี่ยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ได้เลยนะครับไม่ได้คุณผิดถามว่าผิดไหมนี่ต้องถามนี้ก่อนผิดไหมคือปืนเนี่ยโอเคปืนมีใบอนุญาตมันมีใบอนุญาตคือมันจบแต่ว่าการจะพกพาไปในที่สาธารณะเนี่ยคือติดท้ายรถไปอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพกได้ไหมพกได้แต่คุณจะต้องมีใบเขาเรียกว่าใบป.10ใบป.12อ่ะคือเป็นใบพกพานึกออกมั้ยจะต้องมีใบอันเนี้ยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเค้าก็ไม่ค่อยมีกันเค้าก็ไม่ค่อยมีกันแต่ว่าเค้าก็พกพาไปทีนี้คำถามคือว่าอ่ะโอเคตรงนี้ผิดแน่เพราะว่าไม่มีใบป.12แต่ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันพกพาไปได้หรือไม่คือกฎหมายเค้าก็บอกนะเป็นหลักใหญ่ๆก็บอกว่า1มันจะต้องเป็นเหตุจำเป็นนะเหตุจำเป็นเหตุเร่งด่วนมันถึงจะพกพาไปได้ก็อย่างกรณีเนี้ยเราก็มองว่าเอ๊ะมันก็เป็นเหตุจำเป็นนะเพราะว่าเราก็รู้ใช่ไหมล่ะคนที่ปฏิบัติงานอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็เสี่ยงใช่ไหมล่ะเรื่องของอาวุธคือมันก็เสี่ยงแก่ชีวิตอ่ะคืออย่างน้อยถ้ามีอาวุธปืนป้องกันติดตัวไว้เนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงอะได้เพราะนั้นและคนที่พกเนี่ยเขาเป็นทหารพรานด้วยซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ปืนอยู่แล้วแต่โอเคแหละไม่ได้ถูกจับในพื้นที่ไงมันถูกจับนอกพื้นที่แต่ว่ามันอยู่ในสภาพของใต้ท้องรถอะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นแต่ถามว่าอย่างเงี้ยมันคือสภาพที่มันจะไม่ผิดอะมันจะต้องอยู่ในเขาเรียกอะไรมันอยู่ในกล่องเอาพูดแบบว่าชัดๆเลยนะถ้าพูดแบบว่าไม่ต้องเอาตามกฎหมายนะคือถ้าจะไม่ผิดเนี่ยถ้าจะเอาปืนติดรถเนี่ยพูดงี้ดีกว่าถ้าจะเอาปืนติดรถแล้วถ้าตำรวจค้นเจอแล้วจะไม่ผิดเนี่ยจะต้องหนึ่งต้องอยู่ในกล่องมีการล็อกกล่องปืนกับแม็กกระสุนเนี่ยอยู่แยกกันอาจจะเก็บไว้ในกล่องอ่ะปืนแม็กปืนช่องหนึ่งแม็กช่องหนึ่งปืนลูกกระสุนช่องหนึ่งคือถามว่าถ้าเจออย่างเงี้ยโอเคถ้าอย่างงี้ว่าไม่ผิดเพราะถือว่าโอเคเราอาจจะอ้างเหตุจำเป็นคือเดินทางเวลากลางคืนมีลูกมีภรรยาอะไรเงี้ยอาจจะมีเงินสดอยู่ในรถโอเคตรงนี้มันเป็นเหตุจำเป็นมันก็พกพาปืนไปได้แต่ว่าถ้าเหตุจำเป็นอย่างนี้คือถ้าพกแบบเนี้ยใส่กล่องแยกแม็กแยกปืนเอาไว้ท้ายรถไม่อะไรนะไม่สามารถคือต้องให้ไว้โดยไม่หยิบได้โดยสะดวกนึกออกปะโอ้โหผมว่าถ้าจะพกปืนแบบนี้เพื่อป้องกันตัวนะกรณีปืนมีทะเบียนนะผมว่าก็ไม่ต้องพกหรอกใช้ไม้คมแฝกแหละคือถ้าโจรมันมาเนี่ยก็เฮ้ยมึงอย่าพึ่งนะเว้ยเดี๋ยวกูขอไปประกอบปืนที่อยู่ในกล่องเขาไม่ต้องหรอกนะก็ยกทรัพย์สินให้มันไปเลยนึกออกปะเพราะนั้นผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขาก็มีวิจารณญาณมีการพิจารณาดูแล้วว่าเฮ้ยมันสมควรให้ได้แค่ไหนแต่อย่างทหารพานท่านเนี้ยเขาคงมองแล้วว่าว่าคือคนที่จะจับจะเอาให้ได้แต่ว่าพอท้ายที่สุดอ่ะเขาก็บอกว่าเหมือนก็มีการแบบว่าเฮ้ยคือในกลุ่มในกลุ่มในป้อมอะไรเรียกในป้อมนั้นในด่านเงี้ยนะเขาบอกเอ้ยให้เขาพกไปเถอะแต่ถ้าส่วนตัวผมมองอ่ะผมก็มองว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุจำเป็นไงนึกออกปะมันก็เป็นเหตุจำเป็นอ่ะมันเขาก็ไม่ได้พกแบบถ้าเป็นคนอื่นนะอาจจะโดนนะถ้าพกเงี้ยคืออยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในซองปืนอ่ะแล้วอยู่ใต้เบาะถ้าเป็นผมเงี้ยอาจจะโดนตำรวจจับนะอันนี้เขาก็เป็นทหารพรานมันก็ต้องบางสิ่งบางอย่างผมว่ามันก็อารุ่มอร่วยกันได้อะใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่บอกโอ้โหคนพกปืนมันจะไปทำอะไรนะมันจะไปก่ออาชญากรรมเป็นอาชญากรทุกคนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องแยกอะบางคนบอกโอ้ยปืนเป็นอาวุธที่น่ากลัวประชาชนไม่สมควรจะมีแต่เนี่ยปืนมาก่อเหตุนู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่เคยมีตัวเลขนะว่า ปืนที่ก่อเหตุอ่ะมันเป็นปืนเถื่อนหรือปืนที่มีทะเบียนผมว่าปืนคนที่เป็นเจ้าของปืนที่มีทะเบียนเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่คงไม่เอาปืนไปก่อเหตุหรอกรู้ป่ะเพราะมันตามได้ไงใช่ไหมเพราะมันตามได้ไงแต่ว่ามันก็มองคนละมุมเนาะเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็ไม่อยากให้เรามีปืนเนาะไม่อยากให้ประชาชนมีปืนแต่ในขณะเดียวกันอะไรนะจีนเทามีปืนได้นะจีนดำเนี่ยที่จับได้ที่ภูเก็ตนะมันมีได้เพราะมันสะสมโอ้แต่คนไทยมีไม่ได้คนสุจริตห้ามมีแต่ว่าโจรมีได้ถ้าคนสุจริตจะมีต้องไว้ท้ายรถต้องแยกปืนต้องเก็บไว้ต่างที่กันไม่ให้หยิบใช้โดยสะดวกโอ้ถ้าพกนั้นผมก็ไม่ต้องพกหรอกนะฮะแต่ผมก็ที่พูดเนี่ยก็คือว่าก็ต้องมองเป็นเคสไปไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยทำงานบริษัทแล้วคุณต้องพกปืนไปทำงานทุกวันอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่ถ้าแบบเอ้ยเดินทางไปต่างจังหวัดรถเราราคาแพงเว้ยมีลูกมีภรรยานั่งอยู่ในรถทรัพย์สินอีกกล้องถ่ายลงถ่ายรูปมันก็คงควรจะติดใต้เบาะไว้ป้องกันตัวได้ไอ้นี่พูดแบบเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ฟังอยู่หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ต้องแบบอลุ่มอล่วยกันบ้างอ่ะใช่ไหมล่ะบ่นไปเนี่ยบ่นจนหมดเวลาเนี่ยนะฮะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมีความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
4: อาการส่ออันตรายเมื่อมีพยาธิในท้องคุณผู้ฟังครับนอกจากคนที่กินจุแต่ผอมแล้วไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างแบบไหนก็เสี่ยงที่จะมีพยาธิในท้องด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่สะอาดอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบมักเสี่ยงมีพยาธิติดมาด้วยเสมอใครที่กำลังไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังเสี่ยงมีพยาธิหรือเปล่าก็ลองสังเกตอาการของตัวเองก่อนดีกว่าว่าเรามีสัญญาณอันตรายจากอาการของคนที่พยาธิอยู่ในท้องหรือไม่โดยสัญญาณอันตรายจากอาการของคนที่พยาธิอยู่ในท้องจะมีการปวดท้องอยู่บ่อยๆท้องเสียเป็นประจำโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนอนไม่หลับกระส่ายกระสับไปมากินจุแต่ไม่อ้วนแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบเผาผลาญในร่างกายของแต่ละคนด้วยสังเกตง่ายๆคือเป็นคนรูปร่างผอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ได้เพิ่งมาผอมนะครับมีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยร่วมกับอาการเบื่ออาหารและคลื่นไส้สังเกตจากอุจจาระอาจจะเคยถ่ายแบบปล้องพยาธิที่พยาธิสลัดออกติดมาด้วยโดยปล้องพยาธิจะเต็มไปด้วยไข่พยาธิที่พยาธิสลัดออกมานะครับเพื่อแพร่พันธุ์ต่อไปคันยุบยิบที่ทวารนะครับเป็นเพราะพยาธิชอนชัยบริเวณนั้นและอาจมีภาวะตัวซีดหรือโลหิตจางได้หากเป็นพยาธิตัวตืดหมูขึ้นสมองนะครับอาจมีอาการชักร่วมกับอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนทั้งที่ไม่เคยมีประวัติมีอาการชักมาก่อนโดยวิธีกำจัดพยาธิในร่างกายของเราอย่างถูกวิธีนะครับจริงๆแล้วพยาธิแต่ละชนิดก็แสดงอาการให้เราเห็นแตกต่างกันรวมถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับเราและวิธีการกำจัดพยาธิแต่ละชนิดก็ต่างกันด้วยดังนั้นหากสงสัยว่าตัวเองอาจมีพยาธิก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจและวินิจฉัยโดยละเอียดดีกว่าการซื้อยาถ่ายพยาธิมาทานเองเพราะนอกจากจะไม่ทราบแน่ชัดว่าเรามีพยาธิอยู่ในร่างกายหรือไม่แล้วยังอาจเป็นการทานยาถ่ายพยาธิที่ผิดชนิดอีกด้วยนะครับโดยวิธีป้องกันพยาธิก็คือเพียงแค่เลือกทานอาหารที่สะอาดได้มาตรฐานล้างเนื้อสัตว์ล้างผักสดให้สะอาดปรุงให้สุกก่อนทานทุกครั้งรวมไปถึงเลือกดื่มน้ำที่สะอาดและอุจจาระลงในโถส้วมเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของพยาธิเท่านี้นะครับก็ช่วยให้คุณไม่มีพยาธิมาขอฝากชีวิตอยู่ด้วยแล้วล่ะครับ
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
5: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 114-7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมาน
6: ี่คือนรกซึ่งบรรดาผู้ที่มีความผิดปฏิเสธไม่ยอมเชื่อพวกเขาจะเดินวนเวียนอยู่รอบๆ ระหว่างมันกับน้ำร้อนที่เดือดซูเราะห์อัรเราะห์มานอายะห์ที่43และ44
7: ในซูเราะห์นี้ซูเราะห์กุลวัลลอฮุอะฮัดพี่น้องครับผมจะพูดถึงความประเสริฐและความสำคัญแบบสรุปฉะนั้นเมื่อเราขอดุอาพี่น้องครับหนึ่งในสาเหตุที่เราจะได้รับการตอบรับนั่นคือการกล่าวพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าขออย่างเดียวการขอดุอามันมีมารยาทพี่น้องครับการกล่าวศอลาวาตการกล่าวสรรเสริญหรือการกล่าวว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอันตะนะครับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวนะครับอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งและมิยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวะนัดเราสามารถที่จะกล่าวในดุอาของเราได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่านบีเนี่ยนะครับได้เคยได้ยินผู้ชายคนหนึ่งได้วิงวอนดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยในดุอานั้นเนี่ยก็บอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอันนีอัชฮะดุอันนะกะอันตัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัลอะฮะดุสซอมัดอัลละซีลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดพี่น้องครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยบูดาฮูดนะครับก่อนที่จะจากลาในค่ำคืนนี้หะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินผู้ชายคนหนึ่งวิงวอนดุอาซึ่งในการกล่าวดุอาของผู้ชายคนนี้พี่น้องครับเป็นการกล่าวบอกว่านะครับโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยได้ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเป็นผู้ทรงเอกะเป็นพระองค์เป็นผู้ทรงเอกะนะครับเป็นทรงเป็นที่พึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์ที่ไม่ถูกประสูติและนะครับไม่ประสูติและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินคำกล่าวของผู้ชายคนนี้แล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวละกอดซะอันตัลลอฮบิอิสมิลละซีอิซาซุอิลาบิอะตอวะอิซาดุอียะบิฮิอะญาบะความสำคัญของการขอดุอาโดยที่ผู้ชายคนนี้อ่านซูเราะห์กุนวัลลอฮัดในการขอดุอาพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ยินเช่นนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยกล่าวว่าแท้จริงแล้วท่านเนี่ยได้วิงวอนขอพรจากอัลลอฮ์ด้วยกับพระนามเมื่อผู้ใดก็แล้วแต่ที่ร้องขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้และผู้ใดที่วิงวอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับความสำคัญของซูเราะห์กุนวัลลอฮัดจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาของเราด้วยพี่น้องจำให้ดีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับผู้ชายคนนี้ที่ขอดุอาในดุอาของเขานั้นเป็นการยืนยันนะครับอะฮัดุสซอมัดอัลลซีลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดนบีบอกว่าแน่นอนท่านเนี่ยได้ขอด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์อิดาซูอิลาบิอัตอเมื่อร้องขออัลลอฮ์ก็จะให้วะอิดาดุอียะเมื่อร้องขออัจาบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับในสิ่งที่เขาขอฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมขอดุอาแล้วก็อย่าลืมอ่านซูเราะห์นี้ในการขอดุอาของเราด้วยเพราะว่าคำยืนยันของท่านนบีบอกว่าใครที่ร้องขออัลลอฮ์จะให้ใครที่วิงวอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความประเสริฐความสำคัญของซูเราะห์อัลอิคลาส
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดwa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านท่านผู้ชมครับในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทฤษฎีในการทำสนธิสัญญาซึ่งก็เป็นที่ทราบดีว่ามนุษย์เรานั้น เป็นสัตว์สังคมก็คือมีความต้องการที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนมีการซื้อขายในสังคมเราไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนกับในช่วงยุคแรกของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตนั้นก็จะใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวไม่ได้สันโดษไม่มีการสัมพันธ์ไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกก็สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยพืชผักหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่เป็นอาหารนะครับก็อาจจะใช้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวนั้นมาใช้เป็นสิ่งประจำเป็นในชีวิตนะครับเป็นปัจจัยที่จะอยู่รอดในชีวิตได้แต่ปัจจุบันนั้นนะครับความเจริญก็ได้แผ่ไปทั่วถึงนะครับโดยการที่เราจะอยู่ในสังคมนั้นก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนมีการสื่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสิ่งนี้แหละจึงจำเป็นที่มนุษย์เรานั้นต้องมีกฎเกณฑ์หรือมีหลักเกณฑ์ในการที่จะปฏิบัติต่อกันการทำสัญญาก็จะต้องมีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันในส่วนที่เป็นสัญญาที่ไม่เอาเปรียบนั้นก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบในจุดนี้อิสลามก็ไม่ได้ละเลยนะครับเราก็มีกฎเกณฑ์ในเรื่องของการทำสัญญานั้นว่าผู้ที่ทำสัญญาผู้รับสัญญาต่างๆนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขที่จะทำให้สัญญานั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ถูกยกเลิกทีหลังหรือไม่ถูกในการที่จะเอาเปรียบกันนะครับพูดถึงเรื่องของที่มาหรือว่าพื้นฐานของทฤษฎีในการทำสัญญานั้นก็มีอยู่7องค์ประกอบใหญ่ๆด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือความหมายของคำว่าสัญญาสนธิสัญญานี่มีความหมายอย่างไรตามศาสนาของอิสลามนะครับดูความหมายความหมายนี้ก็จะเป็นคำนิยามที่จะรวบรวมหรือว่าครอบคลุมถึงเป้าหมายของการทำสัญญานั้นเพื่ออะไรนะครับเพื่อใช้ประโยชน์อะไรหรือเพื่อที่จะเป็นเจ้าของหรือเพื่อที่มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับอันที่สองก็คือองค์ประกอบของสัญญานั้นองค์ประกอบของสัญญานั้นก็คือจะต้องมีประการแรกคือองค์ประกอบของสัญญาอันที่สองคือข้อหัวข้อสำคัญหรือสาระสำคัญของสัญญานะครับก็ต้องมีสาระสำคัญว่าสัญญานั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันที่สามคือรูปแบบนะครับสี่ก้อนอักรูปแบบของสัญญานะครับแล้วก็ผู้ให้สัญญาผู้รับสัญญารวมทั้งเงื่อนไขในการทำสัญญาแล้วก็เนื้อหานะครับรวมถึงเรื่องของจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการทำสัญญานั้นซึ่งจุดประสงค์นั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของรูปแบบของสัญญานะครับรูปแบบของสัญญาว่ามีอะไรบ้างว่าสัญญาอันไหนที่มันเป็นสัญญาที่ต้องจริงจังหรือสัญญาที่พูดเล่นๆก็เป็นสัญคำให้สัญญาได้ต่างๆก็จะเป็นเรื่องของสัญญาหรือการทำสัญญาโดยถูกบังคับต่างๆเหล่านี้ก็ถือเป็นประเด็นย่อยแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของผู้ที่มีอำนาจนะครับในการที่จะทำสัญญาก็คือต้องเป็นผู้ที่มีภาวะทางกฎหมายที่พร้อมแล้วก็ประเด็นต่อไปคือข้อบกพร่องนะครับหรือข้อตำหนิข้อบกพร่องในเรื่องของสัญญานะครับอันนี้คือในหัวข้อที่สองในหัวข้อที่สามก็เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขชรุดของการสัญญาคือเงื่อนไขของสัญญาว่าสัญญานี้มีเงื่อนไขระยะเวลาระยะการชำระระยะต่างๆเนี่ยก็มีเงื่อนไขเรื่องของผลประโยชน์เงื่อนไขต่างๆที่จะลงในสัญญาว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างประเด็นที่สี่ประเด็นหลักที่สี่คือผลของสัญญานะครับผลของสัญญาผลบังคับว่าสัญญานี้มีผลบังคับเมื่อไหร่นะครับเริ่มบังคับเมื่อไหร่จนถึงเวลาไหนแล้วถามว่ามันผิดสัญญาจะมีข้อบังคับอะไรบ้างนะครับอันประการที่5ประเด็นที่5คือตัสนีฟของคูดก็คือการร่างสัญญาขึ้นมานะครับคือการร่างสัญญาขึ้นมาให้เป็นแบบฟอร์มรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายมีอ่านแล้วก็สามารถที่จะตกลงหรือลงลายมือลงนามได้นะครับซึ่งเห็นได้ว่าสัญญาต่างๆที่มีข้อตกลงนั้นก็ต้องมีแบบฟอร์มร่างสัญญานะครับในแบบฟอร์มนั้นอาจจะมีการนำมาเสนอก่อน โดยที่ให้แต่ละคนนั้นได้อ่านและมีการแก้ไขตรงไหนที่ไม่เหมาะสมแก้ไขหรือว่ามีการเพิ่มเติมหรือตัดออกเมื่อลงมติเรียบร้อยแล้วก็เอามาพิมพ์ในสัญญาที่สมบูรณ์แล้วก็มีการลงนามนะครับและที่6ก็คือเรื่องการสิทธิในการเลือกสัญญานะครับเลือกว่าให้โอกาสในการเลือกสัญญาอย่างการซื้อขายนี่ก็มีสิทธิในการเลือกหมายถึงว่าถ้ามีตำหนิหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยปกติโดยที่ไม่ได้ไปทำเกินกว่าเหตุนั้นก็มีการรับผิดชอบสามารถที่จะคืนได้นะครับอย่างบ้านเรานี่เครื่องไฟฟ้านี่ก็สามารถจะคืนได้ภายใน7วันถ้ามันเสียหายตามปกติของมันโดยที่เราไม่ไปทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปแลกคืนได้นะครับถ้ามันมีการบกพร่องจุดบกพร่องที่มันมาจากบริษัทก็สามารถแลกคืนได้นี่คือระยะเวลาของการเลือกและสุดท้ายก็คือการสิ้นสุดของสัญญานะครับอันนี้คือเป็นหลักๆซึ่งเราก็จะพูดไปในรายละเอียดในตอนต่อไปนะครับว่าประเด็นหลักๆนั้นเราจะพูดว่ามีอะไรบ้างในสัญญาซึ่งวันนี้ก็พูดประเด็นแรกเลยก็คือความหมายนะครับตารีฟของสัญญาคือความหมายของสัญญาว่าสัญญานี้มีความหมายอย่างไรความหมายของสัญญานั้นตามศัพท์มันครับภาษาอังกฤษคือความผูกมัดการผูกมัดอารมณ์ตัวการผูกพันในการผูกมัดสัญญาคือการผูกพันหรือว่าการผูกมัดนะครับในความศัพท์ตามรากศัพท์ของภาษาอังกฤษก็คือการผูกมัดระหว่างเราใบนะอัลตราฟิชัยก็คือผูกมัดวงปลายของสิ่งหนึ่งคำว่าอักดุลการผูกก็คือปมนั่นเองนะครับคำว่าอักดุลเนี่ยตามศัพท์ก็คือการผูกปมการผูกปลายของสิ่งหนึ่งให้เป็นปมออกมาคือการผูกปมนั่นเองคือการผูกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการผูกแบบที่สัมผัสได้หรือผูกแบบทางนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คืออักดุลในภาษาอาหรับคืออักดุลการตกลงสัญญาในการผูกมัดนะครับแล้วก็ถ้าตรงกันข้ามคือการแก้สัญญาจะเกิดขึ้นทั้งฝ่ายเดียวก็ได้นะครับหรือสองฝ่ายก็ได้อันนี้คือตามศัพท์ลักศัพท์เช่นเชือกนะครับการผูกเชือกก็ถือว่าเป็นการอักดุลข้อตกลงสัญญาอักหรือการซื้อขายนะครับหรือการทำสัญญานะครับแล้วมันก็แฟนออกก็ได้มันก็เป็นผลขึ้นมานะครับคือการผูกที่มันผูกแล้วมันมีผลเกิดขึ้นผูกแล้วมันเป็นไปตามที่ตกที่ทำขึ้นมามีคำกล่าวว่าหรือมีตัวอย่างว่าการผูกทางเจตนาก็เหมือนกันการตั้งใจเนี่ยก็เป็นการผูกมัดเหมือนกันการตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าก็เป็นการผูกมัดตัวเองนะครับการตั้งใจสิ่งหนึ่งเนี่ยเท่ากับเป็นการผูกมัดตัวเองว่าตั้งใจว่าจะไปสมมติตั้งใจจะไปอุมเราะห์ก็เป็นการผูกมัดตัวเองว่าจะไปหรือตั้งใจจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็เป็นการผูกมัดตัวเองอันนี้ก็เป็นการผูกมัดการตั้งใจเจตนาและการมุ่งก็เช่นเดียวกันนี่คือเป็นการผูกมัดทางด้านของนามธรรมซึ่งมองไม่เห็นในรูปธรรมใช้ผูกเชือกเราเห็นผูกมัดแล้วผูกปมก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่มองเห็นส่วนการผูกมัดในทางจิตใจนี่ก็ผูกมัดเอาไว้ตั้งใจเอาไว้ก็ถือว่าเป็นการผูกมัดตัวเองว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผูกมัดกับตัวเองด้วยคนเดียวหรือจะผูกมัดกับคนอื่นมีการตกลงสองฝ่ายก็ถือว่ามีฝ่ายอื่นมาร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายทางศัพท์เนี่ยกับความหมายทางคำนิยามเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่มีความสอดคล้องกันนะครับคำว่าอักดุลในภาษาอาหรับซึ่งมาใช้ในเรื่องของการตกลงด้วยการสัญญาเนี่ยมันก็มารากศัพท์มาจากการผูกนะครับการผูกปมการผูกหรือการตั้งใจจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ถือว่าเป็นการมีการตั้งข้อขึ้นมาหรือตั้งข้อแม้ขึ้นมานะครับมาดูความหมายทางนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับก็มีอยู่สองความหมายด้วยกันก็ความหมายโดยทั่วไปกับความหมายเฉพาะนะครับแบ่งออกเป็นสองหน่วยหน่วยแรกคือความหมายโดยทั่วไปกับความหมายโดยเฉพาะความหมายโดยทั่วไปนี่จะเป็นความหมายที่มีความใกล้เคียงกับความหมายทางด้านรากศัพท์มากที่สุดนะครับคือความหมายทางด้านทั่วไปเนี่ยความหมายของคำว่าสัญญาหรืออักดุลภาษาอาหรับเนี่ย ถ้าเป็นความหมายทั่วไปก็จะเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับความหมายตามศัพท์ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้คือการผูกนะครับการผูกมัดหรือการผูกปมตามศาสนาของนักวิชาการทั้ง3มัซฮับคือมาลิกียะห์ชาฟิอียะห์แล้วก็ฮานาบิลาห์นั้นความหมายของคำว่าอักดุนสัญญาณคือกุลุมาอาซะมันมารุอะลาฟิลิฮีนะครับทุกสิ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยตั้งใจอย่างมั่นคงหรือเด็ดเดี่ยวว่าจะทำสิ่งนั้นเนี่ยคือตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะทำนี่คือสัญญาแล้วแต่เป็นการคิดที่เฉยยังไม่เป็นสัญญาถ้าตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับความอัสมุนคือตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะทำเนี่ยเป็นสัญญาแล้วไม่ว่าจะเป็นสวาอุนสอดรอบีอีรอและตินมุฟาริดะไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการตั้งใจเพียงคนเดียวก็ตามนะครับตั้งใจอยู่คนเดียวเนี่ยตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะทำเช่นกันอัลกัลวักฟีวักการอุทิศวากอฟนะครับการอุทิศเราเรียกกันทั่วๆว่าวากอฟจริงๆแล้วคือวากอฟวักฟุนการจะอุทิศสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตั้งใจแน่วแน่จะทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสัญญาแล้วนะครับอันแรกเช่นหรือการอิบรอการตั้งใจจะยกหนี้ให้คนเดียวก็ได้วัตตอลักการตั้งใจจะอย่าร้างวันยามีนการสัญญานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการตั้งใจคืออันนี้คือความหมายที่คนเดียวก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าความหมายทางด้านของนิยามเนี่ยจะยาวทางของนิติศาสตร์ในตามดัชยมพูดเนี่ยจะยาวในความหมายทั่วไปนั้นการตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเด็ดเดี่ยวที่จะคิดทำคนเดียวก็ได้หรือต้องการที่จะมีอะไรต้องสองคนขึ้นไปนะครับที่การซื้อขายเนี่ยก็ต้องมีผู้ซื้อและผู้ขายจะคือซื้อด้วยขายด้วยในคนคนเดียวกันนั้นนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนจากฝ่ายซื้อตัวแทนจากฝ่ายขายมาก็รับมาเป็นตัวแทนสองการเช่าการมอบหมายการจำนองจำนำเนี่ยก็ต้องมีสองฝ่ายแต่อาจจะมีคนคนเดียวเนี่ยทำหน้าที่แทนสองฝ่ายก็สามารถจะทำได้ทำในนามของตัวแทนฝ่ายซื้อตัวแทนตัวแทนฝ่ายขายนะครับแต่ว่าต้องมี2ฝ่ายก็คือฝ่ายซื้อฝ่ายขายเนี่ยแต่จะมีการทำในนามของตัวแทนก็สามารถทำได้ต้องมี2คนขึ้นไปอันนี้คือความหมายโดยทั่วไปนั้นจะเป็นความหมายที่กว้างนะครับความหมายว่าจะเป็นการจำนองจำนำคนเดียวก็สามารถทำได้เป็นตัวแทนไปแล้วก็เป็นผู้รับจำนำเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความหมายที่กินกว้างเลยเพราะฉะนั้นความหมายของการสัญญานั้นถ้าจะเป็นความหมายทั่วไปตามศาสนาของชุมพูดเนี่ยก็เป็นความหมายที่กว้างก็มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่าอินติซามในภาษาอาหรับอินติซามคือการตั้งใจมั่นโดยตั้งมั่นที่จะทำก็ถือว่าเป็นความหมายทางสัญญานะครับเพราะฉะนั้นความหมายทางความหมายนิยามของนิติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีสองความหมายนะครับในวันนี้ก็พูดถึงความหมายของนิติศาสตร์ทางด้านของความหมายทั่วไปส่วนความหมายเฉพาะนั้นนะครับก็จะมีความหมายอีกความหมายหนึ่งซึ่งจะแคบลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความหมายกว้างๆความหมายอามเนี่ยทั่วไปก็จะเป็นความหมายที่คล้ายคลึงกับความหมายตามลักษณะนะครับส่วนความหมายทางเฉพาะนั้นอินชาอัลเลาะห์ก็จะต้องกล่าวในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาลงแล้วขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานตอฟิกและฮิดายะห์ให้แก่ผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
11: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
9: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
12: New Normal ทำให้หลายคนต้องใช้มือถือนานเกิน1ชั่วโมงระวังให้ดีโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมวิทยุเสียงอิสลามสนับสนุนให้ทุกคนใช้มือถือหรือแท็บเล็ตไม่เกินครั้งละ1ชั่วโมงนะครับ
13: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمونكلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين

0: الرحيم
1: الولد أوسط أبواب الجنة ผู้ให้กำเนิดเป็นประตูกลางของสวรรค์เข้าใจไหมครับหมายความว่าอัลลอฮ์ให้ทุกคนเกิดมาเนี่ยเกิดมาจากแม่แล้วก็มีพ่อการที่มีพ่อมีแม่นี่แหละพ่อแม่นี่แหละเป็นประตูกลางลูกทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าสวรรค์เพราะพ่อเพราะแม่ลูกทุกคนมีวาสนาจะเอาสวรรค์มาเป็นของตัวได้เพราะมีพ่อมีแม่ลายาจซีวาลาดนวาลิดันอิลลาไอยายาจีดะฮูมัมลูกันไฟสตารีไฟยะติกูฮูและท่านนบีบอกว่าลูกไม่อาจตอบแทนบุญคุณผู้ให้กำเนิดได้เลยจริงด้วยพ่อแม่เลี้ยงเราเขาเลี้ยงให้โตเราเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงจนกว่าเขาจะตายเลี้ยงให้โตกับเลี้ยงให้ตายมันจะตอบแทนกันได้ยังไงเห็นไหมคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ท่านรอซูลนึกคิดเอามาสอนมายันติกุอดินฮาวาอินอิลลาวะฮยยูฮาเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ให้มาบอกกับท่านทั้งหลายนอกจากว่าเราไปพบแม่อยู่ในฐานะเป็นทาสแล้วก็ถ่ายตัวแม่ออกมานั่นแหละจึงนับว่าจะมีวาสนาได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บ้างเพราะฉะนั้นในยามที่พ่อแม่จะตกระกำลำบากอยู่ในห้วงใดลูกต้องช่วยกันให้พ่อแม่ได้พ้นจากความลำบากได้นั่นเป็นโอกาสที่จะได้ตอบสนองบุญคุณของพ่อของแม่บ้างมันในยามที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยใครบ้างที่ลำบากกับพ่อใครบ้างที่ลำบากกับแม่คนคนนั้นแหละเป็นคนมีวาสนาอัลลอฮ์เอาสวรรค์มาตั้งไว้ให้ตรงกลางพ่อพ่อแม่งั้นลูกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชิงสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยแย่งกันปฏิบัติความดีให้กับพ่อกับแม่รับรับบีฟีริบัลวาลิดายฟีริบัลวาลิดายวะซักตุฮูฟีซักตุฮิมารอฮุตบรอนีอันนี้รายงานโดยท่านตบรอนีว่าความพึงพอพระทัยของพระเจ้าอยู่ในความพอใจของพ่อแม่และความปิโรธของพระองค์อยู่ในความโกรธของท่านทั้งสองใครที่ปฏิบัติให้พ่อแม่มีความสุขอัลลอฮ์ก็ให้ความสุขกับเขาใครที่ทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจแต่ยังไม่เถอะตัวเองนี่ไม่มีทางจะมีความสุขหรอกอัลลอฮ์จะเอาความเดือดร้อนเพราะอัลลอฮ์กิ้วโกรธคนที่เนรคุณพ่อแม่เป็นคนที่อัลลอฮ์กิ้วโกรธใครทำให้พ่อแม่กิ้วโกรธอัลลอฮ์จะกิ้วโกรธเขาคนที่อัลลอฮ์กิ้วโกรธคนที่อัลลอฮ์สาปแช่งมันจะเจริญได้ยังไงเราเกิดมาอัมฟุรอยูเลนยูกิรตุอันนหูฟัลัมยูซัลลิอะลัยวะรอวีมาأنفر رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له ورغم أنفر رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يرك له الجنة رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة حديث نير عن عدد الترمذي الحاكم جاء عن أبو هريرة وتن نبي بقوا شان أبيض سن دي كن من تي شئ كن شان ثوق أي كن تو نا كاوแต่เขากลับไม่ยอมกล่าวศอลาวาตให้ฉันนี่เป็นมารยาทนะพอกล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครได้ยินชื่อท่านนบีแล้วไม่ยอมกล่าวศอลาวาตต่อท่านนบีว่ามันเป็นความเลวสิ้นดีแล้วก็ช่างอัปยศสิ้นดีช่างเลวสิ้นดีคนหนึ่งที่เดือนรอมฎอนได้เข้ามาหาเขาหลังจากนั้นรอมฎอนก็ล่วงเลยมาถึงปลายเดือนแล้วเขายังไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์อีกเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนมาถึงยังไม่มีวาสนาให้ได้รับการอภัยโทษอีกนั่นมันเป็นความเลวของเขาและช่างอัปยศสิ้นดีช่างเลวสิ้นดีคนหนึ่งที่เขาได้พบว่าพ่อแม่ของเขาที่อยู่กับเขาชราภาพแล้วแต่ทั้งสองก็ไม่ทำให้เขาได้เข้าสวรรค์เพราะไม่ปฏิบัติต่อพ่อแม่อีกหะดีษนึงท่านนบีบอกรอกีมาอัมฟูฮูซุมมารอกีมาอัมฟูฮูซุมมารอกีมาอัมฟูฮูมันอัดรกะอับบาวะฮิอินดะฮุลกิบารุอะฮาดุฮุมาเอากิไลฮิมามันอัดรกะอับบาวะฮิอินดะฮุอัลกิบารุอะฮาดะฮุมาเอากิไลฮิมาซุมมาลัมยูดะฮิลิลญันนะอันนี้เป็นหะดีษมุสลิมรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดจากท่านอบูฮุรอยเราะห์นบีบอกว่ามันช่างเลวสิ้นดีช่างอัปยศสิ้นดีหลังจากนั้นนบีซ้ำสามหนมันช่างเลวสิ้นดี มันช่างเลวสิ้นดีนบีย้ำสามหนและเป็นยังไงบุคคลใดพบว่าพ่อแม่ของเขาบรรลุสู่วัยชราขณะอยู่กับเขาจะเป็นเพียงคนเดียวหรือทั้งสองคนก็ตามจะเป็นพ่อชราคนเดียวหรือแม่ชราคนเดียวหรือทั้งพ่อทั้งแม่ชราแล้วแต่แล้วเขากลับไม่ได้เข้าสวรรค์นั่นนบีบอกว่ามันเลวจริงๆว่ะอัลลอฮ์เอาพ่อเอาแม่ให้แก่อยู่กับเราให้เราได้ปฏิบัติให้เราได้เลี้ยงดูปล่อยให้พ่อแม่แก่ตายเปล่าโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าสวรรค์นั่นแหละถือว่าเป็นการสูญเสียที่ใหญ่หลวงว่าชีวิตอัลลอฮ์เอาสวรรค์มาตั้งไว้ให้ทำไมไม่ได้รับสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นผู้เป็นลูกทั้งหลายถ้าอัลลอฮ์ให้ลูกคนใดพ่อแม่แก่แล้วพ่อแม่เจ็บแล้วพ่อแม่ขี้โรคให้ภูมิใจเลยนี่อัลลอฮ์เอาสวรรค์มาให้กับฉันและฉันจะปฏิบัติเลี้ยงดูพ่อแม่ของฉันให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ฉันจะช่วยพ่อแม่ฉันให้เต็มความสามารถอัลลอฮ์เอาสวรรค์มาให้กับฉันแล้วอัลลอฮ์เมตตาฉันจริงๆอีกหลายคนที่พ่อแม่ไม่ทันแก่อยู่กับเขาก็ตายจากไปก่อนเขาไม่มีวาสนาได้ผลบุญมากเท่าฉันเลยงั้นเราจะได้แย่งกันปฏิบัติพ่อแม่พ่อแม่ของเราจะต้องมีความสุขอินนามาซัมมาฮุมุลลอฮุตะอาลัลอับรอรลิอันนะฮุมบัรรูอัลอาบาอาวัลอุมมะฮาติวัลอับนาอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันที่จริงเท่าที่อัลลอฮ์ได้เรียกพวกเขาว่าบรรดาผู้ทำดีนั้นก็เพราะพวกเขาได้ทำดีต่อบิดามารดาและลูกๆของเขานั่นไงล่ะเพราะคนทุกคนเนี่ยมีพ่อมีแม่คนทุกคนนี่ก็ส่วนมากก็จะได้มีลูกแต่แน่นอนมีพ่อมีแม่อัลลอฮ์สัญญาว่าคนดีจะเอาเข้าสวรรค์และคนที่อัลลอฮ์จะเรียกเขาว่าเป็นคนดีมีวาสนาเข้าสวรรค์น่ะคนนั้นต้องทำความดีกับพ่อกับแม่นั่นอัลลอฮ์เราบอกชัดเจนแล้วก็ทำความดีกับลูกดังนั้นปฏิบัติเลี้ยงดูลูกให้ดีถือเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่นะที่เราได้เลี้ยงดูลูกเมียทุกวันเนี่ยนับว่าเป็นซะดะเกาะห์ที่ใหญ่ที่สุดพี่น้องทั้งหลายอย่าไปนึกว่าทำบุญเชิญคนเป็นพันๆนั่นน่ะบุญใหญ่นะไม่ใช่หรอกนบีบอกวับยะบิมันตะอูนอันดับแรกการเลี้ยงดูครอบครัวนี่สิคือผลบุญอันยิ่งใหญ่และเมื่อครอบครัวอยู่ดีกินดีแล้วมีส่วนเหลือแล้วเจ้าก็เอาไปเลี้ยงเผื่อแผ่ยังคนอื่นเมื่อทุกคนช่วยกันดูแลครอบครัวของแต่ละครอบครัวทุกครอบครัวก็ดีหมดเมื่อทุกครอบครัวดีหมดทั้งตำบลก็ดีหมดเมื่อทุกตำบลดีหมดทั้งจังหวัดก็ดีหมดทุกจังหวัดดีหมดทั้งประเทศก็ดีหมดงั้นผลจากการเชื่ออัลลอฮ์เนี่ยก็มีความเจริญมาสู่ประเทศชาติแล้วในแต่ละครอบครัวก็จะมีความสุขดังนั้นท่านจะทำความดีอันใดก็ตามแต่ว่าท่านเนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์ไม่เรียกว่าท่านเป็นคนดีเอ้าคนนี้ละหมาดไม่ขาดไปทำฮัจญีถือบวชแต่เนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์ไม่เรียกว่าท่านเป็นคนดีและบาปกรรมที่เนรคุณกับพ่อแม่นี่แหละละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่รับฮัจญีอัลลอฮ์ก็ไม่รับการอิบาดัตอะไรอัลลอฮ์ก็ไม่รับใครบอกล่ะว่าละหมาดนั้นใหญ่ที่สุดผลบุญอันยิ่งใหญ่คือละหมาดใครบอกว่าเนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์ไม่รับผลบุญการละหมาดอัลลอฮ์บอกเองอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชายวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดนั้นห้ามความชั่วคนที่ละหมาดไปยังเนรคุณพ่อแม่ไปคนที่ละหมาดไปทำชั่วไปนั่นก็แหละอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่รับการละหมาดของเขางั้นการละหมาดที่อัลลอฮ์รับเมื่อละหมาดแล้วเขาก็เป็นคนดีเขาก็เลิกความชั่วเขาก็เป็นลูกปฏิบัติพ่อแม่กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดานั่นแหละบอกได้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยอัลลอฮ์รับการละหมาดของเขาพี่น้องทั้งหลายเท่าที่คุยกับพี่น้องในเรื่องของบิดามารดาขอเรียนให้ทราบว่าที่ท่านนบีสอนไว้เนี่ยมีไม่ใช่มีแค่นี้หรอกแต่ว่าส่วนหนึ่งที่นำมาและผมเคยอ่านซูเราะห์ลุกมานลงในเทปผมอ่านสุรลุกมานสอนที่สถาบันสันติชนนี่แหละแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่เทปคือมีคุณโยธินยากรุปเขาก็ได้อัดเทปสุรลุกมานมวลหนึ่งมวลสองให้ท่านไปฟังตอนใดก็ได้จะพบว่าอัลลอฮ์ บอกเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดละออแสดงว่าบุญคุณของพ่อแม่นั้นท่วมล้นคนน่ะที่ไม่รู้จักบุญคุณของคนนั้นและคนคนนั้นจะเป็นคนดีได้อย่างไรและซาบะเคยถามท่านรอซูลว่าใครที่เราจะต้องให้การสนิทสนมให้การใกล้ชิดมากที่สุดนบีก็บอกแม่ของเจ้าซาบะก็ถามอีกนบีก็บอกแม่ของเจ้าถามอีกแม่ของเจ้าถามอีกก็พ่อของเจ้าก็เป็นอันว่าอันดับแรกเลยเราทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์แล้วต่อมาก็ทำคุณงามความดีกับบิดามารดานั่นตามลำดับที่อัลลอฮ์ได้เรียงไว้ในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นลูกที่เนรคุณพ่อแม่น่ะละหมาดอัลลอฮ์ยังไม่รับอัลลอฮุมายุฮาซิบุบิอัลอับดุยามัลกิยามะติศอลาและถ้าผลการละหมาดไม่รับสักอย่างเนี่ยอามานอื่นๆนั้นเป็นผลเสียทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พอที่จะได้คิดแล้วนะว่าเราจะต้องทำความดีกับบิดามารดาซึ่งเรื่องจริงท่านอิหม่ามฮานาฟีบอกว่ามีอยู่สองเรื่องแม้แต่อัลลอฮ์จะไม่ได้ระบุข้อบัญญัติศาสนามามนุษย์มีปัญญาต้องคิดได้คือหนึ่งการรู้จักอัลลอฮ์การรู้จักอัลลอฮ์ในผู้มีสติปัญญาจะคิดออกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรมิที่เกิดเองโดยไม่มีใครทำเนี่ยแต่เราไปเห็นเสื้อสักตัวเราบอกว่านี่มันเป็นเสื้อเองไม่มีในช่างตัดไปเห็นบ้านสักหลังนี่มันเป็นบ้านเองไม่มีในช่างปลูกไปเห็นรถสักคันเนี่ยเป็นรถเองไม่มีใครไม่มีในช่างทำรถวิ่งมาเนี่ยมันวิ่งเองไม่มีคนขับถ้าเราพูดอย่างนี้ไม่เกิน3วันเขาต้องจับไปรักษาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดมาต้องมีผู้สร้างแล้วก็ผู้ที่สร้างเก่งที่สุดก็คือคนนอกจากคนไม่สามารถจะสร้างอะไรได้ยอมรับงั้นถามว่าไอ้คนไหนสร้างดวงอาทิตย์ได้บ้างคนไหนสร้างดวงจันทร์ได้บ้างคนไหนสร้างแสงแดดได้บ้างคนไหนสร้างฟ้าได้คนไหนสร้างแผ่นดินได้มีไหมนี่แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีใครทำได้อิหม่ามมานาฟีบอกหนึ่งเรื่องการรู้จักอัลลอฮ์ถ้าฉันใช้สติปัญญาเท่านั้นแหละแม้แต่อัลลอฮ์ไม่มีคำสั่งมาบอกท่านก็จะรู้จักอัลลอฮ์เรื่องที่สองเรื่องบุญคุณของบิดามารดาแม้แต่อัลลอฮ์จะไม่มีข้อบัญญัติมาผู้มีสติปัญญาต้องรู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับเรายังไงปฏิบัติเลี้ยงดูกับเรามายังไงคิดดูสิว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มีใครไปสอนมันเนี่ยแต่ว่าความรักระหว่างลูกระหว่างแม่เนี่ยมันรักจนกระทั่งตายแทนกันได้พี่น้องรู้ไหมว่าสภาพที่เขาไปล่าชนีมาขายเป็นยังไงในขณะที่เขายิงแม่มันน่ะนะแม่มันลูกอ่อนน่ะนะมันเอาลูกมากอดก่อนมันจะตายเนี่ยนะมันกอดลูกแล้วมันเอาลูกตั้งมันบนของมามันห่วงลูกมันน่ะจนกระทั่งมันสิ้นใจแล้วก็เอาลูกมันมาขายเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้บาปหนามากนะนั่นให้สำนึกเถอะว่าพ่อแม่รักเรายังไงเราอยากจะรู้ว่าพ่อรักเรายังไงแม่รักเรายังไงเราไปมีลูกเองแล้วเราถึงจะรู้ซึ้งว่านี่พ่อแม่เขารักเรายังไงไม่สามารถจะเสกสรรปั้นแต่งคำพูดใดๆให้เหมาะสมกับเนื้อแท้ของความรักนอกจากท่านไปมีลูกเองแล้วท่านจะรู้ซึ้งว่าพ่อรักท่านยังไงแม่รักท่านยังไงแล้วสมไหมความรักที่พ่อแม่ทุ่มเทกับเรามาแสนจะยากลำบากลำบนเราตอบสนองด้วยการเนรคุณกันนั้นนะเพียงแต่ไม่นึกถึงบุญคุณน่ะโทษเท่าไหร่แล้วยังเนรคุณอีกอัลลอฮ์จะเอาโทษสักแค่ไหนขอฝากให้ผู้มีสติปัญญาได้คิดเถอะอัลฮัมดุลิลละห์เราผู้มีอีหม่านเราผู้มีศาสนาเราก็พ้นไปจากสภาวะความเลวร้ายเหล่านี้อยากจะบอกว่าเวลาพ่อตายแม่ตายนะลูกต้องได้ละหมาดให้นะไม่ว่าลูกผู้หญิงไม่ว่าลูกผู้ชายให้ละหมาดให้เถอะน่าเสียดายลูกผู้หญิงหลายคนไม่ได้ละหมาดให้พ่อของตัวเองไม่ได้ละหมาดให้แม่ของตัวเองละหมาดให้นะว่าท่านนบีให้ละหมาดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอาอิชะห์ท่านนบีก็สอนให้ไปละหมาดให้กับคนตายจนกระทั่งอาอิชะห์ยังถามท่านนบีว่าถ้าเผื่อว่าฉันไปในอิหม่ามเขาตักเบียดแล้วฉันจะทำยังไงท่านนบีบอกว่าก็ให้ตักเบียดตามอิหม่ามไปว่ามาฟาตะกุมฟาลากอดออาไลเมื่ออิหม่ามให้สลามก็ให้สลามพร้อมอิหม่ามไปส่วนที่เหลือนั้นไม่ต้องชดเชยก็หมายความว่าสมมติว่าไปท่านอิหม่ามสองตักเบียดอิหม่ามก็ให้สลามไปแล้วก็ให้สลามเลิกพร้อมอิหม่ามนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่ง มันตักเบ็ดมัน4ครั้งเราไปตามอิหม่ามได้2ครั้งเมื่ออิหม่ามให้สลามแล้วเราก็ต้องตักเบ็ดต่อไปจนครบ4ครั้งแล้วให้สลามทั้ง2วิธีนี้เป็นแบบฉบับที่นบีสอนเอาไว้ให้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าลูกผู้หญิงบางคนจะบอกว่าก็ฉันละหมาดคนตายไม่เป็นนี่อ้าวบอกใครเดี๋ยวนี้แล้วก็เป็นเลยนะคนที่เก่งแล้วฉันไม่บอกแล้วนะฉันจะบอกคนที่ไม่เป็นตั้งใจเลยว่าถ้าศพทั่วๆไปตั้งใจว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดให้กับมายัดนี้ที่อยู่ข้างหน้านี่แหละแม้แต่เราจะไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเราตั้งใจละหมาดให้มายัดนี้ก็ถูกหมดผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นพ่อเราก็เนียดเลยข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดให้พ่อของฉันถ้าหากว่าเป็นแม่เราข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดให้แม่ของฉันเนียดไปเลยแล้วก็ตักเบียดอัลลอฮฺอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกียอมิดดีนอียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมวะลิลมะฆูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนอ่านค่อยๆเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรตักบีรครั้งที่2อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดจนถึงอินนะกะฮะมีดุมมะญีดที่เราละหมาดนั่นแหละถ้าสมมติในละหมาดของเราเราได้แค่อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเราก็อ่านแค่อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแต่เราอ่านถึงกินอินนะกะฮะมีดุมมะญีดได้เอางั้นตักบีรคําที่2อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดถึงอินนะกะฮะมีดุมมะญีดแล้วตักบีรคําที่3อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมมะฆิรลาฮูขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับศพนี้เอาแค่นี้เท่านั้นพอเราได้แค่นี้แล้วเราก็อ่านไม่เลิกอัลลอฮุมมะฆิรละฮูอัลลอฮุมมะฆิรละฮูอัลลอฮุมมะฆิรละฮูเราอ่านซ้ำก็เราอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ไปเลิกพร้อมเขาว่าไม่ต้องนับกี่เที่ยวขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับศพนี้ถ้าเป็นพ่อเราก็ขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับพ่อเราศพนี้แหละอัลลอฮุมะฆิรละฮูอัลลอฮุมะฆิรละฮูขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับศพนี้ขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับศพนี้อ่านไปจนกระทั่งอิหม่ามเขาตักเบสไปข้างหน้าเมื่อไรแล้วก็อัลลอฮุอักบัรตักเบสครั้งที่4ไม่ต้องอ่านอะไรเลยนี่คนไม่เป็นนะหรือถ้าฉะนั้นให้อ่านอัลลอฮุมะร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะฮะซะนะห์วะกินาอะซาบันนารก็ได้ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ว่าสำหรับคนไม่เป็นนะตั้งใจละหมาดให้กับศพที่อยู่ข้างหน้านี้อัลลอฮุอักบัรอัลอัลฮัมดุจนถึงวะลัดดอลีนอามีนอัลลอฮุอักบัรครั้งที่2อัลลอฮุศ็อลลิอะลามุฮัมมัดถึงอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอัลลอฮุอักบัรครั้งที่3อัลลอฮุมะฆิรละฮูอัลลอฮุมะฆิรละฮูอัลลอฮุมะฆิรละฮูอ่านซ้ําอยู่อย่างนี้แหละขออัลเลาะห์ทรงอนุญาตอัลลอฮุอักบัรครั้งที่4ไม่ต้องอ่านอะไรเลยแล้วให้สลามพออิหม่ามนี่คนที่ไม่เป็นอย่างนี้ก็เราละหมาดได้และผลบุญนั้นไม่แน่นะเราอ่านอัลลอฮ์มะฟิดละฮูจิตใจเราจดจ่อขออัลลอฮ์ยกโทษให้มายัดนี้ขออัลลอฮ์ยกโทษให้มายัดนี้จิตใจเราจดจ่ออยู่อย่างนี้แหละอัลลอฮ์มะฟิดละฮูอัลลอฮ์มะฟิดละฮูส่วนคนที่อ่านเก่งอัลลอฮ์มะฟิดละฮูอัลฮัมมูอาฟีวะฟันฮูอัครินมุซุลฮูถ้าเขาอ่านพูดไปน่ะใจเขาไม่ได้มุ่งจดจ่ออยู่กับความหมายที่อ่านน่ะอาจจะสู้คนอ่านอัลลอฮ์มะฆิรละฮูสั้นๆไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องอิบาดะห์เรื่องจิตใจนี่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์อย่าไปดูถูกกันอ้าวคิดว่าทุกคนก็ละหมาดได้พอตักเบียดครั้งที่4จบแล้วก็พอนั้นก็อัสสลามุอะลัยกุมก็ให้สลามตามอิหม่ามต่อไปนี้ไม่ว่าลูกผู้หญิงไม่ว่าลูกผู้ชายต้องละหมาดให้กับพ่อนะส่วนคนที่ละหมาดเก่งแล้วเขาอ่านยาวๆอันนั้นไม่ห่วงละแล้วก็ไม่ต้องบอกเดี๋ยวเขาเป็นแล้ว
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับผมเองนะครับในฐานะบุคลากรนะแล้วก็เป็นวิทยากรท่านนึงนะครับของทางวิทยุเสียงอิสลามวิทยุสันตินะครับก็อยากจะได้เชื้อเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมกันนะครับในเรื่องราวแห่งคุณงามความดีพี่น้องครับ เราเองต้องทำความเข้าใจก่อนนะพี่น้องนะว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานีวิทยุสถานีเดียวนะที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศนะครับเรียกได้ว่าออกอากาศกันเนี่ย24ชั่วโมงนะครับดังนั้นแล้วนะครับขอเชิญพี่น้องนะครับผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะครับมาร่วมบริจาคเพื่อมุ่งหวังผลบุญรางวัลการตอบแทนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยากจะได้หยิบยกหะดีษบทนึงนะครับให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นภาพนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอิซามาตันอินซานอินกอตออันฮุอามะลุอิลลามินซาลาซะนะเมื่อมนุษย์

0: นั้นนะครับได้ทำให้องค์กรนี้เนี่ยพี่น้องได้อยู่ทำหน้าที่ต่อไปนะครับเอาอิลมินยุนตะฟาอูบินะหรือความรู้ที่ยังประโยชน์แน่นอนเหลือเกินครับในวิทยุเสียงอิสลามนี้เนี่ยพี่น้องเราเองนะครับมีเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์มาให้ความรู้กับพี่น้องอย่างมากมายหลากหลายสาขาวิชานะครับในเรื่องราวของหลักการอิสลามด้วยกันนะครับดังนั้นแล้วความรู้ใดก็ตามที่ถูกเผยแพร่ออกจากวิทยุแห่งนี้นั่นหมายถึงผลบุญคุณงามความดีที่พี่น้องนั้นจะได้รับและ3เอาวะลาดินซอลิฮินยะดาอูละหรือลูกที่ซอและที่ทำการขอดุอาให้แก่พ่อแม่นะครับนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องนะครับบุตรหลานนะหรือเราเองเนี่ยพี่น้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับคิดถึงบุคคลเหล่านี้นะครับนอกจากจะดุอาแล้วก็ยังเป็นการบริจาคทำแทนบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับนี่แหละเรียกว่าเป็นลูกกตัญญูอย่างแท้ที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับด้วยกับความประเสริฐทั้ง3นี้ผมเองก็มุ่งหวังนะครับว่าพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับจะได้มาบริจาคช่วยเหลือการทำงานของทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตัมบัตยะดาอบีลาฮบิวะตัมما أغنى عنه ماله وما كسب

0: ี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมAllahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba' Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับพี่น้องครับกลับมาในช่วงของห้องเรียนศรัทธาชนนะครับช่วงของเวลาอัตตัฟซีรนะครับเรายังไม่ได้ไปไหนกันเลยนะครับจากซูเราะห์อัลอะลักนะครับเราก็ยังคงอยู่ที่5อายะห์แรกอยู่เลยก็ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดนะครับของซูเราะห์นี้มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ต้องนึกถึงภาพบรรยากาศที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับวะฮีลงมานะครับหลังจากที่นำเอา5อายะห์มาแล้วมาประกาศนบีก็นำเอามากลับมาที่บ้านนะครับอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็กลัวนะครับผมพออัลลอฮ์สั่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ไปประกาศซะแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเสื้อผ้าสะอาดเนี่ยออกไปบอกกับผู้คนซะพอนบีมูฮัมมัดเริ่มนำเอาคำสอนของศาสนามาประกาศให้ผู้คนได้เรียนรู้เนี่ย5อายะห์นี้เนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยทึ่งกันมากมายมูฮัมหมัดพูดประโยคอะไรออกมาเนี่ยอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะลัมมูฮัมหมัดพูดประโยคนี้กับผู้คนเนี่ยอะไรเนี่ยจงอ่านด้วยพระนามของผู้เจ้าของเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงสร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดให้อ่านสิเพราะพระเจ้าของเจ้าเนี่ยทรงมีเกียรติยิ่งพระเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะทรงสอนผู้ซึ่งสอนให้รู้จักการใช้ปากกาผู้ซึ่งสอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้แสดงว่าวันนี้มูฮัมหมัดเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นจากในสิ่งที่คนธรรมดาทั่วๆไปไม่รู้แสดงว่าอัลเลาะห์กำลังให้มนุษย์เนี่ยรู้ในสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เองเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอายะห์ต่อมาที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องเนี่ยนะครับจาก5อายะห์แรกที่ถูกประทานลงมาแล้วอายะห์นี้ก็ออกมาสำทับนะครับบอกว่าสอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่รู้แต่เมื่อมนุษย์รู้แล้วพี่น้องรู้ไหมในเมื่อก่อนครั้งที่เราเองไม่รู้เนี่ยเราก็ถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพยายามถามเราพยายามเรียนรู้แต่เมื่อมนุษย์เข้ามาถึงจุดที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยมนุษย์มีคุณสมบัติหนึ่งที่ควรระมัดระวังเขาเรียกว่าลืมตัวเขาเรียกว่ารู้แล้วเนี่ยโอ้อวดรู้แล้วทำตัวเย่อหยิ่งจองหองเนี่ยมีเยอะนะครับรู้แล้วดูถูกคนนั้นคนนี้เนี่ยมีมากมายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์ที่6ต่อมาเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮ์บอกว่ากัลลาอินนัลอินซานะลายะตะกออัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยย่อมจะเป็นผู้ที่ละเมิดขอบเขตเห็นไหมแสดงว่ามนุษย์ในวันนี้ที่อัลลอฮ์กำลังสอนให้นบีมูฮัมหมัดมีความเป็นมนุษยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคัลลาอินนัลอินซานะลายัตกอหารู้ไม่ว่ามนุษย์เนี่ยชอบละเมิดโดยทั่วไปแล้วคนเราเนี่ยชอบละเมิดชอบตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเองทำไมถึงเรียกอารมณ์ฝ่ายต่ำล่ะก็เพราะมันพาเราลงต่ำไงมันพาเราลงลดไปจากความเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นลักษณะของมนุษย์ในวันนี้ถ้าไม่มีความรู้ก็จะดึงพฤติกรรมของเขาลงต่ำลงต่ำลงดึงสังคมให้ต่ำลงต่ำลงเราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องศาสนาเราจึงต้องเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเพราะอัลลอฮ์บอกว่ามูฮัมหมัดเจ้ารู้ไหมต่อไปเจ้าจะต้องอยู่กับผู้คนแล้วในฐานะที่เจ้าเป็นผู้หนึ่งที่รู้เรื่องนี้แล้วต้องไปประกาศเพราะมนุษย์มักจะละเมิดมักจะทำในสิ่งที่ผิดต่อคำสอนผิดต่อสัญชาตญาณแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเองกัลลาพี่น้องเรามาดูคำศัพท์สินะครับมีไหมคำศัพท์ที่จะบอกถึงเรื่องกัลลาอินนัลอินซานะลายัตตะกอไม่มีบอกคำว่าตะกอเนี่ยแปลว่าการละเมิดนะครับกัลลาหาใช่เช่นนั้นไหม อินนัลอินซานแท้จริงมนุษย์เนี่ยลายัตกอตกอแปลว่าตุกยานการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์มนุษย์ชอบฝ่าฝืนมีกฎกติกาก็ชอบแหกกฎนะครับให้มาเช้าๆก็มาสายไม่ให้คุยก็จะคุยนะครับมนุษย์ชอบฝ่าฝืนคำสั่งไม่ใช่เฉพาะกับอัลลอฮ์อย่างเดียวกับมนุษย์เองด้วยกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่มีกติกาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อิสลามจึงลงมาเพื่อที่จะประคับประคองสังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยให้มีกรอบอัรรออาฮุสตักนาแนนกุรอานบอกว่ามนุษย์เนี่ยนอกจากจะฝ่าฝืนคำสั่งตลอดเวลาแล้วเพราะเขาเห็นตัวเองเนี่ยมั่งคั่งอันรออาฮุสตักนาคนที่ไม่เข้าหาอัลลอฮ์เพราะว่าตัวเองพอเพียงไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร ก็เพราะว่าเขาพอเพียงไงอันรออาฮุอิสตักนานะครับอัรรออาฮุสตักนาเขาเห็นว่าตัวเขาเองพอเพียงแล้วอิสตักนาแปลว่ามีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยคือมีทรัพย์สินเยอะน่ะมนุษย์ที่จะเริ่มเป็นคนละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ก็คือมีพร้อมคิดว่าตัวเองรวยจริงไหมพี่น้องในสังคมลองดูแต่ปัจจุบันนี่ไงเราจะต้องเอาอิสลามเข้ามาคนบางทีไม่มีศาสนาเลยนะไม่มีศาสนาเลยเพียงแต่เวลาโตขึ้นมามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีเรื่องของตำแหน่งต่างๆในสังคมเนี่ยเริ่มที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วคิดสวนทางกับอัลลอฮ์คิดตะกับบทกับพี่น้องนะครับเพราะอะไรเพราะตัวเองมีพอละเมื่อก่อนเนี่ยไปง้อคนนั้นเข้าไปเยี่ยมคนนี้เพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยยังด้อยคราใดนี่คือนิสัยของมนุษย์นะครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยได้ดีจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นแต่ในขณะที่ตัวเองตกอับลำบากยากแค้นนะครับก็จะขอความช่วยเหลือต่อคนนั้นนอบน้อมถ่อมตนต่อคนนี้ปรึกษาคนนู้นนะครับดูแล้วจะได้รับความเห็นใจแต่เมื่อตัวเองเนี่ยโตขึ้นแล้วยืนอยู่บนตัวเองได้แล้วนะครับไม่ง้อใครแล้วนี่อัลกุรอานบอกนะครับอันรออาฮุสตักนาเนี่ย ก็ที่มนุษย์ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีพอเพียงแล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอิลารับบิกะรุจญาเจ้ารู้ไหมว่าแท้จริงยังพระผู้เป็นบานของเจ้าคือการกลับไปเพราะฉะนั้นคนที่จะอหังกากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะตะกับบดกับอัลลอฮ์คนที่จะอวดดีกับพระองค์ในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องนึกเสมอว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เรามีหน้าที่ทำตามคำสั่งของพระองค์อย่างเดียวในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าเราจะต้องทำแบบนี้รักคนนี้ให้อภัยคนนั้นอยู่กับสังคมด้วยดีแบบนี้เราทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เท่านั้นแหละแต่วันนี้เราคิดเองเราพิพากษาเองฉันเกลียดคนนี้ฉันก็ไม่อยากคุยด้วยฉันรักคนนี้มากฉันก็จะทำแบบนี้ตามอารมณ์ของฉันนี่คือการละเมิดของมนุษย์ที่ไม่มีความพอดีเพราะมนุษย์คิดว่าตัวเองยืนอยู่ได้จะไม่ง้อใครวันนี้ไม่ต้องไปเข้าร่วมสังคมก็ได้ฉันไม่ง้อฉันมีสตังค์น่ะเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลลูกมีปัญหาอะไรก็บอกพ่อพ่อช่วยเหลือไม่ต้องไปคบกับใครในสังคมความสมบูรณ์ของสังคมก็ไม่เกิดไงตัวของเราเองในวันนี้ที่จะบอกว่าฉันเป็นมุสลิมที่ดีเป็นมุสลิมที่ดีเป็นมุสลิมที่ดีก็ต้องอยู่กับสังคมคุกคีอดทนกับการให้ร้ายของสังคมได้แล้วก็ตักเตือนเขานี่เวลามีปัญหากับสังคมอยู่ไม่ได้เราก็หนีออกไปอยู่ที่อื่นหนีไปอยู่แบบไม่ต้องการสุงสิงกับใครอ่ะเพราะถ้าคนเห็นว่าตัวเองดีแล้วไม่ต้องง้อใครเข้าบ้านไม่ต้องให้สลามใครก็ได้นะครับไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้มาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปคุยจึงไม่จำเป็นต้องไปเยี่ยมนี่คือความคิดที่อัลลอฮ์กำลังบอกมนุษย์จะต้องหยุดความรู้สึกของตนเองแล้วเพราะฉะนั้นนบีมูฮัมมัดเองก็จะต้องมาทำให้สังคมสงบนำอิสลามมาแล้วสังคมสงบอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากก้อนเลือดมันก็คือค่าของเลือดนะเราก็ต้องรู้สร้างมนุษย์มาในลักษณะนี้สอนมนุษย์จริงๆไม่รู้หรอกแต่วันนี้พอมนุษย์เริ่มรู้ขึ้นมาแล้วเราเริ่มคิดค้นวิจัยสูตรนั้นสูตรนี้ได้แล้วเราเริ่มมีคุณค่าแล้วมีใครเคยบอกว่านบีคือด็อกเตอร์ไหมใครเคยบอกว่ามูฮัมมัดคือศาสตราจารย์ไหมแต่พวกเราในวันนี้แค่เป็นด็อกเตอร์ในสาขาเดียวเล็กๆเนี่ยบางคนเรียนจบตัฟซีรมาเป็นด็อกเตอร์ด้านตัฟซีรจบเตาฮีดมาเป็นด็อกเตอร์ด้านเตาฮีดจบฮะดีษมาด็อกเตอร์ด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นด็อกเตอร์แล้วบทบาทการทำงานศาสนาเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาล ยังอยู่เท่าเดิมอะไรครับถ้าเห็นความชั่วยังไม่ผิดใบประกาศนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้มนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมคือชอบละเมิดการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์มาจากการที่ตนเองคิดว่าตนเองดีแล้วเพียงพอแล้วอัลลอฮ์จึงสำทับบอกอินนาอีลารับบิกรุจยามนุษย์เอ๋ยเจ้ารู้ไหมว่าจะมาอหังการจะมาถือดีในวันเนี้ยในท้ายที่สุดพวกท่านก็ต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอินนาอีลารับบิกแท้จริงแล้วยังพระเจ้าของพวกท่านทุกคนต้องกลับคืนสู่พระเจ้าหมดคุณจะรู้ตัวไหมว่าคุณมีพระเจ้าคุณจะรู้ไหมว่าคุณต้องมีอัลลอฮ์ต้องกลับไปหาพระองค์วันนี้คุณไปเคารพนับถือสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ก็ยังดูแลอยู่แต่ในท้ายที่สุดคุณไม่ได้กลับไปหาพระเจ้าของคุณคุณตายแล้วคุณต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่คุณปฏิเสธนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครสักคนหนึ่งมีอุปโลกให้สิ่งหนึ่งเป็นพระเจ้าถามว่าหลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้วตายไปแล้วเขาจะกลับไปหาพระเจ้าของเขาไหมแล้วมันมีเป้าหมายอย่างไรมีความมีจุดมุ่งหมายอย่างไรมีเหตุผลอะไรที่วันนี้จะต้องมาพักดีเคารพบูชาในสิ่งที่เราสร้างมันแล้วก็ให้มันเป็นพระเจ้าเราต้องกลับมาคืนสู่พระเจ้าสิเรามีความเชื่อว่าโลกหน้าเนี่ยมีจริงเพราะฉะนั้นคนที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรุจยาแปลว่าถูกนำกลับไปเราจะถูกนำกลับไปหาอัลลอฮฺตายแล้วอยู่ในกุโบร์ถูกสอบสวนวันฟื้นคืนชีพกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาประกาศพี่น้องนึกเหมือนเราไหมเราถ้าเราจะไปนซีฮัตไปตักเตือนญาติของเราอะที่เขาไม่คุมฮิญาบอะเขาไม่คลุมฮิญาบเราจะไปตักเตือนเขาเนี่ยยากจะพูดประโยคไหนดีเราจะไปบอกเขาให้ละหมาดเราจะพูดประโยคไหนดีเราจะสอนคนในเรื่องศาสนาเนี่ยอยากจะอธิบายซูเราะห์อัลอาลักให้เขาฟังจังเลยเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีนึกถึงเศนบีเองจะไปประกาศแต่นบีบอกว่านี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งฉันต้องทำความสำเร็จอัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้อยู่ที่พระองค์ละแต่เราทำตามคำสั่งเราเคารพเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอารอไอตัลลาดียันฮาเจ้าเห็นไหมผู้ที่ขัดขวางอารอไอตัลลาดียันฮานะฮายันฮาแปลว่าห้ามแปลว่าการขัดขวางเจ้าเห็นไหมคนที่มันพยายามจะขัดขวางมีไหมในสังคมอ่ะจะเอากุรอานมาสอนขวางเห็นไหมคนประเภทนี้ในสังคมคืออัลลอฮ์ถามนบีไม่ใช่หมายความว่านบีไม่เห็นแต่อัลลอฮ์ต้องการให้นบีเนี่ยได้ตระหนักเยอะๆว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะมาตามอย่างเดียวเชื่อฟังอย่างเดียวเนี่ยมันมีคนประเภทเนี้ยไม่ฟังเลยขวางด้วยยับยั้งด้วยต่อต้านด้วยเยอะเลยอะรออัยตัลลาดียันฮาเห็นไหมคนที่มันห้ามคนที่มันขัดขวางห้ามอะไรอับดันอิซาศอลลาห้ามเบาคนหนึ่งเมื่อเขาจะละหมาดห้ามเบาคนหนึ่งเมื่อเขาละหมาดห้ามไม่ให้ละหมาดน่ะก็คือใครล่ะก็นบีมูฮัมมัดนั่นแหละจะละหมาดมันไม่ให้ละหมาดจะอิบาดะห์มันไม่ให้อิบาดะห์จะกราบไหว้อัลลอฮ์มันไม่กราบไหว้จะเรียกร้องคนไปสู่เตาฮีดมันไม่ให้สอนนบีก็ต้องเผยแผ่แบบลับๆเข้าบ้านนั้นอยู่บ้านนู้นนะครับแล้วก็ต้องหนีออกไปมันมีเยอะไหมครับพี่น้องนี่วันนี้เราจะสอนบรรยายเรื่องศาสนาในมัสยิดบางมัสยิดไม่ให้เข้าไปบรรยายเรื่องศาสนานี่แหละซูเราะห์อัลอิกรอนี่แหละนะครับอิกรอหรืออัลอะลักเนี่ยมันบอกกับเราแล้วว่ามนุษย์เนี่ยชอบละเมิดแหมเวลามีตำแหน่งสักหน่อยเดียวทำเลยให้เขาให้มาดูแลบ้านของเรามีตำแหน่งนำละหมาดไอ้คำว่าตำแหน่งนำละหมาดก็ผิดแล้วเพราะอิหม่ามที่ได้มาต้องมีความรู้ศาสนาดีกว่าคนอื่นทั้งหมดในหมู่บ้านแต่วันนี้น่ะหน้าด้านๆเลยมาเป็นอิหม่ามทั้งที่ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกแต่ยังเอาอีกนะมันไม่ซ้อใจหรอกแต่อยากได้เพราะคนเขาไว้ใจฉันไอ้ฉันก็อยากได้ตำแหน่งนี้อยู่แล้วรู้ทั้งรู้อยู่ว่าศาสนาบอกว่าเราไม่เหมาะแต่เราก็อยากจะเอาใครจะทำไมนี่ไงมันเลยพังอ่ะศาสนาเลยหายนะไงมีตำแหน่งแล้วดูแลมัสยิดแล้วมีพรรคพวกแล้วมีเงินเดือนแล้วแล้วเป็นอิหม่ามมานานแล้วด้วยปัจจุบันนี้ไม่ใช่อิหม่ามอย่างเดียวมีตำแหน่งอื่นอีกเยอะเลยพอมีตำแหน่งแล้วเราก็ละเมิดไงละเมิดจนกระทั่งลืมตัวไปว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เราไม่ได้กลับไปหากาเฟรที่มาให้ตำแหน่งเราไม่ได้กลับไปหาคนที่มอบตำแหน่งเราแล้วก็เซ็นชื่อในใบตาตั้งว่าเราเป็นนั่นนี่1 2 3 เรากลับไปหาอัลลอฮ์อินนาอิลาร็อบบิกัรรุญญาแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ห้ามบรรยายเรื่องศาสนาในมัสยิดนะกลับไปหาอัลลอฮ์ในฐานะที่เราเองเนี่ยอุกุรอานก็ไม่ค่อยจำแต่ยืนเป็นอิหมัมนำคนที่เขารู้เยอะๆข้างหลังนะก็นี่ไงนิสัยของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ชอบที่จะฝ่าฝืนคัลลาอินนัลอินซานะลายัตกอไม่มีใครอธิบายก็เลยไม่รู้นี่พอวันนี้อธิบายปั๊บแรงแรงรีหน่อยรีตัวทัดหน่อยจะได้ไม่แรงอ่านเองก็ได้ไปอ่านตัฟซีรเองก็ได้จะได้รู้ว่ามันไม่มีเสียงล่ะมันจะแรงไหมนะอันรออาฮุสตักนามนุษย์เห็นพอเวลาเริ่มมีปั๊บเนี่ยไม่ง้อใครละขอให้รู้ไว้ละอินนาอิลาร็อบบิกัรรุญญากลับไปหาอัลลอฮ์นู่นอารอไอตัลลาซียันฮามุฮัมมัดเห็นไหมไอคนที่มันชอบห้ามครอบขวางเนี่ยอับดันอิซาซอลลาห้ามเบาคนนึงไม่ให้ละหมาดนบีมุฮัมมัดในสมัยนั้นจะละหมาดอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกัวมันก็กันแกล้งอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดมันก็เอาอะไรนะลงไปสุญูดเอาเครื่องในอูดเนี่ยไส้วัวไส้อูดเนี่ยที่เชือดแล้วทําแล้วเนี่ยเอาไปใส่บนหลังของท่านนบีนะเอาใส่ภาชนะไปใส่ตั้งบนหลังนบีเลยดูซิมุฮัมมัดมันกราบอัลลอฮ์ดีนักมันสุญูดต่ออัลลอฮ์ดีนักลุกขึ้นไม่ได้อ่ะลูกของท่านนบีท่านหญิงฟาติมายังตัวเล็กๆอยู่เนี่ยต้องมาลากลงมาน่ะนั่นน่ะเห็นไหมมูฮัมหมัดไอ้คนที่มันพยายามจะยับยั้งห้ามไม่ให้เบาของคนหนึ่งละหมาดอ่ะอารอไอตะอิงคานะอัลลฮูดาพอพูดอย่างนี้ปั๊บเอ๊คนที่มันห้ามไม่ให้ละหมาดคนห้ามไม่ให้ละหมาดห้ามคนไม่ให้ละหมาดบางมัสยิดปิดล็อกเลยครับไม่มีการละหมาดอารอไอตะอิงคานะอัลลฮูดาเจ้าเห็นไหมมูฮัมหมัดถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอยู่บนทางนำล่ะเจ้าคิดอย่างไรถ้าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแสดงว่ามันมีฮิกมะเป็นจิตวิทยาในการรับเอาหลักการของศาสนามาเพื่อที่จะประยุกต์ใช้ในสังคมเนี่ยคนที่รู้ศาสนาแล้วดูถูกคนที่ไม่รู้ไม่ได้มูฮัมหมัดลองดูสิคนที่มันห้ามเจ้ามันห้ามเพราะอะไรแล้วถ้าคนเหล่านั้นมันได้อยู่บนทางนำอ่ะถ้าเขารู้ทางนำของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะเป็นยังไงเจ้าจะละหมาดได้ไหมเขาจะกันแกล้งเจ้าไหมอัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมหมัดได้ใช้สติปัญญาใช้คิดนี่พวกเราพี่น้องเรื่องเล็กๆนะละหมาดไม่กอดอกไอคนนี้กอดสูงไอคนนี้กอดข้างล่างอีกคนนึงหลังจากให้สลามแล้วเอามือลูบหน้าคนนึงศอลาวาตนบีตัดขาดกันเลยครับพี่น้องไอคนนี้ไปพวกนึงไอคนนี้ไปพวกนึงสังคมเราเป็นแบบนี้ไงเป็นพี่เป็นน้องกันเวลาทำบุญเลี้ยงอาหารไม่เชิญเพราะอะไรอ่ะก็ไอพี่มันไม่อ่านไอ้น้องมันอ่านอะไรอ่านพี่มันคือพี่มันไม่ทำบิดาน้องมันทำอ่ะพูดกันง่ายๆก็คือกินเลี้ยงอาหารก็เลี้ยงอาหารสิมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสัมพันธ์กันตัดขาดกันทีนี้จะไปเรียกร้องใครล่ะครับพี่น้องลองดูสิเรามีพี่น้องกัน5คนสมมุตินะเรามี5คนนะเราเนี่ย2คนเคร่งครัดอีก3คนไม่เคร่งไม่เอาศาสนาทำผิดบ้างบิดอะห์บ้างอะไรบ้างแล้วสองคนโตเนี่ยตัดขาดจากสามคนนี้เลยแล้วไม่ไปเรียกร้องไม่ไปมาหาสู่กันเลยใครจะเป็นคนทำหน้าที่อัลลอฮ์บอกว่าอะรออัยตัลลซียันฮาอับดันอิซาศอลลาเห็นบ่าวอุมัรไอ้คนที่มันห้ามไอ้คนที่มันห้ามเจ้าเนี่ยมันก็ห้ามงั้นแหละเพราะมันไม่รู้ศาสนาทำยังไงล่ะถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่อยู่บนเส้นทางแล้วเนี่ยลองมวดลองคิดดิเขาจะเป็นยังไงมัดคิดยังไงถ้าคนพวกนี้รู้ศาสนาเราก็เช่นเดียวกันในวันนี้ถ้าพี่ของเราน้องของเราถ้าเขารู้ศาสนาเขาจะทำไม่สิ่งเหล่านี้เรากำลังเรียนรู้เรื่องศาสนาไปฟังบรรยายเรื่องศาสนาอัลกุรอานและสุนนะแต่พี่น้องคนนี้ไม่ให้ไปคนนั้นยับยั้งคนในหมู่บ้านห้ามมูฮัมหมัดเหมือนกับอัลเลาะห์กำลังจะถามเราว่าจะเป็นอย่างไรเจ้าคิดอย่างไรพวกเราคิดอย่างไรถ้าคนรอบข้างเข้าใจศาสนาแสดงว่าวันนี้เราต้องพยายามต้องพยายามที่จะเอาอิสลามไปให้กับคนเหล่านั้นอีกเพราะถ้าคนเหล่านั้นเข้าใจศาสนานะครับถ้าคนเหล่านั้นเข้าใจศาสนาพฤติกรรมจะไม่เกิดเอาอามารบิตตากวาหรือถ้าคนเหล่านั้นเขาสั่งเขาสอนเขาชี้นำไปสู่การตักวาต่ออัลลอฮ์เขากำชับกันไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮ์ วันนี้เราจะทำงานคนเดียวหรอครับเราก็ต้องทำงานคนเดียวไปก่อนถ้าไม่มีใครเราก็ไปสอนต้องมีสักคนหนึ่งที่อัลลอฮ์จะให้ทางนำลุกขึ้นมาทำหน้าที่เหมือนเราก็ไม่ต้องสอนคนนี้แล้วคนนี้ก็จะไปทำหน้าที่สอนอีกเราก็ส่งคนไปทำหน้าที่อีกเราได้มาอีกคนหนึ่งคนนี้ได้มาอีกคนหนึ่งเป็น4คนไอ้คนที่เราได้มาแล้วไม่ต้องสอนละคอยเตือนกันอย่างเดียวแล้วทุกคนก็ไปทำหน้าที่สอนไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาอามาราบิดตักวาหรือคนหนึ่งเนี่ยเขายำเกรงต่ออัลลอฮ์กำชับกันในเรื่องความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อารอไอตะอิงกานาอัลลฮูดาเอาอามาราบิดตักวาอารอไอตะอิงกันแซมบาวะตะวันละแล้วเจ้าคิดอย่างไรล่ะมูฮัมหมัดถ้าหากว่าพวกเขาปฏิเสธแล้วก็หันหลังให้แสดงว่าอัลลอฮ์ตั้งคำถามเอาไว้แล้วว่าคนทำงานศาสนาวันนี้จะต้องทำก่อนส่วนผลจะได้หรือไม่ได้เราฝากกับอัลลอฮ์มุฮัมมัดเห็นไหมถ้าเกิดพวกนี้เข้ารับอิสลามจะเป็นยังไงมุฮัมมัดเห็นไหมถ้าหากว่าคนเหล่านี้กันอารอไอตะอิงกัซซับถ้าเราไปสอนแล้วเขาปฏิเสธล่ะวะตะวัลลาผินหลังให้ล่ะเจ้าจะว่ายังไงนั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นนบีมีตำแหน่งแล้วจะต้องสามารถทำหน้าที่ได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นอิหม่ามแล้วจะต้องสามารถทำหน้าที่เรียกร้องคนอื่นให้ตามได้ไม่ได้สายมากเราเป็นครูแล้วที่จะต้องบอกกับใครแล้วใครจะเชื่อได้วันนี้ไม่ใช่หรือครับพี่น้องที่เราต้องขอดุอาให้มากไปกว่าเดิมคนที่เป็นอิหม่ามต้องขอดุอาให้หนักคนที่เป็นครูต้องขอดุอาให้มากเขาเรียกว่าล้างอาถรรพ์เพราะเรามีความเชื่อว่าคนที่เป็นตัวครูแล้วลูกจะต้องอะเลมตามคนที่เป็นอิหม่ามแล้วไม่ต้องเตือนหรอกมันลูกอิหม่ามเขาเตือนเองปัจจุบันนี้ไม่มีใครสนใจลูกตัวครูไม่มีใครสนใจลูกตัวอิหม่ามนอกจากคนที่อัลลอฮ์เมตตาพ่อแม่เขาสอนลูกเขาสอนดีพอเราบอกว่าลูกตัวครูคนนี้เก่งเหลือเกินแล้วก็บอกพ่อเขาเก่งแล้วตัวครูอีกหลายคนล่ะพ่อที่พ่อเก่งแล้วลูกล่ะขอดุอาให้กันสิครับพี่น้องในสังคมเราปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะต้องขอดุอาให้กับพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นอัลอารอไอตะอิงกัซซะบะวะตะวัลลาเจ้าเห็นมั้ยถ้าคนก็ผิดหลังให้จะทำยังไงนะครับกัซซะบะเนี่ยปฏิเสธนะครับกาซิบะเนี่ยไม่เอาเลยปฏิเสธเลยนะครับวะตะวัลลาเนี่ยผิดหลังให้เลยนะครับอะลัมยะลัมบิอันนัลลอฮะยะรอตักวาแปลว่าความยำเกรงอะลัมยะลัมบิอันนัลลอฮะยะรออัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรือว่าอัลลอฮ์น่ะเห็นอายะห์นี้ตอกย้ำมากๆอ่ะพี่น้องตอกย้ำคนที่ทำงานศาสนามากๆเวลาทำงานศาสนาเรารู้แล้วเริ่มประกาศเริ่มมีความรู้นำไปบอกคนอื่นแล้วก็เจอผู้คนที่หลากหลายไปให้แล้วเขารับไปให้แล้วเขาเชื่อไปบอกแล้วเขาปฏิเสธไปบอกแล้วเขาคัดค้านไปบอกแล้วเขาผินหลังให้เขาไม่ฟังเขาปิดประตูแต่บอกว่าอะลัมยะลัมบิอันนัลลอฮะยะรอมุฮัมมัดทำเถอะรู้ไหมว่าเจ้ารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ในแท้จริงพระองค์เฝ้าดูอยู่พระองค์เห็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราทำงานศาสนาเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ทรงเห็นนะครับแสดงว่าเราทำเนี่ยให้มนุษย์เห็นได้ไหมคือมนุษย์จะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยมันไม่ต้องมาใส่ในความรู้สึกแต่เราทำวันนี้เพื่อให้อัลลอฮ์ได้รับรู้ว่าเราทำหน้าที่ตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัลลาลาอิลลัมยันตะฮีลานัสฟะอัมบินนาซียะคัลลาหาใช่ฉะนั้นไม่ลาอิลลัมยันตะฮีแปลว่าหาไม่ได้หาใช่ฉะนั้นไม่หากเขาไม่หยุดยั้งใครอ่ะคนที่ขัดขวางไงคัลลาลาอิลลัมยันตะฮีไม่เลิกไม่หยุดลานัสฟะอัมบินนาซียะเราจะจิกเองนัสฟะนะซาฟายัสฟะนัสฟะเราจะจิกกระชากเนี่ยละนัสฟะอัมบินนาซียะเราจะกระชากผมของเขาจากตรงหน้าผากเนี่ยตรงหน้าผากของเขาเราจะชากกระชากเส้นผมของเขานาซียะคือตรงกระหม่อมเนี่ยตรงกระหม่อมตรงเนี้ยหัวตรงหน้าผากเนี่ยนะครับตรงที่สมองไอซิลิบัมตรงนี้มันอยู่เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่ายังไม่เลิกอีกยังไม่ขัดขวางอัลลอฮ์จะกระชากหน้าของเขานะครับคัลลาลาอิลลัมยันตะฮีลานัสฟะอันบินนาซียะเราจะกระชากตรงกระหม่อมของเขาเนี่ยนะครับกระหม่อมเขาให้ล้มคว่ำหน้าลงไปเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่วันนี้พี่น้องก็ต้องระวังมีหลายคนที่ไม่ชอบวันนี้คนที่ทำงานศาสนาก็เคยถูกด่ามาแล้วมากมายแค่ใครสักคนหนึ่งจะมาบอกว่าเราเป็นคนตะกับบดแค่ใครสักคนหนึ่งจะมาบอกว่าเราเอาหน้าเอาตาเนี่ยนะครับหรือเราอวดดีเนี่ย มันเป็นประโยคธรรมดาเมื่อเปรียบเทียบกับท่านนบีเนี่ยถูกเป็นไสยศาสตร์เป็นคนบ้านะครับต่างๆนานามากมายใครล่ะก็ไม่ได้ไปใครที่ไหนหรอกก็ญาติใกล้ชิดนั่นแหละวันนี้คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่มีอยู่ในสังคมแต่คนที่มีลักษณะแบบนั้นมีเยอะคนเหล่านั้นต้องการยิ่งใหญ่ในสังคมเหมือนกันนะอบูลาฮับก็ต้องการยิ่งใหญ่อบูตอเลบก็ต้องการยิ่งใหญ่ไหมแล้วก็อบูลาฮับอบูยะฮัลทุกคนอยากใหญ่หมดใหญ่ไม่ได้ไงเพราะมูฮัมหมัดอยู่วันนี้เลยต้องทำลายมูฮัมหมัดก่อนเพราะฉะนั้นคนชั่วในยุคปัจจุบันมีนิสัยเหมือนอบูยะฮัลมีนิสัยเหมือนอบูลาฮับเหมือนกันเพราะอบูลาฮับเนี่ยจะโตขึ้นมาไม่ได้จะใหญ่ไม่ได้จะมันเสียเชิงอ่ะพอมูฮัมหมัดอยู่มูฮัมหมัดสอนเรื่องศาสนาอยู่เพราะฉะนั้นยังไงเราต้องทำลายมูฮัมหมัดก่อนต้องด่ามูฮัมหมัดก่อนให้คนเขารู้ว่ามูฮัมหมัดถูกด่าแล้วมูฮัมหมัดไม่กล้าหรอกเราจึงจะใหญ่อบูยะฮัลอบูตอเลบเนี่ยพ่อแห่งอบูลาฮับเนี่ยนะครับพ่อแห่งไฟกับพ่อแห่งความโง่เนี่ยก็ต้องเล่นงานนบีก่อนเพราะฉะนั้นคนในสังคมปัจจุบันก็ต้องเล่นงานคนดีก่อนถ้าคนดีตกต่ำเมื่อไรคนชั่วขึ้นปกครองทันทีไงวันนี้แหละคือสิ่งที่กำลังชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าอัลลอฮ์จะกระชากผมของคนเหล่านี้ในวันกิยามะห์นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนาซียะตินกาซิบะตินคอติอะห์มันเป็นกระหม่อมที่ของคนที่ทำบาปคอติอะห์นะกาซิบะติโกหกคนที่ปฏิเสธกระหม่อมของผู้ที่ไม่ยอมรับหลักศาสนากระหม่อมของผู้ที่ปฏิเสธหรือทำบาปนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องแล้วก็ในอายะที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับพี่น้องเราค่อยกลับมาลดทบทวนและสรุปกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดนุฮูเซนีนายมูฮัมหมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะห์หรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุนอบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิดฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมอาลีฮัจญะห์มาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะทานที่ไหลรินได้ที่ธนาคารอิสลาม0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติ0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แห่งอัลลอฮ์ขอความจำเริญและสันติสุขจงประสบแด่ผู้นำของเราท่านนบีของเราท่านเป็นผู้ที่รักของเราผู้เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์พึงทราบเถิดโอ้พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะของฉันขออัลลอฮ์เมตตาทุกท่านเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในหลักการอิสลามในประเด็นต่างๆอะไรคือความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำซึ่งความหมายของมันนั้นก็คือการปฏิเสธสิทธิอันคู่ควรในการเคารพภักดีอื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮ์และการยืนยันสิทธิการเคารพอิบาดะห์ดังกล่าวสำหรับพระองค์อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่แหละครับคือความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การปฏิเสธทุกสิ่งในการอิบาดะห์เว้นแต่พระองค์อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและเราจะต้องยืนยันสิทธิการเคารพต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น
4: ซูเราะห์อัลกอซัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาตอยนากันกาวซัรฟะซัลลิริร็อบบิกะวัลฮัรอินนะชานิอะกะฮุวัลอับตัร
5: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อเด็กและเยาวชนผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: อย่ายกเสียงดังในเวลาละหมาดของเจ้าและอย่าลดให้ค่อยเช่นกันแต่จงแสวงหาลู่ทางระหว่างนั้นคือในการอ่านของท่านซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่110
7: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียง
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์รายการฟิกฮุนอิสลามีกลับมาพบกับพี่น้องในตอนที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราพูดคุยถึงความสำคัญของการละหมาดญะมาอะห์คำว่าละหมาดญะมาอะห์ก็คือการละหมาดรวมกันพี่น้องนะตรงข้ามกันกับละหมาดคนเดียวถ้าละหมาดคนเดียวเนี่ยอันนี้เราก็ละหมาดนะปกติเลยแต่ถ้าละหมาดที่เป็นญะมาอะห์หรือละหมาดรวมกันเนี่ยนะความจริงเราก็จะเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับว่าละหมาดญะมาอะห์ก็ต้องมีอิหม่ามนะอิหม่ามเนี่ยมีคนเดียวพี่น้องและมะมุมก็ขึ้นอยู่ว่าจะมีกี่คนและมะมุมเองก็ไม่จำเป็นพี่น้องจะต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นเด็กก็ได้แต่ก็จะมีระเบียบมีข้อกำหนดในเรื่องของการจัดซอฟจัดแถวนะและแน่นอนการละหมาดญะมาอะห์นั้นถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะละหมาดที่เป็นฟัรดู5เวลาละหมาดฟัรดู5เวลาถามว่าละหมาดคนเดียวซอฟไหมก็ต้องบอกว่าซอฟใช้ได้แต่ถ้าละหมาดที่เป็นญะมาอะห์นั้นอันนี้จะได้ผลบุญที่มากกว่าพี่น้องในรายงานหะดีษเนี่ยพูดเอาไว้ถึงความประเสริฐตรงนี้เนี่ย25แล้วก็27 บรรดาอุลามะก็มีความเห็นที่ต่างกันบางคนก็บอกว่าเป็นละหมาดกลางวันได้27ละหมาดกลางคืนได้25เพราะกลางวันพี่น้องมันก็จะร้อนนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทำงานด้วยกลางคืนเนี่ยก็จะสะดวกมากกว่าบางคนก็พูดถึงนะเรื่องของเสียงการอ่านเสียงดังเสียงค่อยอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยของอุลามะส่วนจะเป็นยังไงก็วัลลอฮุอะลัมแต่ให้เรารู้ไว้ว่า27ถึง25ตามหะดีษซอฮีฮะห์ที่บอกเอาไว้คราวนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้มัสยิดบางคนอาจจะแยกกันมาแยกกันนี่หมายถึงว่ามาอยู่ในชุมชนที่ไกลผมเคยเจอพี่น้องมุสลิมของเรานะครับที่อยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่อีสานนะที่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยบางครั้งมัสยิดแต่ละหลังเนี่ยพี่น้องที่สร้างเนี่ยมันก็ห่างไกลจากชุมชนหรือเขาเนี่ยอาจจะมาประกอบสัมมาชีพนะอยู่ในหมู่บ้านปรากฏว่าบางครั้งต้องขับรถเนี่ยไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยพี่น้องเป็นร้อยกิโลนะถ้าพี่น้องลองนึกถึงขับไปบางแสนได้เลยอ่ะจะไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยขับรถไปบางแสนก็แน่นอนถ้าจะละหมาดห้าเวลาผมว่าค่าน้ำมันก่อนน่าจะเอาเรื่องอยู่นะซูโบนี่น่าจะออกประมาณสักตีสามอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาแหละมันก็เกิดความยากลำบากใช่ไหมครับที่จะไปอันนี้มันไกลจริงๆนะพี่น้องเป็นร้อยกิโลนี่ละหมาดย่อได้แล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำละหมาดญะมาอะห์ที่บ้านได้ไม่ผิดนะพี่น้องถ้าเราจะทำละหมาดญะมาอะห์ที่บ้านถ้าใกล้สุราก็ไปทำที่มัสยิดคราวนี้เนี่ยมีรายงานจากอบีดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินซาลาซะตินฟีกอรยะตินคนจำนวน3คนที่อยู่ในบ้านนะหรืออยู่ในชนบทปรากฏว่าในชนบทหรือว่าในชุมชนนั้นเนี่ยนะอาจจะไม่ได้มีมัสยิดอยู่ใกล้ๆแต่ก็รู้ว่าตรงเนี้ยมีบ้านมุสลิมอยู่อาจจะทำเป็นสถานที่เขาเรียกบะแลพี่น้องนะบะแลเป็นที่ละหมาดยังไม่ถึงขั้นมัสยิดนะมามินซาลาซะตินฟีกอรยะตินวะลานะบะดูลาตะกูมูฟีฮิมอัศศอลาตุอิลลากอดิสตะฮวะซะอะลัยฮิชัยฏอนฟะอะลัยกุมบินญะมาอะห์แต่ปรากฏว่ามีคนเนี่ยอยู่ในบ้าน3คนในหะดีษเนี่ยพูด3คนจริง2คนก็ได้หรือมากกว่า3คน4คน5คนว่าไปในบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมมีสมาชิกที่อยู่ในบ้านมีลูกมีภรรยาเรามีพ่อมีแม่แต่ไม่ปฏิบัติละหมาดญะมาอะห์นะต่างคนต่างละหมาดในห้องพี่น้องพูดง่ายๆนะย่อกละหมาดที่1ภรรยาละหมาดมะละหมาดที่1สามีก็ละหมาดที่นึงภรรยาละหมาดที่นึงลูกก็ละหมาดในห้องของลูกแทนที่เวลาถึงเวลาละหมาดฟัดูจะเรียกมารวมทำละหมาดที่เดียวกันนะนบีบอกว่าไงเขาก็จะตกอยู่ในสภาพชัยตอนเนี่ยครอบงำพี่น้องในบ้านนั้นเนี่ยจะมีชัยตอนเนี่ยครอบงำอยู่ดังนั้นสาเหตุของการดื้อรั้นพี่น้องของคนในบ้านเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่ไม่มารวมกันละหมาดถามว่าละหมาดไหมละหมาดละหมาดในห้องแต่ละคนละหมาดในห้องหมดเลยแยกกันละหมาดถ้าใครที่เคร่งครัดหน่อยก็ต้นเวลาถ้าอย่างลูกแล้วบางทีไม่จำจีจำชัยก็จะหมดเวลาอยู่แล้วพี่น้องนะนั่งอยู่หน้าจอเกมเล่นเกมไม่ได้ละหมาดละหมาดนี่ใกล้จะหมดเวลาถามว่าละหมาดไหมละหมาดแต่ถ้ารวมตัวกันมาละหมาดด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่ล่าช้าถูกไหมครับถ้ามีคนมีคนนึงเนี่ยเอารู้เอาชี้กระตือรือร้นเนี่ยที่เหลือก็ต้องตามมาโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพ่อบ้านนะนบีบอกว่าฟาอินนะมายะกูลุซิบูมินัลกอนิมกอซียะแท้จริงเนี่ยดังนั้นจำเป็นแก่พวกเจ้าเนี่ยให้มาละหมาดร่วมกันอยู่ในบ้านในบ้านเรามี3คน4คนเรียกมาละหมาดร่วมกันแท้จริงหมาป่านั้นเนี่ยมันจะกินเพียงแค่แกะที่ชะตาขาดเท่านั้นนะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายการรวมฝูงกันของแกะนะ โอกาสที่หมาป่ามันจะเล่นงานเนี่ยมันก็ยากแต่เมื่อใดที่แกะนั้นอยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวขอโทษไม่ใช่คนอยู่ตัวเดียวหลงฝูงออกมานะพี่น้องเคยดูสารคดีใช่ไหมพวกสิงโตเสือที่เวลามันล่าสัตว์เนี่ยมันก็จะล่าสัตว์ที่อ่อนแอบางทีตามฝูงตัวเองไม่ทันนะและช้าแล้วก็หลงฝูงก็จะเป็นเหยื่ออันโอชะเนี่ยอันนี้ท่านนบีก็เปรียบเทียบเช่นเดียวกันบันทึกโดยอบูดาวูดสายรายงานที่ดีมัสอาละต่อมาประเด็นต่อมาพูดถึงเรื่องผู้หญิงพี่น้องร่วมละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดก็ถือว่าประเสริฐกว่านางที่จะละหมาดที่บ้านคนเดียวพูดถึงว่าถ้าเธอเนี่ยละหมาดที่บ้านพูดถึงเรื่องสถานที่ก่อนพี่น้องสถานที่เนี่ยแน่นอนนะครับสถานที่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงในการละหมาดก็คือที่ที่มิดชิดที่สุดนั่นก็คือห้องของนางอันนี้พูดถึงสถานที่ก่อนแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องญะมาอะห์แต่นางละหมาดคนเดียวไงแต่ถ้าเป็นญะมาอะห์เนี่ยการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยมีความประเสริฐมากกว่าตรงนี้จึงเป็นที่อนุญาตนะครับถ้าหากว่าสตรีเนี่ยจะออกมาละหมาดที่มัสยิดไม่ได้ละหมาดคนเดียวมาละหมาดเป็นญะมาอะห์โดยร่วมละหมาดญะมาอะห์ได้นะถ้าพูดเรื่องละหมาดคนเดียวเนี่ยจะที่มัสยิดกับที่บ้านเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าที่บ้านประเสริฐกว่าคนเดียวนะแต่ถ้าพูดถึงน้ำหนักของญะมาอะห์กับคนเดียวที่บ้านเนี่ยในมัสอะละของหนังสือฟิกฮุซุนนะห์เนี่ยได้ให้น้ำหนักเอาไว้ว่าญะมาอะห์ที่มัสยิดประเสริฐกว่าคนเดียวที่บ้านแต่นิดนึงพี่น้องมันมีเงื่อนไขที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะหรือไม่ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของทางเพศพี่น้องงงไหมอะไรปัญหาทางเพศก็เวลาที่สตรีออกนอกบ้านเนี่ยนะโอกาสที่จะเกิดฟิตนะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยหรือเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จากการแต่งกายของสตรีอันนี้พูดถึงเรื่องของการแต่งกายนะคืออัลลอฮ์เนี่ยให้ฮาวานับซูของเราเนี่ยมีติดตัวมันทุกคนนั่นแหละผู้ชายเนี่ยมีถูกไหมผู้ชายเนี่ยมีฮาวานับซูผู้หญิงก็มีฮาวานับซูแต่สิ่งที่อารมณ์ไฟต่ำฮาวานับซูแปลว่าอารมณ์ไฟต่ำแต่สิ่งที่มันจะมายับยั้งชั่งใจเนี่ยก็คือเรื่องของอีหม่านของพวกเรานะที่เราจะต้องกดมันไว้และอีกส่วนนึงที่มันจะมาปลุกให้ฮาวานับซูเนี่ยมันพุ่งขึ้นมามันสู้ซ่าขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากสิ่งที่ยั่วยวนต่างๆพี่น้องครับอิสลามจึงห้ามสิ่งที่ยั่วยวนที่จะนำไปสู่การละเมิดทางเพศ1สุรายาเมานะอิสลามพูดเลยนะที่มาของความชั่วหลายๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เนี่ยก็มาจากอะไรมาจากแอลกอฮอล์ก็คือสุรานั่นเองพี่น้องลองดูสิไอ้พ่อข่มขืนลูกมั่งลูกเลี้ยงโดนข่มขืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มาจากเมายานะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือก็น้ำเมานะฆ่ากันตายพี่น้องเย็นยังเป็นเพื่อนกันอยู่พอน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปเท่านั้นแหละมองแล้วขวางหูขวางตาก็ฆ่ากันนะแล้วก็เสียงดนตรีก็เป็นสิ่งเร้าเหมือนกันการเต้นรำการใกล้ชิดกันระหว่างชายหญิงโดยที่ไม่มีมะห์รอมอยู่ด้วยการแต่งกายที่วาบวิวโป๊นะอันนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้มนุษย์เนี่ยแสดงสัญชาตญาณดิบออกมานะดังนั้นอิสลามจึงระวังมากในเรื่องของการแต่งกายโดยเฉพาะสตรีและการใช้เครื่องประดับหรือการใช้เครื่องน้ำหอมบางคนเนี่ยแต่งตัวเยอะแต่งตัวเรียบร้อยพี่น้องปกปิดเอาหรอแต่เครื่องประดับเนี่ยเยอะเหลือเกินนะประดับจนกระทั่งกายเป็นจุดสนใจเป็นจุดเด่นนะให้กับสายตาของผู้ชายแล้วก็น้ำหอมก็เช่นเดียวกันกลิ่นก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนะหรือเป็นสิ่งที่กระตุ้นความต้องการทางเพศได้เช่นเดียวกันอิบนุอุมัรได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าละตัมนะอูอันนิซาพวกท่านเนี่ยอย่าได้ห้ามบรรดาสตรีไอยะคุรุจนะอิลันมัสยิดในการที่เธอนั้นจะออกไปที่มัสยิดวะยาบูนะวะบูยูตูฮุนนะค่อยรุนละหุนนบีแต่นบีเนี่ยบอกเอาไว้ว่าแต่ถ้า ธอเนี่ยละหมาดที่นาที่บ้านของนางเนี่ยก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกนางถ้าพูดถึงว่าถ้าหากว่านางจะไปมัสยิดไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะถ้าปราศจากฟิตนะต่างๆข้อที่จะต้องระวังนางปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์หนทางปลอดภัยนะและเธอก็ได้ยะมาด้วยอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วเกรงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเนี่ยแนะนำให้ละหมาดที่บ้านย่อมดีสำหรับนางรายงานจากอบูฮุเรอะห์บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตัมนะอูอิมาอัลลอฮิมะซาจิดัลลอฮิวะลาวัลยัคฮรุจนะตะฟะลาตินพวกท่านเนี่ยอย่าห้ามบ่าวหญิงของอัลลอฮ์ไปมัสยิดของอัลลอฮ์แต่พวกนางจะออกไปได้โดยที่ต้องไม่ใช้เครื่องหอมนะไม่ได้ใส่น้ำหอมเนี่ยผมพูดหลายรอบนะพี่น้องเรื่องน้ำหอมเนี่ยคนที่เคยใส่เพราะว่าน้ำหอมเนี่ยเขามีแยกเพศนะน้ำหอมผู้ชายน้ำหอมผู้หญิงน้ำหอมเนี่ยถ้าผู้ชายใส่ออกนอกบ้านใส่ไปละหมาดอันนี้เป็นซุนนะของท่านนบีจะใช้เครื่องหอมนะในเรื่องของการทำให้ร่างกายแล้วก็แน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของกลิ่นตัวเนี่ยหรือว่ากลิ่นกายเนี่ยถ้าพูดถึงผู้หญิงและผู้ชายถามประเภทไหนเยอะกว่าพี่น้องมีกลิ่นที่มากกว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ถ้าพูดผู้ชายเนี่ยพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดเหงื่อโศกๆมานี่นะบางทีเนี่ยเรียกว่าสาบนรสิงห์พี่น้องเหม็นสาบใช่ไหมหรือบางคนนึกว่าอยู่ในไร่มะนาวพี่น้องเปรี้ยวมาเลยก็นี่คือกลิ่นของผู้ชายที่มันจะก่อให้เกิดนะการรบกวนได้นบีจึงส่งเสริมให้ใช้เครื่องหอมใช้น้ำหอมเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะเวลาออกไปชุมนุมกันเช่นละหมาดนะจะมาอ้าละหมาดจุมาละหมาดจุมาละหมาดวันศุกร์ละหมาดอีดนะแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้พี่น้องนะการปฏิบัติเดียวกันเนี่ยต่างเพศผู้ชายเป็นซุนนะผู้หญิงกลายเป็นของฮารอมแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่สามารถจะใส่น้ำหอมได้เลยนะเออพี่น้องต้องอธิบายก่อนว่าตกลงนี่ผู้หญิงเนี่ยใส่น้ำหอมได้ไหมผมเนี่ยไปทำอุมเราะห์นะครับปรากฏว่าก็เจอโปรโมชั่นน้ำหอมแพ็คคู่นะแปลว่ายี่ห้อเดียวกันเนี่ยถ้าซื้อขวดเดียวเนี่ยราคาหนึ่งถ้าซื้อ2ขวดเป็นแพ็คคู่ก็คือสำหรับนะผู้ชายและผู้หญิงนะทรงขวดเขาก็จะต่างกันผู้หญิงก็จะกุ๊กนะแบบดูน่ารักหน่อยนะปรากฏว่าผมก็ซื้อคู่เลยนะซื้อนี่ซื้อให้ใครซื้อให้ภรรยาก็คนก็ถามตกใจถามว่าอาจารย์ซื้อน้ำหอมให้ภรรยาด้วยนะเอ๊ฉันเคยได้ยินมาผู้หญิงเนี่ยห้ามใส่น้ำหอมไม่ใช่เหรอฉันบอกบางยีได้ยินนะถูกแล้วไม่ผิดหรอกแต่ผู้หญิงเนี่ยที่ห้ามใส่น้ำหอมคือใส่ออกนอกบ้านพี่น้องใส่ออกนอกบ้านนะแล้วก็ไปให้คนที่ไม่ใช่สามีตัวเองเนี่ยได้ดมแต่แม้กระทั่งสามีตัวเองไปด้วยก็ไม่ได้นะบางคนบอกโอ้อาจารย์สามีฉันไปตลอดแหละก็ไม่ได้พี่น้องเพราะกลิ่นเนี่ยมันไม่เฉพาะสามีถูกปะคนอื่นได้กินด้วยดังนั้นจะมีสามีอยู่หรือไม่มีสามีเนี่ยถ้าใส่ออกนอกบ้านอันนี้ฮารอมแล้วนะบางคนบอกอาจารย์แล้วไม่เหม็นเหรอพี่น้องกลิ่นที่ดีสำหรับสตรีคือกินน้ำพี่น้องคืออะไรก็คือการอาบน้ำนั่นแหละแค่นั้นน่ะเพียงพอแล้วแต่ถ้าหากว่าสตรีท่านนี้เนี่ยจะใส่น้ำหอมเพื่อจะเอาใจสามีใส่อยู่บ้านอันนี้เรื่องดีอันนี้เป็นซุนนะห์นะพี่น้องอันนี้เรื่องดีใช่ไหมถ้าฟังอาจารย์มุสตอฟาก็บอกว่าเขาเรียกอะไรนะอย่าลมอย่ามองเนี่ยเผาๆหน่อย อันนี้ตามที่ท่านจะสอนบ่อยๆนะใส่น้ำหอมอย่าลมอย่ามองเดี๋ยวเบาๆหน่อยคราวนี้นบีจึงระวังมากในเรื่องของน้ำหอมนะครับน้ำหอมผู้หญิงใช้ได้

0: ตินอัลซอบัตบุคูรอนหญิงใดที่อบหอมเขาเรียกบุคูรบุคูรก็คือกลิ่นหอมที่มาจากควันนะพี่น้องนะอาหรับเนี่ยเขาจะมีไม้หอมไม้กฤษณาเสร็จแล้วก็จุดไฟนะจุดไฟเนี่ยให้มันมีกลิ่นจากควันเนี่ยลอยแล้วเขาก็จะเอามือเนี่ยพี่น้องวักใช้วักใช่ไหมวักปัดควันให้มาสู่ตัวแล้วกลิ่นของควันเนี่ยมันก็จะมาติดอยู่ที่ร่างกายเป็นกลิ่นหอมพี่น้องฟาลาตัชฮัดมานาอิชาอัลอาคิรก็จงอย่ามาละหมาดอิชาในช่วงดึกกับเรานบีบอกถ้ามีกลิ่นบุคูดบางทีบุคูดเนี่ยจุดในบ้านมันก็กิดติดไปตามมาเลยติดไปตามเสื้อผ้านะถ้าเป็นผู้ชายไม่เป็นได้ถ้าเป็นผู้หญิงละหมาดที่บ้านเลยถ้ามีกลิ่นบุคูดติดตัวอยู่นะอันนี้เป็นกลิ่นหอมจากอะไรจากไม้หอมนะที่ประเสริฐสำหรับนางนั้นก็ให้ละหมาดที่บ้านของพวกนางทั้งนี้เพราะมีรายงานบันทึกโดยอะห์มัดอัตตอบบรอนีจากอุมมุมุไฮดินอัสซาอิดีอัสซาอิดียะรอดิยัลลอฮุอันฮาว่านางเนี่ยมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านรอซูลดิฉันเนี่ยชอบละหมาดอยากจะมาละหมาดร่วมกับท่านท่านรอซูลก็บอกว่าฉันน่ะทราบดีแต่การที่เธอละหมาดในห้องของเธอก็ดีกว่าการที่เธอละหมาดที่มัสยิดชุมชนคือมัสยิดที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านการที่เธอละหมาดที่มัสยิดชุมชนก็ยังดีกว่าเธอไปละหมาดที่มัสยิดกลางซึ่งเป็นมัสยิดยาเมียเป็นมัสยิดใหญ่รวมคนนะยิ่งมิดชิดยิ่งดีพี่น้องนะหลังจากนั้นท่านหญิงอุมมูมูไฮดินเนี่ยท่านก็เลยให้คนเนี่ยนะสร้างห้องของเธอไว้ข้างบนของบ้านและเธอก็ไม่ออกมาอีกเลยพี่น้องนะแปลว่าเธอก็ทำอิบาดะห์ละหมาดอยู่ที่บ้านนั่นแหละและเธอก็จะออกมาอีกทีนึงก็คือวันที่เธอเสียชีวิตนะมีคนแบกไม้หยัดเธอออกมาถามว่าอยากมาละหมาดกับนบีไหมอยากพี่น้องอยากมาฟังเสียงนบีเป็นอิหม่ามแต่เมื่อเธอทราบว่าสิ่งไหนมันประเสริฐกว่าและนบีก็แนะนำแบบนี้เนี่ยเธอก็ปฏิบัติตามทันทีนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่คือประเด็นเรื่องของละหมาดญะมาอะห์เดี๋ยวติดตามกันในตอนต่อไปว่าจะเป็นเรื่องอะไรพี่น้องฝากเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะหรือคุณเนตรดาวรักสกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุลอาบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมอาลีฮัจญะห์มาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุลอาบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
4: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
5: เพราะฉะนั้นมันจึงมีนัยยะนะครับ2อายะห์แรกเนี่ยหรือ 2-3 อายะห์แรกจากซูเราะตุลกอฟเนี่ยกำลังจะบอกว่าบรรดาพวกมุชริกีนในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย

0: ับประโยชน์อะไรเลยจากคัมภีร์อันยิ่งใหญ่เล่มนี้เพราะพวกเขามีโรคอยู่โรคหนึ่งนั่นก็คือโรคสงสัยโรคคลางแคลงโรคดื้อด้านถูกปิดด้วยกุญแจในหัวใจของพวกเขาและทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องเจอกับความหายนะในที่สุดดังนั้นอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะพยายามไขกุญแจนี้จะค่อยๆอธิบายถ้ายังไม่เชื่อพระองค์ก็จะใช้การอธิบายหลังจากนี้ว่าอะไรข้อสงสัยที่คนเหล่านั้นตั้งเอาไว้ว่าเฮ้ยตายไปแล้วอันเนี้ยข้อสงสัยเนี้ยเป็นข้อสงสัยอันดับแรกเลยของคนที่ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตายไปแล้วกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้หมดสิ้นไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมันจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้หรืออันนี้เป็นคำถามยอดฮิตของคนที่ไม่ยอมเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามนี้แหละที่ซูเราะห์กอฟจะให้คำตอบกับคนที่ไม่เชื่ออินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเนี่ยจะได้มาดูว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบคำถามหรือข้อสงสัยนี้ของบรรดาพวกมุชริกีนว่าอย่างไร
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาคุยกันนะครับนี่คืออิสลามที่จะได้เรียนกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถึงเรื่องราวแล้วก็ความเป็นไปที่ควรจะได้รับรู้รับทราบทั้งนี้เนี่ยเพื่อจะเป็นข้อคิดมุมมองนะครับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรวมถึงหลักการแนวทางที่อิสลามได้บอกไว้บางคนอาจจะรู้จักอิสลามนะครับเพียงผิวเผินหรือบางคนอาจจะอิสลามนั้นในรูปแบบของการภาพวาดนะครับให้เกิดความกลัวบางคนรู้จักอิสลามบางส่วนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่เข้าใจว่าอิสลามนั้นมีบทบาทมีความคิดแล้วก็มีแง่คิดอย่างไรนะครับกับชีวิตมนุษย์หรือว่าอิสลามมีวิธีการปฏิบัติแบบไหนบางคนอาจจะคิดว่าอิสลามปฏิบัติก็เหมือนกับศาสนาอื่นนะครับก็คือมีบทบัญญัติในการปฏิบัติเหมือนทั่วไปหรือว่าอิสลามนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตไม่แตกต่างอะไรกับศาสนาอื่นอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็มีหลากหลายในโลกดุนยานี้ในเรื่องของศาสนามีทั้งศาสนาที่ตายไปแล้วแล้วก็ศาสนาที่กำลังยังมีการเผยแพร่นะครับอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับเรื่องของอิสลามเพื่อให้รู้จักวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมุสลิมคนเป็นมุสลิมคือคนที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ที่กล่าวคำยืนยันนะครับต่อการเชื่อศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่าพร้อมที่จะน้อมรับในคำสั่งของพระองค์ปฏิบัติตามนะครับอย่างเคร่งครัดแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นหลุดออกจากแนวทางอิสลามได้วางไว้สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับอิสลามจะมอบให้ก็คือการที่จะต้องยึดมั่นเชื่อศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก่อนห้ามกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์พระผู้เป็นเจ้านี้ก็คือผู้ทรงสร้างนะครับชั้นฟ้าแผ่นดินหน้าน้ำวิถีชีวิตการกำหนดสภาวะต่างๆเนี่ยเป็นสิทธิของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนี่คือข้อสำคัญของผู้ศรัทธาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับที่แตกต่างไปจากศาสนาอื่นด้วยเพราะว่าในหลักการทั่วไปนั้นก็ห้ามครับแต่ว่าในเรื่องของอิสลามแล้วเนี่ยก็จะมีข้อห้ามข้อใช้ในที่สำคัญคือการรู้จักพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับงั้นวันนี้เราก็พยายามที่จะบอกทุกๆครั้งที่จะให้หลายคนนะเข้าใจว่าในอิสลามนั้นต้องมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นกราบไหว้สิ่งอื่นใดไม่ได้เด็ดขาดนะครับอย่างเช่นปรากฏในประวัติศาสตร์ปรากฏในชีวิตของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะยึดมั่นอยู่ในการนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เขาได้รับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขในโลกดุนยาแต่สิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุดคือโลกอาคิเราะห์ที่เราจะต้องสร้างความเชื่อความศรัทธาตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปพบวันแห่งการตอบแทนหรือวันกิยามะห์เป็นวันที่เรานั้นกำลังไขว่หาเป็นสิ่งที่เรากำลังเดินทางไปสู่นะครับไปสู่โลกแห่งการตอบแทนจึงเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะไม่กระทำความผิดเพราะเรากลัววันแห่งการตอบแทนนะครับวันที่พระองค์นั้นจะสอบสวนมนุษย์สอบสวนทุกๆคนนะครับที่ใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้นะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ควรจะต้องตอกย้ำ แล้วก็เน้นกันอยู่เป็นประจำนะครับทุกวันตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับในทุกๆเวลาของการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเพราะเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยข้อสำคัญก็คือการที่เราต้องผูกพันในสิ่งต่างเหล่านี้ให้มากนะครับก็จะเข้าใจถึงชีวิตและอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้แค่นี้อิสลามยังให้ความรู้สึกนะครับความเข้าใจแล้วความรู้สึกนะทางด้านจิตวิญญาณเรียกว่ามีร่างกายแล้วก็มีวิญญาณเพราะฉะนั้นบางคนบอกเรามีร่างกายอย่างเดียวโดยไม่วิญญาณนี่ไม่ใช่นะครับเราต้องมีวิญญาณวิญญาณนี่ก็จะถูกนำออกไปครั้งเมื่อเราจบชีวิตลงนะครับเมื่อเวลานั้นอันนั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทุกคนนั้นจะต้องมีความพยายามสร้างความเข้าใจเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วจะพบกับพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คืออิสลามนั้นได้คุยกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมานะครับในซูเราะห์ซานาซีอัตนะครับซึ่งเป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมเพราะในช่วงแรกนั้นเราได้เข้าใจแล้วนะครับว่าวันกิยามะห์นั้นเป็นอย่างไรแล้วพระเจ้านั้นนะครับก็จะลงโทษผู้กระทำความผิดแน่นอนนะอันนี้แล้วก็ตัวอย่างจากนบีมูซาจากฟิรเอาซึ่งเราก็ได้อ่านในหน้าประวัติศาสตร์อ่านแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าปรัมปราหรือว่านิทานนิยายนะครับหรือว่าสารคดีแต่ว่ามันเป็นชีวิตจริงนะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดการลงโทษมาแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในหลายคนเนี่ยเข้าใจนะครับเกือบทุกศาสนาเลยนะที่เข้าใจว่านบีนัวหรือโนอาน้ำท่วมโลกมาแล้วนะครับนี่ถูกบันทึกอยู่ในคัมภีร์ต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องตระหนักนิดนึงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครนะครับแล้วนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยเชื่อศรัทธาแบบไหนนบีอิบรอฮีมเชื่อศรัทธาแบบไหนนะครับนบีมูซานบีอีซามาจนถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีความเชื่อแบบไหนแล้วสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรนะครับนั่นก็เป็นจุดสำคัญเลยที่เราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับซึ่งเราก็เริ่มด้วยนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับในอายะห์ที่25บอกว่าฟะอะคอซะฮุลลอฮุนะกาลัลอาคิเราะติวัลอูลาดังนั้นอัลเลาะห์จึงฆ่าเขาเป็นการลงโทษที่เป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและในโลกนี้อินนะฟีซาลิกะลอิบเราะตัลลิมันยัคชาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นเนี่ยด้วยคำพูดดังกล่าวนะครับของเขานั้นอัลลอฮฺจึงทำลายล้างพวกเขาเพื่อเป็นการลงโทษแก่เขาและเรื่องราวของฟิรเอาและการดื้อดันยิ่งยะโสของเขานี้ตลอดจนการลงโทษย่อมเป็นบทเรียนและแบบอย่างสำหรับผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮฺและเกรงกลัวการลงโทษของพระองค์ดังที่เราได้บอกไว้แล้วเนี่ยนะครับว่าเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นมุมหนึ่งที่เราจะได้รู้เลยนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นและเกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องสำนึกคิดพิจารณาเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะสำหรับผู้ที่ยำเกรงถ้าใครไม่ยำเกรงไม่ศรัทธาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับอย่างเช่นเราเห็นมอมมี่ซึ่งเป็นศพของฟิรเอาที่ถูกจมน้ำตายมานะครับในสมัยนั้นถ้าเราไม่ได้คิดนะครับไม่ได้ศรัทธาเนี่ยเราก็จะไม่คิดอะไรก็เป็นวิชาการหนึ่งนะครับที่คนในอดีตเนี่ยเขามีความสามารถที่จะเก็บศพไว้ได้นะครับก็ได้คิดแค่นั้นแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเขาจะมองไปนะครับว่าสาเหตุที่เขาต้องมีสภาพดังกล่าวแบบนี้ก็เพราะนี่จากอะไรนะครับจากการที่เขาปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าเย่อหยิ่งทะนงตนอ้างตัวเองเป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นมุมมองเนี่ยคือจุดที่สำคัญเลยทีเดียวเราต้องคิดนะครับให้มากก่อนที่เราจะไม่ได้คิดนะคิดจะเยอะนะครับแล้ววันนี้เราคิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงโทษนะครับไม่ลงโทษจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพระองค์อัลลอฮฺทรงจึงได้ประวิงเวลาไว้ก่อนประวิงเวลาไว้ นะครับเพื่ออุมมะของท่านนบีสุลต่านเนี่ยจะได้เข้าใจเพราะว่าท่านนบีสุลต่านเนี่ยได้ขอดุอานะอัลลอฮุมมะฮัมอุมมะตีอัลลอฮุมมะฮัมอุมมะตีอัลลอฮุมมะฮัมอุมมะตีโออัลลอฮ์ของเมตตาประชาชาติของฉันเมตตาประชาชาตินั้นการประวิงเวลาเนี่ยเหมือนกับได้เรียกว่าเมตตาอุมมะฮ์นบีสุลต่านนะครับคือเขาจะได้กลับตัวกลับใจหรือว่าจะได้คิดอะไรออกได้บ้างในการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราจะอยู่แบบนะครับอยู่แบบเอารัดเอาเปรียบอยู่แบบเห็นแก่ตัวนะครับอิจฉาริษยาหรือว่าไม่อยากให้ใครดีเกินหรือหวังผลประโยชน์นะครับอะไรกันที่เรามีความปรารถนาหรือว่าอยากได้นะครับอยากเด่นอยากดีอยากดังอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องราวที่อิสลามเนี่ยนะครับสกัดกั้นไว้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาเลยออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวเองนั้นเพิกเฉยนะครับไม่สนใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นได้อ่านจากพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกไว้ในการที่เขาเหล่านั้นไม่ยอมที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะครับพระองค์ได้กล่าวว่าอันตุมอาชัดดุคอนกันอามิสซามาวนะครับบานาฮาพวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกันนั้นหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมันรอฟาอาซัมกะฮาฟาซอวาฮาพระองค์ทรงยกมันให้สูงขึ้นและทรงทำให้มันสมบูรณ์ในความหมายนี่นะครับก็ได้บอกกับบรรดามุชริกีนเอ๋ยการบังเกิดพวกเจ้าเป็นที่ลำบากยิ่งแก่การยิ่งกว่าการสร้างชั้นฟ้าที่ยิ่งใหญ่และสวยงามกันนั้นหรือเพราะผู้ที่ยกชั้นฟ้าให้สูงขึ้นเพราะความยิ่งใหญ่ของมันนั้นย่อมสะดวกและง่ายดายกว่าการบังเกิดพวกเจ้าและการให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากตายไปแล้วทำไมพวกเจ้าจึงปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเล่าแต่ชั้นฟ้านั้นพระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นเหนือพวกเจ้าและทรงทำให้มันเสมอเท่าเทียมกันไม่มีรอยรั่วรอยร้าวประดับด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ในเวลากลางคืนมืดทึบ
1: อธิบายได้นะครับชัดเจนว่าการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเจ้าขึ้นมาเนี่ยมันยากไงนะครับหรือว่าชั้นฟ้านะครับและสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นได้ความยิ่งใหญ่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องไตร่ตรองนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับไตร่ตรองเพื่อที่จะย้อนกลับไปดูไตร่ตรองเพื่อที่จะได้สำนึกในบุญคุณไตร่ตรองเพื่อที่ทำให้ตัวเองนั้นได้เข้าใจชีวิตตัวเองนะไม่ได้ไปเข้าใจใครหรอกให้รู้จักตัวเองมากขึ้นครับว่าเราเนี่ยปฏิบัติตัวแบบไหนทำอย่างไรหรือการที่เรานั้นจะได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะขอบคุณอย่างไรถึงจะเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือประเด็นนะครับอันนี้คือความเข้าใจที่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องนึกแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสในซูเราะห์เหล่านี้เนี่ยนะครับหรืออายะที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รู้จักตัวเองนะเพราะวันนี้เนี่ยบางทีเราแทบจะไม่รู้จักตัวเราเองด้วยซ้ำว่าเป็นยังไงบางคนบอกรู้จักตัวเองดีจริงๆไม่ใช่หรอกใจเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้จักตัวเราเลยนะครับว่าเราคิดอย่างไรจะทำยังไงเอาใจแบบไหนบางครั้งเราตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้ตอบใจตัวเองไม่ได้ชอบรักโกรธหลงนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคือมุมมองที่จะมองว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าเรานั้นได้เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นเราก็จะตอบโจทย์ตัวเราแบบนี้นะครับในการที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุด แล้วก็เป็นผลหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ขอบคุณต่อพระองค์และเราก็จะเลือกตัวเราเองในการที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้พี่น้องผู้ศรัทธานั้นได้ใคร่ครวญนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้สิ่งเหล่านี้เสียหายหรือว่าทำให้ตัวเราเองนั้นประสบกับความวิบัติด้วยตัวเราเองนะครับเราจะไปโทษใครก็ไม่ได้ละต้องโทษตัวเราเองให้มากเขาจึงบอกว่าความผิดเนี่ยนะให้อยู่ที่เราความดีเนี่ยให้อยู่ที่คนอื่นความหมายคือว่าถ้าบอกว่าผิดเนี่ยเรายอมรับนะครับอย่าไปเถียงอย่าไปดันอย่าไปทุรังความผิดเนี่ยให้เราตอบรับแต่ความดีเนี่ยนะครับให้คนอื่นเป็นผู้บอกนะครับบอกว่าเราดีอย่างไรก็เขาจะเป็นผู้พูดเองเพราะว่าเขาเห็นการกระทำเห็นพฤติกรรมเห็นหนุนเห็นนี่นะครับมันเป็นคุณลักษณะของตัวบุคคลจะเป็นการพูดการกระทำก็ดีเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเองว่าคนนี้ดีอย่างไรนะไม่ดีเขาก็บอกเรามักส่วนใหญ่มนุษย์มักจะบอกว่าเราดีนะครับเราถูกคนอื่นไม่ดีคนอื่นผิดเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้ไม่ดีเรียกเหมือนกับบางทีเวลาทำอะไรแล้วเราก็จะบอกว่าเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นเขาทั้งที่เราผิดแต่พยายามโยนให้คนอื่นเขาอันเนี้ยคือความเสียหายที่มนุษย์วันนี้เป็นแบบนี้แต่อิสลามเนี่ยนะครับกำลังบอกให้เรายอมรับในตัวเราเองในความผิดคนที่มีความผิดเนี่ยเขาจะเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาคนที่มีความผิดเนี่ยจะเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเข้าไปละหมาดก็ไปซิกุลลอไปอ่านกุรอานไปขออิสติฟาร์ไปขอเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาอันนี้ก็เรียกคนที่ผิดวันนี้มนุษย์มีความผิดอยู่ตลอดเวลาครับมุสลิมเนี่ยจึงต้องเข้าหาอัลลอฮ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเข้าหาอัลลอฮ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีความผิดเขาไปขอเตาบ้าตัวไปขออิสติฟาร์ต่อพระองค์และในระหว่างที่นะครับระหว่างทางในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเขาก็คิดถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลากล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์และจะได้ไม่กระทำความผิดนี่คือวิธีการนะครับที่จะได้แก้ไขและลดภาวะของตัวเราเองให้มากขึ้นเราจะได้ไม่เป็นคนที่ห่างไกลไปจากพระองค์แล้วก็ทำความผิดคือคนใดก็ตามที่ห่างจากพระเจ้าแล้วก็ความผิดเนี่ยก็จะมาเพราะชัยฏอนเนี่ยมันรออยู่แล้วบางครั้งเนี่ยชัยฏอนแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะพวกเราวิ่งไปหามันนะครับวิ่งไปหาก็ไปเป็นพวกนะครับไปเป็นพวกของชัยฏอนไปเป็นพวกของชียาตีนพวกของมารร้ายต่างๆนะครับก็ทำในสิ่งที่มันอยากให้ทำแล้วก็สิ่งที่ทำเหล่านั้นก็ไปขัดต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์นะครับและแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่สุดนะก็เป็นผลเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามหน่อยหลีกห่างนะครับแล้วกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสมบูรณ์เหล่านี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้มนุษย์ไว้ครบเหมือนที่เราอ่านว่านะครับที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าอันยามากมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนะนะครับวันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วนะครับและทำให้เนียมัดต่างๆนะครับความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์เช่นเดียวกันและทำให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาได้ยอมรับอิสลามเป็นศาสนาของสู่เจ้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราขอบคุณต่อลอสมาตาอย่างมากนะครับในสิ่งที่พระองค์ได้ให้กับพวกเรานะครับเป็นสิ่งที่ความสมบูรณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วอัลลอฮ์สมาตาเราได้กล่าวต่อนะว่าอัลกอตชะลัยลาฮาวะอัครยะดูฮาฮาและทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำใหความสว่างของมันออกมาวัลอัฎบะดะซาลิกะดะฮาฮาและหลังจากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบเรียบ อักรยามินฮามาอาฮาวะมาราฮาส่งให้ออกมาจากแผ่นดินเป็นน้ำของมันและทุ่งหญ้าในการอธิบายตรงนี้เนี่ยนะครับได้บอกว่าพระองค์ทรงทำให้กลางคืนมืดกลางวันสว่างหลังจากสร้างท้องฟ้าแล้วทรงทำให้แผ่นดินราบเรียบเพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของมนุษย์และให้มีตาน้ำพวยพุ่งออกมาเป็นทานน้ำไหลไปตามลำคลองมีพืชผักผลไม้ออกผลออกมาเป็นอาหารของสัตว์และมนุษย์และนี่เป็นอีกมุมหนึ่งในการคิดนะครับโดยรอบข้างของเราแล้วเนี่ยรอบตัวเราเราจะได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์นะครับได้อยู่บนแผ่นดินนี้เนี่ยนะครับอยู่แบบเรียบง่ายแผ่นดินก็แผ่กว้างออกมนุษย์ก็มาจัดสรรทำส่วนต่างๆนะครับมีที่อยู่อาศัยมีบ้านพักสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับมากมายและมีการพัฒนามานะครับจากปลูกธรรมดาเป็นกระต๊อบพัฒนามาเรื่อยๆนะจนนี้เป็นตึกรามบ้านช่องใหญ่โตสูงตระหง่านนะครับที่เราเห็นกันทุกวันนี้นี่เป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้และก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็ให้น้ำเนี่ยออกมาจากพื้นดินนะครับบางทีเราก็เห็นน้ำตกไปเที่ยวน้ำตกไปทะเลนะไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปดูธรรมชาติจริงๆแล้วผู้ศรัทธาเขาจะดูว่าสิ่งเหล่านี้มาอย่างไรน้ำทะเลเนี่ยเค็มแต่คนไม่เคยนึกเลยครับว่าแล้วใครใส่เกลือลงไปอยู่อย่างไรก็ยังเค็มอยู่อย่างนั้นนะครับกี่พันกี่ปีมาก็ยังเค็มอยู่ไม่หายไปไหนฝนก็ตกน้ำก็เปลี่ยนไปหลายรอบหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็ยังเค็มอยู่เหมือนเดิมนี่เป็นข้อคิดอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไงครับในเรื่องของทะเลภูเขาน้ำตกน้ำไหลมาจากไหนน้ำตกบางคนปีนก็ไปหาต้นตอนะครับก็ยังไม่เห็นว่าน้ำนี่ไหลออกมาอย่างไรเพื่อนพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้นะครับพื้นเหล่านี้เนี่ยนะครับออกมาแผ่นดินนี้ออกมาน้ำนี่ออกมาเพื่อที่จะได้มานะครับมาเป็นประโยชน์กับมนุษย์และก็สัตว์ได้กินได้ใช้ได้ดื่มกันแล้วก็ยังได้ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยนะครับออกมาด้วยเหมือนกันนะผลหมากรากไม้มากมายที่ออกมาที่เราได้ดื่มได้กินบางคนไปป่าก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอผลหมากรากไม้เอาออกมานะครับทำประโยชน์มากมายมากินแล้วก็ยังมาเอามาปลูกนะครับขยายพันเผ่าพันธุ์ต่างๆพืชพันธุ์ให้เห็นว่ามีการขยายออกไปมากขึ้นจนเกิดเป็นสวนไร่นามากมายนะครับทำเป็นธุรกิจนะครับเศรษฐกิจได้มองเห็นเป็นธุรกิจเกิดขึ้นนี่เป็นเพราะความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูและความสมบูรณ์ที่พระองค์ได้ให้เราควรจะต้องขอบคุณต่อพระองค์แล้วก็พยายามที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ได้มากขึ้นอย่าลืมบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่าลืมสิ่งที่เราอยู่ขนาดบางครั้งทุกวันเนี่ยเวลาเราหายใจเนี่ยนะครับอากาศที่พระองค์ให้หายใจนะไม่หมดนะครับคนทั้งโลกยังหายใจอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปคานคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับนามหลักวิทยาศาสตร์เขาก็ว่ากันแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังหมุนเวียนให้มนุษย์ได้หายใจอยู่ทุกวันนี้นี่คือข้อคิดอย่างหนึ่งสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ต้องคิดไตร่ตรองแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าเราจะทำยังไงในการที่เราขอบคุณต่อพระองค์แล้วเนี่ยอย่างไรจึงจะรับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ต้องปฏิบัติตามด้วยหัวใจนะอย่าทำแบบแค่นๆนะครับทำแบบว่าให้ผ่านไปที ช้าชามเย็นชามเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับทำงานก็ไม่ได้ทำด้วยใจรักนั้นทำอิบาดะห์ต้องทำด้วยใจรักรักนมาดรักบวชรักจ่ายซะกาตรักซอดะกอห์นะครับเจอแยะนะครับในการที่เรานั้นจะได้ทำคุณงามความดีตามพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือประเด็นที่สำคัญนะครับที่อยากให้มันเกิดขึ้นกับสังคมเราแล้วก็วิถีชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามสังคมนะครับมุสลิมเราก็จะย่ำแย่แล้วก็สังคมก็จะด้อยค่าลงไปเช่นเดียวกันเหมือนกับที่อุลามะก็เขียนหนังสือนะครับบทหนึ่งที่บอกว่าโลกนี้ตกต่ำเพราะความอ่อนแอของมุสลิมความเสียหายของมุสลิมโลกนี้เสียหายเพราะความตกต่ำของมุสลิมเพราะฉะนั้นมุสลิมเราเนี่ยเป็นกลไกอย่างหนึ่งนะครับถ้าอยากให้โลกนี้ดีมุสลิมจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นความเข้มแข็งมุสลิมเราเนี่ยอยู่ที่ไหนครับหนึ่งที่หนึ่งความเชื่อความศรัทธามุสลิมมีความเข้มแข็งนั้นมีความเชื่อความศรัทธาแล้วต้องปฏิบัติคุณงามความดีด้วยไม่ใช่จะมีความเข้มแข็งในศรัทธาแล้วนั่งอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านไม่ทำอะไรนะแค่ไปละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาก็เดินไปกับการละหมาดอย่างนี้จะไม่ส่งผลแล้วก็ไม่สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องได้ผลจากการละหมาดทำอิบาดะห์ตามที่เราศึกษาเรียนรู้ว่าขัดเกลาจิตใจแบบไหนอย่างไรให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ถึงจะช่วยเหลือสังคมให้ฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดต่างๆอย่างมุสลิมจะไม่โกหกต้องพูดจริงทำจริงนะฮะนี่สังคมก็จะดีขึ้นเพราะคนเรามีแต่การพูดจริงทำจริงหัวใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยสังคมจะดีขึ้นครับไม่เสียหายแน่นอนแล้วมุสลิมถ้านำหมาดแล้วเป็นคนซื่อตรงสุจริตไม่ลักขโมยนะครับนำหมาดแล้วเป็นคนตรงต่อเวลาตามหน้าที่ภาระต่างๆที่เรามีต่อสังคมเนี่ยสังคมก็จะดีขึ้นอีกนะครับเพราะงานทุกอย่างจะเสร็จไปตามเวลาแล้วก็ไม่บิดผิวไม่ช่อฉนไม่ลักขโมยไม่สร้างความเสียหายไม่ทำลายใครนะครับนี่คือข้อหนึ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะได้เข้าใจว่าสังคมเนี่ยจะดีขึ้นได้ด้วยความเข้มแข็งของมุสลิมวันนี้เราต้องพยายามบอกกับมุสลิมเราให้มีความเข้มแข็งไม่ใช่เข้มแข็งด้วยกับร่างกายในการฟิตนะครับไม่ได้เข้มแข็งด้วยการที่เรานั้นเป็นชายชะกันอย่างเดียวแต่ว่าความเข้มแข็งด้านจิตใจด้านอิบาดะห์ด้านการรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงในพระองค์นั้นดูอาของเขาเนี่ยก็จะส่งผลด้วยเช่นเดียวกันเวลาขอดุอาคนทำดีเนี่ยเวลาดุอาเนี่ยนะครับพวกอัลลอฮฺจะตอบรับการดุอาของเขาเมื่อดุอาถูกตอบรับเนี่ยผลก็จะเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพระองค์ถ้าพระองค์ประสงค์ทุกอย่างก็จะเกิดแต่ถ้าพระองค์ไม่ประสงค์ก็ไม่เกิดนั้นความหมายเหล่านี้นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาพยายามปฏิบัติพยายามกระทําและสร้างให้เกิดขึ้นเป็นแนวโน้มของผู้ศรัทธาทั้งหลายครับจะต้องให้เกิดขึ้นเหมือนกับวันเวลาที่ผ่านมานะครับในการทำอิบาดะห์ในเวลาต่างๆของมุสลิมเราในการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเวลาซุบฮีดูรีอัสรีนะครับมักริบอิชาและรวมไปถึงวันสำคัญในวันอีดต่างๆที่หลายคนเนี่ยได้ออกมานะครับแสดงความจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมากล่าวสรรเสริญพระองค์นะครับมากมายนะฮะอย่างที่เราได้พยายามปฏิบัติแล้วก็กระทํากันมาอย่างต่อเนื่องด้วยความศรัทธาด้วยความรักเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คืออยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนเลยนะครับว่าเขาเหล่านั้นได้ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอิสลามนั้นไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเพียงหน้าที่การปฏิบัติเฉพาะในสถานที่ของการอิบาดาตของการเคารพภักดีเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามุสลิมเราเนี่ยปฏิบัติในทุกที่เลยนะครับทุกที่เลยขอให้ที่เหล่านั้นนั้นเป็นที่สะอาดนะครับสามารถนมาดได้เคารพอิบาดาตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้นะครับหรือทำความดีในส่วนต่างได้ทุกสถานที่เพราะนั่นคือวิถีชีวิตของมนุษย์แหละครับนั้นมนุษย์จะมีความดีอยู่ตลอดเวลามุสลิมเนี่ยจะทำความดีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับของพื้นที่ก็ตามนะครับเขาก็จะสามารถปฏิบัติได้แล้วก็เชื่อว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเขาอยู่ดูเขาอยู่นะครับแล้วก็เฝ้ามองนะว่าบ่าวคนนี้ทำอะไรอย่างไรนะครับถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราก็จะรักษาคุณงามความดีนะครับแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมนะไม่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้อย่างแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์นั้นเป็นข้อคิดส่วนหนึ่งนะครับของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในอายะห์ถัดมาเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเรานะครับว่าวันยิบาละอัรซาฮาและส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้มันมั่นคงมาตาอัลละกุมวะลีอันนามิกุมทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าและสำหรับปัจจุสัตว์ของพวกเจ้าในส่วนภูเขานั้นทรงทำให้มันมั่นคงอยู่บนแผ่นดินทรงทำให้มันเป็นเสมือนเสาเข็มยึดเหนี่ยวมิให้แผ่นดินแยกตัวออกไปความสะดวกสบายดังกล่าวมานั้นเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงอันจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อีกเช่นกันนี่เราก็พยายามเตือนกำชับกันอยู่ตลอดเวลานะครับว่าที่เราได้ศึกษาทำความเข้าใจมานั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นนะที่พระองค์ให้มาเนี่ยโลกดุนยาที่หมดในการสร้างของพระองค์เนี่ยเป็นประโยชน์ของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับภูเขานี่ให้มาเพื่อยึดนะเหมือนกับเป็นเข็มหมุดปักเอาไว้นะครับเพื่อยึดให้แผ่นดินเนี่ยไม่แตกออกสังเกตว่าถ้าภูเขาไฟระเบิดหรือว่าภูเขาถูกทำลายไปเนี่ยก็แผ่นดินไหวนะครับจะถูกแยกตัวออกจะส่วนใหญ่นะประเทศใดที่ภูเขาถูกทำลายนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าแผ่นดินเนี่ยก็จะสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ที่มีภูเขาเนี่ยเพื่อจะยึดแผ่นดินไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นพยายามทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะจากอายะห์กุรอานนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนั้นปัจจัยยังชีพทั้งหมดที่เราได้รับเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์กับมนุษย์นะอาหารการกินเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคนะครับปัจจัยทั้ง5นะครับอาหารเครื่องนึ่งห่มนะครับยารักษาโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะฮะปัจจัย4ปัจจัย4ปัจจัย5อะไรนี่นะครับก็ได้เราได้รู้นะครับว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบไหนนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องพยายามนึกก็คือว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเป็นประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยแล้วมนุษย์จะยังคงปฏิเสธไม่ศรัทธาต่อพระองค์นะครับไม่พยายามที่จะขอบคุณพระองค์เนี่ยมันคงจะไม่ถูกและไม่รับความเข้าใจวันนี้เราต้องพยายามที่จะศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นอะไรสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกดุนยานี้ครับชั้นฟ้าแผ่นดินหน้าน้ำปัตุสัตว์ทั้งหลายเป็นประโยชน์กับมนุษย์นะครับอย่างสัตว์เนี่ยเราก็บางทีเอามาใช้ในการรับประทานอาหารเป็นเนื้อนะครับรับประทานอาหารนะเยอะแยะที่รับประทานไม่ใช่เป็นงัวควายนะครับเป็ดไก่อะไรทำนองนี้นะครับก็มาเป็นอาหารกับมนุษย์บางอย่างนี่ก็ใช้มาทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นสวยงามนะฮะเอามาเป็นความสวยงามเพลิดเพลินมาเลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเป็นรูปของสัตว์เลี้ยงนะครับนะแม้กระทั่งปลา ก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับเอามาเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามในบ้านบ้านบางบ้านเนี่ยมีปลามีแมวมีนกนะครับบางคนก็เลี้ยงหนูก็มีนะเรียกเป็นความสวยงามอันนี้เป็นความเพลิดเพลินของมนุษย์ให้ประโยชน์นะครับกับมนุษย์บางคนเครียดมากๆก็มาดูต้นหมากรากไม้นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับปลูกไว้ในการรับประทานพืชผลแล้วเนี่ยยังเป็นความสวยงามได้เนี่ยให้ดอกให้ความสวยงามสีสันต่างๆเนี่ยทีนี้เน้นก็คือให้ประโยชน์กับมนุษย์อีกนะครับเพื่อมนุษย์จะสามารถใช้ประโยชน์กับสิ่งต่างเหล่านี้ได้อย่างมากถ้าเขารู้จักใช้นะถ้าไม่รู้จักใช้ก็จะไม่เข้าใจนะครับว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราแล้วก็ได้อะไรจากสิ่งต่างเหล่านี้นะครับบรรยากาศก็ยังเป็นประโยชน์นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยเป็นประโยชน์กับมนุษย์เช่นเดียวกันบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นฟ้าแผ่นดินให้เราได้เรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจเห็นความสวยงามต่างๆแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์กับมนุษย์บางอย่างก็มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับไม่ว่าจะเป็นนุ่นหรือว่าแม้กระทั่งหนังของสัตว์เนี่ยก็ยังเอามาทำประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับว่ามนุษย์จะสามารถจัดสรรประโยชน์เหล่านี้ได้อย่างไรก็มีการคิดค้นคิดคว้านะต่างๆมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยถ้าคิดแล้วเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อเรากลับไปแล้วนะครับหรือว่าจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยครับพระองค์ก็ยังให้สูงสวรรค์เป็นการตอบแทนนะครับแต่บางคนที่ไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยครับเขาจะบอกว่าเนื้องัวควายเขาอะไรต่างๆมันเป็นประโยชน์นะกับมนุษย์นะครับในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เอาไปไถนาไปนู่นแล้วเวลาตายไปแล้วก็ยังเอาประโยชน์เอาเนื้อมาทานเอาหนังมาทำนู่นทำนี่ยังได้ประโยชน์อีกแต่มนุษย์เวลาจากไปแล้วเนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรไว้เนี่ยเขาแย่ยิ่งกว่าแย่ยิ่งไหวนะครับเพราะเอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับเนื้อกระดูกกระดังก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าเราการสร้างประโยชน์ของมนุษย์เนี่ย คือการทำความดีในโลกดุนยานะครับไม่ได้เอาสิ่งที่เรามีอยู่ในร่างกายไปทำประโยชน์กับมนุษย์ได้อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับในการเสียสละอวัยวะบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมนุษย์ต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับต่อมนุษย์ด้วยกันเองนะฮะด้วยการทำคุณงามความดีช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ดูแลสิ่งที่มีอยู่แล้วที่พระองค์ให้มาเนี่ยนะครับให้สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลานะครับนะเนี่ยจะทำให้เราได้ประโยชน์และคนที่มาข้างหลังนะครับมาทีหลังก็จะสามารถรับประโยชน์ช่วงต่อได้อย่างง่ายดายดีกว่ามาสาปแช่งในสิ่งที่เราได้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราแม้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับควรจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้เราคงจะเริ่มนมาดกันให้ครบวันละ5เวลาถือศีลอดนะครับในเดือนรอมฎอนหรือว่าทำซุนนะนะมุมมองที่เป็นต่างๆในการถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสนะครับหรือจะเลือกวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะกระทำได้นะครับเพื่อสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นจังนะครับสร้างความรักความผูกพันให้เกิดกับแนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้หรือจะเป็นการจ่ายซะกาตหรือการบริจาคทานซะดะเกาะนะครับก็สามารถกระทำได้นะเราทำกันบ่อยๆเนี่ยจนให้เกิดเป็นความเคยชินนะครับนมาด5เวลาเนี่ยเราก็ไปทำบ่อยๆไปมัสยิดบ่อยๆเข้าจนกระทั่งเรามีความรู้สึกผูกพันอยู่กับมัสยิดท่านนบีอัสลัมเนี่ยก็ได้บอกไว้แล้วว่าถ้าเราพยายามสิ่งต่างๆเหล่านี้มากๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นความรักความผูกพันขึ้นได้นะครับแล้วก็ในวันกิยามะห์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะให้ร่มเงาในวันกิยามะห์นะครับร่มเงาในวันกิยามะห์เพื่อที่จะได้ปลอดภัยจากความร้อนของวันกิยามะห์นะครับวันกิยามะห์ที่เราจะไปถึงอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่นี่คืออิสลามที่ได้บอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาและเรียนเชิญและชวนเชิญในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ใกล้ชิดต่อพระองค์และเป็นคนดีเป็นคนที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงรัก นะครับสิ่งใดที่เราขอต่อพระองค์ก็จะตอบรับในสิ่งต่างเหล่านั้นนะครับชีวิตในดุนยานั้นมีความสุขแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขเช่นเดียวกันในโลกแห่งการตอบแทนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้สำหรับนี่คืออิสลามที่ให้ความเข้าใจกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับจากกันตรงนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟฟีกวะฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺ
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะหรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดจนาซะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุนอบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะหรือนาเดหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะหรือนาเดหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีหม่ำอิดฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะมาเรียมอาลีฮัจญะมาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอให้เราจำเอาไว้นะครับว่าสัญญาณเล็กๆเนี่ยมันจะนำไปสู่สัญญาณใหญ่ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอันนี้แหละสำคัญเราไม่ได้แค่มาเรียนมารู้มารับข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้เพื่อตื่นตระหนกเฉยๆแต่ต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นการกำหนดพฤติกรรมของเราว่าควรจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงในจำนวนสิ่งที่เราต้องคิดเตรียมตัวให้มากก็คือเตรียมตัวตาย อันนี้คือพูดตรงๆเลยนะไม่อมของ คือต้องเตรียมตัวเตรียมตัวที่ว่าตายไปแล้วฉันจะเป็นยังไงแม้ว่าเราจะตายในจะตายเพราะโคโรนาหรือไม่ใช่เพราะโคโรนายังไงเราก็ต้องตายอ่ะทีนี้เราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะเจอกับความตายยังไงเราไม่ได้พูดถึงความตายเพื่อให้พวกเรารู้สึกโศกเศร้าไม่รู้สึกตระหนกตกใจแต่มันเป็นการเป็นเรื่องปกติในอิสลามมองว่าการพูดถึงการเตรียมตัวตายเป็นเรื่องปกติอักซิรูซิกราฮาซิมิลลัซซาตจงพูดถึงความตายจงพูดถึงสิ่งที่ตัดความสุขของท่านให้มากฮาซิมิลลัซซาตก็คือสิ่งที่ตัดความสุขอุลามะตัฟซีรหรืออุลามะบางท่านอธิบายว่าพูดถึงความตายเนี่ยทำให้ความสุขบางเรื่องบางอย่างที่เราสุขเสพสุขอยู่ในดุนยาเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงแต่มันจะเพิ่มความสุขอีกแบบหนึ่งเข้ามาแทนที่ความสุขที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ความสุขที่เราจะได้ซุบฮานัลลอฮ์นี่แหละครับคือบทเรียนวันสองวันนี
5: ้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ครับขอชูกรต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกแก่ Allah Subhanahu Wa Taala จงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองไว้ก็คือขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในมัจลิสของซิลาตุรรอฮิมการสัมพันธ์กับเครือญาติได้รับสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์สัญญาไว้ก็คือ 1. อายุจะยืนยาว 2. ก็คือริสกีจะมีมากขึ้นเป็นสิ่งที่นบีได้กล่าวและยืนยันไว้ว่าคนที่ซิลาตุรรอฮิมมีสัมพันธ์กับเครือญาติเขาจะได้ก็คือในเรื่องของริสกีและก็เรื่องของอายุนะครับก็ขอให้มัจลิสกับผู้ที่เริ่มและผู้มาร่วมทุกท่านกับนามสกุลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะที่พิธีกรได้กล่าวก็คือขอชื่นชมเพราะว่าที่นี่น่าจะเคยมาครั้งหนึ่งมางานเคยมาร่วมงานครั้งหนึ่งแต่นานแล้วแล้วก็ถามว่าครั้งนี้เนี่ยมาเนี่ยงานจัดรูปแบบไหน บรรยายประจำวันสัปดาห์หรือประจำเดือนอะไรประมาณเนี่ย เพราะว่าเราจะพบกันกับในสังคมปัจจุบันก็คือที่ถามว่าเป็นงานมัสยิดหรือเป็นงานมัจลิสของการเรียนรู้เนี่ย เหตุผลที่ถามก่อนก็คือว่าบางครั้งเวลาเราเตรียมข้อมูลไปแล้วเราไปเจองานน้ำชาคนฟังไม่มีเราก็เหนื่อยที่ต้องค้นหาข้อมูลไงแต่ถ้าหากว่าเป็นการพูดคุยประจำเดือนหรือประจำสัปดาห์เนี่ยเราก็ทำดุลินละเนียดเพื่อเป็นผู้เรียนรู้ก็คือเราจะได้ทำการค้นคว้าแล้วหัวข้อที่ผู้ประสานได้กล่าวได้บอกไปนะครับก็คือตั้งโจทย์ตั้งนานว่าจะเอาอย่างไรคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอยู่ด้วยกันได้แต่เมื่อกี้ย้ำจังเลยว่าไม่ทะเลาะกันนะคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เราต้องมาตั้งโจทย์ก่อนเราคุยกันแบบง่ายๆนะผมไม่ใช่บอกว่าไม่เครียดนะหัวข้อเนี่ยมันเครียดแต่เราคุยกันแบบไม่เครียดก็คือว่าเวลาคนได้ยินหัวข้อเนี่ยเขาถามว่าอยู่ที่ว่าเราจะตั้งโจทย์เอาใครกับใครแต่ถ้าเราบอกว่าเมื่อกี้เราได้ยินว่าเป็นงานซิลาตุรรอฮิมเนี่ยเราก็จะมาตั้งโจทย์ว่ามันก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่ของสายสกุลกับเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะสานต่อของงานของเยาวชนที่เป็นงานของอะไรครับผู้ใหญ่ที่เป็นต้นสกุลอันนี้คู่ที่หนึ่ง

ดเลยพอถ้าอิหม่ามละหมาดแล้วมามุมเดินออกเนี่ยนะหายนะเลยหายนะก็คืออิหม่ามเนี่ยเดือดร้อนอันนี้คือคู่ที่สามแต่คงไม่แตะเพราะว่าผมก็เป็นอิหม่ามด้วยไม่แตะก็คืออิหม่ามเนี่ยเดือดร้อนก่อนอยู่แล้วเข้าสวรรค์ที่หลังมะมุมเนี่ยงานเพียบเลยนะในวันกิยามัตที่จะต้องถูกสอบสวนเนี่ยรอวันจะลาออกอีกรอบนึงพอผมเป็นอิหม่ามลาออกมาแล้วรออีกรอบนึงเนี่ยวันนี้ท่านพี่น้องครับผมขออนุญาตตั้งแบบนี้ และก็ตอนสุดท้ายผมขออนุญาตเติมนิดนึงก็คือว่าเหตุการณ์ที่กำลังมาในบ้านเราก็คืออันยาฮูดวันนาซอรออันนี้คู่ของเราเลยมุสลิมกับคนที่จะเป็นศัตรูเราแท้จริงเนี่ยคือใครก็ขออนุญาตเรื่องนี้ว่าวันนี้ท่านพี่น้องครับเราต้องตั้งโจทย์ก่อนว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่เป็นปัญหาเราไม่ได้บอกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นปัญหาแต่เราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าที่มันเป็นปัญหาทุกวันเนี่ยเราแปลคำคำเดียวกันแต่ถ้าใช้ภาษาไทยต่างกันนะทะเลาะกันคำว่าขีลาฟกับคำว่าอิคติลาฟขีลาฟกับอิคติลาฟถ้าแปลภาษาไทยว่าขัดแย้งกันทะเลาะกันเห็นไม่ตรงกันมันก็ตั้งต้นก็คือทะเลาะแล้วแต่ถ้าเราแปลใหม่ภาษาอาหรับมันจะมีรากศัพท์ของมันคีลาฟกับอิคติลาฟแปลต่างกันคีลาฟก็คือถ้าจะมามินตังผมเข้ามาซอย70อ่อนนุชมาถึงไหมไม่ถึงแล้วถ้าเดี๋ยวผมกลับผมไม่กลับทางเดิมผมไปตรงโน้นออกได้ไหมออกไปถนนอ่อนนุชไม่ได้ต้องออกทางเดิมถ้าบ้านผมเป็นคนสารลอยพระโขนงตรงบางมะเขือถ้าผมจะมามินตังมันมาได้สองทางออกสุขุมวิท71แล้วมาเข้าอ่อนนุชปากทางก็ผมออกมาคลองตันแล้วก็วิ่งมาทางด้านนี้ใช่ไหมล่ะมันก็มาถึงมินตังเหมือนกันอันนี้เขาเรียกความเห็นต่างความเห็นต่างแต่คืออะไรเป้าหมายเราคืออะไรที่มินตังแต่ถ้าคีลาฟก็คือท่านบอกว่าเดี๋ยวมันออกทางเดียวเข้าทางเดียวผมเถียงท่านผมบอกยังไงผมก็จะไปทางนี้แหละดื้อแบบ รถไปไม่ได้ผมก็จะเดินไปเพื่อจะเอาชนะอันนี้เขาจึงเรียกคีลาฟดังนั้นคีลาฟก็คือเขาพูดขาวคุณก็จะเอาเป็นดำให้ได้อันนี้ยังไงก็รวมกันไม่ได้แต่ถ้าอิคติลาฟมันจะมาจากการมูชาวะเราะห์การปรึกษาหารือเนี่ยว่าเราจะมีเป้าเราจะมีตั้งธงไว้ว่าเราจะเอาเรื่องอะไรเราจะหาผลสัมฤทธิ์อะไรแล้วเราก็มาระดมสมองเราจะใช้ภาษาอาหรับโมชาวะเราะห์เราจะใช้ภาษาอังกฤษแบนสตอมมิ่งก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็มาสู่ตรงหลักตรงที่ว่าอะไรเป้าหมายของเราเพื่อเยาวชนเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อหมู่บ้านบ้านเราเนี่ยอันนี้แหละมันก็จะไม่ขัดแย้งกันถ้ากลับไปดูในเรื่องของละหมาดผมขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างก่อนนะบ้านเราละหมาดเราก็เรียนมาเราต้องยอมรับว่าครูที่สอนกุรอานเราไม่ได้จบนอกคนสมัยก่อนถ้าพระขนงบ้านผมสารลอยบ้านผมเนี่ยย่อผมสอนทั้งหมู่บ้านเลยสอนทั้งพ่อทั้งลูกเลยแต่ย่อผมจบนอกไหมไม่เรียนปัตตานีไม่แต่ย่อผมแปลหนังสือมาเลยอยู่ได้ย่อผมพูดมาลายูพอฟังรู้เรื่องแต่ย่อไม่เคยไปเรียนเมืองนอกแต่ปัจจุบันเราอาจจะได้ยินคนที่จบฮาฟิซไปเรียนเมืองนอกมีสนัดสายเรียนกุรอานถึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์แต่ถ้ามาใดก็ตามคนรุ่นก่อนเนี่ยไม่มีสายที่ไปถึงรอซูลุลลอฮ์แต่คนรุ่นใหม่มีแล้วคนรุ่นใหม่ก็ใช้สื่อพูดคำเดียวว่าใครก็ตามที่เรียนกุรอานกับครูที่ไม่มีสนัดถึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ไม่ได้สมมติถ้าพูดแบบเนี้ยแล้วพวกเราเรียนกับใครมาก็เรียนกับครูจบป.4แหละบางคนไม่ได้จบ3มันป.4ด้วยแต่เขาคือครูรุ่นเก่าแล้วก็มามีเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้ามีทิฏฐิภาษาอาหรับเรียกว่ามีตะอัสซุบนะเราจะเป็นคนที่ลูกศิษย์เราเป็นลูกศิษย์ของครูรุ่นใหม่ เราก็จะมองครูรุ่นเก่าเนี่ย

แต่เราหารู้ไหมว่าถ้าไม่มีครูรุ่นเก่าวันนี้เราจะอ่านฟาติฮาละหมาดได้ไหมเราจะยกมือละหมาดได้ไหมอันนี้คือกุรอานก่อนนะถัดมาตัวอย่างที่สองผมก็เรียนเมืองไทยผมก็บอกผมก็เรียนหนังสือมาลายูเรียนหนังสือภาษาอาหรับมีเรียนมาลายูกับพี่ชายจันดนัยเรียนกุรอานกับย่อเรียนตัจวีดกับจันดนัยไปเรียนภาษาอาหรับที่มิฟตะแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกแต่เราเคยเรียนฟัดดูอีนเบื้องต้นยังไงเราก็จะปฏิบัติแบบนั้นใช่ไหมแต่ตอนหลังมีอาจารย์ไปเรียนเมืองนอกเยอะกลับมาเมืองไทยปุ๊บไอ้นี่ก็ไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็โอเคแต่บอกดีๆแต่คุณบอกคนที่ทำแบบนี้ผิดผิดนะคือใช้ไม่ได้หรือลงนรกหรือผิดแล้วเป็นยังไงผมยกตัวอย่าง ผมไปเรียนที่มะดีนะห์อัลฮัมดุลิลละห์เวลาตักเบสละหมาดเรามีท่าแบบนี้ยกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ผมไปติดใจตรงนี้เวลาเข้าซัมยัลลอฮุลิมันฮามิดะใช่ไหมเขากอดอก บ้านเราตอนตักเบสอัลลอฮฺอักบัรอันนั้นฮามดูกอดอกไม่แปลกแต่ท่าตรงไหนนั่นเรื่องหนึ่งนะ แต่เวลาไปอยู่เมืองนอกไปเรียนที่มะดีนะห์ในมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีเวลาซัมยัลลอฮุลิมันฮามิดะคนอาหรับเขาไม่ปล่อยมือผู้หญิงผมไม่ทราบมองเห็นป่ะแต่ผู้ชายเนี่ยเอ้ามันหนาวหรือยังไงวะเราต้องบอกเราโง่โง่คือเขาเป็นคนอาหรับแล้วเขากอดอกแบบนี้เราจึงต้องขอดุอาหลังละหมาดประจำว่ารับบิซิดเนียอินมันนาฟิอาขออัลลอฮ์ทรงประทานความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับข้าพเจ้าขอเล่าทรงเพิ่มพูนความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับข้าพเจ้าขอทุกเวลาทุกครั้งทุกครั้งแล้วเราเห็นตัวผมนะ เห็นอะไรใครก็ตามที่ทำไม่เหมือนกับที่เราเรียน 1. เราโง่ 2. ต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมทำไม่เหมือนมี2แบบเดินไปถามกับรอดุอาอัลลอฮ์รับก็คืออาจจะเปิด YouTube เจออาจจะไปนั่งฟังใครบรรยายแล้วก็อะไรนะอ๋อที่เราสงสัยวันนี้เราได้คำตอบแล้วแต่เราห้ามพูดเด็ดขาดว่าคนนี้ผิดใครที่ไม่เหมือนเราเราห้ามพูดว่าเขาผิดแต่ถ้าเราแน่ใจว่าเราหลักฐานชัวร์ชัดแน่เราไปหาเขาเลยแล้วเราบอกว่าครูครับอาจารย์ครับอิหม่ามครับผมเห็นอาจารย์ทำแบบนี้แต่ผมมาเรียนมาแบบนี้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ผมกระจ่างหน่อยได้ไหมครับว่าแบบไหนเราก็จะอยู่กันได้แต่ถ้ามาแบบที่ปวดหัวที่สุดเลยคือใครรู้ไหมสอนคนมุสลิมใหม่อ่ะเขาไม่ปวดหัวเราปวดหัวเพราะไอ้คนแรกที่สอนเขารับอิสลามอ่ะคนหนึ่งแต่เวลาที่ชุมชนจัดอบรมเชิญครูอีกคนหนึ่งมาไอ้ที่เขาเรียนมาตอนกระทั่งรับอิสลามแต่มาเจออีกคนหนึ่งที่กำลังสอนไอ้ครูคนนี้บอกว่าอะไรไอ้นี่ไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่ถูกไอ้นั่นบอกอ้าวแล้วก็คุณก็ไม่เคยชวนฉันรับอิสลามแต่ฉันรับอิสลามได้เพราะคนคนเนี้ยเขาคือคนนำพาฉันเข้าสวรรค์นะแต่คุณมาเล่นบอกไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกหมดเลยเนี่ยตกลงฉันจะเชื่อใครเพราะฉันเป็นมุสลิมใหม่อันนี้นะแล้วที่ผมไปเจอแล้วปวดร้าวที่สุดก็คือพ่ออ่านกุรอานไม่ได้พ่อสามีสามีก็อ่านกุรอานไม่ได้แม่สามีก็ไม่คุมฮิญาบพี่น้องสามีก็ไม่คุมหิญาบแต่บังคับเพราะสุราเขาจัดอบรมอะไรนะมุอัลลับก็ส่งลูกสะใภ้ไปแล้วก็ต้องคุมหิญาบผมสอนมุอัลลับ4อาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์4อาทิตย์หนังสือผมแต่งเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้อ่านกุรอานสะกดผสมคําได้แค่4เสานะแล้วเสาที่5ก็มาบอกกับผมว่าอาจารย์มีเรื่องจะปรึกษาบอกได้เรื่องอะไรหนูจะขอลาออกลาออกเรื่องอะไรหนูอ่านไม่ได้หนูกลับไปถามที่บ้านก็ไม่มีใครตอบหนูได้ที่เล่าทั้งหมดอ่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผัวทั้งพี่น้องสองก็คือหนูเป็นมุสลิมะใหม่พี่น้องหนูในบ้านก็มีมุสลิมะก็ไม่เห็นคุมหัวไปข้างนอกก็ไม่คุมแต่อิสลามเขาให้คุมเฉพาะโมอันรับไง เขาก็เลยบอกว่าเขาขอกลับไปใช้ชีวิตแบบที่บ้านดีกว่าจะได้ไม่ต้องเครียดเพราะหนูเรียนหนูกลับไปละหมาดที่บ้านก็ไม่ละหมาดเนี่ยขัดกันไหม
อันนี้จะบอกว่าคีราฟกับอิคีราฟเนี่ยนะแล้วมาหนักสุดตอนนี้โลกโซเชียลเราเยอะมากมุสลิมเดิมๆสกุลดีการศึกษาดีปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ดีอันนี้เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างก่อนมาเจอกันละสลามมีอยู่ 3-4 คนอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามสบายดีคุยเสร็จก็อาจารย์ผมขอถามเรื่องนึงได้ไหมบอกครับชีวิตผมถ้าผมละหมาด5เวลาผมอ่านกุรอานทุกวันมีงานการกุศลผมก็บริจาคทำบุญเนี่ยสำหรับผมพอไหมถามว่าทำไมครับเราอย่าเพิ่งตอบนะเพราะทุกวันเนี่ยฟังแล้วปวดหัวอันนี้อาจารย์ก็จบนอกอันนี้ก็จบนอกอันนี้ก็เก่งเนี่ยก็เก่งไอ้นี่ก็มีหลักฐานนี่ก็มีหลักฐานแล้วฉันต้องทำตามใครครับผมขอแค่ละหมาดบวชแล้วทำซอดาเกาะอ่านกุรอานแล้วผมไม่ยุ่งกับใครแล้วได้ไหมผมเริ่มงงเนี่ยหัวข้อเราจะประมาณนี้ใช่ป่ะล่ะถ้าเราเอาทั้งหมดมาแล้วไปว่าคนเก่าเนี่ยไม่ได้ผมก็ขออนุญาตที่บอกว่าถ้าเรามาดูตรงนี้เราตั้งโจทย์ก่อนตั้งเป็นตุ๊กตาก่อนแล้วตั้งเป็นตัวอย่างก่อนแล้วเราจะรู้ว่าวันเนี้ยอิสลามไม่เคยสอนให้ทะเลาะกันอิสลามสอนให้เราเป็นอะไรพี่น้องกันอายะห์กุรอานก็บอกไว้แล้วอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนามัลมุมินูนอิคว่าอินนามัลมุมินูนมุมินผู้ศรัทธาน่ะคือใครอิคว่าคือพี่น้องกันอัลมุสลิมูมันซัลลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิเมื่อกี้บอกมุมินเป็นพี่น้องกันใช่มั้ยแน่นะแน่พี่น้องอะไรที่ทะเลาะกันมันที่สุดพี่น้องที่ออกมาจากท้องแม่เดียวกันนั่นแหละลองดูพี่น้องผมมี16คนเมื่อกี้ที่ฟังไม่มีดาราฉายเมื่อวานไปเดินที่เอติซอมหัวป่ามามีดาราฉายเต็มเลยใครเขาถามอาจารย์บ้านอาจารย์อยู่นี่เหรอบอกอ๋อตระกูลใหญ่เขาดาราฉายอยู่เอติซอมใช่ไหมล่ะผมบอกพี่น้องผมมี16คนถามว่าพี่น้องทะเลาะกันไหมก็ความคิดเห็นต่างมีอยู่แล้วแต่มันแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าตราบใดที่พี่น้องเกิดมาแล้วยังไม่แต่งงานนะไม่ทะเลาะท่านตั้งโจทย์ให้ดีนะผมไม่ได้ว่าผู้หญิงนะผู้หญิงก็เหมือนกันเกิดมาถ้ายังไม่มีสามีนะไม่ทะเลาะไม่ได้บอกว่าคนเข้ามาในชีวิตเรามาทำให้พี่น้องเราทะเลาะกันนะแต่เราต้องตั้งโจทย์ว่าตอนผมเป็นเขาเด็กเขาเรียกว่าเด็กกำลังมีไฟมั้งตอนอายุ18ก่อนไปนอกวันที่ผมจะไปนอกผมบอกกับพี่สะใภ้เลยว่านี่ฉันยังไม่มีเมียหรอกเพราะฉันยังเรียนแต่ฉันจะบอกนี่ไว้อย่างหนึ่งว่านี่จำชำจำชาจำคำฉันไว้นะถ้าฉันมีเมียเมื่อไหร่เล่นนี่จำไว้เลยฉันจะบอกว่าถ้าฉันทะเลาะกับพี่ชายกับทะเลาะกับภรรยาฉันเนี่ยนะฉันต้องเลือกพี่ชายฉันก่อนเขาบอกไม่มีใครเขาเลือกเราพี่ชายก็เลือกเมียกันทั้งนั้นแหละบอกไม่เราต้องตั้งกฎกติกาก่อนว่าพี่น้องฉันถ้าฉันจะทำอะไรยังไงเธออย่ายุ่งพี่น้องเธอจะทำยังไงแบ่งยังไงฉันไม่ยุ่งพี่น้องฉันจะดีไม่ดีเธอห้ามพูดพี่น้องเธอจะดีไม่ดีฉันก็ไม่ยุ่งและถ้าเรื่องเงินไม่ต้องมาบอกไม่รับรู้แม่ยายจะมีตึกกี่ห้องจะมีที่กี่แปลงจะมีอะไรตรงไหนถามทำไมไม่รับรู้ไม่ถ้าถามเรื่องหุ้นกลมบอกแต่ถ้าถามเรื่องพวกนี้ไม่ยุ่งเลยแล้วไม่ถามด้วยเราก็จะมีกฎกติกากันว่ามีกฎกติกากันผมจึงบอกพี่น้องถ้าเราบอกว่าคำว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะมุมินคือพี่น้องกันถ้าท่านบอกว่าพี่น้องกันผมจึงบอกพี่น้องต้องเปรียบเสมือนกับนิ้วมือเนี่ยแต่สุภาพสตรีที่มาเป็นภรรยาผมเปรียบเสมือนกับเสื้อผ้าถ้าเธอดีผมก็หยิบมาใส่แต่ถ้าเธอไม่ดีผมถอดผมเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เช่นเดียวกันถ้าหากว่าพี่น้องผมเนี่ยถ้าไม่ดีผมตัดไปนิ้วนึงมันก็คือคนพิการแหละฉะนั้นพี่น้องเราต้องรักเหมือนอวัยวะเมื่อรักเหมือนอวัยวะเราก็ต้องบอกว่าอัลมุสลิมูมันซัลลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิวะยะดิถ้าเราบอกมุสลิมมุมินเป็นพี่น้องกันมุสลิมต้องไม่ทำร้ายกันทางคำพูดและอะไรการกระทำวันนี้ที่มันทะเลาะกันก็คือมาจากไหนปากกับสองอะไรการกระทำ
ถ้าเราพยายามบอกตัวเองว่าเวลาถามว่าเด็กรุ่นใหม่นะเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อยากจะทำนั่นผมโตมาก่อนที่นั่งอยู่เนี่ยโตกว่าผมแหละแต่ผมเคยเป็นเด็กที่มีไฟนะจะทำนี่ไม่ให้ขออนุญาตจัดนี่กรรมการไม่ให้จะทำอันนี้ไม่ให้คำว่ามอดมันก็มีใช่ไหมล่ะไฟมอดเสร็จแล้วก็โอกาสมาอันนี้เล่าให้ฟังก่อนตอนที่เป็นเด็กเป็นยุวะของมัสยิดที่สารลอยพระโขนงพี่ชายอาจารย์อนัสเรียนไคโรอันนั้นก็มีไฟกลับมาปุ๊บจับเด็กรวมเวลาเด็กรวมกลุ่มปุ๊บอ้าวคนนี้เป็นประธานคนนี้ฝ่ายการศึกษาอันนี้เราจะจัดงานเพื่อจะให้เห็นศักยภาพก็ทำจัดงานเวลาจัดงานปุ๊บถ้าท่านให้เด็กเขาได้แสดงออกเราต้องบอกเลยว่าต้องไม่พูดคำว่าผิดแต่ต้องให้เด็กใช้คำว่าอะไรได้รับโอกาสให้เด็กเริ่มไปจับไมค์แล้วเป็นพิธีกรยังไงก็พูดไม่ถูก 100% หรอกยังไงก็ต้องผิดให้เด็กเรียนปะเนาะจับไมค์พูดเรื่องศาสนาหรือขึ้นคุตบะยังไงก็ต้องมีผิดแล้วเราค่อยๆดันเขาได้ปะล่ะแล้วเราจะเปิดโอกาสให้เด็กที่เขาเป็นคนที่กำลังจะหลุดจากสังคมอิสลามก็คือเริ่มไปยุ่งกับยาเสพติดเนี่ยนะเราจะเปิดโอกาสให้เขาเราจะใช้มัสยิดกับการจัดงานครั้งนั้นที่จัดงานก็คือใช้แบบนี้ที่นี่ให้เล่นฟุตบอลได้มันมีสนามอยู่ข้างมัสยิดแต่ต้องเลิกก่อนมัสยิดอาซาน15นาทีแล้วถ้าใครไม่เล่นฟุตบอลใครไม่มาละหมาดมัสยิดเราจะไม่ค่อยให้มีกิจกรรมร่วมแต่ต้องไม่สูบบุหรี่เราเอาแค่บุหรี่แต่มันมากกว่าบุหรี่ในสมัยก่อนนะในรั้วมัสยิดท่านพี่น้องตอนนั้นผมอายุ18-19ผมสามารถรวมเด็กได้แต่เวลารวมเด็กที่มันกำลังสูบสิ่งที่มึนเมาแล้วมันก็เลิกตามที่เราบอกแล้วเราก็ชวนเข้าสุราเวลาเข้าสุราท่านพี่น้องมันจะมีผู้ใหญ่ประเภทหนึ่งที่นั่งมองเรื่องอะไรนะเดี๋ยวของหายแต่มึงเดี๋ยวไอ้เด็กนั่นมันก็โดนผู้ใหญ่กระแนะกระแหนแล้วบอกว่าเวลาเดินปุ๊บโต๊ะนั่นนั่งอ่านหนังสือนะบังนั่นนั่งอ่านหนังสือเป็นคนดีนะมาละหมาด5เวลานะแต่สายตามองไอ้คนที่มันไรเคยเกเรอ่ะแล้วก็ไปพูดกันแน่กันแหนว่าเนี่ยของในสุราถ้าหายแล้วใครจะรับผิดชอบไอ้เด็กคนนั้นรุ่นเดียวกับผมแต่มันเรียกผมเป็นครูเพราะผมเป็นครูตั้งแต่ผมเป็นครูสอนกวนตั้งแต่อายุ15แต่มันเป็นรุ่นเดียวกับผมแต่มันเกเรมันมาบอกว่าครูผมไม่ไปสุราแล้วได้เปล่าเดี๋ยวครูเสียมันห่วงเราอีกว่าเดี๋ยวครูเสียเพราะเราไปชวนมันเข้าสุรากว่าจะชวนได้นะคนชวนเข้าสุราไม่ง่ายนะแต่คำพูดกับสายตามันทำคนออกจากสุรานะแป๊บเดียวนะอันเนี้ยที่บอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากทำงานแต่คนรุ่นเก่าเขามีประสบการณ์เราจะทำยังไงให้สองคนน่ะมาคุยกันอันเนี้ยหัวข้อเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกุรอานในกุรอานว่าวะอติอุลลอฮ์วะรอซูละเราเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลใช่มั้ยเชื่อวะลาตะนาซะอูฟะตัฟชะลูวะตัซฮะบะรีฮะกุมถ้าเชื่ออัลลอฮ์ตออัตอัลลอฮ์ตออัตรอซูลอย่าทะเลาะกันอันนี้ไม่ขัดแย้งแล้วนะตะนาซะอูคือทะเลาะกันเลยอ่ะที่บอกว่าพี่น้องจะทะเลาะกันก็คืออะไรเพราะพี่น้องเขาโตมาด้วยกันที่บอกผมมีพี่น้องเยอะเนี่ยผมรู้ว่าพี่น้องรักกันยังไงรู้ไหมเวลามาเล่นบอลมาก่อนแถวนี้จัดบอลไว้ล่ะน้องบอลผมก็มาน้องบอลนี่ชนะไม่ได้อยู่ทีมเดียวทีมอิสราใช่ไหม เล่นกันมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็เวลาเราเล่นบอลเราก็บอกว่าที่นี่แข็งมากฟุตบอลตอนเด็กผมก็มาแข่งบอลไอ้ตรงสนามเสรีนี่แหละก็แข่งแต่เวลาเราจะทะเลาะกันเราก็ต้องบอกว่าเราดูพี่น้องผมที่บอก16คนเวลาเล่นบอลทะเลาะกันแล้วต่อยกันเมื่อไหร่นะผมเห็นพี่น้องผมอ่ะนะสมมุติไม่คุยกันแต่ถ้าทะเลาะกับทีมฝั่งตรงข้ามพี่น้องผมลงทั้งข้างสนามทั้งในสนามอ่ะนั่นเค้าเรียกพี่น้องรักกันป่ะล่ะคือมันจะโกรธกันยังไงทะเลาะกันยังไงแต่สุดท้ายเวลาถ้าบอกว่าเราเป็นพี่น้องเราคืออวัยวะกันเราต้องไม่ถูกรังแกฉะนั้นเมื่อเรามาบอกตัวเองว่าวันนี้เราอยู่ในชุมชนนี้
วันนี้เราอยู่ต่างมัสยิดวันนี้เราเป็นพี่น้องมุสลิมเอาคำว่ามุสลิมก่อนเราต้องไม่ขัดทะเลาะกันมันจะทำให้อะไรครับพลังของเราไม่มีทำอะไรก็ตามก็จะล้มเหลวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะภาพของความเป็นหนึ่งของมุสลิมมันจะหมดไปดังนั้นถ้าเราขัดแย้งกันเมื่อไหร่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือไม่เป็นหนึ่งประโยคที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กไม่รู้ท่านได้ยินก่อนผมเปล่ารวมกันไม่ใช่แขกแต่กันไม่ใช่เขาแล้วเราก็เมื่อไหร่จะเปลี่ยนสักทีดีกว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนประโยคนี้แล้วนะเป็นแขกต้องไม่กินหมูผมบอกไม่ใช่ไปที่ไหนไม่มีเขายังวายชีพให้กินเลยหมูน่ะเป็นแขกต้องไม่อยู่ยาเสพติดผมสอนเด็กใหม่นะผมเปลี่ยนในสโลแกนนี้แล้วเรื่องกินหมูเลยเป็นมุสลิมต้องไม่อยู่ยาเสพติดและการพนันต้องเปลี่ยนใหม่มีโดมที่ไหนมียาเสพติดที่นั่นต้องเปลี่ยนเราต้องเป็นคนย้ายไปพูดตามเขาเขาพูดอะไรหรือให้อะไรมาเราต้องแก้เราก็ต้องมาบอกว่าถ้าเราจะทำให้คนรุ่นไหนหรือกลุ่มไหนไม่ขัดแย้งกันแล้วอยู่กันได้นะท่านพี่น้องผมขอนำเสนอแบบนี้ว่า 1. สิ่งที่จะทำให้เกิดความสามัคคีและกระรวมกันได้ท่านต้องเป็นคนที่มีฮุสนุซซอนฮุสนุซซอนก็คือคิดบวกคิดบวกแล้วคิดดีตลอดคิดดีตลอดก็คือท่านเคยเห็นไหมล่ะเวลาเด็กที่เรียนปะเนาะเด็กที่เรียนศาสนามาน่ะถ้าไม่ใช่นามสกุลดาราฉายผมเป็นโคเตปถ้าไม่ใช่นามสกุลดาราฉายอย่าฝันขึ้นคุตบ้าเลยเพราะไม่ใช่ดาราฉายอันนี้ยกนามสกุลผมน่ะง่ายดีไม่ได้ว่าคนนี้นี่นะเพราะผมดาราฉายแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นดาราฉายมีนามสกุลกอนามสกุลขอนามสกุลงอเราบอกว่าเด็กที่ไปเรียนศาสนามาเด็กไปเรียนเมืองนอกมาหรือจะมาเป็นเขยที่นี่ก็ตามสลับกันขึ้นคุตบะแต่เราต้องมีกฎกติกากันนะไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่พูดเรื่องขัดแย้งโอเคครั้งสองเชิญใหม่ถ้าพูดก็อะไรนะขอมาอัพนะครั้งเดียวอันนี้เราต้องมีกฎเราต้องมองภาพไปดีก่อนว่ายังไงมันก็ผิดแล้วเราต้องระวังเรื่องนิดนึงก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่ไปเรียนมาคุตบะวันศุกร์คนรุ่นเก่ารับไม่ได้เลยมันไม่ใส่อิตตะกุลหรออันนี้เราลองไปฟังดูเด็กที่จบมาใหม่คุตบ้านะเพราะในหนังสือส่วนมากจะไม่มีอิตตะกุลหรอแต่มาซาบอิหม่ามชาฟีนี่วาญิบเป็นชะรัตเงื่อนไขเลยดังนั้นเราก็ต้องบอกเขาว่าไอเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสอย่าบอกเราเก่งเราต้องเดินไปหาผู้ใหญ่ว่าครูครับอาจารย์ครับอิหม่ามครับคุตบ้าที่ผมจะขึ้นน่ะมีเวลาฟังผมนิดนึงได้ไหมช่วยตรวจให้ผมได้ไหมว่ามันขาดตรงไหนก็โอเคแต่เด็กรุ่นใหม่ใหม่อันนี้ที่บอกว่าปัญหารุ่นเก่าเขาพร้อมแต่รุ่นใหม่ไม่พร้อมเมื่อกี้ไม่ให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เกิดแต่ถ้ารุ่นเก่าให้โอกาสแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ให้เกียรติมันก็ไปกันไม่ได้ผมได้รับเป็นอิหม่ามครั้งที่สองผมเป็นครั้งแรกผมลาออกไปครั้งที่สองผมมาเป็นใหม่ตอนนี้นะผมบอกว่าเด็กในชุมชนใครที่เรียนศาสนาไปเช็คมาสองถ้าเรียนเมืองนอกบอกถามอิหม่ามจะอะไรผมไม่ได้เป็นคอเตปผมไปอิหม่ามผมไปตกลงกับคอเตปว่าอิหม่ามสุกแรกคุณตาบ้าพ่ออิหม่ามคอเตปสุกสองคอเตปพ่ออิหม่ามสุกสามหาคนเลยสุกห้าเด็กที่กำลังเรียนซะนาวีแจ้งเกิดเวลาฟังปุ๊บเขาบอกอิหม่ามทำไมไม่ขึ้นเองทุกสุขแล้วถ้าผมตายใครจะขึ้นแต่ผมกำลังจะให้เด็กไปขึ้นมาทำงานแทนเราว่าเราต้องให้เขาขึ้นแล้วสุขแรกอาจจะพลาดสุขสองอาจจะพ่องแต่เราต้องเติมแล้วบอกเขาแล้วสักวันอินชาอัลเลาะห์เด็กมันก็จะเป็นเวลาเป็นปุ๊บเราก็อะไรเบาเราจะได้ถ่ายงานอันนี้ขอเตบตอนเราแวะผมมาเป็นคนตั้งกระจกมาเนี่ยมาตลอดเป็นอิหม่ามอยู่ตามสุราตามโมซอนแลนด์นะไปนำตะเราะห์เวลาเป็นอิหม่ามก็ไม่ได้ไปเวลาที่บ้านผมมีพี่น้องภรรยาเนี่ย9 คน 9 คนก็ส่งลูกเรียนฮาฟิซเนี่ยเกือบทุกบ้านเลยตอนนี้เกือบทุกบ้านจบฮาฟิซบ้านละคน2 คน 3 คนก็หมดแล้ว
เวลาเราจะใช้คนเป็นอิหมัมตอนเราเป็นเขย5เขยเรียน5ประเทศในรั้วบ้านผมอ่ะนะอันนี้ไม่ได้ตะกับบทนะแต่เวลามันนั่งกัน5คนปุ๊บมันมองหน้ากันเองอ่ะใครจะเป็นอิหมัมใครจะนำตะเราะห์ใครจะนำวันอีดมันก็มองคือเราเรียนด้วยกันแล้วเราจะรู้กันเองอ่ะเวลาเรามีลูกโตขึ้นมาปุ๊บอ้าวเป็นลูกอ้าวเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนคอยอะไรดันเด็กแล้วเวลาตะเราะห์ผมขออภัยนะอันนี้คุยเรื่องที่มันเป็นอยู่กันแบบสังคมปัจจุบันแถวบ้านผมละหมาดตะเราะห์เขาละหมาด20วันแรกผมก็20ผมก็ถามละหมาดคืนแรกผมอยู่เวลาละหมาดเสร็จปุ๊บผมประชุมพรุ่งนี้จะละหมาด20หรือ8มะมูมก็คือหลานในบ้านกับภรรยาพวกรัวบ้านอย่างเดียวไม่มีใครเสียงดังลั่นเลยท่านคิดว่าเท่าไหร่ถ้าเด็ก เด็กมาตอบกันดังลั่นเลย8โอเคเราไม่คุยไม่ทะเลาะนะเรามูชาวะรอไงข้อ2เมื่อกี้ฮุสนุซันคิดให้ดี2มูชาวะรอปรึกษาผมปรึกษาแม้กระทั่งเด็กที่มาละหมาดแล้วทุกคนเขาก็นั่งยิ้มแล้วก็มองว่าดูอาจารย์มันทำ8ห้ามออกนะ20ออก8ใช่ไหมล่ะ8ห้ามออกนะละหมาด20อ่านสั้นก็เลิก2ทุ่ม45 8อ่านยาวเกือบ1ยุสเลิก3ทุ่มเอ้าเลือกเอาเองจะอะไรมันก็บอก8เอา8ก็โอเคก็สลับคนละ2บ้านนี้ก็มีฮาฟิซเอาเป็น2บ้านนี้ก็เป็นฮาฟิซเป็น2เป็นแล้วก็พวกผมที่เป็นอาจารย์เขยเนี่ยยืนข้างหลังแต่เสร็จแล้วเวลาละหมาดเสร็จเราก็จะนะซีฮัตสลับนะซีฮัตนะซีฮัตเสร็จปุ๊บเราก็จะบอกว่าละหมาดตักเบสต้องยกมือยังไงเวลาก้มรุกวะเสียงจะต้องลงขนาดไหนและเวลาจะลงไปสุญูดอัลลอฮ์เสียงจะต้องขนาดไหนและไปจบตรงไหนและเวลาจะขึ้นมาทำรอกอัตใหม่อีกคนที่เป็นอิหม่ามจะต้องเรียนว่าจะต้องอัลลอฮ์สั้นอัลลอฮ์ยาวบางคนอัตตยาสมมุติละหมาดอิชาอัตตยาแรกไปตักเบะตักเบสว่าไงอัลลอฮุอักบัรมะมูมขึ้นตามหมดเลยแต่อิหม่ามนั่งหัวโดอยู่นั่นน่ะอันนี้คือเรียกอิหม่ามไม่ได้เรียนเพราะย่อผมฝึกผมมาแบบนั้นฝึกตั้งแต่อะไรครับยกมือยังไงกอดอกยังไงกล่าวเสียงยังไงแล้วที่โรงเรียนย่อก็สอนเด็กแบบนี้แหละครูจะไม่ละหมาดแต่ครูจะเป็นคนถือไม้แล้วก็ให้เด็กโตเป็นอิหม่ามเด็กเล็กก็เป็นมะมูมแล้วครูก็จะเป็นคนเดินคอยสะกิดเท้าว่ายันยังไงนั่งยังไงสมัยนี้ท่านลองบอกผมซิโรงเรียนไหนยังทำแบบนี้มั่งได้แต่พูดคำเดียวว่าเวลาไม่มีเวลาครูหรือเวลาเด็กไม่มีอันนี้ผมเป็นครูด้วยไม่เราต้องบอกว่าเราไม่ตำหนิแต่เราต้องไม่ไปโยนความผิดให้เด็กทั้งหมดนะครับอ้าวอันนี้เราบอกว่าหนึ่งเมื่อเรามีฮุสนุซซอน2เรามีมูชาวะเราะห์ปรึกษาหารือ3สังคมจะสงบเลยแล้วดีมากๆก็คืออะไรฟันเลียกุนคอยร้อนเอาเลียสมุดถ้าเตือนได้พูดดีได้พูดเถอะถ้าพูดดีไม่ได้เตือนไม่ได้บังจ๋าแล้วสังคมก็สงบไอ้นี่เวลาสุเราจะทำอะไรชุมชนจะทำอะไรหรือใครจะพูดอะไรใช่ไหมล่ะใช่สิมันเป็นอิหม่ามนี่ใช่สิมันมีตังนี่ใช่สิก็ให้พูดไงพูดที่เจ้าอะไรแล้วก็ผมเคยได้รับโอกาสเป็นคนดูแลให้ขึ้นคุตบ้านนะผมถามทั้งกำปงเลยใครเรียนปะเนาะใครจบนอกใครสามารถอาจารย์ไม่ได้จบศาสนาแต่ว่าสามารถขึ้นคุตบ้าเพราะตอนเรียนฟารูอินแข่งคุตบ้าได้ที่หนึ่งนั่นนะตอนนี้สอนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมก็ไปเชิญมาขึ้นคุตบ้าเราไม่ได้กีดกันว่าต้องเรียนศาสนาแต่เราบอกว่าเด็กมันเป็นคุตบ้าตั้งแต่เรียนฟารูอินเนี่ยแล้วชนะเลิศระดับของสมาคมด้วยอะไรประมาณเนี่ยนะเราก็เลยบอกว่าเราให้ขึ้นเพื่อจิตวิทยานิดเดียวถ้านามสกุลดาราฉายได้เป็นอิหม่ามนำตะเราะห์หรือขึ้นวันศุกร์เนี่ยคิดว่าคนไม่ค่อยได้ไปสุเหร่านามสกุลดาราฉายจะมาไหมก็มาเพื่อจะมาอะไร
ฟังลูกหลานแต่ท่านเคยเห็นไหมสุราไหนแล้วก็ละหมาดแล้วคนนามสกุลดาราชายหายเพราะมันไม่ให้ดาราชายขึ้นเลยเนี่ยท่านไปลองไปดูสุราไหนก็ได้จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าเราบอกว่าแบ่งกันรับผิดชอบแล้วเราก็จะถือว่าเราให้โอกาสนะครับแล้วก็ประการที่สี่ก็คือถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่แล้วเราทำตามในสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์และเราซูลมอบหมายให้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่มันจะตามมาความขัดแย้งจะไม่เกิดอันนี้คือสี่ประการแต่หะดีษต้นหนึ่งที่เราซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นหลักผมขออนุญาตว่าผมนำเสนอหะดีษต้นเนี่ยผมชอบก็คือมันจะเป็นกออีดะเป็นกฎเลยกับการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกไว้เนี่ยไลซะมินนามันลัมยัรฮัมศอกีรอนาวะยุวักกิรกะบีรอนาท่านฟังดูแล้วเนี่ยนบีบอกไม่ใช่พวกฉันไม่ใช่พวกนบีไลซะมินนาไม่ใช่พวกนบีเราน่ะเป็นมุสลิมเรามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามีมุฮัมมัดเป็นรอซูลุลลอฮ์เราก็บอกมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แต่นบีมาบอกว่าไลซะมินนาไม่ใช่พวกข้าพเจ้ามันลัมยัรฮัมศอกีรอนาคนที่ไม่เมตตาเด็กวะยุวักกิรกะบีรอนาไม่เคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่ท่านคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกฎกติกากับการดำเนินชีวิตได้ไหมถ้าผู้ใหญ่ให้ความเมตตากับเด็กแล้วถ้าเด็กเขาเคารพผู้ใหญ่สังคมมันจะทะเลาะไหมล่ะอันเนี้ยง่ายๆถ้าเชื่อนบีรักนบีรักแน่นะแน่นักวิชาการเขาจึงบอกว่าอัลเราะห์มะห์กับเตากีดสองประการเนี่ยเมตตากับการให้เกียรติอัสลานี่ถือว่าเป็นกฎเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยว่าถ้าเราจะทำให้สังคมมุสลิมสงบนะสองข้อนี่แหละคนมีเขาขาวเขาถือเป็นผู้อาวุโสคนเขาขาวบางทีเขายังไม่ยอมอ่ะนะเพราะเวลาส่องกระจกแล้วมันจะบอกตัวเองว่าอะไรนะแก่แล้วแต่แก่แล้วก็คือว่าอะไรนบีใช้คำว่าคนที่เป็นเจ้าของเขาขาวเนี่ยนะท่านต้องให้เกียรติเขานะดังนั้นถ้าสมมติบางคนบอกว่าผมเป็นอาจารย์ผมเป็นอิหม่ามผมเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมนั่งอยู่แล้วผมเห็นคนที่เป็นคนโตกว่าผมมาเนี่ยนะผมลุกไล่เขานั่งก่อนเพราะอะไรนบีสอนว่าเราต้องให้เกียรติใครผู้ใหญ่เขาบอกไม่ได้อาจารย์นั่งตรงนี้แหละแล้วถ้าท่านเชิญผมไปบรรยายตามงานนะท่านจะไม่เห็นผมไปนั่งอยู่ตรงโซฟาข้างหน้าหรอกไม่ใช่ที่ผมเพราะคนที่อาวุโสกว่าเต็มเลยดังนั้นถ้าเรารู้กฎกติกากับตัวเองแม้กระทั่งละหมาดละหมาดเนี่ยถ้าเราใช้กฎนี้ว่าแต่บ้านเราผมไม่ค่อยเห็นกรุงเทพอ่ะแต่ถ้าไปจีนถ้าไปไม่ถึงเมืองจีนท่านไปเชียงรายกับเชียงใหม่อ่ะท่านลองไปดูถ้าเวลาผมไปละหมาดที่แม่สายอันนุษย์นะเวลาผมขึ้นไปละหมาดคนที่นั่งเขาจะรู้จักผมไงผมไปขึ้นกุฏิบ้าบ่อยเวลาไปปุ๊บเราก็ไปที่หลังแล้วเรายืนอยู่ซอฟ2ซอฟ3เนี่ยข้างหลังข้างหน้าเขาหันมาเห็นปุ๊บนะเขาเดินลงเลยนะอาจารย์เชิญผมบอกไม่เป็นไรเขาอาวุโสแต่เขาบอกไม่ใช่มันมีเหนือกว่าอาวุโสคือผู้รู้แล้วเวลาจะกินข้าวถ้าไปเมืองจีนไอ้โต๊ะจีนที่พวกเราเรียกกันนะชอบจัดงานโต๊ะจีนใช่ไหมชอบแต่ถ้าเอาช้อนลงไปในเป็ดช้าหมดมันเล่นตะเกียบคีบคนละน่องคนละปีคนละอกใช่ไหมล่ะแต่คนจีนไม่ใช่คนจีนโต๊ะจีนคือโต๊ะที่สอนตามหะดีษต้นนี้เลยก็คือว่าถ้าท่านไปกินอาหารท่านจะเห็นไหมครับว่าโต๊ะจีนเนี่ยมันจะมีคนที่ยืนอยู่ข้างๆหนึ่งคนคนที่ยืนข้างๆนี่คือใครสมมติว่าถ้าท่านไปบ้านผมเนี่ยลูกผมไม่ได้นั่งกินข้าวกับผมล่ะถ้าเป็นโต๊ะจีนเนี่ยก็คือผมเป็นพ่อบ้านผมจะนั่งหัวโต๊ะแล้วต้องมีลูกเนี่ยเป็นคนคอยยืนอยู่ข้างๆแล้วลูกเนี่ยก็จะต้องถูกแนะนำก่อนว่าคนนี้คือเพื่อนย่อชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แล้วเราก็จะบอกทุกคนที่นั่งว่าอะไรครับคนนี้คือลูกชายคนโตผมทำไม
แล้วมันก็จะส่งผลกับหัวข้อที่ท่านฟังเมื่อเช้านี่แหละอันนี้คือลูกชายผมใช่ไหมและเวลาจะเริ่มตักข้าวไม่ต้องเรียกบ่อยไม่ต้องเรียกเด็กเสิร์ฟตักข้าวให้เขาตักข้าวเสร็จปุ๊บเราที่เป็นเจ้าของบ้านเราจะไม่กินก่อนเราจะเป็นคนยืนหรือนั่งก็แล้วแต่แต่เราจะเป็นคนตักอ้าวเนื้อคนจีนเขาจะไม่ค่อยตักเองนะเจ้าของบ้านจะเป็นคนตักเขาทานถ้วยก็จริงแต่เขาตักเนื้อใส่ปุ๊บเขาตักผักใส่เขาตักอะไรใส่เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็กินเหมือนเจ้าของบ้านแทบไม่ได้กินแล้วคนที่เป็นลูกจะยืนเดินเสิร์ฟเดินเสิร์ฟปุ๊บมันก็จะมาต่อกับที่ท่านฟังเรื่องมื้อเช้าที่บอกว่าเมื่อพ่อแม่ตายแล้วท่านจะทำอะไรผมเติมนิดนึงนะมันต่อกันก็คือตรงนี้ที่บอกว่าเมื่อพ่อแม่ตายแล้วจะทำยังไงเราต้องบอกลูกเราแล้วว่าถ้าอยากจะทำดีที่พ่อแม่ตายอยู่ในหลุมฝังศพนะคนที่เป็นญาติย่อที่มานั่งกินข้าวอันนี้น้องย่ออันนี้พี่ย่ออันนี้พี่สาวอันนี้น้องสาวไปติดต่อสัมพันธ์กับเขาซิละตุรหิมย่อนอนอยู่ในคุโบย่อก็ได้บุญกับสองคือไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นคนที่ย่อคุยกับเขาบ่อยๆเขามาบ้านย่อบ่อยย่อไปไหนกับเขาบ่อยเราจะเอาลูกชายไปแล้วเราก็จะบอกลูกชายว่าคนนี้นะเพื่อนพ่อคนนี้นะเพื่อนย่อคนนี้นะเป็นคนสนิทกับพ่อตาในประมาณเนี้ยนะแล้วถ้าเจอที่ไหนเดินไปสลามเขาแล้วก็บอกย่อฝากสลามด้วยแล้วเราก็จะได้ยินคนที่เป็นผู้ใหญ่บอกว่าวันนั้นเจอลูกเองว่ะมันดีว่ะมันวิ่งเข้ามาหาท่านนอนในคุโบก็ได้บุญแต่ถ้าเขาจําได้ว่าวันนั้นลูกอาจารย์มันดูฮามิดแล้วมันมาบอกอาจารย์วันนั้นลูกอาจารย์มันยืนมองผมอ่ะผมสาวว่าใช่ไม่ใช่ผมก็ไม่กล้าทักผมจึงประกาศกับลูกผมเลยว่าอย่าให้ได้ยินว่าเจอคนที่เป็นลุงเป็นคนรู้จักย่อแล้วไม่ไปสลามแล้วเขามาฟ้องย่อนะเช็คบินผมสั่งลูกผมอย่างนี้เลยจะดีชั่วไม่รู้อะถ้าเจอพี่ย่อแล้วไม่ไปทักเพราะผมไปเมืองจีนมาคนจีนเขาพูดประโยคนึงเขาบอกว่าเขาเป็นหลานรุ่นที่16เขาพาผมไปด้วยแล้วเขาไปเจอน้องพ่อเขาแล้วเขาเอาหลานลูกเขาไปด้วยท่านพี่น้องเชื่อไหมคนจีนที่สักเป็นอะไรเป็นเหมือนบ้านเราก็เรียกอะไรนะแชร์ใช่ไหมเขายืนเฉยๆแบบเนี้ยหลานน่ะมันเดินเข้ามาแล้วหลานน่ะคือพ่อแล้วพาเหลนมาเนี่ยเขายืนเฉยแล้วหันหลังไอ้คนที่พาผมไปเขาพูดประโยคนะว่าอาจารย์เชื่อไหมเดี๋ยวถ้าผมไม่ไปทักเขาเดี๋ยวนะเขาจะด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่ไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะไม่ทักเด็กก่อนแต่คนที่เป็นพ่อต้องพาลูกไปแล้วไปอะไรไปสลามแล้วมันจึงไม่มีคำที่บอกอะไรไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนแต่บ้านเราเนี่ยอย่าไปสนใจลูกเรารวยกว่ามันงั้นจบพี่น้องครับรวยกว่าไม่ซิละตุรหิมก็ตามสบายเลยอันนี้คือเรื่องที่บอกว่าวันนี้ถ้าเด็กรุ่นใหม่เราพยายามปลูกฝังแล้วบอกตลอดว่าต้องเคารพผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่อะไรเมตตาเด็กถามว่าเราจะเมตตาเด็กเราจะต้องทำยังไงท่านพี่น้องเคยลูบหัวเด็กไหมเด็กกำพร้าไม่ใช่ลูบเด็กรุ่นใหม่ท่านก็ต้องดูเนี่ยนะบางทีผมมันแปะไปลูบมันเดี๋ยวมันสะบัดมือหงายท้องอีกซุนนะฮ์นบีนะให้ลูบหัวใครเด็กกำพร้าแต่เด็กกำพร้าท่านก็เอาสักประมาณ 6-7 ขวบพอเดี๋ยวนี้มันไปยุ่งกับมันเยอะก็ไม่ได้นะเด็กกำพร้านะไอ้เพื่อนผมเคยไปตีเด็กกำพร้ามันลุกขึ้นยืนอย่างนี้เลยทำไมตีทำไมอ้าวก็ยังทำผิดครูไม่รู้อ่ะนบีบอกว่าใครที่รังแกเด็กกำพร้าตายไปลงนรกอ่ะ ครูพูดประโยคว่าไงรู้ไหมครูก็คุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วอย่างมึงอ่ะต้องกระทืบเนี่ยคือมันก็มีทิฏฐิมันมีอารมณ์ในการทั้งหมดอยู่แล้วแหละแล้วถามว่าวันนี้เราอ่ะต้องพยายามข่มตัวเองว่าไม่ได้ใช้กับใครไม่ได้ใช้กับคนในชุมชนท่านต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเอาถามว่าผู้หญิงที่เป็นไปเป็นภรรยากับผู้ชายที่จะไปเป็นสามีถามว่าสองครอบครัวเนี่ยชีวิตมาเหมือนกันไหมผมเคยยกตัวอย่างว่าบางบ้านเวลาเขาต้ม
กาน้ำร้อนน่ะเขาไม่ล้างนะไม่ถูอ่ะเพราะพวกนี้ก็ต้องต้มใหม่เขาล้างเฉพาะข้างในถ้าบ้านเราล้างใช่ไหมล่ะแล้วไปได้บ้านที่เขาไม่ล้างก็โอเคแต่ถ้าเราบ้านเราล้างแล้วไปได้ลูกสะใภ้บ้านที่เขาไม่ล้างแล้วมันมาอยู่บ้านเราไม่ล้างเราก็จะด่ามันรับหลังไงลูกสะใภ้กูในขนาดการน้ำมันยังไม่ล้างเนี่ยขัดแย้งกันไหมแค่นี้ก็ทะเลาะกันแล้วจะหาเรื่องกันนะทอดไข่ใส่น้ำปลาก็ไม่ใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสก็ไม่ใส่ผงชูรสอันนี้เรื่องในชีวิตถ้าเราเอาไปใช้ทุกสังคมสังคมครอบครัวสามีภรรยาสังคมครอบครัวพ่อแม่ลูกสังคมใครเริ่มจากในบ้านก่อนเป็นสามีเคยเห็นภรรยาทำผิดไหมเห็นก็ต้องนึกอย่างเดียวหันหน้าแล้วก็อะไรนะไม่โกรธพอมันตั้งท้องให้ลูกเราไม่โกรธแล้วเราก็อะไรนะอย่าพูดต่อนะแล้วถามว่าภรรยาเคยโกรธสามีไหมทุกวันเมื่อทำไงก็บ่นไปแต่ผู้ชายห้ามเถียงนะถ้าเถียงก็ลมต่อยาวเลยนะแล้วผู้หญิงก็จะพูดประโยคนึงว่าเถียงสิอย่าแอะเด็ดขาดแล้วชีวิตมันก็จะอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันดังนั้นถึงบอกว่าถ้าเราใช้หลักว่าเราจะยึดหลักที่บอกเมตตากับอะไรให้เกียรติและเคารพกันเนี่ยมันจะเป็นการสร้างอะไรครับสังคมท่านพี่น้องมีในเรื่องนึงก็คือเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมีปัญหาอะไรเราถามใช่ไหมแต่เวลาปัญหาที่ถามปุ๊บเรากลับบอกว่าวันนี้ถามจนกระทั่งบางทีครูตอบไม่เป็นเลยนะเพราะมันถามเยอะไงมันถามว่ามนุษย์คนแรกชื่ออะไรอาดัมแล้วนบีอาดัมเกิดมาจากอะไรดินแล้วใครเป็นคนปั้นดินเป็นแล้ววิญญาณไปใส่ยังไงท่านลองไปอ่านกุรอานให้ดีนะคำว่ายัสอลูนากายัสอลูนากานั่นคือซอฮาบะห์ถามนบีนะยัสอลูนากานิลมะฮีดยัสอลูนากานิสซาอะยัสอลูอันนากานิลคอมริวัลไมซิดคำว่ายัสอลูนากาที่อัลลอฮ์บอกว่าซอฮาบะห์จะมาถามนบีเนี่ยมีแค่13เรื่องเองแต่นบีได้ทรงบอกพวกเราว่าสังคมหนึ่งเนี่ยจะเกิดความวิบัติแล้วหายนะก็คือชอบถามจนกระทั่งว่ายิบรีลหน้าตาเป็นไงแล้วตอนยิบรีลมหานบีน่ะคุยกันยังไงมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วนบีส่งเสริมและยุคซะลัฟซอลิฮ์ส่งเสริมว่าให้ถามเรื่องที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันน่ะยังไงอาจารย์ฉันได้ยินคนนั้นเขาตอบแบบนี้แต่ฉันน่ะทำแบบนี้มาแล้วฉันจำละหมาดฉันต้องทำยังไงถ้าท่านเริ่มลังเลท่านต้องหาความมั่นใจผมยกตัวอย่างถ้าใครเรียนฟัรฎอีนมาอันนี้ผมพูดกลางๆนะใครเรียนฟัรฎอีนมาผู้หญิงผู้ชายโดนกันเสียนะละหมาดใช่ป่ะล่ะเสียใช่ไหมเสียผัวเมียโดนกันเสียไหมเสียแต่ถ้าเรียนไปอีกชั้นหนึ่งเสียไหมไม่เสียผมก็แต่งงานเวลาภรรยาผมออกมาจากห้องน้ำแบบละหมาดเสียผมก็บอกกอดหน่อยไม่ได้บางเสียนะละหมาดโอเคเราบอกไม่เสียเขาก็เป็นภรรยาก็มองว่าอะไรนะบางต้องรู้เยอะเอาไม่เสียเวลาวันหลังเขาแกล้งโดนผมมั่งผมบอกไม่ได้เสียนะละหมาดเมื่อวานมันบอกไม่เสียเลยเรากำลังสอนทางอ้อมว่าให้ถามว่าทำไมเสียทำไมไม่เสียเพื่อจะได้เป็นการยืนยันว่าเสียเพราะอะไรไม่เสียเพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ถามแล้วเราก็บอกว่าอ้าวโดนกันเสียหรือโดนกันไม่เสียเราก็จะไม่มีคำตอบที่เป็นการอธิบายถ้าตอนเด็กฟัรฎอีนไม่ต้องอธิบายแต่ตอนโตมาแล้วเนี่ยควรจะเรียนให้รู้ว่าทำไมแล้วถ้าบอกเสียใช่ไหมแล้วเวลาไปลงลานตะวาฟทำยังไงถ้าท่านบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายโดนกันเสียนะผู้หญิงไม่เครียดผู้ชายน่ะมันเปิดบ่านี้ใช่ไหมแล้วเวลาเดินปุ๊บไอ้คนประเทศอื่นมันมาโดนชนปุ๊บเนี่ยนะซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะมันเบียดเสียดเสียไหมเสียเดินออกไปอาบน้ำละหมาดสิครั้งเราออกกันนะแล้วเดินเข้ามาใหม่กว่าจะถึงลานตะวาฟก็เสียอีกแล้วแล้วเนี่ยตกลง7รอบอ่ะนะวันหนึ่งก็ตะวาฟไม่เสร็จอันนี้ที่บอกว่าเวลาเราทำอะไรปุ๊บเราไม่ยึดหลักแบบแน่นเลยว่าฉันต้องทำตามนี้แต่ถ้าใครมาพูดที่ไม่เหมือนเราเราเอามานั่งถามให้ได้แล้วตอบให้ได้แล้วเราจะมีความ
การทำอิบาดะห์ที่แบบมีความสุขนะครับสุดท้ายอันนี้เรื่องนี้เคยพูดมานานแล้วแต่ตอนนี้มันกำลังมาใหม่เราจะรู้จักกันไม่รู้จักกันท่านพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมด้วยกันเราจะใช้คำว่าคุณกับผมเป็นศัตรูกันไม่ได้ภาษาอาหรับคำว่าอาดาวะคืออะไรศัตรูอะดูคืออะไรคุณเป็นศัตรูฉันอัลลอฮ์บอกศัตรูคุณในกุรอานก็คือใช่ตอนเท่านั้นดังนั้นเราต้องบอกว่าถ้ามีคนมาด่าเรามีคนมาบอกเราถ้ามีคนด่านะเราโกรธอยู่แล้วใช่ปะล่ะแต่นบีบอกขณะถือบวชอยู่เนี่ยถ้ามีคนมาด่าให้พูดว่าไงอินนีซออีมนฉันบวชอยู่แล้วในใจก็เรียกว่าไงนะเดี๋ยวแก้บวชก่อนเย็นเนี่ยกูจะไปที่บ้านเลยมึงนบีไม่ได้สอนอย่างนั้นนบีสอนว่าขนาดบวชหิวๆเนี่ยยังให้อดทนแล้วเวลาแก้บวชแล้วกินข้าวดื่มน้ำแล้วก็อะไรนะอย่าไปถือใส่สมองรกแต่นบีผมกำลังจะพูดเรื่องนี้ว่าณวันนี้คนที่เป็นศัตรูที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยนะในกุรอานท่านไปเปิดดูเนี่ยนะละตัจิดันนะอัชัดดันนะสิอาดาวะตัลลิลลดีนะอามะนุลยะฮูดะวัลลดีนะอัชรอกูอัลลอฮ์ใช้คำว่าตัวลามละเป็นการเตากีดเน้นอัลลอฮ์ใช้ตัวนูนที่มีชัดดะก็คือเตากีดอัลลอฮ์เน้นทั้งข้างหน้าและข้างหลังละตายจีดันนะคุณจะเจอแล้วคุณจะพบแน่ๆอาชัดดันนะสิที่ถือว่าร้ายกาจที่สุดอาดาวตันที่จะเป็นศัตรูศัตรูใครลิลลาดีนะอามานูคนที่มีอีหม่านหมายความว่าท่านเป็นผู้ศรัทธาท่านจะต้องเจอกับศัตรูที่ร้ายกาจในแผ่นดินนี้แน่ๆคืออัลยะฮูดยิววันละดีนะอัชรอกูและใครคนที่ตั้งภาคีทำชิริกดังนั้นวันนี้ถามว่ายิวเป็นศัตรูเราไหมเราก็เฉยๆเพราะเราไม่เคยเจอแต่วันนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาลุกฮือกันแล้วใช่ปะล่ะที่มาตอนเมื่อ 2535-36 ผมเรียนอยู่ที่ซาอุดีในวิชาความรุ่งเรืองของโลกอิสลามเนี่ยอาจารย์ท่านสอนประโยคนึงบอกว่าปาเลสไตน์ที่ล่มสลายเหตุผลที่ปาเลสไตน์ล่มสลายเหตุผลหนึ่งก็คือการซื้อแผ่นดินการซื้อที่ดินเพื่อจะทำเป็นอาณานิคมแล้วเสร็จแล้วก็จึงต่อรองว่าฉันขอทำนี่ฉันขอทำนี่คนเขาให้ราคาสมมติเราขายไร่ละล้านเราให้5ล้านฉันอยากได้แผ่นดินตรงเนี้ยคุณขอ10ล้านฉันให้15ไม่ได้ลดนะให้เลยแล้วเขาได้ปุ๊บเขาซื้อล้อมเสร็จปุ๊บเขาก็จึงบอกว่าขอตั้งเป็นอาณานิคมเขานะอยู่ข้างมัสยิดอักษอไม่ให้ไม่ให้ไม่เป็นไรเพราะที่ดินเป็นของฉันหมดแล้วเหตุการณ์เดียวกันซึ่งเมื่อก่อนพูดใครก็เฉยๆแต่อันเนี้ยผมเคยพูดมาแล้วตั้งแต่ตอนจบมาใหม่ๆแล้วในหนังสือเนี่ยอาฮลุลกิตาบคือใครกับใครในซูเราะห์ฟาติฮะห์เราอ่านน่ะซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนมีกี่ศาสนาต้องซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมมีกี่ศาสนามีอยู่3ซิรอตัลลซีนะอันเวลาเราละหมาดให้นึกอะไรอย่างงี้นะซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมหนทางที่อัลเลาะห์ทรงโปรดปรานและเมตตาน่ะนะคืออิสลามกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่ศาสนาที่อัลลอฮ์กิ้วแล้วโกรธอันนี้คือยะฮูดวะลัดดอลลีนศาสนาที่หลงผิดคืออะไรนะซอรอฉะนั้นเวลาเราอ่านฟาติฮะห์นะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเราขอหนทางที่มุสตะกีมเนี่ยเราไม่ต้องการใครอาลุนกิตาบคือยะฮูดกับนะซอรอก็คือยิวกับคริสต์แล้วเราจึงกล่าวคำว่าอะไรอามีนดังนั้นยิวกับคริสต์เนี่ยเขาก็ไม่ถูกกันนะแล้วคริสต์เขาก็มีนิกายอีกนะเมื่อมีนิกายปุ๊บแต่เขามีการประชุมรวมตัวกันตั้งแต่1985ที่ผมค้นในหนังสือตอนผมเรียนอยู่ที่นั่นนะ
1985เมื่อวันที่29สิงหาคมเนี่ยนะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่ถูกกันแต่เขากำลังจะคุยเรื่องอิสลามเขาพูดประโยคนึงว่านบีมุฮัมมัดบิอันนะฮูรอญุลมัจญูนอันนี้ในวารสารภาษาอาหรับนะมุฮัมมัดคือคนบ้าเขาถามไปคือเขาคุยเรื่องศาสนาเขาแต่ก็คุยเรื่องมุฮัมมัดมุฮัมมัดคือใครลงมติบิอันนะฮูรอญุลมัจญูนเป็นผู้ชายบ้าตอนนบีประกาศศาสนามนบีนัวประกาศศาสนาประชาชาติรุ่นนั้นก็บอกนบีที่ประกาศศาสนาบ้ากันมาทุกยุคนั่นแหละแต่วันนี้พวกนี้มายุ่งกับเราแล้วก็บอกอะไรนะนบีมุฮัมมัดเป็นคนบ้าแล้วที่น่ากลัวมากก็นั่นก็คือสถานะของคนมุสลิมในโลกปัจจุบันอยู่ตรงไหนท่านพี่น้องเราเป็นมุสลิมแล้วท่านจะรู้ว่าเขาบอกแล้วว่าไงรู้ไหมมุสลิมไม่ใช่คนแต่มุสลิมก็ไม่ใช่ลิงไอ้ที่บอกว่าไอ้นะมนุษย์มาจากอะไรมาจากลิงเขาบอกว่ามุสลิมอ่ะไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่ลิงแล้วเขาจึงบอกว่าอิสลามจึงไม่มีค่าหรือแม้กระทั่งไอ้คนที่เป็นนักร้องที่ทำท่าเต้นนะเขาพูดประโยคนึงว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือเขาประกาศกันแบบนี้เลยว่าถ้าแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ศาสนาเขาอ่ะนะนอนกษัตริย์ดีกว่าดังนั้นเขาดูถูกพวกเราถึงขนาดนั้นแล้วพวกเราวันนี้ก็ยังบอกว่าเราเฉยเฉยเฉยเฉยไม่ได้เราต้องบอกว่าให้รู้ว่าใครคือศัตรูเราแล้วใครคือคนที่จะมายุแยงตะแคงรั่วเราแล้ววันนี้ที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาทำยังไงจะยึดแล้วครองได้ยุให้มันทะเลาะกันแล้วมันแตกกันเมื่อนั้นแหละโลกเป็นของเราท่านลองไปดูสามศาสนาเนี่ยสองศาสนาเขาประกาศชัดเลยเขาก็มีคัมภีร์เก่าทั้งอินจีนทั้งเตารอตแต่เขาสรุปเขาอ่านคัมภีร์แล้วเขาสรุปได้ว่าถ้าจะครองโลกได้ของฉันเอาสองเรื่องอีกศาสนาหนึ่งบอกว่าฉันก็ครองสองเรื่องแต่มุสลิมยังหาเรื่องไม่ได้สักเรื่องอาจารย์ฟังดูนะของเยฮูดยิวเขาบอกว่าแล้วท่านลองไปดูยิวเนี่ยครองสองเรื่องแล้วครองโลกได้หมดเลยหนึ่งสื่อเคยเห็นพี่น้องมุสลิมสามจังหวัดตายแล้วออกทีวีไหมเคยเห็นพี่น้องปาเลสไตน์ถูกฆ่าตายแล้วออกทีวีไหมแต่แมวตัวหนึ่งตายออกทีวีบ่อยไหมไหนคุณบอกว่าอะไรนะองค์กรที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนนะเรียกร้องนั่นนะคนตายเนี่ยมีใครมาดูแลไหมแต่แมวตายเนี่ยคุณจะเอาหมาก็ฆ่าไม่ได้ตายไม่ได้มนุษย์เป็นคนเนี่ยที่ไหนเขาก็ต้องรักทั้งนั้นแหละแต่เวลามุสลิมตายคุณทำเฉยสื่อทำไมคนที่ทำความชั่วคุณไม่บอกศาสนาเขามั่งอ่ะแต่เวลามุสลิมทำชั่วหรือทำร้ายอันตรายหรือก่อการร้ายใส่จังเลยพวกอิสลามหัวรุนแรงอันแล้วก็นี่เกิดขึ้นคุณไม่บอกมั้งอ่ะศาสนาคุณทำแบบนั้นอ่ะเพราะใครเป็นคนปล่อยข่าวดังนั้นหนึ่งเขาจึงคุมสื่อส่งลูกหลานเราเรียนสื่อและให้ทันสองอัลลอฮ์ห้ามแต่ได้ผลเร็วมากแล้วมันเอาไปใช้คลองเรื่องดอกเบี้ยทุกเรื่องมีดอกเบี้ยหมดเลยผมเคยไปตรวจฮาลาลเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าผมไปยุ่งอยู่ฮาลาลด้วยนะผมไปตรวจฮาลาลครั้งแรกผมบอกไม่ฮาลาลผมไปดูเรื่องที่มาของโครงสร้างอาคารน่ะต้องไปกู้เงินเท่านั้นมีดอกเท่านั้นผมบอกไม่ฮาลาลเขาต้องบอกว่าอาจารย์เขาให้มาตรวจวัตถุดิบไม่ได้ไปตรวจอาคารเอ้าก็มันยุ่งกับดอกเบี้ยแล้วมันจะมาฮาลาลได้ไงเพราะอาจารย์ไม่งั้นกินไม่ได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ครั้งแรกไปตรวจฮาลาลน่ะเพราะงั้นสาวว่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะเราบอกว่าถ้าเข้าไปยุ่งแล้วท่านจะรู้ว่ามันยุ่งแต่ถ้าเรารู้ว่าใครคือศัตรูก็คือพวกนี้สองวันละดีนะอัชรอกูคนที่ทำชิริกคนที่ทำชิริกก็คือคนที่ตั้งภาคีเขาคือศัตรูเราอยู่แล้วแต่วันนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าท่านเป็นมุสลิมหรือใครเป็นมุสลิมแล้วทำอะไรที่มันพวงพวังกับเรื่องของอะไรชิริกอันนี้เราต้องเตือนอะไรที่จะต้องมีการจุดธูปบูชามีค่ากำนันครูอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้คือต้องระวังเพราะเขาจะเป็นศัตรูเรา
แต่คนที่จะมาเป็นมิตรเราวะละตะจิดันนะอักรอฮุมวัตตะลิลละดีนะอามันดุลละดีนะกอลูอินนัสอรอยิวเป็นศัตรูเราแน่มันทะเลาะทั่วแต่ถ้าเป็นคนที่บอกว่าฉันเป็นมิตรกับคุณฉันรักคุณฉันไม่ทะเลาะกับคุณคนนัสอรอคือคริสต์แล้วคนคริสต์เขาครองสองเรื่องครองโลกได้เลยเอาท่านคิดว่าอะไรสองเรื่องที่เขาครองแล้วครองโลกได้เลยนะแล้วผมเคยได้ยินมุสลิมมาพูดแล้วชื่นชมแล้วไม่เคยชื่นชมเราเนี่ยนะหนึ่งพยาบาลสองโรงเรียนการศึกษาเขามาสองเรื่องเท่านั้นเลยท่านต้องไปดูโรงเรียนที่เป็นของคริสต์นะไม่มีตังค์แต่ซื้อที่ตรงที่ชุมชนแพงๆถนนกำลังจะไปหมู่บ้านจะเกิดสร้างโรงเรียนเราถามว่าใครจะเรียนเห็นไหมแล้วเขาเคยจัดงานการกุศลขอน้ำชาไปขอค่าไฟเสียให้ครูไหมแล้วเขาเอาตังค์ที่ไหนเขามีเครือข่ายของเขาอยู่ระดับเป็นคอลีฟ่าเหมือนของเราเป็นแต่ของเราหมดไปแล้ววันนี้ถึงบอกว่าถ้าจะกลับมาใหม่คอลีฟ่าเนี่ยง่ายไหมแล้วใครจะเป็นคนที่จะปกครองมุสลิมทั้งโลกยากไหมน่าจะอีกนานกว่าจะเห็นกลับมาสั้นๆง่ายๆเอาชุมชนเราก่อนให้เข้มแข็งเข้มแข็งที่บอกว่าครั้งล่าสุดที่เลือกตั้งส.ส.ท่านเห็นไหมอำเภอหนึ่งที่อยู่บนดอยแล้วไฟยังไปไม่ถึงผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชุมกับลูกบ้านเลยว่าปีนี้เราจะไม่เลือกส.ส.สักคะแนนเดียวไม่ไปกากบาทนายอำเภอทำอะไรไม่ได้ผู้ว่าทำอะไรไม่ได้เรียกร้องข้อเดียวถ้าไฟไม่มาถึงพวกเราจะไม่เลือกตั้งอีกต่อไปนี่คือจะผู้ใหญ่หรือเด็กถ้าอยู่ด้วยกันกับการมีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อความเจริญบ้านเรานะใครก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผมไม่เห็นข่าวล่าสุดคือไฟไปแล้วออกข่าวกันโอ้โหไฟไปแล้วเหตุผลที่ไฟไปเพราะคืออะไรไม่กากบาทเด็ดขาดถ้าไฟไม่มานั่นไม่ใช่มุสลิมแต่เพื่อความเป็นประโยชน์กับใครชุมชนถ้ายกตัวอย่างขออนุญาตที่สงขามีอิหม่ามท่านหนึ่งวันศุกร์จะไม่ไปไหนจะอยู่สอนหนังสือก่อนละหมาดวันศุกร์แล้วต้องนำละหมาดวันศุกร์หลังละหมาดวันศุกร์ต้องเจออะไรเจอสัปปุรุษชุมชนต้นแบบชุมชนนั้นเงินซะกาตอยู่ที่เขาแล้วคนจนมาขึ้นลิสต์บัญชีไว้แล้วไม่ได้แจกแบบ500พันหนึ่งอ้าวขึ้นชื่อนายอับดุลฮามิดดาราฉายจะทำอะไรตรงนั้นทำประมงอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีข้างเพื่อที่จะใช้เป็นพาหนะในการขนของใช้ตังค์เท่าไหร่สมมติ 50,000 เอาไปเลย 50,000 ลบชื่อออกคนนี้หมดสิทธิ์รับซะกาตดันขึ้นไปสมมติมี100คนให้ปีละ10คน10ปีมันก็หมดจะไม่มีคนจนในหมู่บ้านประเด็นที่1ประเด็นที่สองเวลาเลือกตั้งผู้แทนจะสกสทสอะไรก็แล้วแต่ทางสงขลาไม่มีสกเนี่ยนะประชุมอิหม่ามทั้งหมดในเขตเขาประชุมผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดนั่งผู้แทนที่จะสมัครมานั่งอ่ะคุณบอกสิถ้าคุณได้เป็นจะทำอะไรให้ชุมชนหมู่บ้านเราคุณบอกสิจะทำอะไรคุณบอกสิเอาคุณออกไปพวกเราประชุมสมมติเลือกเบอร์หนึ่งถ้าได้เบอร์หนึ่งแล้วไม่ทำอย่ามาอีกนะเราเดินขบวนแน่สุดท้ายวันนี้ชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่น่าชื่นชมแล้วคนไปดูงานกันเยอะมากเพราะอะไรเราต้องรวมกันในชุมชนให้ได้ก่อนและถ้าเรารวมตัวกันได้ความเป็นพลังแล้วคำพูดหนึ่งในหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านเจอก็คือว่าที่เราเป็นมุสลิมแล้วอ่อนแอทุกวันนี้ที่เราเป็นมุสลิมแล้วเราถูกรุมกินโต๊ะทุกวันนี้เพราะเราไม่ยึดตามกิตาบุลลอกับสุนนะกิตาบุลลอกับสุนนะนะคำใหญ่นะคำกว้างนะไม่ใช่แค่ไปยึดกุรอานตรงไหนตรงไหนนะไปดูให้ดีอัลลอฮ์บอกอะไรนบีบอกอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมุสลิมต้องไม่ถือมุสลิมเป็นศัตรูมุสลิมต้องไม่ทะเลาะกับมุสลิมแล้วมุสลิมจะทะเลาะกันเคยไหมทะเลาะกันผมจบด้วยกับตัวอย่างนี้ก็คือเพื่อนผมสองคนทะเลาะกันตำรวจมาอยู่ที่โรงพักจับไปโทรมาหาผมทั้งสองคนเพื่อนผมทั้งคู่เลยคนต่างชาติ
เที่ยงคืนถามว่าตัวทำไมอยู่ที่โรงพักแล้วมีคดีอะไรต่อยกันแต่คนอาหรับเขาจะไม่ต่อยใบหน้านะเขาจะต่อยแถวนี้เพราะเวลาจับไปหาร่องรอยไม่เจอถ้าต่อยตรงนี้มันมีแผลไงอันนี้เขาก็มีวิธีต่อยของเขานะเวลาต่อยปุ๊บถามว่าแล้วก็มันทะเลาะเรื่องอะไรถ้าจะเรื่องอะไรก็ผมก็ไม่ทราบเขาก็เสร็จแล้วเขาบอกเขาทะเลาะกันอ้าวโอเคท่านพี่น้องเขายึดหลักนบีที่บอกว่าอัลลอฮ์จะ

0: มาเลยกุ้มสบายดีไหมมันอ่านแต่มันไม่พิมพ์ตอบไม่เป็นไรพรุ่งนี้ให้ใหม่มันอ่านมันไม่พิมพ์ตอบวันที่3ถ้ามันตอบว่าไม่ต้องส่งมาหรอกกูไม่ตอบมึงหรอกโอเคแสดงว่ามันตอบแล้วเราก็รอดก็จะได้ขอดุอาละหมาดอัลลอฮ์นะครับ2คนนั้นเดินมาละหมาดที่มัสยิด5เวลาผมยืนอยู่คุยกับคนนี้อีกคนนึงเดินมาท่านพี่น้องมันต่อยกันขึ้นโรงพักแล้วนะแต่คำว่ามุสลิมต้องไม่มีศัตรูแล้วไม่โกรธไม่คุยกันเกิน3วันนะมันเจอกันมันทำแบบนี้อัสสลามุอะลัยกุมเสียงดังไปใช่ไหมล่ะคนที่ดีที่สุดคือคนที่อะไรเริ่มสลามไอ้คนนั้นก็อะไรวะอะลัยกุมุสลามโอเคเฮ้ยมานี่2คนเป็นพี่น้องกันเราเป็นมุสลิมแล้วคุณเป็นอาหรับด้วยโอเคจับมือมันว่ากูก่อนไม่พูดสลามแย่ก็จบก็ไปละหมาดก็บอกผมก็บอกตัวเองว่าวันนี้ใครบอกผมทะเลาะใครผมบอกผมไม่รู้ทะเลาะตอนไหนแต่ผมห่วงอย่างเดียวกลัวละหมาดแล้วอัลลอฮ์ไม่รับอามันกลัวขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ไม่รับมันจึงเป็นที่มาของคนสมัยก่อนเวลาจะไปทำฮัจญ์ใช่ไหมเขาจึงจัดทำบุญเขาไม่ต้องการซองเป็นภายหลังแต่เขาต้องการให้เจอคนที่อยู่ในชุมชนเราแล้วได้ขออะไรมาอัฟขอมาอัพนะสมัยก่อนมันไม่มีลายไงโต๊ะบังวะย่ออะไรก็แล้วแต่ฉันขอมาอัพนะเพราะฉันจะไปอะไรฉันจะไปทำฮัจญ์ถ้าท่านไม่มาอัพกันแล้วท่านไปทำฮัจญ์อยู่หน้ากะบะขอดุอาก็อะไรน่าเป็นห่วงดังนั้นก็เตือนตัวผมและเตือนพี่น้องทุกท่านนะครับว่าชีวิตเราอยู่บนดุนยาเนี่ยเหมือนกับนั่งอยู่บนพาหนะไม่กี่ชั่วโมงแต่ชีวิตเราที่จะยั่งยืนและอยู่อย่างนิรันดร์คือที่ไหนในสวรรค์ของอัลลอฮ์ดังนั้นถ้าอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เรื่องแรกติดกระดุมให้ถูกก่อนก็คืออะไรเราต้องไม่ทะเลาะกับใครใครจะด่าเราอันทำดุลินนะใครจะว่าเราอันทำดุลินนะถ้ามันว่าเยอะๆทำไงไปซื้อกระเช้าแบนน่ะแล้วเดินไปให้เลยให้เรื่องอะไรขอบคุณนะที่เอาบุญใส่ตะกร้ามาให้ฉันก็เอาแบนมาขอบคุณไงฉะนั้นใครยิ่งเราพูดถึงเราแล้วก็เป็นนินทาเนี่ยนะผู้ใหญ่เขาสอนว่าอย่าไปยกให้มันไปเจอกันวันกิยามะฮ์ดังนั้นแล้วถ้าเราเป็นคนว่าคนอื่นน่ะไอ้คนนั้นก็ได้ผลบุญแล้วเราอ่ะจะต้องโดนเช็คบิลในวันไหนวันกิยามะฮ์ฮักกุลลออัลลอฮ์ให้อภัยไม่ละหมาดไม่ได้บวชถ้าอัลลอฮ์ให้อภัยสวรรค์เป็นของเราแต่ฮักกุลอาดัมเนี่ยนะให้ละหมาดครบให้ทำครบถือบวชครบบริจาคทุกเดือนช่วยทุกที่นะแต่ยังทะเลาะกันกับคนอื่นแล้วก็ไม่คุยกับคนพี่น้องมุสลิมเกิน3วันนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เลยน่าเป็นห่วงนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้การรวมตัวกันของทุกท่านนะครับเป็นการรวมตัวที่เป็นมัจลิสที่มีบรักัตและมีริสกีที่เพิ่มพูนและการพูดคุยกันนำเสนอวันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ได้ข้อคิดก็ขอให้เราได้นำไปช่วยกันและบอกต่อนะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดก็ขอมาอัพด้วยแล้วก็ขอให้เราทุกคนนั้นได้เป็นเบ่าที่ดีของอัลลอฮ์และเป็นมุสลิมที่รักกันแล้วก็เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในดุนยาแล้วก็ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยซัยยิดนามุฮัมมัดวะอะลัยฮิวะซอบิวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะห์หรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุนอบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนนางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากร อินนาลิลลาฮ์

0: ินายไลฮิรอยูอุนฮัจยามาเรียมอาลีฮัจยามาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจยีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซาในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุนอับบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ดุอาเมื่อโกรธให้เรากล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมความหมายฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งดุอาบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นผู้ชาย2คนที่กำลังด่าทอกันและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นั่งอยู่ร่วมกับพวกเขาด้วยและท่านนบีก็บอกว่าคนหนึ่งได้ด่าอีกคนหนึ่งอย่างเกรี้ยวกราดด้วยกับใบหน้าที่แดงกล่ำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงกล่าวว่าแท้จริงแล้วฉันรู้ถ้อยคำหนึ่งหากเขาได้กล่าวมันแล้วมันจะช่วยกระจัดสิ่งที่อยู่ในตัวของเขาออกไปแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฉะนั้นเมื่อมุสลิมมีความโกรธหรือว่าเราเห็นใครที่กำลังทะเลาะกันด้วยกับความเกรี้ยวกราดด้วยกับความโกรธก็ส่งเสริมที่จะสอนให้เขาเหล่านั้นได้กล่าวดุอาบทนี้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ซับบะฮ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأكوان على نعمه التي لا يحصيها الإنس ولا الجان صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدينAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลทุกท่านครับเรื่องของไฟใกล้ตัวซึ่งเป็นประเด็นที่ผมกับอาจารย์มุสตะฟาจะได้คุยกันในครั้งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำลายความดีงามของคนทุกคนที่มีความร้อนรนของความผิดเหล่านี้และความร้อนรนตรงนี้แหละครับที่จะเป็นไฟเผาผลาญคนเหล่านั้นเผาผลาญอิบาดะห์ของเขาเผาผลาญความดีของเขาที่เขาได้ปฏิบัติมาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้และแน่นอนที่สุดนะครับเมื่อเขากลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้จะยังไม่กลับไปเขาก็จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺสุดแล้วแต่ว่าอัลลอฮฺจะลงโทษเขาในสถานการณ์เช่นใดมีไฟใกล้ตัวอีกหลายสิ่งหลายประการที่เราพบเห็นกันอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติกันได้ง่ายแล้วก็ผิดพลาดกันได้ง่ายหลายคนอาจจะไม่ได้คิดหลายคนอาจจะไม่ได้ระวังตัวแต่ในที่สุดเขาก็ได้จุดไฟเหล่านั้นเผาไหม้ตัวเองไปแล้วไฟแรกที่เป็นไฟใกล้ตัวที่ทำให้เราเสียสถานภาพของความเป็นมุสลิมก็คืออัชชิรกุลอักบัรคือการชิริกที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราสามารถจะแบ่งแยกออกเป็น2อย่างด้วยกันก็คือชิรุลอักบัรที่เรียกว่าเป็นชิริกใหญ่แล้วก็ชิรุลอัสกอดที่เรียกว่าเป็นชิริกเล็กจากข้อแบ่งแยกที่อัลกุรอานได้บอกตรงนี้เองครับอาจารย์มุสตะฟาครับชิริกใหญ่แล้วก็ชิริกเล็กนั้นคืออะไรแล้วก็แหล่งที่มาของมันนั้นคือการปฏิบัติตนเช่นใดครับ
1: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลพี่น้องทั้งหลายครับไฟนี้จะสร้างความวิบัติเมื่อเราได้เข้าไปอยู่ในกลองไฟแต่ขณะนี้นะครับไฟเหล่านั้นเนี่ยเราสัมผัสไม่ได้ว่ามันร้อนหรือเปล่าจะไปร้อนกันจริงๆก็หลังจากที่ชีวิตนะครับวิญญาณออกจากร่างแล้วท่านนั่นแหละจะไปพบกับความร้อนจริงๆขณะนี้เหมือนกับเรากำลังเล่นไฟเย็นกันอยู่พี่น้องอันตรายนะสิ่งที่เราจะบอกท่านพี่น้องว่าไฟใกล้ตัวที่อันตรายที่สุดแล้วก็หนักที่สุดแล้วก็เป็นบาปที่อัลลอฮ์ไม่ทรงอภัยให้ก็คือการชิริกต่ออัลลอฮ์ชิริกหมายถึงการนำเอาสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากอัลลอฮ์จะเป็นนำเอานบีนำเอาโตวาลีนะครับว่าทั้งนบีและโตวาลีเนี่ยช่วยเหลือเขาได้แทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าคนทำชิริกแล้วก็ถ้าทำชิริกชนิดนี้นะครับเรียกว่าติดชิริกหรือพาชิริกไปจนกว่าทั้งตายอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้อย่างเด็ดขาดชิริกอันตรายที่สุดพี่น้องเช่นเรารักคนอื่นนะเขาเรียกว่าชิริกในด้านความรักนั่นก็มีเรารักคนอื่นนี่นะครับมากกว่าอัลลอฮ์หรือเท่ากับอัลลอฮ์นั่นก็เป็นความผิดเหมือนกันรักพ่อรักแม่รักลูกรักภรรยารักสามีมากกว่าอัลลอฮ์อ้าวเช่นอะไรบ้างครับรักลูกไม่ให้ลูกนมาศในเวลานมาศุบฮ์ไม่ให้ลูกเรียนอันอิสลามแต่ให้ลูกเรียนสาขาทั้งอื่นเรียนได้หมดแต่ไม่ได้บอกให้ลูกรู้จักกับอันอิสลามนะครับจะปลุกลูกขึ้นมานมาซุบฮ์ก็กลัวว่าลูกจะนอนไม่อิ่มเพราะว่าปล่อยให้ลูกดูโทรทัศน์ถึง11โมงรักอย่างนี้เป็นการชิริกต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเสนอกันแล้วก็บอกกัน
0: ครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามองชิริกก็คือว่าอันที่จริงความรอบรู้ต่างๆนั้นนะครับเป็นความรอบรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอย่างสมบูรณ์แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น แต่ถ้ายังมีใครที่เป็นพี่น้องมุสลิมยังมีการยึดมั่นว่าบรรดานบีและบรรดาวะลีทั้งหลายยะอะลามูนัลกอยบยังรู้สิ่งเร้นลับแล้วก็ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากเขาได้คัดค้านต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวะอินดะฮูมะฟาติฮุลกอยบลายะอะลามูฮาอิลลาฮูแสดงว่าอัลลอฮ์รู้องค์เดียวแต่ถ้ามนุษย์ไปแสดงความรอบรู้เกินจากสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วเราก็ไปเชื่ออย่างนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นการชิริกประการหนึ่งเหมือนกันในอีกส่วนหนึ่งที่มองดูก็คือว่าชิริกในการที่เราไปเชื่อต่ออุลามะหรือบรรดาพวกเชคทั้งหลายในการที่กระทำมะซียัตต่ออัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความชั่วลักษณะเช่นนี้เป็นการชิริกเหมือนกันที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเขาได้เอาบาทหลวงและปุโรหิตของพวกเขาเป็นเจ้าที่อื่นจากอัลลอฮ์เรียกว่าไปต่ออัตคนอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสถานภาพของการชิริกเป็นแบบนี้แล้วก็กลับไปดูอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาและอีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัชริกะละซุลมุนอะซีมและอีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนะฮูไม่ยุชริกบิลละฟะกอดฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะวะมะวาฮุมุนนารจากสามอายะห์ดังกล่าวข้างต้นครับอาจารย์ครับประมวลจากคำสอนตรงนี้สะท้อนถึงไฟอย่างไรสำหรับชีวิตครับ
1: ท่านพี่น้องครับอัลกุรอานที่ท่านจานิยาสนำเอามาบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องชีริกหมดเลยอายะห์แรกอัลลอฮ์ตรัสบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษผู้ที่ทำการชีริกต่ออัลลอฮ์จะเป็นการชีริกเช่นรักคนเท่ากับอัลลอฮ์นะครับหรือว่ามองว่าคนอื่นๆนี่นะครับจะเป็นโต๊ะวาลีโต๊ะตะเกียโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรที่ตายไปแล้วก็ตามที่ไปที่กุโบร์ของเขาแล้วก็มั่นใจว่าคนที่ตายไปแล้วเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้มองที่ต้นไม้มองที่ภูเขามองที่ดวงจันทร์มองที่ดวงอาทิตย์นะครับว่าสิ่งเหล่านี้ก็อำนวยประโยชน์ให้เขาได้นะครับแทนที่จะคิดถึงอัลลอฮ์นั่นก็เรียกว่าทำตัวชิริกต่ออัลลอฮ์ถ้าทำตัวอย่างนี้อัลลอฮ์ตรัสว่าอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ถ้าพาชิริกจนกระทั่งถึงกูโบวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะแต่ถ้าหากว่าเขามีความผิดสิ่งอื่นๆนอกจากเรื่องนี้นะอัลลอฮ์อาจจะอภัยโทษให้ตามแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์ชิริกบาปใหญ่ไหมถ้าเราไม่ยกอัลกุรอานมาพี่น้องคงจะถือเป็นเรื่องเล็กๆอัลลอฮ์ตรัสว่าอินนัชริกะละซุลมุนอะซีมแท้จริงการชิริกเนี่ยมันทั้งเป็นเรื่องที่ซอลิมสร้างความอยุติธรรมสร้างความเสื่อมเสียอะไรบ้างอะกีดะห์ของเขาเสียพี่น้องอย่างอื่นเสียยังพอไหวพี่น้องนะมือขาดไปข้างหนึ่งยังพอกินมือซ้ายแทนได้ขาขาดไปข้างหนึ่งยังมีเหลืออยู่ได้คือเท้าแขนอะไรก็ตามแต่ที่มันเสียไปที่เป็นอวัยวะส่วนมือส่วนเท้าส่วนขาเนี่ยหายไปยังมีโอกาสอยู่ได้แต่ถ้าหัวใจนี่มันเสียพี่น้องถ้าหัวใจเสียเขาเรียกว่าอะกีดะห์เสียถ้าอะกีดะห์เสียนะชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเรื่องชีริกเป็นเรื่องธรรมดามองอย่างนี้ไม่ได้ต้องมองว่าชีริกนั่นเป็นอะกีดะห์ที่เลวที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเป็นการทำลายตัวเองทั้งหมดนะพี่น้อง
0: แล้วก็ทำลายสิ่งที่เขาจะกระทำไปนะครับในที่สุดก็ทำลายอิสลาม ที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาทั้งหลายนะครับเนื่องจากอัลลอฮ์ได้บอกว่าแต่แท้จริงบุคคลใดก็ตามที่ชิริกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะห้ามเข้าสู่สวนสวรรค์แล้วก็ที่พำนักของเขาก็คือนรกนะครับที่อยู่ณที่นั้นตลอดกาลอีกประการหนึ่งที่เป็นชิริกอีกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทำให้เขาพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมก็คืออัชชิกุลอัสกอดที่เรารู้กันอยู่ว่าทำอะไรก็เพื่อโอ้อวดคนอื่นนะครับคนเหล่านั้นจะไม่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์เหมือนกันท่านนบีได้บอกว่าในวันกิยามะห์นะครับในวันที่อัลลอฮ์จะตอบแทนผู้คนด้วยการกระทำของพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์จะบอกว่าไอ้คนที่ทำความดีเพื่อคนอื่นนั้นอัลลอฮ์จะไล่คนเหล่านั้นไปยังกลุ่มของบุคคลที่เขาตั้งใจความดีทำความดีเพื่อบุคคลอื่นแล้วก็ให้พิจารณาให้รอคอยว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่ซึ่งในที่สุดเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครเลยเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ เพื่อชิริกอัสกอดจะได้ไม่เกิดขึ้นในตัวของพวกเขาเองจะบริจาค ก็เพื่ออัลลอฮ์อย่าโอ้อวดอย่าให้มีการต้องการความล่ำลือหรือจะให้เขายกย่องสรรเสริญว่าเราเป็นบุคคลที่เสียสละอย่างมากมายมหาศาลนั่นคือความเลวร้ายของชิริกนะครับที่เราจะต้องให้การระมัดระวังมากทีเดียวนะครับฝ่ายใกล้ตัวในประการที่สองนะครับที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ทำความห่างไกลได้มากที่สุดก็คือเรื่องของดอกเบี้ยซึ่งเป็นปัญหาใกล้ตัวที่เราพบเราเห็นแล้วก็เราก็มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนตรงนั้นอยู่ด้วยจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกนะครับให้เกิดความระมัดระวังตรงนี้นะครับเป็นอัลกุรอานที่พี่น้องต้องทบทวนกันละครับอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่ายาอายุฮัลลาดีนอามานูลาตะกุลุริบาอัดอาฟัมมุดอาฟะวัตตะกุลลอฮะละอัลละกุมตุฟลิฮูนความจากอายะนี้กำชับให้เราสำนึกอะไรครับ
1: ถ้าพี่น้องครับมาพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยพี่น้องก็คงจะไม่เท่าไหร่สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มดอกเบี้ยก็คงมองเป็นของธรรมดาบุคคลที่ไม่เคยอ่านอัลกุรอานเลยก็มองเป็นของธรรมดาและเป็นของดีเสียด้วยได้เงินมาโดยไม่ต้องลงทุนแต่ถ้าหากคนที่มีอัลอิสลามคนที่สวมแว่นตากุรอานด้านหนึ่งแล้วก็สวมแว่นตาหะดีษอีกด้านหนึ่งแล้วก็จะพบว่าอัลลอฮ์ตรัสว่าอย่างนี้ครับโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านทั้งหลายเห็นไหมพี่น้องถ้าไม่มีอีหม่านนี่นะพูดเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยไม่สะเทือนอะไรเลยพี่น้องเป็นการดูถูกซะอีกว่าโอกาสเหมาะอย่างนี้ทำไมไม่กินนะครับอัลลอฮ์สั่งว่าโอ้บรรดาคนที่มีอีหม่านเอ๋ยลาตะกูลุริบาอย่ากินดอกเบี้ยนะครับอัดอาฟันมุดออาฟตันเพิ่มเป็นทวีคูณนั่นความว่าทบต้นถ้าพี่น้องรู้ดีพอพูดเรื่องทบต้นนี่รู้ท่านพี่น้องครับไม่มีใครหรอกครับยากจนเพราะบริจาคแต่คนที่ล่มจมหมดเนื้อหมดตัวน่ะคือคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยถามที่คนที่จ่ายดอกเบี้ยทุกวันเนี่ยนะครับพอวันที่30วันที่1ถามว่านอนหลับดีไหมถามตัวเองวันนอนหลับดีไหมแม้แต่คนที่รับดอกเบี้ยก็นอนไม่หลับพี่น้องรับยังไงกลัวอะไรครับกลัวว่าดอกเบี้ยที่จะได้รับเนี่ยกลัวจะไม่ได้รับตามเวลาก็ต้องตั้งทนายกันไว้คนหนึ่งแหละพี่น้องเอาไว้ตามจี้ตามเก็บนะครับตามบริหารตามค่ากันแหละพี่น้องทั้งหลายนั่นคือระบบดอกเบี้ยวัตตะกุลลอฮ์ฉะนั้นจงกลัวอัลลอฮ์เลิกดอกเบี้ยเสียพี่น้องละอัลละกุมตุฟลิฮูนถ้าเลิกดอกเบี้ยได้อะไรครับท่านทั้งหลายจะได้รับชัยชนะไฟใกล้ตัวอันนี้ก็จะห่างจากไปแต่ถ้าหากว่าท่านยังคือเล่นอยู่กับดอกเบี้ยนะพี่น้องทั้งหลายท่านจะไม่ได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห
0: ์ครับอายะนี้นะครับเป็นอายะที่ลงมานะครับเป็นการระบุสาเหตุว่าในสมัยญาฮิลียะห์นั้นมีการเป็นหนี้กันแต่ครั้นเมื่อถึงกำหนดจันใช้เงินคืนลูกหนี้ไม่มีเงินใช้เจ้าหนี้ก็จะกล่าวแก่ลูกหนี้ว่าให้เพิ่มจำนวนหนี้ให้แก่ฉันสิและฉันก็จะได้ยืดเวลาของการทวงหนี้ออกไปเพราะฉะนั้นไอ้การให้ดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยแบบหลายเท่าที่ทบทวีคูณตรงนี้แหละครับมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อัลกุรอานได้ให้ความหมายว่าอัยตะอามาลูนบิฮีอัยตะอามาลูบิฮีก็คือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้พฤติกรรมของดอกเบี้ยนั้นมันกระจายออกไปด้วยโดยเหตุนี้เองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกว่าอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งผู้กินดอกเบี้ยผู้ให้ดอกเบี้ยผู้เขียนคำสัญญาเกี่ยวกับดอกเบี้ยและผู้เป็นพยานด้วยแล้วก็ท่านให้แจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้ที่ไม่ยอมงดการกินดอกเบี้ยนั้นพึงรับรู้ได้ว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้ทรงประกาศสงครามกับเขานี่คือความเลวร้ายของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกว่าเมื่อตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ขึ้นมิอราจได้เห็นปรากฏการณ์ของบุคคลที่กินดอกเบี้ยไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เจ็บปวดมากทีเดียวจากวันนั้นจากตรงนั้นอาจารย์มุสฟาครับนบีเห็นอะไรในวันนั้น
1: ท่านพี่น้องครับท่านนบีเห็นเมื่อตอนที่ท่านขึ้นก็เรียกว่ามิอะรอจนะพี่น้องขึ้นไปก็ได้เห็นนะครับว่าฟาวกอรอซีรออาดันวะซอวาอิกที่ศีรษะของฉันหรือเหนือศีรษะของฉันนั้นมีเสียงฟ้าร้องมีฟ้าผ่าท่านพี่น้องครับตกลงว่าที่ผ่าเนี่ยเพราะความโกรธแหละพี่น้องวะรออัยตุริยาลันนะครับ และฉันเห็นคนหลายคนนะครับที่ข้างหน้าของเขานะครับมันมีงูมีแมลงป่องนะครับอยู่ที่ท้องของเขาที่ท้องของเขามีงูมีแมลงป่องนบีก็ตกใจเมื่อเห็นคนที่มีสภาพการอย่างนี้นบีก็ถามบอกว่ามันฮาอุลายาญิบรีลเหล่านี้นะพวกไหนครับญิบรีลก็บอกว่าฮาอุละอัคลาตุริบานี่แหละก็คือคนที่กินดอกเบี้ยพี่น้องครับโอ้เราก็เบาไปนิดหนึ่งเรานะมีแต่จ่ายดอกเบี้ยนะเราไม่ได้รับดอกเบี้ยแต่ผมก็ยังเสียวจังญาติบอกว่าทั้งผู้ให้ผู้รับนี่โทษเท่ากัน
0: ครับแล้วก็หะดีษของท่านนบีอีกบทหนึ่งนะครับได้บอกถึงสภาพของคนที่กินดอกเบี้ยว่าคนที่กินดอกเบี้ยนี่นะครับหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับบอกว่าอยู่อัซซะบูเขาจะต้องถูกอาซาบนับตั้งแต่เขาที่เขาวันที่เขาตายอีลายอมิลกิยามะจนกระทั่งถึงวันกิยามะและในวันนู้นนะครับเขาจะว่ายอยู่ในแม่น้ำที่เป็นสีแดงซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นเลือดนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นก็จะกลืนก้อนหินเข้าไปนะครับกลืนก้อนหินเข้าไปซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ฮารอมที่เขาได้รวบรวมมาเมื่อเขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้อันเนื่องมาจากดอกเบี้ยที่เขาได้กินอยู่นี่คือสภาวะของชีวิตของผู้คนที่กินดอกเบี้ยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่ท่านนบีได้พูดแก่พวกเราทั้งหลายไว้และท่านนบียังเตือนไว้อีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามีคนอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับที่อัลเลาะห์จะลงโทษคนเหล่านั้นอย่างจริงจังแล้วก็อัลเลาะห์ก็จะไม่ให้เขาได้เข้าสวรรค์ด้วยแล้วจะไม่ให้ได้เขาได้รับเนี่ยมาจากสวรรค์ด้วยคน4กลุ่มดังกล่าวข้างต้นก็คือ1คนที่ดื่มเหล้ากลุ่มที่2ก็คืออากิลุริบาคนที่กินดอกเบี้ยกลุ่มที่3ก็คืออากิลมาลินยาตีมคนที่กินทรัพย์สินของเด็กยาตีมโดยไม่ถูกต้องชอบธรรมกลุ่มที่5ก็คือวัลอากุลิลวาลิไดฮิคนที่ทรยศต่อบิดามารดาของเขา4กลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มบุคคลที่อัลเลาะห์จะมาให้เขาได้เข้าสวรรค์แล้วก็ไม่ให้เขาได้ลิ้มเนื้อหมัดของสวรรค์ที่อัลเลาะห์จะสำรองไว
1: ้ท่านพี่น้องครับถ้าคนที่ติดเหล้างอมแงมคนที่เคยกินดอกเบี้ยแล้วก็เคยที่โกงทรัพย์สินของเด็กกำพร้าคนที่เคยทรยศต่อพ่อแม่เนี่ยไม่เข้าไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์อยากถามว่าอยากจะเข้าไหมถ้าอยากจะเข้ามีทางออกครับอิลลาอัยยะตูบูนอกจากขณะนี้วันนี้เขาเริ่มกลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิดซะพี่น้องว่าสิ่งที่ทำมานี่ไม่น่าจะทำเลยความผิดทั้ง4รายการเนี่ยบางคนมีทั้ง4รายการก็มีเหล้าก็กินดอกเบี้ยก็เอาเด็กกำพร้าทรัพย์สมบัติก็โกงยังแถมดื้อดึงต่อพ่อแม่บางคนก็มีข้อเดียวบางคนก็2ข้อบางคนก็3ข้อแต่ถ้าหากใครไม่มีความผิด4ประการนี้อัลฮัมดุลิลละห์น้องทั้งหลายต้องขอบพระคุณอัลลอฮ์ว่าเรานั้นเข้าใจศาสนาสิ่งที่ผมเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายเรื่องดอกเบี้ยนี่นะพี่น้องนะดอกเบี้ยนี่นะถ้าหากว่าเราเป็นดอกเบี้ยหรือว่าจ่ายดอกเบี้ยกันมากๆนี่นะรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมท่านนบีบอกเราบอกว่ามาซะฮะรฟีกอมิรริบาอิลลาซะฮะรฟีฮิมอัลจุนูนจุนูนแปลว่าเครียดหรือบ้าคนที่นะมั่วสุมอยู่กับการดอกเบี้ยพี่น้องจะเป็นจ่ายดอกเบี้ยหรือรับดอกเบี้ยก็ตามนะถ้าจ่ายเล่นกันนานๆนี่นะอัลลอฮ์ว่าจะไม่ให้ปรากฏอะไรเกิดขึ้นนอกจากความเป็นบ้าเป็นหลังจริงทั้งหลายนะครับคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยนี่นะคนที่จ่ายดอกเบี้ยก็ปวดหัวบางคนก็ฆ่าตัวตายก็มีบางคนก็ต้องเลิกกับสามีต้องเลิกกับภรรยาบางคนก็ต้องไปมีชู้เพราะเรื่องดอกเบี้ยนี่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องการฆ่าการฟันกันเรื่องยูนูนหมดเลยเรื่องบ้าเรื่องเครียดท่านนบีพูดไว้จริงคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นอยากให้สังคมมุสลิมนะครับมองว่าเรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องอาซาบร้ายแรงรองลงมาจากเรื่องชิริกเรื่องการบริจาค เป็นเรื่องที่จะทำลายความชั่วทั้งหมดที่เรามีอยู่อินชาอัลลอฮ์นะครับ
0: ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าเป็นห่วงใยแล้วก็เป็นไฟใกล้ตัวที่สามารถจะทำได้ง่ายแล้วก็ทุกวันนี้เราจะพบว่ามีสื่อที่กระตุ้นให้ผู้คนเหล่านั้นได้กระทำได้ง่ายนั่นก็คือเรื่องของซินานะครับเรื่องของซินาจึงเป็นบทบาทสำคัญที่ท่านนบีได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายโดยสารอัลกุรอานได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าวะลาตักรบุซินาอินนะฮูกานะฟาฮิชะตะวะซาอะซะบีลาท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การซินาเพราะแท้จริงการซินานั้นเป็นสิ่งที่ลามกและแก่วะซาอะซะบีลาเป็นหนทางที่ชั่วช้านั่นก็คือหนทางนรกที่คนเหล่านั้นกำลังวิ่งไปสู่จากอัลกุรอานตรงนี้นะครับถ้าเราได้มาประมวลกับหะดีษที่ท่านนบีได้บอกว่าถ้าชนกลุ่มใดก็ตามนะครับได้กระทำการซินาและการซินาได้ประจักษ์ชัดในกลุ่มของพวกเขาแล้วสิ่งที่เขาจะพบถึงเป็นการลงโทษจากอัลเลาะห์ก็คือความตายพี่น้องจะเห็นนะครับหลายคนต้องฆ่าตัวตายเพราะการซินาอาจจะท้องโดยผู้ชายไม่ยอมรับในความเป็นพ่อก็ฆ่าตัวตายบางครั้งอิทธิพลของการซินาซึ่งเป็นการค้านำกามเกิดขึ้นในระดับประเทศต้องฆ่าตัวตายต่อหน้าผู้มีอำนาจวาสนาในบ้านในเมืองนั่นก็คือความตายที่ท่านนบีได้บอกมาก่อนหน้าที่เหตุการณ์จะได้เกิดขึ้นจะได้เห็นกันในบ้านในเมืองเราอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกนะครับแต่มีข้อสังเกตอยู่นิดครับอาจารย์มุสตาฟาครับที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลาตักรบุซินาอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเข้าใกล้การซินาพูดในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ายังมีตัวกระตุ้นที่จะทำให้เราเกิดการซินาได้หลายหนทางด้วยกันจากตรงนั้นนะครับนบีเตือนอย่างไรครับเกี่ยวกับการซินาครับ
1: ท่านพี่น้องครับซินาในบ้านเรานี่นะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วมีคนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าในประเทศยุโรปเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามั่วสุมกันในเรื่องกินเหล้ากินเบียร์นะครับเรื่องเบียร์เรื่องเหล้าเนี่ยยกให้ประเทศยุโรปแล้วก็มองมาในประเทศอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเรื่องบูชาเจวิตเรื่องชิริกอยู่ในอินเดียเต็มไปหมดโดยเฉพาะในบ้านเมืองของเราในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เด่นออกหน้าออกตาก็คือเรื่องของซินาท่านผู้ชมทั้งหลายเรื่องซินานี้อัลลอฮ์ตัดอัลกุรอานบอกว่าอย่าเข้าใกล้การซินาแสดงว่ามันต้องมีสื่อสื่อตรงนี้แหละที่เรามุสลิมจะต้องระมัดระวังให้ดีเริ่มจากใครล่ะครับหนึ่งพ่อแม่นี้นะครับจะต้องแต่งกายให้มิดชิดบอกลูกสาวของเราว่าอย่านุ่งกระโปรงสั้นๆอย่าใส่เสื้อแขนสั้นให้คลุมผมให้เรียบร้อยถ้าการแต่งกายแบบนี้ไม่มีในสังคมนี้การซินาจะไม่เกิดขึ้นทั้งหลายซินาด้วยตาทางตาก็มีซินาโดยการทางสัมผัสก็มีซินาโดยการจีบกันทางโทรศัพท์ก็มีฉะนั้นถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปซินาที่จะไปหาความสุขกันในเรื่องที่ได้รับโทษจริงๆนั้นอาจจะไม่มีแต่ถ้าเราเปิดโอกาสทั้งหลายยั่วยุให้ผู้หญิงผู้ชายเดินควงกัน2ต่อ2อันนี้ผู้ปกครองทุกคนจะต้องรับผิดชอบอย่าไปมอบให้อิหม่ามมัสยิดอย่าไปมอบให้คนโต๊ะครูโต๊ะอาเลมมารับผิดชอบเรื่องซินานี้นะครับพ่อแม่ทุกคนมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยลูกเราให้ทำซินาไปทั้งหลายความฉิบหายความวิบัติก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราในอัลกุรอานได้กล่าวไว้ชัดบอกว่าวะมัยยัฟอัลซาลิกะใครก็ตามที่ปล่อยให้มีการทำซินาเกิดขึ้นยัลกออาซามาอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับกับการลงโทษครับลงโทษมีในปัจจุบันนี้มองหลายนะครับโทษจากการซินาอันหนึ่งเด็กเกิดขึ้นมาโดยไม่มีพ่อแล้วก็มาตั้งปัญหาว่าเด็กบาปไหมพ่อแม่บาปไหมมีปัญหาฉะนั้นอัลลอฮ์ลงโทษกับคนที่ทำซินาแต่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษลูกแต่ลงโทษพ่อแม่ที่ทำซินาไว
0: ้ครับความเติบโตของการซินานะครับในประเทศไทยที่เรามีชีวิตอยู่เราจะเห็นว่ามีการเติบโตมีการพัฒนาที่เรียกว่าเป็นการตกเขียวไว้ก่อนที่เด็กเหล่านั้นจะเติบโตก็มีการติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อมาขายประเวณีกันตรงนี้แหละครับหญิงนี่จะเป็นตัวที่ถูกกระตุ้นให้เป็นสื่อของการซินาได้อย่างมากที่สุดสังเกตจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัซซานียะตุวัซซานีหญิงเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการซินามากกว่าเพราะฉะนั้น ผู้หญิงจึงเป็นตัวแสดงนะครับแฟชั่นต่างๆเครื่องแต่งกายต่างๆที่เป็นวับแวบวอมแวมนะครับว้าว้าแหวงแหวงเนี่ยเพื่อเป็นตัวกระตุ้นสำหรับการซีนา แต่เมื่อถึงภาวะที่คนได้ไปละเมิดตรงนั้นแล้วนะครับซีนาเป็นสิ่งที่เป็นความผิดร้ายแรงและเป็นการกบฏต่อบรรทัดฐานทางสังคมที่ดีอัลลอฮ์จึงบอกว่าถ้าใครไปทำแล้วเนี่ยฟาจิลิดูกุลละวาให้ดิมินฮูมามีอาตาลจันดาให้ลงโทษ100ครั้งด้วยกันด้วยการโบยแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกว่าวะลาตะคุซกุมบิฮิมาเราะฟะตุมฟีดีนิลลาอินกุนตุมตุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวัลยัชฮัดอะซาบะฮูมาตออิฟะตุมมินัลมุอ์มินีนอัลลอฮ์บอกว่าอย่าให้ความสงสารที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยยับยั้งต่อการที่คนจะปฏิบัติตามศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์จริงเราอย่าสงสารต่อการที่จะลงโทษคนที่ทำซินาโดยการตีถึง100ครั้งและยังให้มีพยานได้รู้เห็นนะครับต่อการลงโทษของคนที่กระทำซินาไม่ว่าหญิงหรือชายนี่คือการให้ปรากฏชัดในสังคมว่าความเลวร้ายต่างๆเหล่านี้ต้องช่วยกันขจัดออกไปเพราะมันเป็นไฟใกล้ตัวที่สามารถจะผลาญเราแล้วก็เผาเราได้อยู่ตลอดเวลาท่านนบีได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายนะครับว่าคนที่ทำซินาเนี่ยเป็นคนที่เสี่ยงต่อการสูญเสียอีหม่านเป็นอย่างมากการพูดถึงความเสี่ยงตรงนี้นะครับอาจารย์ครับนบีพูดยังไงครับ
1: ท่านนบีสอนว่าคนที่ทำซินาเนี่ยขณะที่เขาทำซินาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุมินโอ้หนักพี่น้องถ้าไม่เป็นมุมินเป็นอะไรครับอีหม่านออกจากเขาไปแล้วเขาเป็นคนชั่วพี่น้องเป็นคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าทำซินาวิธีที่จะคู่กับซินาก็คือว่าการแต่งงานสู่ขอกันก็ต้องหลายนะครับสู่ขอกันแล้วก็แต่งงานกันที่ท่านนบีได้ให้รูปแบบเอาไว้คนที่ทำซินาก็ต้องหลายนะครับควรที่จะเข้ามัสยิดนะครับแล้วก็ไปหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาผู้รู้เพราะมีชายคนหนึ่งในสมัยท่านนบีนะครับอยากจะทำซินาก็ไปขออนุญาตท่านนบีถามว่ายารอซูลละฉันต้องการจะทำซินาเนี่ยจะทำยังไงบรรดาสบายของนบีที่นั่งอยู่ในมัสยิดก็ลุกขึ้นด้วยความโกรธอยากจะขจัดการกับคนที่มาขออนุญาตจากท่านนบีท่านนบีต่อมานบีก็เรียกชายคนนี้เข้ามานบีก็ถามบอกว่าคุณจะแต่งงานคุณจะทำซินากับน้องสาวของคุณเอาไหมจะทำซินากับพี่สาวเอาไหมจากกับแม่เอาไหมหญิงคนนี้ก็ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่เอาเสร็จแล้วนบีก็เอามือเนี่ยจับไปที่หน้าอกของชายคนนี้แล้วก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้ชายคนนี้เป็นชายที่บริสุทธิ์ได้อภัยโทษในความผิดของเขาท่านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะทำซินาแล้วก็กรุณานะครับได้มีเวลานี้มานั่งพูดคุยกับคนที่มีศาสนาบ้างอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่เขาคิดจะทำซินานั้นก็จะหมดออกจากหัวใจของเขานะครับ
0: ครับท่านนบีนะครับได้บอกให้เราฟังนะครับว่าในหะดีษบุคอรีว่าท่านนบีได้นอนวันหนึ่งนบีได้นอนแล้วก็ได้เห็นนะครับว่ายิบรออีนยิบรีและมีกาอีนได้นำพาท่านนบีไปแล้วก็ไปก็ไปพบกับเตาไฟนะครับเรียกตันนูดนะครับตันนูดก็คือเป็นเตาไฟอยู่ข้างบนนะครับแคบลักษณะข้างบนแคบแต่ข้างล่างเนี่ยกว้างในเตาไฟที่เผาตรงนั้นนะครับมีเสียงที่อึกทึกมากนะครับแล้วก็นบีก็ได้มองลงไปปรากฏว่ามีทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่เปลือยกายอยู่ในนั้นเต็มไปหมดแล้วก็มีไฟลามเลียพวกเขาเหล่านั้นและตรงนั้นล่ะครับมีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดนบีได้ถามยิบรออีนว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครยิบรออีนก็บอกว่าคนเหล่านี้ก็คือคนที่กระทำซินาทั้งหญิงและชายนั่นคือภาพที่ปรากฏที่ท่านนบีได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายครับเสียงร้องที่รุนแรงของชายและหญิงนะครับที่ยิบรออีนได้บอกกับท่านนบีว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่ทำซินาทั้งหญิงและชายฟะฮาดาอาซาบุฮุมอิลายามิลกิยามะนี่ก็คืออาซาบของเขาที่เขาจะต้องคงอยู่ในสถานภาพเช่นนี้ตลอดไปนัสอัลลอฮฺอัฟวันอาฟิยะนี่คือสิ่งที่เราพบนะครับจากผลร้ายของการกระทำซินาที่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นกำไรสำหรับชีวิตนะครับแล้วก็เป็นความดีสำหรับชีวิตแต่จริงๆแล้วนะครับ
2: มันเป็นเรื่องของกลางซีนาเมฮดิสรายงานอีกเหมือนกันอาจารย์มุสตาฟาครับว่ากลางซีนานะครับถ้าเป็นการล่วงละเมิดโดยการร่วมหลับนอนด้วยกันแล้วเนี่ยจะต้องถูกตี100ครั้งแต่ถ้าเป็นการมุกอดดิมาตุซีนาเนี่ยเอามือไปละลาบละล้วงนะครับไปเค้าเรียกว่าแตะอังกันอย่างที่เราพูดกันนะครับตรงนั้นน่ะมีโทษไหมครับอาจารย์ครับ
1: ถ้าพี่น้องครับเพียงแต่ไปหอมอย่างเดียวนะพี่น้องมันก็มีความผิดแล้วมีหะดีษบทหนึ่งได้รายงานบอกว่ามีชายคนหนึ่งไปหอมแก้มผู้หญิงนะครับแล้วก็มาหาท่านนบีแล้วก็มาสารภาพว่าฉันได้ไปหอมแก้มคนหนึ่งพี่น้องจับมือนั่นก็ผิดอยู่แล้วนบีบอกว่าให้เอาเข็มนะครับมาแทงที่ศีรษะตัวเองยังดีกว่าที่จะเอามือไปลูบคลำมือของผู้หญิงยิ่งไปหอมแก้มด้วยแล้วก็มีความผิดวิธีแก้ก็คือว่าให้นมาดให้ครบวันละ5เวลาตั้งแต่วันนั้นไปตลอดอย่าให้ขาดนมาดคนที่ทําซินาเนี่ยน้องหลายเป็นอย่างงี้นะนบีบอกว่ามันมีอยู่6รายการด้วยกัน3รายการบนดุนยานี้เขาได้อะไรแล้วก็3รายการในโลกอาคิเราะห์เขาได้อะไรบนดุนยานี้ก็คือว่ารัศมีที่ใบหน้าของคนที่ทําซินานั้นไม่มีหมดไปถึงจะเมคอัพแค่ไหนก็ตามไม่มีรัศมีที่ใบหน้าสังเกตให้ดีนะพี่น้องคนที่เคยทําซินาน่ะยืนส่องกระจกดูบ้างว่ารัศมีมันมีหรือไม่มีประการที่2บนดุนยานี้กอซุลอมรอายุสั้นพี่น้องครับฆ่ากันตายเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะเรื่องซินาไม่ใช่หรืออ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นี่นะครับบางทีไปทําซินากับคนที่มีครอบครัวแล้วสามีมาจับได้ในเวลากลางคืนกลางวันก็ฆ่ากันผู้ชายไปทำงานในซาอุดีภรรยาอยู่บ้านเกิดซินากันสามีกลับมารู้ข่าวก็ฆ่าฟันกันอายุสั้นเมื่อไหร่ข้อที่3วะดาวามุลฟักรความยากจนนี้จะมีตลอดเวลาถึงจะมีเงินอยู่ในธนาคารแค่ไหนก็ตามไอ้ที่มีอยู่นั่นมันอยากจะเพิ่มอีกนั่นคือความยากจนที่เราพบบนโลกดุนยานี้ส่วนอีก3ประการครับมีอะไรบ้างครับ
2: ครับอีก3ประการในอาคิเราะห์นะครับที่ท่านนบีบอกก็คือว่าประการแรกอัลเลาะห์จะโกรธกิ้วเขาคนที่อัลเลาะห์โกรธก็คือคนที่อัลเลาะห์จะไม่ให้ความเมตตาพี่น้องลองคิดดูนะครับในสภาพที่เราต้องการความเมตตาจากอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ปฏิเสธเราในวันนั้นเราอยู่ในสถานภาพเช่นใดแล้วก็เขาจะได้รับการสอบสวนที่เลวทรามต่ำช้าที่สุดไม่ได้มีการให้เกียรติไม่ได้มีการอนุโลมอะไรนะครับแล้วในที่สุดก็คือวันอาซาบินนาจะต้องถูกลงโทษด้วยกับไฟนรกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้นะครับว่ามันเป็นไฟใกล้ตัวจริงๆสำหรับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขสำหรับชีวิตแต่มันเป็นการซีนาที่อัลลอฮ์รังเกียจแล้วก็ชิงชังความต่อเนื่องของไฟใกล้ตัวในอีกจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับการซินาก็คือเรื่องของสุราแล้วก็การพนันเรามักจะมองเห็นนะครับว่าตรงไหนมีสุราตรงนั้นก็จะมีซินาเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการพนันมันเป็นวงจรอุบาทที่ชัยฏอนมันขีดวงเอาไว้แต่ถ้ามุสลิมนะครับได้พลัดเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะเกิดการกระทำความชั่วที่ครบวงจรและนั่นแหละครับคืออันตรายที่อัลลอฮ์ได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายอันตรายต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งเราไว้อย่างเดียวดายนะครับแต่จะบอกเราให้รับรู้เสมอนะครับว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนามัลคอมรุวัลไมซิดวัลอันซอบวัลอัซลามริจซุมมินอามาลิชัยฏอนฟัจตะนิบูฮูลัลละกุมตุฟลิฮูนนี่คือคำเตือนที่อัลลอฮ์บอกไว้กับอาจารย์ครับ
1: ถ้าพี่น้องครับพ่อแม่เราเนี่ยก็มีส่วนนะพี่น้องสังคมในหมู่บ้านนี่ก็มีส่วนเวลาคนไปกินเนื้อหมูเนี่ยทุกคนจะพูดว่าโอ้ยว่ากันเสียหายหายพูดกันทุกบ้านเลยว่าเนี่ยลูกมุสลิมไปกินเนื้อหมูทั้งที่เนื้อหมูนะอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดพี่น้องถ้าหากว่าอยู่ในที่คับขันลำบากไม่มีอาหารกินทานเนื้อหมูได้แต่มาพูดถึงเรื่องสุราของมึนเมาเนี่ยอัลลอฮ์ตรัสว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอินนามัลคอมรุวัลไมซิรโอ้บรรดาผู้อิมานทั้งหลายแท้จริงของมึนเมาและการพนันนั้นวัลอันซอบีเรื่องการเส้นไหว้ต่างๆนะพี่น้องแล้วก็การเสี่ยงติ้วเสี่ยงทายนั้นริจซุนมินอามาลิชัยฏอนเป็นของสกปรกโสมมเป็นกิจกรรมเป็นงานของชัยฏอน ฟาจาตานีบูฮูทั้งหลายจงออกห่างมันลูกของเรานะครับไปนั่งรู้ว่าเขาไปดื่มสุรากินเหล้าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมองเป็นของธรรมดาแต่ตรงกันข้ามเวลาไปกินเนื้อหมูเนื้อสุกรโอ้โหคุยกันตลอดทั้งครองตลอดทั้งหมู่บ้านนี่พี่น้องท้ายคนมุสลิมเรานี่ก็มีส่วนทำให้สังคมนี่เสียเหมือนกันต้องมาเปลี่ยนค่านิยมใหม่พี่น้องเรามาต่อว่ามาประนามคนที่ดื่มของมึนเมาแล้วก็มาลดเรื่องหมูให้เบาลงนิดนึงมาพูดกันมากๆในเรื่องของคนที่กินเหล้าแล้วก็ไม่นมาศดูซิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมโอกาสจะเปลี่ยนแปลงมีถ้าคนในหมู่บ้านพูดกันว่าคนที่กินเหล้าแล้วมากไม่ครบขอลูกสาวก็ไม่ให้คนที่ไม่นมาศฉันจะไม่ให้ลูกสาวถ้าเราทำอย่างนี้พี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์ปัญหาเหล่านี้ก็คงจะหมดไป
2: ความเลวของคนนะครับในสังคมของพวกเราทั้งหลายนะครับที่เป็นความเจ็บปวดมากก็คือความรู้สึกนึกคิดว่าการดื่มเหล้านะครับการเสพสุราเป็นสิ่งที่ทันสมัยแล้วก็เป็นสังคมที่เขาปฏิบัติกันแล้วเราก็ทำกันแต่เราต้องมองจากอิสลามเพราะเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สร้างมาให้ทำอิบาดะห์สุรานะครับเหล้าที่เรากินไปไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามมันจะก่อให้เกิดความเป็นศัตรูและความก้าวร้าวความขัดแย้งกันหลายคนที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับต้องฆ่ากันเพราะว่าไปฆ่ากันในวงเหล้าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องถูกลูกฆ่าก็เนื่องจากความมึนเมาตรงนี้แหละครับอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนท่านจะหยุดได้ไหมกับความเลวร้ายตรงนี้นะครับที่ไปดื่มกันไปกินกันแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่านนบีได้บอกว่าเรื่องของมึนเมาเนี่ยนะครับเป็นอุมุลคอบาอิสเป็นจุดเริ่มต้นของความเลวร้ายต่างๆซึ่งเป็นความชัดเจนที่ท่านนบีบอกจุดเริ่มต้นของความเลวร้ายที่ไม่รู้จักเพื่อนจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องไม่รู้จักการที่จะใช้จ่ายทรัพย์สินลองได้เมาไปแล้วนะครับอาหารมื้อแรกอาจจะเป็นอาหารที่ราคาแพงแต่เมื่อหมดสติหมดความคิดหมดสติปัญญาแล้วนะครับทุกสิ่งทำได้ทั้งหมดและในที่สุดก็ครับก็ทำตัวเหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งที่คานอยู่ข้างถนนหลายคนก็เห็นภาพที่ปรากฏเหล่านี้ด้วยความสงสารความเวทนาและก็ความจริงจังท่านนบีบอกนะครับว่าคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยอัลลอฮ์จะห้ามเข้าสู่สวนสวรรค์แล้วก็เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะดื่มสุราที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ในสวรรค์ด้วยเรียกว่าเขาขาดเนียมัดที่อัลลอฮ์จะให้เขาในวันกิยามะห์แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกสอนจนกระทั่งนบีมาบอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าลายักบาลุลลอฮุลิชาริบิลคอมรีซอลาตันมาดามาฟียาซาดิฮิชัยอุมมินฮาแม้แต่เขาจะละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่รับละหมาดของเขาตราบใดที่สุราหรือเหล้านั้นยังปรากฏอยู่ในตัวของเขายังหลงเหลืออยู่ในตัวของเขาอัลลอฮ์ก็ไม่รับความดีหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้ครับอาจารย์ครับว่าเมื่ออัลลอฮ์ไม่รับความดีอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดก็หยุดละหมาดไปซะเลยนะครับไหนๆก็ไม่รับอยู่แล้วตรงนั้นจะยิ่งทวีคูณความเลวให้กับคนเหล่านั้นมากไปครับ
1: ครับได้2กระทงพี่น้องกระทงดื่มเหล้าก็ได้รับโทษกระทงที่ขาดละหมาดมีดับเบิลโทษหนักเข้าไปอีกพี่น้องทั้งหลายเอาเรามาแก้ตัวกันใหม่เรามาดูพี่น้องในหะดีษของท่านนบีบท1นบีบอกว่าอุตยันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิรอญูลินถูกนำชายคนหนึ่งที่เมาเนี่ยมาหาท่านนบีเอาคนเมามาหาท่านนบีท่านพี่น้องก็แล้วนบีก็บอกว่าอิดริบูหูเอาช่วยกันลงทันช่วยกันตีท่านนบีก็บอกว่าฟามินนับบอริบูบียาดีฮีบางคนก็ใช้มือเนี่ยฟาดลงไปหมายถึงตบกันละพี่น้องวัดบอริบูบีนาลีฮีบางคนก็เอารองเท้าเนี่ยซัดลงไปที่ร่างของคนเมาอาหรับนั่นคืออาหรับเมาวัดดอริบูบิซาบิฮีบางคนก็เอาผ้าเนี่ยตีฟาลัมมังซอรฟากอร์บาดุลกาวมเมื่อไปกันหมดแล้วก็มีคนบางคนพูดว่าอัคซากัลลอขออัลลอฮ์ให้ประทานความวุ่นวายหรือความพินาศความอัปยศให้กับคนที่กินเหล้านี้เมื่อนบีได้ฟังฉะนั้นนบีก็บอกว่าลาตะกูลูฮากะดาอย่าไปพูดให้เขาช้ำใจอย่างนั้นเลยลาตาอีนูอะไลฮิชัยตอนอย่าไปช่วยให้ไชตอนนี่มีอิทธิพลเหนือเขาพี่น้องครับคนในหมู่บ้านของเราคนที่กินเหล้าในหมู่บ้านนี่มีไหมมี อาจจะเป็นลูกอิหม่ามหลานอิหม่ามมีพี่น้องครับฉะนั้นเรามีหน้าที่นะคอยเตือนกันคอยบอกกันการที่เรามานั่งฟิตนานินทาข้างหลังเนี่ยขอให้อัลลอฮฺได้ประทานความอัปยศให้เกิดขึ้นกับคนที่กินเหล้าเนี่ยทั้งที่รู้ว่าคนนี้เนี่ยนะแต่เราไม่เคยไปเตือนเขาเราไม่เคยไปดึงเขาออกมาจากความฮารามแล้วก็ดึงเข้ามามัสยิดดึงเข้าหากลุ่มญะมาอะฮ์ตับลีกที่มีศาสนาที่มีคุณธรรมเราไม่เคยทำงานอย่างนี้เลยแล้วก็มานั่งด่ามานั่งประนามทั้งหลายนะครับไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าคนในบ้านเราเป็นคนที่ดื่มเหล้าดื่มสุรามีควรที่จะจัดคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปห้ามปามแล้วก็ให้กำลังใจและอินชาอัลลอฮ์คนที่ดื่มเหล้าอยู่ก็อาจจะเลิกได้นะพี่น้อง
2: ครับความรุนแรงขนาดนั้นที่นบีบอกแล้วก็อันตรายตรงนี้นะครับนบียังสอนถึงวิธีลงโทษทางสังคมนะครับในการลงโทษคนดื่มเหล้านบีบอกว่าลาตะอูดูชัรรอบัลคอมรีอย่าไปเยี่ยมเยียนนะครับคนที่ดื่มเหล้าอีดามารดมารดูถ้าหากว่าเขาป่วยอีดามารดูนะครับแล้วก็อิบนุอุมัรก็บอกว่าลาตุสัลลิมุอะลาชุดบะติลคอมรีแม้กระทั่งจะให้สลามกับคนดื่มเหล้าก็อย่าให้สลามแก่เขานี่เป็นมาตรการการลงโทษทางสังคมที่นบีบอกแก่พวกเราแล้วก็อิบนุอุมัรก็บอกแก่พวกเราทั้งหลายแล้วก็นบียังสอนในหะดีษอีกบทนึงว่าลาตุยาลิซูชัรรอบัลคอมรีอย่าไปนั่งร่วมกับคนที่ดื่มเหล้าวะลาตะอูดูมารดอฮุมอย่าไปเยี่ยมคนดื่มเหล้าที่เขาเจ็บป่วยแล้วก็วะลาตัชฮาดูญะนาอีซะฮุมอย่าไปร่วมการละหมาดญะนาซะไปร่วมละหมาดนะเยี่ยมก็อย่าเยี่ยมละหมาดก็อย่าไปแล้วก็อย่าไปร่วมที่จะฝังด้วยนะครับเป็นความต่อเนื่องแล้วก็วะอินชะรบัลคอมรยาจีเยามัลกิยาจีอูเยามัลกิยามะมุสวัดดันวะจูฮูวันกิยามะห์เนี่ยใบหน้าของคนที่ดื่มเหล้าจะดำสนิทนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ลิ้นของเขาก็จะแลบยาวมาจนกระทั่งถึงหน้าอกของเขาแล้วก็จะเลียน้ำลายที่ไหลมาด้วยความสกปรกนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าปรากฏการเหล่านี้เป็นปรากฏการที่เลวร้าวที่เขาจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
1: ท่านพี่น้องครับอยากจะให้หะดีษบทนี้นะนำเอาไปเขียนกันแล้วก็แปะไว้หน้าประตูมัสยิดนะครับเขียนตัวโตๆแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยบอกว่าคนที่มานมาที่มัสยิดนี่ทุกท่านอาจจะมีลูกหลานเราบางคนที่ดื่มของมึนเมาท่านน้องอย่าไปเหมาว่าเฉพาะเหล้าเบียร์อย่างเดียวนะแม้แต่กัญชานะพี่น้องกัญชานะพี่น้องที่เราดูดกันอยู่นะจะเป็นลูกครูลูกตัวอิหมัมที่ไหนก็ตามเลือกกรรมการมัสยิดเนี่ยที่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่นะรวมไปถึงกัญชาเฮโรอีนด้วยพี่น้องฉะนั้นเวลาเขาตายเนี่ยแหมอยากจะประกาศเลยว่าไม่ให้ต้องนมาญะนาซะห์นะครับให้พ่อแม่เขานมาก็สองคนก็แล้วกันท่านพี่น้องครับสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะนบีสอนเราแล้วแล้วบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราช่วยกันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ช่วยกันขจัดสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรานอกจากไฟใกล้ตัวเรื่องดื่มของมึนเมาแล้วนะครับพี่น้องยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการอิจฉาริษยาอิจฉาริษยานะอิจฉานะนบีบอกว่าอิจฉานี่มันทำลายมันเป็นตัวทำลายที่ยิ่งใหญ่มันยิ่งกว่าไฟกินฟืนอินนัลฮัสนาตนบีบอกว่าอินนัลฮัสัดวัลอัลฮัสัดูตะกุลุนนาร์อัลฮะตับอิจฉาริษยานั้นไม่เหมือนไฟกินฟืนที่มันทำลายความดีของเราที่มีอยู่ถ้าพี่น้องนมาก็นมาห้าเวลามานมาที่มัสยิดถึงปีไปทำฮัจญ์ถือศีลอดอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ถ้าเป็นคนที่มีนิสัยปากเสียชอบนินทาคนชอบใส่ร้ายชอบฟิตนะท่านพี่น้องโปรดจำให้ดีและเข้าใจใหม่เสียว่าการอิจฉานั้นแหละเป็นตัวทำลายความดีทั้งหมดที่ท่านพี่น้องทำไว้ไม่ใช่ของธรรมดาแต่เป็นเรื่องทำลายคุณธรรมความดีที่มีอยู่ทั้งหมดที่ทำไว้ทำลายไปเพราะการอิจฉาริษยาที่มีอยู่ในใจของพี่น้องของเรานะพี่น้อง
2: ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการนินทาการใส่ร้ายนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่เรามักจะล่วงละเมิดกันไปตรงนี้ แล้วก็มักจะพูดกันว่าเราพูดเรื่องของคนอื่นก็จริงแต่ไม่เป็นความจริงเรามาดูจากสิ่งที่ท่านนบีได้บอกนะครับว่าอบูฮุเราะห์ได้รายงานท่าน

0: แล้วก็มีคนถามท่านรอซูลว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงล่ะท่านรอซูลก็บอกว่าอิงกานะฟีฮิมาตะกูลฟากอดิกตับตะฮูแม้ว่าจะเป็นสิ่งจริงก็ตามถือว่าท่านนั้นนินทาเขาแล้วว่าอิลัมยะกูลฟีฮิมาตะกูลฟากอดบะฮัตตะฮูถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งไม่จริงก็ถือว่าเป็นการที่ท่านใส่ร้ายเขาเพราะฉะนั้นการพูดถึงคนอื่นพูดลับหลังเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนินทาแล้วก็แม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามและถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ถือว่าเป็นการใส่ร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยเดินผ่านกุโบตมี2กุโบตที่ได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ได้รับการอาซาบ1จากปัสสาวะแต่ไม่ทําความสะอาดให้ถูกต้องอีกกุโบต1จากการที่นินทายุแย่ใส่ร้ายนะครับก็เป็นอีกกุโบต1ที่ได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นคือความสูญเปล่าความสูญเสียนะครับที่ท่านนบีได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เรามักจะพูดกันมักจะกล่าวกันนี่คือความสูญเสียอามันอิบาดะห์ของเรายิ่งมีการอิจฉาริษยาด้วยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เป็นการสูญเสียที่ครบวงจรมากทีเดียวท่านนบีได้บอกนะครับวันที่นบีได้ขึ้นมิอราจเนี่ยนบีได้เห็นกลุ่มชนที่มีการนินทาใส่ร้ายคนอื่นนะครับมีปรากฏการณ์ที่ได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์แปลกและก็น่าเจ็บปวดมากทีเดียวจากหะดีษตรงนั้นครับอาจารย์ครับนบีบอกยังไงครับ
1: ท่านพี่น้องครับเมื่อนบีขึ้นมิอราจไปนบีก็เห็นคนหลายกลุ่มท่านพี่น้องก็ทราบไปในเบื้องต้นแล้วว่ามีกี่กลุ่มหลายกลุ่มด้วยกันนี้มาพบคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเห็นเล็บนะครับเล็บของเขายาวเนี่ยทำด้วยทองเหลืองยักมิชูนะวูยูฮาหุมมีเล็บไม่ใช่มีไว้ประปรามเอามาขวนหน้าตัวเองวาสูดูรอหุมแล้วก็ขวนที่หน้าอกของตัวเองเมื่อท่านนบีเห็นคนกลุ่มนี้ทำอย่างนี้นบีก็ถามญิบรีลบอกว่ามันฮาอุละยาญิบรีลกลุ่มนี้นะกลุ่มไหนเนี่ยคณะไหนครับก็แล้วญิบรีลก็ตอบว่าฮาอุละอิลลาซีนะยะกูลูนะลูฮูมันนาสนี่ก็คือกลุ่มคนที่ชอบกินเนื้อของมนุษย์ด้วยกันคำว่ากินเนื้อตรงนี้หมายถึงคนที่นินทาใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของคนอื่นในภาษาอาหรับเรียกว่ายะกูลูนะลูฮูมันนาสไม่ใช่กินเนื้อจริงๆคือกินชื่อเสียงของเขาทำลายชื่อเสียงของเขาทำลายเกียรติยศของเขาทำลายความดีของเขาที่ทำไว้นะไปพูดไปในทางที่ลบหมดเลยจะเป็นใครก็ตามนะครับแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะครับที่ทะเลาะกันด่ากันแล้วก็ไปคุยว่าลูกเลี้ยงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าลูฮูมันนาสไปกินเนื้อของมนุษย์ด้วยกันจะเป็นลูกของเราหลานของเราพี่น้องของเราพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในมัสยิดเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยท่านพี่น้องครับคนที่นินทากันเนี่ยนะที่ใส่ร้ายกันเนี่ยส่วนใหญ่คนบ้านใกล้เรือนเคียงกันนบีสอนเราว่าเวลาเราตอนก่อนจะนอนนี่ให้อ่านดุอาว่ากุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกอซิกินอิซาวะกับวะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮะซัดตอนสุดท้ายนี่แปลว่าขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากผู้ที่อิจฉาเมื่อเวลาเขาอิจฉาทำไมต้องคิดถึงการอิจฉาเพราะอิจฉานั้นมันทำลายความดีทั้งหมดถ้าตัวเราเองถูกอิจฉาไม่มีปัญหาพี่น้องครับความดีที่เขาทำไว้ถูกถ่ายมาอยู่ที่เราและความชั่วที่เรามีอยู่ก็ถูกถ่ายไปให้คนที่อิจฉาเราแต่เราต้องไม่เป็นผู้ที่อิจฉาคนอื่นเราถูกอิจฉาดีไหมพี่น้องดีทำใจได้ไหมถ้าทำใจได้ความดีของท่านนี่นะถูกเก็บกับท่านแล้วก็ความดีคนอื่นก็ถูกถ่ายมาให้กับท่านนี่แหละคือความดีที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับคนที่ถูกอิจฉานะครับ
0: ครับถ้าสภาวะแวดล้อมนะครับในสังคมนั้นนะครับมีเราเนี่ยเป็นคนถูกนินทาแต่ณที่นั้นมีพี่น้องมุสลิมอยู่แล้วเขาก็ไม่ช่วยเหลือเราต่อการที่จะผลักดันการนินทาให้มันหมดไปทั้งที่เขามีความช่วยเหลือได้คือต้องการจะเปลี่ยนแปลงไม่ให้มีการนินทาเกิดขึ้นได้ถ้าในกลุ่มชนของเรายังมีอย่างนี้อยู่อัซัลลอฮุลลอฮุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะให้พบเขาให้เขาได้พบกับความตกต่ำทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีการนินทาเกิดขึ้นอย่าไปเติมเชื้อเพลิงของการนินทาให้มันโหมกระพือหนักมากขึ้นแต่เราต้องช่วยกันดับนะครับด้วยการช่วยเหลืออย่าให้มีการนินทาเป็นการ

0: ดป้องให้การนินทานั้นมันพ้นไปแต่เมื่อเราเกิดสำนึกได้นะครับว่าเราได้นินทาคนอื่นแล้วเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้เราพ้นผิดจากการนินทาตรงนี้ได้รับความตอบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านรอซูลได้ถูกถามว่ามากับฟาราตุลอิกติยาบคนที่นินทาเขาเนี่ยจะมีปลดเปลื้องความผิดจากการนินทาได้อย่างไรกอละท่านนบีก็บอกว่าตัสตัฆฟิรุลลอฮะลิมานิกตับตะฮูให้เราเนี่ยขออิสติกฟาต่ออัลลอฮ์ให้กับบุคคลที่เราไปนินทาเขาใครก็ตามที่เราไปนินทาเขาเนี่ยเราก็ขอให้อัลลอฮ์ได้ยกโทษให้แก่เขานั่นคือวิธีที่จะปลดเปลื้องความผิดอันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ไปนินทาคนอื่นพี่น้องเห็นไหมครับว่าในที่สุดนะครับเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการที่เราไปพูดถึงสิ่งไม่ดีของคนอื่นเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการที่เราไปทำลายคนอื่นแม้ว่าสิ่งที่เราพูดจะเป็นความจริงก็ตามเพราะหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมนะครับจะต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิมด้วยกันแต่ถ้าเขารู้เรารู้ว่าเขาทำผิดจริงเนี่ยเราก็ตักเตือนเขาต่อหน้าให้คำแนะนำเขานั่นคือหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัติกันนี่แหละครับคือข้อกำชับที่อัลลอฮ์บอกกับเราทั้งในฮะดีษแล้วก็สิ่งที่ท่านนบีทั้งในอัลกุรอานและสิ่งที่ท่านนบีบอกเราในฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
1: ท่านพี่น้องครับมีสักกี่คนนะที่ไปขอมาอาฟนะไปนินทาเขาแล้วหลังจากมานั่งในมัสยิดมาอ่านกุรอานมาซิกรุลลอฮ์มาฟังศาสนาและสำนึกตัวว่าโอ้ฉันนี่ได้นินทาคนไว้ตั้งเยอะไปหมดมีสักกี่คนที่ไปขอมาอาฟนะมีไหมท่านถ้าวิธีเตาบ้านในพี่น้องนะตามที่ท่านนบีสอนก็คือว่าต้องไปขอมาอาฟกับคนที่เราไปนินทาไว้ไม่ใช่มานั่งเสียใจอยู่คนเดียวต้องไปขอมาอาฟจากเจ้าตัวที่เราได้ไปนินทาเขาไว้ผมจะแนะนำอย่างนี้นะพี่น้องถือโอกาสในวันอีดนะพี่น้องคนนี้เรานินทาไว้ตั้งหลายครั้งแล้ววันอีดก็ถือโอกาสไปถึงกอดเลยพี่น้องแล้วก็มาสลามอภัยนะความผิดทั้งหมดที่มีที่ล่วงเกินกันไว้อภัยให้ฉันด้วยถ้าได้แจกแจงได้ก็ดีถ้าแจกแจงไม่ได้กลัวว่าจะถูกลูกหลงก็อย่าไปแจกแจงทำอย่างนี้พี่น้องครับตั้งใจให้ดีว่าอีดปีนี้ฉันต้องการที่จะลดความชั่วของฉันที่มีอยู่ต้องการลดจริงๆนะครับไม่ใช่ลดแต่น้ำหนักเพราะมันอ้วนมันเกินไปลดความชั่วที่อยู่ในตัวด้วยการขอมาอาฟกับผู้คนที่เราเคยนินทาและใส่ร้ายและฟิตนาเขาไว้นะพี่น้อง
0: ครับเรียกว่าเป็นจุดของการรณรงค์อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะลดความชั่วนะครับแทนที่เราจะรณรงค์กันที่จะลดความอ้วนซึ่งตรงนั้นก็สามารถทำได้แต่ว่าตรงนี้ลดความชั่วนั้นสำคัญกว่าในอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฟใกล้ตัวก็คือเรื่องของการนิฟากที่เราได้ยินกันว่าพวกนี้เป็นมูนาฟิกเรียกว่าเป็นบุคคลที่กลับกรอกบุคคลที่หน้าไหวหลังหลอกตรงนี้นะครับอัลกุรอานพูดไว้นะครับว่าคนที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยอินนันมูนาฟิกีนะฟิดดาร์กินอัสฟาลิมินานาจะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดนะครับในซูเราะตุนนิซาแต่มาดูเรื่องของการนิฟากจากการแยกแยะจากหะดีษอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราจะพบว่านิฟากแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกัน1นิฟากอักบัด2นิฟากอุลอามาลีนิฟากอักบัดก็คือการที่เผยอิสลามออกมาด้วยกับลิ้นเราพูดแสดงถึงความเป็นผู้มีอิสลามแต่ว่าที่ก็ลุนกูฟรีฟิลก็เลยมีวันจีนานแต่ในใจนี่มีกูฟอดอยู่นะครับมีการกูฟอดอยู่ในใจนี่ก็เรียกนิฟากอักบัดลักษณะของผู้นี้จะมีการแสดงออกนะครับก็คือตักซีบุรุรอซูลวะตักซีบุมาบะดีมายะอบีฮีจะไม่เชื่อรอซูลและจะไม่เชื่อบางส่วนที่ท่านรอซูลนำมาทั้งหมดก็ไม่เชื่อบางส่วนก็ไม่เชื่อในส่วนที่2นะครับก็คือบุกดุรอซูลเกลียดท่านรอซูลหรือเกลียดที่ท่านรอซูลนำมาแล้วก็ในประการที่3ก็คือว่าดีใจที่อิสลามต้องพ่ายแพ้หรือตกต่ำแต่ว่ามีความชิงชังไม่ชอบที่จะช่วยเหลืออิสลามให้มันสูงขึ้นโดยการปฏิบัติตามอิสลามความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามีอยู่ในใจใครนะครับให้คิดว่านั่นคือนิฟากอักบัดที่อยู่ในใจของพวกเขาแล้วจุดสำคัญที่น่าสนใจก็คือว่าไม่เชื่อรอซูลและก็ไม่เชื่อบางสิ่งที่ท่านรอซูลนำมาเกลียดรอซูลแล้วก็เกลียดบางสิ่งที่ท่านรอซูลนำมาแต่ถ้าเราซุนนำมาสอนแล้วเราไม่เอาเนี่ยครับอาจารย์เราไม่ปฏิบัติตามเพราะเขาบอกเป็นซุนนะของท่านนบีก็เกิดความรู้สึกว่าขยะขยงต่อซุนนะของท่านนบีแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ท่านพี่น้องครับเราจากประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านพี่น้องคนมุนาฟิกเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันในสังคมเราเนี่ยมีมากเหลือเกิน ในสมัยนบีมีชายคนหนึ่งเป็นคนที่มีอันจะกินเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยจะร่ำรวยเท่าไหร่วันหนึ่งนบีประกาศว่าฉันต้องการจะขอบริจาคคนจนคนนี้ก็บริจาคเงินจำนวนเล็กน้อยให้กับท่านนบีคนมุนาฟิกที่มานมาดกับท่านนบีก็พูดว่าดูสิจนถึงขนาดนี้แล้วยังบริจาคอีกและบริจาค ก็ไม่มากไม่สมกับงานที่ท่านนบีต้องการเห็นไหมบริจาค ก็ถูกด่าต่อมาชายคนนี้มีริสกีเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์ก็ให้เขาร่ำรวยขึ้นชายคนนี้ก็บริจาควันที่ท่านนบีขอเรียรายก็บริจาคมากคนมุนาฟิกก็พูดว่าดูสิเห็นไหมจนก็จนแต่บริจาคมากพี่น้องครับคนที่ใส่ร้ายดูถูกว่าคนที่บริจาคว่าบริจาคมากก็ถูกด่าบริจาคน้อยก็ถูกด่าคนที่ว่าคนนั้นคนมุนาฟิกสังเกตดูว่าเราเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าเคยดูถูกคนไหมเคยว่าคนไหมถ้าเราเป็นคนที่ว่าคนอย่างนี้เรานั่นแหละคือคนมุนาฟิกพี่น้องครับ
0: ครับด้วยเหตุที่ความเป็นมุนาฟิกเป็นความเลวร้ายนะครับอัลกุรอานจึงพูดลักษณะของมุนาฟิกไว้ถึง13อายะห์ด้วยกันนะครับ13อายะห์ด้วยกันพูดถึงลักษณะของมุนาฟิกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์แต่นิฟากอัสกอดที่ผมได้พูดไว้ก็คือนิฟากอัลอามะลีคือการปฏิบัติตนของมุสลิมที่มีลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้ถือว่าเป็นนิฟากอัสกอดท่านนบีบอกว่าอิซาฮัดดะซะกะซิบะเวลาพูดแล้วโกหกอิซาวะอะดะอัคลฟะเวลาสัญญาแล้วก็บิดพริ้วอิซาตูมินาคอนะเวลาเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็เป็นคนที่ทำตนเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นฮะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมลักษณะ3ประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นอายะตุลมุนาฟิกหรือเป็นอาลามะตุลมุนาฟิกทั้ง3ประการแต่ในหะดีษอีกบทหนึ่งนบีพูดซึ่งมีความลักษณะที่ใกล้เคียงกันตรงนั้นนะครับนบีพูดย้ำไว้ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ครับท่านนบีได้สอนบอกว่าคนที่มีลักษณะมุนาฟิกที่ชัดๆแท้แท้ที่โปร่งใสที่สะอาดชัดเลยเนี่ยคนแบบไหนครับนั่นก็คือว่าอิซาฮัดดะซะเวลาเขาพูดเขาโกหกว่าอิซาวาดะอัคลาฟะเวลาสัญญาก็บิดพริ้วเวลาเขาไว้วางใจก็ชักดาบและเวลาทะเลาะกันพี่น้องก็ขึ้นเสียงดังโอ้อันนี้ตามหน้าดูเลยพี่น้องตามตัวให้จ้าว่าใครพูดใครว่าใครเสนอใครทำพยายามทะเลาะกันแล้วก็ชอบมีปัญหาชอบตีชอบต่อยนั่นคนมุนาฟิกฉะนั้นพี่น้องครับทั้งหลายในยุคที่เขาเรียกว่าไฮเทคเนี่ยนะเวลาทะเลาะกันเนี่ยเลิกยากเหลือเกินแล้วโกรธกันก็เคืองนานนั่นมุนาฟิกแต่พี่น้องคร
0: ับพี่น้องครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความห่วงใยที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าให้เราหลีกหนีจากความเลวร้ายทั้งสิ้นทั้งปวงที่ผมกับจันมุสฟาได้คุยกันต่อหน้าพี่น้องผู้ฟังในขณะนี้นี่คือไฟใกล้ตัวที่เราคิดกันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเป็นความเลวร้ายสำหรับชีวิตและนี่เป็นไฟใกล้ตัวที่จะเผาเราอยู่ตลอดเวลาทั้งโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องต้องการที่จะหนีไฟตรงนี้ไหมครับคือหนีสิ่งที่ผมกับอาจารย์มุสฟาได้คุยในข้างต้นขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ได้โปรดประทานฮิดายะห์ให้กับพวกเราทั่วกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
2: ฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะห์หรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุนอบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะห์ลีนาเดหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะห์ลีนาเดหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยามาเรียมอาลีฮ ฮัจญะมาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซาในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุนอับบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
5: วันนาซิอาติฆอรก
6: อขอสาบานด้วยมะลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรง
5: วันนาชิตาตินัชต
6: อขอสาบานด้วยมะลาอิกะห์ผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบา
5: วัสซาบิฮาติซะบะฮา
6: ขอสาบานด้วยมะลาอิกะห์ที่แหวกว่ายในท้องนภาอากาศ
5: อัสซาบิกอติซะบะก
6: อแล้วพวกเขามะลาอิกะห์ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไว
5: المدبرات امرا
6: แล้วพวกเขามะลาอิกะห์ผู้บริหารกิจการ
5: يوم ترجف الراجفة
6: วันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกทำให้สั่นสะเทือน
5: تتبعها الرادفة
6: การเป่าสังครั้งสองจะติดตามมา
5: قلوب يومئذ واجفة
6: ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนก
5: أبصارها خاشعة
6: สายตาของพวกเขาจะละห้อย
5: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
6: พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือ
5: أإذا كنا عظاما نخرة
6: เมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ
5: قالوا تلك إذن كرة خاسرة
6: พวกเขากล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุน
5: فإنما هي زجرة واحدة
6: ความจริงมันเป็นเพียงเสียงก้องครั้งเดียวเท่านั้น
5: فإذا هم بالساهرة
6: แล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมายังที่ราบโล่ง
5: هل أتاك حديث موسى
6: เรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรือ
5: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى
6: ขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่วางหุบเขาตัวอันบริสุทธิ
5: ์ اذهب إلى فرعون إنه طغى
6: เจ้าจงไปหาฟิรเอาเพราะเขาละเมิดฝ่าฝืน
5: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى
6: แล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกไหม
5: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى
6: และจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ยำเกรง
5: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى
6: แล้วมูซาก็แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่
5: فكذب وعصى
6: แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อดัน
5: ซุมมะอัดบะรยัสอา
6: แล้วเขาก็ผินหลังกลับหนีออกไปอย่างเร็ว
5: ฟะฮะชะรฟะนาดา
6: แล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุม แล้วประกาศออกไป
5: กอลอนร็อบบุกุมุลอะอ์ลา
6: แล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกท่าน
5: ฟะอะคอซะฮุลลอฮุนะกาลัลอาคิเราะติวัลอูลา
6: ดังนั้นอัลลอฮ์จึงฆ่าเขาเป็นการลงโทษที่เป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและในโลกนี้
5: อินนะฟีซาลิกะลาอิบเราะตัลลิมันยัคชา
6: แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงอัลลอฮ์
5: อะอันตุมอัชดดุคอลกันอะมิสซะมาบะนาฮา
6: พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน
5: วะฟะอะซัมกะฮาฟะซาวาฮา
6: พระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทำให้มันสมบูรณ
5: ์วะอัฆฏะชะไลลาฮาวะอัคเราะจะดุฮาฮา
6: แล้วทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำให้ความสว่างของมันออกมาและหลังจากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบเรียบ
5: ท
6: รงให้ออกมาจากแผ่นดินเป็นน้ำของมันและทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้มันมั่นคง
5: มาตาอัลลักุมวะลิอันอามิกุม
6: ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าและสำหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้า
5: ฟะอิซาจาอะติตอมมะตุลกุบร
6: อดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้น
5: ยะมายะตะซักกะรุลอินซานมาซะอา
6: เป็นวันที่มนุษย์จะนึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว
5: ้วบุรริซะติลญะฮีมลิมันยะร
6: อและนรกหรือเปลวไฟจะถูกเผยให้แก่ผู้ที่มองมัน
5: ฟะอัมมามันตะฆ
6: อส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนนั้น
5: วะอาซะรัลฮายาตัดดุนยา
6: และเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้
5: ฟะอินนัลญะฮีมะฮิยัลมะวา
6: ดังนั้นนรกหรือเปลวไฟคือที่พำนักของเขา
5: วะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮะวา
6: และส่วนผู้ที่หวาดหวั่นต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขาและได้นวงเหนียวจิตใจจากกิเลสต่ำ
5: ฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวา
6: ดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขาย
5: ัสอะลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานะมุรซาฮา
6: พวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสานวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น
5: ฟีมาอันตะมินซิกราฮา
6: ด้วยเหตุอันใดเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนัก
5: อิลาร็อบบิกะมุนตะฮาฮาย
6: ังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือวาระ
5: อินนะมาอันตะมุนซิรุมันยัคชาฮา
6: ความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดหวั่นมันวันกิยามะห์เท่านั้น
5: กะ

0: วันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าพวกเขามิได้พำนักอยู่โลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความโปรดปรานความเมตตาความจำเริญความสารมรมัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องทีมงานที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านอยู่ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมรับผ่านทีวีนะครับและพี่น้องที่อยู่ทาง Facebook นะครับที่ดูผ่านไลฟ์สดของเราในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่อาจจะดูแปลกไปสักนิดนึงนะครับโดยปกติเราก็จะมีการบรรยายสุขนี่นะครับประจำวันอาทิตย์แล้วก็จะมีพี่น้องหลายท่านนะครับเข้ามาร่วมเข้ามาพูดคุยเข้ามาถามเข้ามา เรียกว่ามาร่วมรับฟังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการเลี้ยงอาหารนะครับทานอาหารร่วมกันนะครับอาจจะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะของรับฟังเนี่ยนะเขาบอกอาหารเนี่ยนะครับการทำดุลาบรรยายก็บรรยายดีอาจารย์อุบารักพูดคุยไปเมื่อสักครู่นะครับและทุกๆอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลกับพี่น้องด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามาในบรรยากาศที่แปลกสักนิดนึงเหมือนอยู่ในห้องส่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่พูดคุยนะครับคุณมุสตอฟามีชวีแล้วก็พูดคุยกับทีมงานนะครับว่าเราจะคงจะงดนะเพราะว่าเราต้องปฏิบัติตามเขาเรียกไม่ใช่ปฏิบัติตามสิคือให้ความร่วมมือกับทางบ้านเมืองทางสิ่งที่ทางการเขาขอร้องว่าให้มีระยะห่างอะไรประมาณนี้เพราะในอยู่ในช่วงของการขยายหรือการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือว่าในปีนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกกันไปนะครับก่อนทำดุลละคุยกันไปคุยกันมาก็เราก็สามารถเรามีทีวีอยู่แล้วนะครับออกทางช่องผ่านดาวเทียมอยู่แล้วเราก็เปิดบรรยายสุขตามปกติแต่เราไม่ได้เชิญพี่น้องมาเหมือนดังเช่นเคยนะครับก็ให้พี่น้องรับฟังอยู่ทางบ้านก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นอินชาอัลเลาะห์เราก็กลับมามีพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับก็แม้ว่าตัวเราจะห่างไกลกันนะว่าไงนะ
2: ใจเรา
1: อินชาอัลเลาะห์นี่นะสับแสงแต่ใจเราไม่เคยห่างไกลกันนะตัวเราอาจจะห่างไกลกันนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ามาพูดคุยลักษณะแบบนี้แต่ต้องการให้พี่น้องได้ฟังเรื่องราวของศาสนาแบบหลากหลายให้มีลักษณะว่าฟังในห้องทรงฟังในรายการนะครับฟังแบบบรรยายก็มันเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับดังเช่นศาสนาของเรานะครับที่ต้องการให้เรานั้นเกิดความหลากหลายในการปฏิบัติอามันอิบาดะไม่ให้เราซ้ำซากจำเจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าเรื่องเดียวคือให้เราสามารถละหมาดได้นะให้เราทำซะดะเกาะห์ได้ถึงเวลาเดือนถือศีลอดเราถือศีลอดได้ถึงเวลาเรามีเงินเราทำซะดะเกาะห์หรือว่าจ่ายซะกาตได้ถึงเวลาที่เรามีความสามารถเราเดินทางไปทำฮัจญ์ได้คือศาสนาก็บัญญัติความหลากหลายเพื่อให้บ่าวของอัลเลาะห์และมนุษย์นั้นไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์มีแบบนั้นมีแบบนู้นเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าประตูของสวรรค์มีหลายบานทำไมต้องมีหลายบานเพราะคนเราเด่นแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยผมอาจจะเป็นคนชอบละหมาดสมมติก็ได้นะผมสมมุติว่าผมเป็นคนชอบละหมาดมาชอบละหมาดเก่งนะแต่จำเป็นต้องละหมาดนะคือละหมาดเก่งชอบละหมาดรู้สึกว่าละหมาดเนี่ยมันเป็นบุคลิกความสามารถและเป็นมีซาหรือว่าเป็นความชอบของฉันเนี่ยฉันชอบละหมาดมากเลยอะไรประมาณนี้แล้วบางคนก็ประสบเหตุกับการละหมาดเช่นเวลาทุกเนื้อเดือดร้อนใจอะไรประมาณนี้เวลาเขาละหมาดเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาสงบนิ่งแล้วก็ปัญหาได้ถูกคลี่คลายเขาจึงยึดการละหมาดเป็นสาระของเขาเด่นที่สุดถึงเวลาอะไรก็จะละหมาดประตูแห่งการละหมาดก็จะเรียกเขาบางคนเด่นในเรื่องละหมาดก็ละหมาดนะละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์เนี่ยแต่ชอบบริจาค มเห็นคนหลายคนนะชอบบริจาคเพราะเขาอาจจะมีความสามารถมีกำลังมีสตางค์อะไรประมาณนี้อาจจะมีความสามารถในการบริจาคแล้วเขาก็ชอบในการบริจาคชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับชอบให้คนอื่นรู้สึกดีใจเพื่อให้เห็นรอยยิ้มจากคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกปลื้มใจประทับใจไปด้วยเนี่ยเขาก็เด่นในเรื่องของการทำซะกาตเด่นในเรื่องของการจ่ายซะกาตนะครับอัลลอฮ์ก็ให้ประตูอีกบานหนึ่งของสวนสวรรค์เป็นประตูแห่งการบริจาคเพื่อเรียกเขาสู่เข้าประตูนี้บางคนอาจจะเด่นเรื่องของการถือศีลอดชอบถือศีลอดหรือคิดว่าอิบาดะห์ใดจะยาวนานจะยาวไกลรู้สึกสงบนิ่งรู้สึกอินรู้สึกเข้าถึงรู้สึกว่าได้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาเนี่ยไม่มากกว่าการถือศีลอดแต่ละหมาดก็ละหมาดนะซะกาตก็จ่ายฮัจญ์ก็ไปทำแต่เด่นในเรื่องของการถือศีลอดประตูอัรรอยานประตูแห่งการถือศีลอดก็จะเรียกร้องเขาดังเช่นเราจะเกิดขึ้นไหมอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะไม่ถึง3เดือนแล้วนะครับแต่ไม่รู้ก็สถานการณ์เราจะไปถึงไหนนะตอนนี้เมื่อคืนนี้ผมไปบางที่นะครับไปบรรยายอยู่มีคนแนะนำบอกว่ารอฟานมาชาอัลลอฮ์น่าจะละหมาดญะมาอะห์หรือว่าละหมาดตะรอวีฮ์อะไรต่ออะไรหรือว่ามีวางแผนในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยได้เพราะว่าเราอยู่ในสถานที่เปิดนะเราไม่ใช่สถานที่ที่มีแอร์เป็นโอเพนแอร์อะไรประมาณนี้เราน่าจะสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะซึ่งถ้าเรามองที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นแบบปิดอ่ะซึ่งมันก็อยู่ในข้อห้ามของทางกระทรวงอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆพูดกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นการบ่งบอกว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยต้องการที่จะให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกสบายใจในการปฏิบัติไม่ซ้ำซากไม่จำเจไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติอามันอิบาดะเผื่อเราอาจจะไม่เรื่องนี้เราก็เปลี่ยนไปทำเรื่องนั้นนี่คือ เขาเรียกว่าความตะนาวะเขาเรียกว่าเป็นความหลากหลายของบัญญัติของศาสนาถ้าศาสนาบัญญัติแค่ละหมาดให้เราอย่างเดียวมนุษย์ก็จะละหมาดอย่างเดียวแล้วมนุษย์ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพอเบื่อทิ้งละหมาดเขาก็ขาดความเป็นอิสลามไปนะเพราะฉะนั้นศาสนาจึงต้องการความหลากหลายเพราะบัญญัติดังกล่าวมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญมากนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่เหมือนกับที่อาจารย์มูบารอกได้พูดเมื่อสักครู่ว่าคงเป็นหัวข้อเรื่องที่เหมือนกับต้องการที่จะรักษาเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งไมโครชิปที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเป็นมนุษย์คนหนึ่งเดี๋ยวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยนะครับด้วยกับการรักษาสติปัญญาของตัวเองเราอาจจะไม่ได้คุยถึงว่าคำสิ่งที่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในคำพูดในการกระทำอะไรก็แล้วแต่ตกลงมันเกิดขึ้นจากตรงไหนเป็นอย่างไรแน่นอนนะครับมีนักวิชาการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับบอกว่าสิ่งที่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากสติปัญญาเป็นการเริ่มต้นแต่มีประจุไฟฟ้าไปเกิดขึ้นที่หัวใจอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะคือเขาคุยกันในด้านการแพทย์นะเพราะทำไมล่ะครับเวลาเราไปหาหมออะไรสักอย่างนึงสิ่งที่หมอจะต้องตรวจก่อนว่าเราเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนอกจากตรวจเลือดแล้วก็คือตรวจ EKG อ่ะนะเขาเรียกในภาษาทางการแพทย์นะ EKG ตัวย่อเนี่ยก็เป็นการตรวจประจุไฟฟ้าของการเต้นของหัวใจการเต้นหัวใจก็สัมพันธ์กับการสั่งการของสมองเขาจะมีการเขาเรียกว่าคงจะเป็นชั่วพริบตาหรือว่าชั่ววินาทีที่เกิดขึ้นนะจากสิ่งที่หัวใจคิดแล้วประจุขึ้นไฟฟ้าที่สมองแลบแปลบจนกระทั่งกลายเป็นคำพูดของผมออกมากลายเป็นการกระทำกลายเป็นการมองกลายเป็นการเห็นอะไรของท่านออกมาอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกและอิสลามก็ยืนยันตรงนั้นนะแน่นอนนะครับยืนยันให้เรารักษาสติปัญญาและก็ยืนยันให้เรารักษาหัวใจเพราะว่าหัวใจเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงเป็นการบ่งบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษของท่านได้บอกอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าอะลาวะฟินยัสดีมุดฆอพึงรู้พึงทราบเถิดว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงอิซาซอลูฮัสซอลูฮันยัสดูกุลลุเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ก้อนเนื้อดังกล่าวเป็นก้อนเนื้อที่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราก็จะดีตามไปด้วยหมายถึงว่าก้อนเนื้อดังกล่าวดีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่จะเกิดขึ้นก็ดีตามไปด้วยซอลูฮันยัสดุกุลลุวะอีดาฟาซาดัตฟาซาดันยัสดุกุลลุและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ก้อนเนื้อดังกล่าวมันเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเสียตามไปด้วยอะลาวะฮิยัลกัลบ นั่นก็คือหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นหัวใจก็คือจุดแรกจุดเริ่มต้นของคุณงามความดีศาสนาอิสลามเหมือนกับที่อาจารย์มุบารอกบอกเมื่อสักครู่ว่าเป้าหมายของการมีศาสนาเพื่อรักษาสิ่งดังกล่าวเครื่องมือดังกล่าวไว้รักษาสติปัญญารักษาหัวใจรักษาร่างกายรักษาทรัพย์สินรักษาเกียรติยศชื่อเสียงรักษาตระวงตระกูลรักษาลูกหลานเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมือนปุถุชนคนดีคนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงเรียกร้องมากมายอัฟลาตะกีรุนอัฟลาตะตะซักกะรุนอัฟลาตะซกุรุนอัฟลาตะซกุรุนไม่ท่านไม่นึกไม่คำนึงไม่คิดไม่พิจารณาไม่อัฟลาตุฟักกีรุนไม่พิจารณาหรอกหรือไม่พิเคราะห์หรอกหรือไม่ใช้ความคิดหรอกหรือในการพิจารณานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เรานั้นกลับมาพิเคราะห์พิจารณากลับมามองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะให้คุณให้โทษกับเราเนี่ยพระองค์จะต้องให้ความเป็นธรรมกับเราคำว่าเป็นธรรมกับเราหมายถึงว่าพอถึงวันอาคิเราะห์ถามว่าอัสมันเรานี่นะเกิดในดุนยาเนี่ยถ้าอัลลอฮฺจะลงโทษเราในฐานะที่เราเป็นคนไม่ดีหรืออัลลอฮฺจะให้ผลตอบแทนเราในฐานะที่เราเป็นคนดีเนี่ยได้เลยไหมก็ได้เลยเพราะอัลลอฮ์ทรงมีความสามารถอยู่แล้วแต่ทำไมอัลลอฮ์ต้องให้กุรอานมาเพื่อให้เราอ่านเป็นวจนะเป็นการดำรงชีวิตเป็นธรรมนูญแห่งการดำรงชีวิตเพราะอะไรทำไมอัลลอฮ์ต้องให้ท่านรอซูลมาอธิบายอันกุรอานทำไมอัลลอฮ์ต้องให้มาลาอิกะฮ์ทั้งสองท่านมาอยู่ขวาอยู่ซ้ายเพราะอะไรมันแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นธรรมมนุษย์ต่างหากที่จะแก้ตัวไปเรื่อยดิ้นจากเรื่องนั้นก็จะไปโดนเรื่องนี้โดนเรื่องนั้นโดนจี้เรื่องนี้ก็ไปโดนอีกเรื่องนึงนี่อัลลอฮ์ให้ความเป็นธรรมวะไลซะบิร็อบบิกะบิฎอลลามิลลินอาบีดและไม่ปรากฏว่าพระผู้อภิบาลของท่านนั้นจะอธรรมต่อบ่าวแม้แต่นิดเดียวก็จะไม่อธรรมและทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พระองค์นั้นให้เราอยู่ในดุนยานี้พระองค์ทรงกำหนดว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือเราเป็นนรกเป็นชาวนรกเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ต้องให้อะไรพระองค์ต้องให้อะไรครับให้สติปัญญาเรามาเพื่อให้เรานั้นได้พิเคราะห์พิจารณานักวิชาการจึงได้มองว่าอันอินซานุมนุษย์เนี่ยมุคอยยรุนถือได้ว่าเป็นผู้ที่คัดเลือกจากอะไรอ่ะจากสติปัญญาจากหัวใจของตัวเองจากประสบการณ์จากการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาของตัวเองเขาต้องคัดเลือกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อาธรรมต่อเราไม่คิดว่าสิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเป็นเขาเรียกว่าแม้ว่าดังกล่าวอัลลอฮ์อาจจะให้เกิดขึ้นก็ได้หมายถึงว่าให้อธรรมต่อเราก็ได้หรือว่าเรียกว่าอัลลอฮ์อาจจะลงโทษเราเลยก็ได้เพียงแค่เหมือนกับนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งเขามองว่ามนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าอิจบารียะคือเป็นคนที่ถูกควบคุมบางกลุ่มบอกว่ามนุษย์เหมือนกับหุ่นยนต์บางกลุ่มบอกว่ามนุษย์เหมือนกับใบไม้ทำไมอ่ะลมมันจะพัดไปตรงไหนก็แล้วแต่ลมเพราะฉะนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นการบ่งบอกเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกกับเรานะครับว่าให้เราก่อนที่ผมจะคุยในเรื่องราวของนี้ตรงนี้นะครับก็ฝากกุรอานไว้สักอายะหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวในตอนท้ายๆนะครับเราจะคงจะคุยกันในประเด็นของการเตาบัตของชายคนหนึ่งหมายถึงนักวิชาการคนหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์อิสลามเป็นตาบีอีนใหญ่คนหนึ่งนะครับเขาได้พิเคราะห์พิจารณาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพียงแค่อายะเดียวก็ทำให้เขานั้นกลับกลายจากคนไม่ดีกลายเป็นคนดีเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดในตอนท้ายนะครับก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นที่อาจารย์มุบารอกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้เกียรตินะครับได้ทรงให้คำชื่นชมหรือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อิสรอเนี่ยนะครับพระองค์ได้ในอายะห์ที่70บอกว่าวะละกอดกะรอมนาบะนีอาดะมะวะฮะมันนาฮุมฟินบัรริวันบะฮรีวะรอซักนาฮุมมินัตตอยิบาติวะฟัดดัลนาฮุมอะลากะซีรินมิมมันคอลักนาตัฟฎีลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสดังต่อไปนี้นะครับได้บอกว่าและโดยแน่แท้โดยแท้จริงเลยนะครับว่าเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติก็คือได้ยกย่องได้ให้เกียรติบะนีอาดัมลูกหลานของบะนีอาดัมก็คือบะนีอาดัมทุกคนนะครับทั้งคนที่เป็นผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธอัลลอฮฺให้เกียรติทั้งหมดเลยนะครับก็ให้เกียรติอะไรครับให้เกียรติได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ม่ได้ให้เกียรติให้เกิดมาเป็นสรรพสิ่งสิงสาราสัตว์เพราะสิงสาราสัตว์นี่นะครับเวลาถึงวันกิยามะเนี่ยเขาไม่มีผลตอบแทนพอถึงวันกิยามะเกิดขึ้นมาวันแห่งการตอบแทนเนี่ยครับสิงสาราสัตว์ที่เรารู้จักเราเลี้ยงไว้ในดุนยานี่นะครับมันจะกลายเป็นหินเป็นดินเป็นทรายจนกระทั่งกาเฟสนี่นะครับเห็นสิงสาราสัตว์เป็นหินเป็นดินเป็นทรายเนี่ยนะครับบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายะไลตานีโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันมีความปรารถนาอย่างยิ่งกุนตุตุรอบาขอให้ฉันวันเนี้ยวันแห่งกิยามะวันแห่งการตอบแทนเนี่ยให้ฉันเป็นดินเป็นทรายได้มั้ยคือไม่อยากจะเป็นมนุษย์แล้วพูดง่ายๆเพราะว่าเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เกียรติโดยที่อะไรครับเราบันีอาดัมทั้งหลายวะฮามันนาฮุมฟินบัรริวันบะฮรีละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักษาเขาก็คือได้เขาเรียกว่าได้คุ้มครองพวกเขาทั้งหลายฟินบัรริวันบะฮรีไม่ว่าเขาจะอยู่ในแผ่นดินวันบะฮรีหรือว่าอยู่ในท้องทะเลด้วยการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประคับประคองรักษาดูแลพวกเขาวะรอซักนาฮุมมินัตตอยิบาตและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ปัจจัยยังชีพกับพวกเขามีนับตอยีบาจากสิ่งที่ดีๆให้เขากินเนี่ยมีทั้งของดีของไม่ดีเนี่ยให้คัดสรรให้คัดเลือกให้สติปัญญามาคัดเลือกว่าเขาเนี่ยจะต้องกินแต่สิ่งที่ดีผมว่าเพียงแค่อายะนี้ก็ตอบโจทย์ว่าทำไมถึงเราไม่คิดละเพราะอะไรมนุษย์ถึงไม่คิดว่าสิ่งดังกล่าวแล้วสุภานวตาลาได้ให้ความเมตตามากมายได้ให้ความโปรดปรานมากมายหนึ่งให้ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ให้เป็นสิงสาราสัตว์อะไรทั้งหลายที่ไม่มีผลตอบแทนเป็นกวดเป็นทรายในวันกิยามะและหลังจากนั้นรักษาเราให้เราอยู่ในดุนยานี้ไม่ว่าเราจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำหรืออยู่ในท้องทะเลอัลเลาะห์ก็รักษาวะรอซักนาฮุมและอัลเลาะห์ก็ให้ความโปรดปรานให้ความเมตตาให้อะไรครับให้ปัจจัยยังชีพจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายสิ่งที่ดีๆงามๆมากมายเนี่ยครับอัลเลาะห์ให้ปัจจัยยังชีพวะฟัดดอนนาฮุมอะลากะซีรินและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้อย่างเดียวด้วยนะได้ยกเกียรติคนบางคนอีกให้สูงกว่าอีกคนหนึ่งคนบางคนมีความรู้อย่างผมอาจจะมีความรู้มากกว่าอัสมันก็มีความรู้มากกว่าอัสมันอาจจะมีความรู้น้อยกว่าคนบางคนรวยกว่าก็มีอัลลอฮฺสุภาโนตาละให้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่ในดุนยานี้นั่นคืออะไรครับว่าฟัดดอนนาฮุมและอัลลอฮฺสุภาโนตาลานั้นได้คัดสรรคัดเลือกให้บางคนสูงกว่าบางคนทำไมอ่ะอันนี้เป็นกฎกำหนดของอัลลอฮ์เป็นวิถีทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์ทุกคนเท่ากันนะถ้ามนุษย์ทุกคนเท่ากันนะครับวันนี้เราฟานบอกว่าเรามีบรรยายไม่มีคนมาฟังหรอกครับทำไมอ่ะก็เราก็เท่ากันหมดนะความรู้อัสมันกับผมก็เท่ากันอาจารย์มูบารอกผมใครอาจารย์ทั้งหลายก็ความรู้ทุกคนมีความรู้เท่ากันหมดมีความรู้เต็มสิบหมดเนี่ยถามว่ามันต้องฟังกันทำไมใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อาจารย์วารมีความรู้เรื่องอัลกุรอานมากกว่าให้คนนี้มีความรู้ด้านนี้มากกว่าให้คนนี้มีความรู้ด้านนู้นมากกว่าเราก็ต้องฟังซึ่งกันและกันแม้กระทั่งผมก็ต้องฟังอาจารย์มุบารอกว่าอาจารย์มุบารอกเวลาบรรยายเราจะได้เก็บคิดแง่คิดเล็กๆน้อยๆมาใช้ในชีวิตของเราหรือเอาไปบรรยายต่อก็ได้อาจารย์มุบารอกก็ได้บุญด้วยนี่แหละคือความแตกต่างของคนที่อยู่ในดุนยานี้ที่มีความแตกต่างกันบางคนเหนือกว่าบางคนดังเช่นในปรากฏในสุเราะห์ในที่มากมายที่เรารู้จักนบีบางคนก็ไม่เหมือนกับนบีบางคนทำไมอ่ะนบีอิบรอฮีมสมญานามท่านของคอลีลุลลอฮ์บุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใกล้ชิดที่สุดเป็นเพื่อนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนบีมูซากะลีมุลลอฮ์เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สนทนาโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามเลยท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอีซาโดยที่ให้เกิดมาโดยไม่มีพ่อหลังจากนั้นเป็นเหมือนกับนักการแพทย์เป็นหมอรักษาโรคได้หลังจากนั้นท่านนบีอีซาถูกยกขึ้นไปแล้วมีชีวิตอยู่จนกระทั่งขณะนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่และจะมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่อวสานโลกนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ก็ให้เกียรติมาจากคนอาหรับมาจากเผ่ากุเรชมาจากบันีฮาชิมทำไมล่ะครับแต่ละคนก็จะมีเกียรติที่แตกต่างกันออกไปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นแบบอยู่แล้วทำไมล่ะครับมัสยิดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีมัสยิดหลังใดในโลกนี้เนี่ยนะครับที่ดีกว่า3มัสยิดนี้ที่ท่านจะต้องแบกผ้าแบกผ่อนแบกมุ้งแบกเต็นท์อะไรก็แล้วแต่ไปนอนที่มัสยิดดังกล่าวนั้นเราเรียกว่ามัสยิดอันอักซอนะครับบางรีวายะบอกได้ผลบุญ500เท่าบางรีวายะได้พันเท่าอะไรประมาณนี้นะครับการละหมาดที่มัสยิดอันอักซอละหมาดที่มัสยิดอันฮารอมที่มักกะฮ์ได้ 100,000 เท่าละหมาดที่มัสยิดอันนะบะวีได้ 1,000 เท่า
2: ซึ่งจะไม่ปรากฏในมัสยิดเหล่านี้นอกจากสามมัสยิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาให้แต่ละที่แตกต่างกันมนุษย์ก็เหมือนกันแต่ละคนก็มีองค์ความรู้ต่างกันต้องมาช่วยเหลือกันต้องมาดูแลกันต้องมาประคับประคองกันต้องมาค้ำจุนกันต้องมาปะรอยรั่วรอยวัดรอยรั่วรอยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกันและกันนะครับพอฟัดดอนนาฮุมอาลากาซีริมมิมมาคอลักนาฮุตอฟดีลาโดยที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ให้ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็มากมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราได้รู้ว่านี่คือความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาและนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ให้กับเราและสิ่งดังกล่าวนี้อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาก็ถามเราว่าอัฟาลาตะกีลูนอัฟาลาตะซักกะรูนสู่เจ้าทั้งหลายมิไม่ได้พิจารณาไม่ใช้สติปัญญาตัวเองดอกหรือไม่คิดหรอกหรือไม่รำลึกหรอกหรือไม่ได้พิเคราะห์อัฟาลายะตะดับบะรูนไม่ได้พิจารณาหรือไม่ใคร่ครวญในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ให้กับพวกท่านทั้งหลายหรอกหรือเพียงแค่อายะนี้อายะเดียวก็เป็นคำตอบแล้วครับว่าเราในฐานะบ่าวนั้นต้องขอบคุณอัลลอฮฺขนาดไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดจนเท้าบวมเพียงแค่ขอบคุณอัลลอฮ์เท่านั้นเองท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าท่านจะทำทำไมละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมเพราะอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอาฟาลาอูฮิบบุอันอะกูนะอับดันชะกูรอฉันไม่ชอบหรอกหรือที่จะเป็นบ่าวคนหนึ่งที่ขอบคุณสำนึกบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่เรานั้นได้มาเป็นมนุษย์เพียงแค่เรื่องเดียวที่เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้รักษาเราไม่ว่าเราจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำหรืออยู่ในท้องทะเลเพียงแค่เรื่องเดียวที่เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ริสกีอันมากมายกับเราและให้ปัจจัยยังชีพที่ดีงามกับเราเพียงแค่เรื่องเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเกียรติเราสูงกว่าเกียรติของคนอื่นสูงกว่าคนอื่นๆนะให้เราเนี่ยมีฐานะดีกว่าคนอื่นให้เราไม่ต้องลำบากเหมือนคนอื่นให้เรามีความรู้เยอะกว่าคนอื่นให้เรามีความพยายามในการทำอามัณอิบาดะห์ดีกว่าคนอื่นให้เราได้มีจิตใจผูกพันกับอัลลอฮ์มากกว่าคนอื่นนี่แค่นี้เนี่ยเรายังไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อีกหรือเรายังไม่พิจารณาอีกหรือว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวกับอัลลอฮ์อย่างไรดังเช่นในบางซูเราะห์ในบางอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามนุษย์นั้นสมควรที่จะถูกฆ่าตายจริงๆอยู่ในดุนยานี้นี่แบบไร้ประโยชน์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกกับเราว่าถ้าเราได้พิเคราะห์พิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวกับเราและเมตตาเรานะครับเราก็จะเข้าสู่หลักการที่ถูกต้องและเราก็จะเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้และขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวิถีชีวิตของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้เดี๋ยวตอนท้ายนะครับมาพูดถึงชายคนหนึ่งนะที่ถือได้ว่าพิเคราะห์พิจารณาเพียงแค่อายะเดียวเขาก็สามารถสร้างบุคลิกภาพตัวเองกลายเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นที่เรื่องลืออยู่ในสังคมในเหล่าบรรดายุคสลัฟนะครับญะซากัลลอฮุค็อยรอนนะครับ
3: บิสมิลลาห์นะครับญะซากัลลอฮุค็อยรอนนะครับท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับในส่วนของท่านอาจารย์ยาฟัตนะครับก็เหมือนเป็นการนะฮะเหมือนต่อยอดจากที่อาจารย์มุบารอกได้พูดไปนะครับนะฮะให้เราได้เห็นความสำคัญมากขึ้นกับการใช้สติปัญญานะครับในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้กับเรานะครับผมมันเป็นความเมตตานะครับเป็นเกียรติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้พี่น้องครับเหมือนที่อาจารย์ยาฟัตได้ยกหะดีษนะครับแล้วก็ยกอายะห์กุรอานขึ้นมานะครับให้เราเห็นมากขึ้นเห็นภาพให้ชัดมากขึ้นในส่วนของการใช้สติปัญญาตรงนี้นะครับเหมือนที่อาจารย์ยาฟัตบอกไปครับอัลเลาะห์ให้ความแตกต่างหลากหลายมานะครับเพื่อที่จะให้เราได้ใช้สติปัญญาของเราใคร่ควรถึงสิ่งที่เป็นคำตอบของชีวิตของเราเป็นวิถีชีวิตของเราว่าสุดท้ายแล้วเพื่ออะไรแล้วต้องทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันแตกต่างหลากหลายเนี่ยไปทำไปทำไมนะครับเดี๋ยวต่อมานะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์มุบารอกนะครับก็ได้อธิบายนะครับแล้วขยายความต่อนะครับในส่วนของหัวข้อของเราในวันนี้ครับขอเชิญอาจารย์มุบารอกครับ
4: อัลลอฮฺรอฮีมครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้พูดคุยถึงความสำคัญนะครับของสติปัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เลอที่สุดนะครับที่สามารถที่จะมนุษย์นั้นนะครับจะใช้ในการที่จะจำแนกแยกแยะสิ่งต่างๆได้นะครับซึ่ง อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาเนี่ยอยู่บนฟิตรอห์นะครับอยู่บนความธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับซึ่งคำว่าฟิตรอห์นั้นก็หมายถึงอิสลามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ธรรมชาติวิสัยของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยใฝ่ดีแล้วก็แยกแยะได้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับถึงแม้ว่าเด็กที่ยังไม่ได้ตัมยีสนะครับยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะเนี่ยนะครับเขาก็รู้เลยนะครับทั้งที่เขายังไม่ได้ปัญญาของเขาเนี่ยยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มภาคภูมินะครับหากเราเอาไข่ต้มไข่ไปให้เขาสักลูกหนึ่งเนี่ยนะสักฟองหนึ่งแล้วให้เขากินเนี่ยนะครับแน่นอนเขาจะแกะจะปอกเอาเปลือกทิ้งแล้วก็เลือกกินอะไรที่เป็นเนื้อของไข่ตัวนี้เราเรียกฟิตรอแล้วก็ติดตัวของพวกเรามาจนกระทั่งเจริญวัยมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีได้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับถ้าหากว่าเราจะพิจารณาเราจะดูกันแล้วเนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่าอัสมันถ้าหากว่ามีซุปหางวัวมาให้สักถ้วยหนึ่งเนี่ยนะเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเลือกกินกระดูกแล้วก็เอาเนื้อให้แมวหรือว่ากินเนื้อแล้วก็เอากระดูกให้แมวนั่นแหละนะเราต้องเลือกกินเนื้อเพราะว่านั้นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นธรรมชาติวิสัยนะไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะที่ว่าเราสามารถที่จะแยกจะแยะอะไรออกได้ในเบื้องต้นเลยแยกดีแยกของที่มีประโยชน์ออกจากของที่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยอันนั้นเราก็ใช่แหละด้วยกับฟิตรอห์ของเราที่มีอยู่นะครับตั้งแต่แรกถ้าหากว่าคนที่ยังไม่มีสติปัญญาเขาก็สามารถที่จะแยกได้นะครับสิ่งนั้นเราเรียกว่าอะไรฟิตรอห์ที่ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะที่มีอยู่ 3-4 อย่างด้วยการที่อัลกุรอานได้พูดเอาไว้นะครับในทุกๆเรื่องเลยแล้วก็มีหลักฐานจากอายะห์อัลกุรอานนะครับยืนยันในทุกๆเรื่องเลยก็คือมีหนึ่งก็คือเรื่องของอัลอักนะครับอาจารย์ยะฟัดก็ได้คุยไปบางส่วนแล้วนะครับว่าเราอัลลอฮฺสุตาลาทรงใช้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะเราขอบคุณอัลลอฮฺแล้วอัลลอฮฺก็ถามว่าเราเนี่ยจะต้องอะไรถามว่าเราเนี่ยคิดกันบ้างหรือเปล่านะอัฟลาตักกิลูนอัฟลาตะตักกะรูนเนี่ยต่างๆเราเนี่ยเป็นอายะห์ที่ท้าทวงให้เราเนี่ยได้เรียกท้าทวงให้เราเนี่ยได้ใช้สติปัญญานะครับแต่ว่ามันมีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับที่อัลกุรอานได้พูดเอาไว้นะครับมีอยู่4อย่างที่อยู่ในร่างกายของเราก็คืออัลอักนะครับสติปัญญานะอีกอันนึงก็คืออัรรูห์นะครับอัลอักเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงท้ายอายะห์อัลกุรอานนั่นแหละเหมือนที่บอกกันแหละนะครับสิ่งอีกสิ่งนึงก็คืออัรรูห์เป็นสิ่งนึงที่ทุกคนยืนยันนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่มนุษย์ทุกคนถ้าหากว่ายังเดินยังเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้เนี่ยนะครับสิ่งนั้นเนี่ยเราเรียกว่าวิญญาณอัรรูห์นะครับและถ้าหากว่าวิญญาณยังอยู่ก็คือเรากระดิกกระเดื้อกระดิกแล้วก็เลื่อนเคลื่อนไหวเป็นไปไหนมาไหนเนี่ยได้นะถ้าหากวิญญาณออกจากร่างแล้วก็คือร่างกายของเราสงบแล้วก็นิ่งนะอันนั้นไม่มีวิญญาณละหลักฐานที่อัลลอฮฺอะไรพูดถึงสิ่งนี้เอาไว้นะครับก็ถามอัลลอฮฺบอกว่าจะมีคนมาถามนบียะฮูดีเนี่ยมาถามนบีวายัสอัลูนะกาอานิรูฮิกุลิรูฮุมินอัมริร็อบบีวะมาอูตีตุมมินัลอินมิอิลลากอลีลามุฮัมมัดจะมีคนมาถามเจ้าถึงเรื่องของวิญญาณนะเพราะนั้นเจ้าก็จงตอบไปเลยว่าเรื่องวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าของฉันพระผู้อภิบาลของฉันไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่มีความรู้ในเรื่องของวิญญาณเลยนอกจากเล็กน้อยเท่านั้นแต่รู้ว่ามีไหมมีเนี่ยเป็นสิ่งอายะห์กุรอานที่ยืนยันเอาไว้นะครับอันนับซูมีไหมมีนะนับซูนะครับอันกุรอานก็พูดเอาไว้นะครับนับซูที่ดีที่สุดเลยที่อัลลอฮฺสุบานอวตาราจะทรงเรียกจะทรงเชื้อเชิญให้เข้าสวรรค์ก็คือนับซูอะไรมุตมาอินนะยาอายุยาอะไรยาอายุฮันนับซุนมุตมาอินนะอิรจีอิลารับบิกิรอดิตัมมารดียาฟัดคูลูฟีอิบาดีวัดคูลีญันนตีนะอันนี้ก็หลักฐานที่พูดถึงว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์แต่ว่าแล้วก็มีหลักฐานจากอัลกุรอานในยืนยันแต่ว่าเราหาที่อยู่ของมันเนี่ยไม่ได้แต่เชื่อว่ามีไม่มีเรามีโกรธเรามีความปิติยินดีเรามีความสุขเนี่ยอันนี้
5: มันจะแสดงออกทางด้านนัฟซูของเราที่แสดงออกมาแต่วันไหนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจเรามีความสุขใจเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาอีกอย่างหนึ่งวันไหนที่เราโกรธเราไม่พอใจมันก็จะแสดงออกไปอย่างไอ้สิ่งเนี้ยนะเรียกนัฟซูแล้วก็นัฟซูส่วนมากเลยเนี่ยนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอินนันนัฟซะลาอามารอตุบิซูว่านัฟซูนั้นจะเป็นนัฟซูที่อะไรผลักดันที่ใช้ให้คนเนี่ยทำอะไรทำไม่ดีอันนี้เรียกอะไรเรียกนัฟซูอัมมารออันนี้ในทางด้านจิตวิทยาเขาก็จะแบ่งจะแยกเอาไว้แต่ที่ได้นำสิ่งนี้มาพูดนะครับไปกับพี่น้องก็คือว่าในร่างกายในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเนี่ยเชื่อว่ามันมีอยู่แต่ว่าเราหาที่อยู่ของมันเนี่ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ามันสีอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับที่มันพ้องมันอยู่กับปัญญาอีกอันนึงอาจารย์ยะฟัดก็พูดไปแล้วนะครับก็คือหัวใจอัลกอลเนี่ยหัวใจเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นสองนัยยะด้วยกันนะครับถ้าตามความหมายของหลักพวกนักการแพทย์นะครับที่อาจารย์ยะฟัดได้บอกกับพวกเราไปก็คือว่าจะมีลักษณะเท่ากับอะไรกำปั้นของเรานะที่หมอเขาบอกเนี่ยก็คือมือเรากำมือเท่าไหร่เนี่ยนั่นคืออะไรขนาดของหัวใจของเราแล้วก็ทำหน้าที่ในการสูบฉีดอะไรเลือดใช่ไหมสูบฉีดโลหิตนะมีการเต้นนาทีหนึ่งกี่ครั้งก็จะมีบอกอันนั้นเราเรียกว่าอัลกอลบูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออะไรอันนี้ความหมายที่เป็นรูปธรรมมันมีอีกความหมายหนึ่งที่เป็นความหมายที่เป็นนามธรรมที่เหมือนกับเป็นอะไรเป็นวิชาการแพทย์ขั้นล้ำลึกเลยนะเพราะว่าอาจารย์ยฟัดเนี่ยท่านอยู่กับหมอนะครับที่ได้ให้นิยามไปแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าใช้ตัดสินใช้อะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่สติปัญญามันมีมาจากการหัวใจนะครับเพราะว่ากอลเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความหมายนะครับสิ่งใน4อย่างเนี่ย1ใน4ที่มีอะไรมีความหมายทั้งเป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมก็นั่นแหละบอกว่ามันเท่าๆกันเนี่ยเท่ากับใครกำมือใครแค่ไหนก็แค่นั้นแต่อีกความหมายนึงที่เป็นนามธรรมก็คือเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เค้าเรียกเป็นสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดความหมายเป็นต้นกำเนิดของความนึกคิดแต่ปัญญาเนี่ยแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ที่คิดที่ออกมาเนี่ยคืออะไรจากหัวใจนี่ไงเอ้มานั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงหัวใจก็จะพูดว่าอะไรวะละกอดดะรอนาฟีญะฮันนัมกะซีรอลียะฮันนัมกะซีรอมินันยินวันอินนะลาฮุมกูลูบุนลายัฟกอฮูนบีฮาเห็นนะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้ทรงเอามนุษย์เนี่ยนะและเอายินเนี่ยโปรยลงไปในนรกเนี่ยมากมายเลยทั้งสิ่งทั้งยินแล้วก็ทั้งมนุษย์เนี่ยทำไมเราหุ้มกูรูบุญแต่ลายัฟกอฮูนบีฮาเห็นไหมมีหัวใจแต่ว่าลายัฟกอฮูนบีฮาไม่ใช้หัวใจเนี่ยพินิจพิจารณาไม่คิดในสิ่งที่ดีเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานตาลาได้พูดไว้ว่าละหุมอาดานุลายัสมาอูนบีฮามีหูแต่ว่าไม่ใช่หูเห็นไหมว่าละหุมอายุนุลายุบซีรูนบีฮามีตาแต่ว่าไม่ดูอันเนี้ยเห็นไหมอันนี้อัลลอฮฺสุบานตาลาบอกว่าไงบ้านหุมอาดอลบอกว่าละหุมกัลอันอามีนะบอกว่าไอคนที่มีหูไม่ดูก็คือมีแต่หูแต่ฟังแต่ไม่ใช้ปัญญามีหัวใจแต่ไม่คิดก็คือไม่ใช้ปัญญาแล้วก็มีอะไรอ่ะมีตาแต่ว่าไม่ดูมีหูไม่ฟังเนี่ยไม่ใช้ปัญญาเนี่ยคือหูนี่ใช้ฟังอย่างเดียวมันหูกระทะเห็นไหมใช้ไว้แขวนอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยแต่ว่าฟังแล้วไม่ได้คิดเลยว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันกินกับปัญญาอะไรมันไม่กินกับปัญญาอันเนี้ยภาษาอาหรับคนอาหรับเขาก็จะพูดกันนะว่ามะกุลหรือเปล่ามันกินกับสติปัญญาหรือเปล่าก็คือคำว่าอักเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พอเวลาพูดไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเราเข้าใจความหมายทางด้านลูกอ้อนเนี่ยคำว่าอักเนี่ยก็คืออันมันโอ้แปลว่าคิดเคลียร์แล้วสรุปแล้วเนี่ยมันคือการห้ามไอเนี่ยดีและไอเนี่ยไม่ดีตัดสินออกมานะนิยามทางด้านลูกอ้อนของคำว่าอัลอักเนี่ยก็คืออันมันโอ้นะเคยได้ยินไหมที่อาจารย์ฟัดที่ผูกที่ล่ำอูดที่คออูดนะเขาเรียกอะไรเอกอลใช่ไหมนั่นนะอันนั้นแหละมาจากอะไรอักไอ้นไอ้นกอฟลามนี่แหละมัดดาของมันมาจากนั้นก็คืออะไรล่ะที่ใช้อีกก้อนไว้ล่ามอูดผูกอูดเนี่ยห้ามไม่ให้มันไปนอกแนวทางเพราะนั้นปัญญาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มาเนี่ยก็คือให้มาเพื่อให้เอามาคิดให้มาไต่ตองแล้วก็ให้มามันให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องให้คิดและหาแนวทางที่ถูกต้อง เนี่ยความหมายและก็ที่มาของมันของคำว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไอเนี่ยมีหัวใจแต่ว่าทำไมล่ะลายัฟกอฮูนะบีฮาไม่ใช้หัวใจก็คือว่ามันไม่เอาหัวใจเนี่ยไปคิดนะไม่เหมือนกับมีใจแต่ว่าไม่เอาปัญญาเนี่ยไปคิดด้วยมีตาก็ได้ตาดูแต่ว่าไม่คิดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแยกแยะอะไรไม่ได้อันนี้อัลลอฮ์บอกว่าอะไรหุ้มกั้นอันอามเหมือนกับสัตว์ก็แปลว่าอะไรล่ะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้สติปัญญากับเรามาเนี่ยอย่างนึงเนี่ยเราก็มีหูมีตาก็เหมือนมันสาวสัตว์มีหูไหมล่ะควายมีหูไหมควายมันก็มีหูแล้วก็วัวมีไหมล่ะมีมันก็มีหูมีตามีเหมือนกันหมดเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ปัญญากับมันมาเมื่อไม่ให้ปัญญามันก็ไม่ได้ถูกมันไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะแยกแยะอะไรใช่ไหมเราจะเห็นว่างัวเนี่ยวัวเนี่ยมันไม่ต้องนิกาใช่ป่ะล่ะชะรีอะห์ไม่ได้มาครอบอะไรมันเลยเพราะมันไม่ได้มีสติปัญญาเวลามันจะแต่งกันมันชอบใครมันดมๆกันเองอัสมานเห็นไหมคนนี่เป็นไงคนไปดมๆกันก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมีปัญญาต้องไปขอต้องไปดูต้องไปอะไรต้องไปใช้ในเรื่องของหลักการนะครับไปพิจารณาไปเลือกอันนั้นคือสิ่งหนึ่งว่าคือปัญญาของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้แยกมาเพราะฉะนั้นบัญญัติพวกนี้เนี่ยนะสิ่งสิงสารสัตว์ต่างๆเหล่านี้จึงไม่ได้เข้ามาอยู่ภายใต้ตักลี

เนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรบ้านหุมอาดอลมันหลงยิ่งกว่าสัตว์เข้าไปอีกนะมนุษย์เนี่ยดูสิเห็นไหมตรงนี้เนี่ยนะความสำคัญของสติปัญญาเลยนะครับพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกบ้านหุมอาดอลเนี่ยมันหลงไปเพราะว่าเราจะเห็นนะว่ามนุษย์เนี่ยนะสัตว์เนี่ยมันไม่มีสติปัญญาแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเลยว่าสัตว์ตัวไหนเนี่ยมันฆ่าลูกของมันได้ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ของมันไม่มีสุนัขมันห่วงพ่อห่วงแม่ทั้งๆที่มันไม่มีสติปัญญาแต่มนุษย์พอเวลาขาดสติปัญญาไปแล้วเนี่ยอัสมันเห็นไหมว่ามนุษย์ฆ่าพ่อได้ไหมได้พอเวลาเมาเสพยาเข้ามาครองสติปัญญาฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ลูกก็อะไรพ่อก็สามารถที่จะฆ่าลูกได้นั่นนี่ไงที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรถ้ามนุษย์อัลลอฮฺไม่ให้สติปัญญามาอย่างเดียวเท่านั้นแหละทำไมบัลฮุมอาดอนมันหลงมันเลวยิ่งกว่าสัตว์อีกเห็นอย่างตรงนี้ไงคือแง่ที่เราได้ว่าทำไมมนุษย์ถึงได้ที่อัลลอฮฺถึงได้ว่ามนุษย์มันหลงมันเลวยิ่งอาดอนเนี่ยคือมันหลงยิ่งกว่าสัตว์ก็คือสัตว์มันไม่เคยฆ่าเอาลูกมันไปทิ้งเราไม่เห็นว่าสุนัขเนี่ยแม่มันไปไหนแล้วมันคาบเอาลูกมันไปทิ้งเปล่ามันไปไหนมันก็คาบเอาลูกของมันไปด้วยแต่มนุษย์เป็นยังไงทิ้งลูกนี่ไม่ใช้สติปัญญามันยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าสุนัขเห็นหรือยังเพราะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินหน้าที่พระองค์ได้ทรงให้สติปัญญาให้อุปกรณ์ในการที่เราจะแยกแยะต่างๆมนุษย์สามารถที่จะออกนอกโลกไปได้เนี่ยนะเหล็กเป็นแผ่นๆเอามาต่อเอาอะไรลอยลงไปในทะเลจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งได้เนี่ยด้วยกับอะไรปัญญาเหล็กเนี่ยเอามาทำเหล็กเอามาทำเป็นอะไรเอาทำเป็นแท่งยิงขึ้นไปข้างบนบินขึ้นไปจากอะไรถามจันยฟัดนั่งเท่าไหร่อ่ะกว่าจะจบมาดีนะมาเนี่ยนั่งเท่าไหร่เนี่ยนั่งบนเครื่องบินเนี่ยนั่นปัญญาของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมเอามาประกอบเอามาใช้โลหะอย่างไหนที่สามารถที่จะขึ้นไปและลอยตัวได้บรรจุน้ำหนักได้ทำอะไรได้นั่นคือการคำนวณที่ออกมาจากปัญญาของมนุษย์ทั้งหมดเลยเอามนุษย์จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งได้นะครับจากอะไรเอามาจากแท่งเหล็กต่อแล้วก็ประกอบแล้วก็ให้ลอยน้ำไปในทะเลไม่ให้จมเหล็กเนี่ยเป็นแท่งๆนั่นปัญญาของมนุษย์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นยังไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อีกหรือเห็นไหมอัฟลาตัตตะกูลอัลลอฮ์จะถามอีกนะอัฟลาตะรักกะรูนนี่แหละนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นภาคผลที่เราได้และเราจะต้องสำนึกอย่างมากเลยก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญาไต่ตองหรือว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีปัญญาวันหนึ่งมาเนี่ยนั่งน้ำลายไหลเป็นภาระกับพ่อกับแม่อีกนะอัลลอฮ์ให้มานั่งอยู่ไม่ได้ทำอะไรเช้าขึ้นมาก็นั่งคุยนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็นั่งคุยน้ำลายไหลไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่มีเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นบทเรียนกับเราอัสมานมีไหมเด็กที่มันนั่งอยู่มันไม่ได้รู้อะไรวันหนึ่งมันอยู่ของมันสบายดีเหมือนกันนะอย่างนั้นหรือเปล่านะดีเหมือนกันที่ไม่ต้องรับภาระไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องรู้ไม่ดีหรอกนะเพราะอัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยให้สิ่งให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อเป็นคอลีฟะเป็นผู้ที่มาปรับปรุงมาพัฒนาโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นด้วยกับสติปัญญาจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างเรามาเนี่ยให้เรามาเป็นคนที่พัฒนาให้เป็นคนที่เรามาแก้ไขมาทำโลกใบนี้เนี่ยนะให้อะไรล่ะให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยกับสติปัญญาของเราด้วยเหตุนี้อายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ให้พวกเราเนี่ยนะใช้สติปัญญาเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนาฟีคอลกิสซามาวาติวันอัตวักติลาฟิลไลลิวันนะฮะนะว่าแท้ที่จริงในการรังสรรค์ฝากฟ้าสร้างสรรค์พื้นแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็การสลับสับเปลี่ยนของกลางวันกลางคืนนั้นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอายะตินมันเป็นอายะนะให้กับอะไรคนที่มีปัญญานะครับให้กับคนที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยที่เราจะได้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงได้เนี่ยแล้วเราที่จะสุญูดให้กับพระผู้ทรงสร้างเราที่แท้จริงได้ด้วยกับปัญญาเราจะเห็นนะคนที่มีปัญญาแต่ไม่ได้ไตร่ตรองในระดับด็อกเตอร์อัสมันระดับด็อกเตอร์ทำไมอ่ะก็พอเวลาไปเจอต้นไม้ที่ขุดได้ขึ้นมาก็เอาแป้งไปโรยแล้วก็ไปลูบ
นี่ยมีปัญญา

0: มน่ะมีแล้วถามว่าคนระดับด็อกเตอร์เป็นอย่างนั้นเนี่ยมีไหมมีใช่ไหมระดับด็อกเตอร์ไปอะไรมีสติปัญญาเรียนจบปริญญากี่มหาลัยกี่มหาลัยแต่ไปเจอไอ้สิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่บังควรในการที่จะเป็นพระเจ้าก็ไปยกยอให้มันเป็นพระเจ้าได้เพราะอะไรน่ะเพราะมีปัญญาแต่ว่าไม่ใช้ปัญญานะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเป็นอุปกรณ์เลยในการที่จะให้เรานั้นได้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างแท้จริงเราอะไรเราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เหอะอัลลอฮ์ให้ปัญญามาอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์เราไม่เคยไปไหว้ไปอะไรไปขอความสุขจากปลาไหลเผือกเราก็ไม่เคยเราเจอวัวออกมาสามขาเราก็ไม่เคยไปทำบุญไม่เคยไปขออะไรแต่นี่เจอวัวเจอควายเจออะไรขอได้หมดเลยเห็นไหมนั่นมีสติปัญญาแต่ว่าไม่ได้ไตรตรองอัฟลาตะกิลูนเขาก็เอาสิ่งที่ไม่บังควรไม่สมควรที่จะเป็นพระเจ้านายกเอามาเป็นพระเจ้าแต่เรานั้นไม่สุยุดให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นไหมต้นกล้วยออกปีกลางต้นก็ไม่นะต้นไม้ใหญ่ๆก็ไม่ภูเขาใหญ่ๆก็ไม่เราถึงที่สุดของอะไรของผู้ทรงสร้างที่แท้จริงก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นด้วยกับอะไรสติปัญญาของเราแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้ฮิดายะห์ให้นบีมาให้มาสอนแล้วเราก็เชื่อเราก็ฟังเราก็ตามนี่แหละจึงถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราอย่างมากมายที่เราเนี่ยตีราคาไม่ได้นะปัญญาของมนุษย์เนี่ยตีเราจะไปซื้อที่ไหนมีคนบ้าแล้วก็บอกไปหาปัญญามาเปลี่ยนนะไม่รู้เรื่องเลยวันนึงนี่เดินแก้ผ้าแก้ผ่อนไปไหนแต่ไหนไม่รู้เนี่ยแต่ว่าจะไปหาซื้อปัญญาเอามาซ่อมที่ไหนมีขายเห็นไหมที่ไหนมีปัญญาขาจะได้ไปซื้อหรือว่ามันหมดเราค่อยๆจะจำอะไรไม่เคยได้จะเลอะเลือนจะลืมเลือนแยกแยะอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทักแย่ละพอแก่แล้วเนี่ยมันแยกอะไรไม่ได้แล้วเราจะไปชาร์จแบตจะไปเอาที่ไหนไอ้แบตของปัญญาเนี่ยเอามาเนี่ยหาเพิ่มที่ไหนได้ที่ไหนเขามีคลังเอาไว้ให้ที่เราจะไปอะไรเอาสายไปเสียบแล้วแบบเหมือนกับแบตเตอรี่มันจะหมดเนี่ยเราไปเสียบแล้วก็ชาร์จมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเดียวที่เราเอาอะไรมาทดแทนไม่ได้แล้วก็ตีราคาไม่ได้ยังจะไม่ขอบคุณอีกหรือเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ
1: นะครับยะซักอัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์มุบารอกนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะอัลลอฮุอักบัรนะครับจุใจมากนะฮะสำหรับความรู้ที่อาจารย์มุบารอกได้มอบให้นะครับเดี๋ยวมาทางด้านท่านอาจารย์ยะฟัดบ้างนะครับเห็นอาจารย์ยะฟัดบอกว่ามีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ยะฟัดต่อเลยครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นเรื่องที่อยากจะให้พวกเราได้กลับมาทบทวนนะครับแล้วก็กลับมาพิจารณาตัวเราเองนะครับแล้วก็กลับมาให้เรานั้นได้พินิจไข้ครวญนะครับกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ถือเป็นธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตของเราและเป็นเหมือนกับอุปกรณ์นะครับหรือว่าเป็นคู่มือนะครับที่เป็นการบ่งบอกถึงมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นเขาควรจะถ้าเราจะรู้จักมนุษย์เนี่ยนะครับเราควรจะไปดูจากที่ไหนก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะพระองค์นั้นคือผู้ทรงสร้างมนุษย์และพระองค์ก็สร้างคู่มือนะครับในการที่จะให้มนุษย์ด้วยกันเองรู้จักมนุษย์ให้มากที่สุดนั่นก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแล้วก็เป็นคู่มือแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นยาบำบัดโรคนะเหมือนดังเช่นใครก็แล้วแต่ที่ขณะนี้ป่วยไม่สบายก็ใช้อัลกุรอานเนี่ยนะครับในการบำบัดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่าชีฟาอุนลิมาฟิสซูดูรถือได้ว่าเป็นโอสถขนานเอกหรือเป็นยาบำบัดที่ดีที่สุดแห่งหัวใจทั้งหลายสิ่งที่อยู่ในหัวใจทั้งหลายนะครับในบางอายะห์ก็บอกว่าเป็นชิฟาอุนเป็นยาบำบัดเป็นโอสถเป็นยาขนานเอกในการบำบัดโรคร้ายทั้งหลายของร่างกายของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เองก็ต้องพึ่งพามนุษย์ด้วยกันในฐานะที่มนุษย์อีกคนอาจจะมีความรู้มากกว่าเหมือนกับที่อาจารย์มุบารอกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับผมเองเนี่ยนะครับ อยู่กับโรงพยาบาลมาพอสมควรนะเห็นอาหรับคนหนึ่งนะครับปรากฏว่าเดินขึ้นมานะเดินขึ้นมาที่ตึกเนี่ยแล้วเขาก็มองไปข้างล่างเห็นหมอคนที่รักษาเขาเนี่ยแล้วเขาชื่นชมหมอคนนี้มากเลยว่าหมอคนนี้เก่งมากเลยนะรักษาแม่เขาก็หายรักษาพ่อก็หายนะแต่หมอคนนั้นนะ ถือพวงมาลัยไปแล้วไปคล้องอะไรสักอย่างนึงเขาก็มองเห็นเขาบอกว่าลาเฮาลาวลากูเขาผมขึ้นลิฟต์อยู่กับเขาพอดีเขาบอกอย่าฟักมึงดูสิลาเฮาลาวลากูอัลลอฮุบิลลาห์นี่นะหมอขนาดเป็นคนที่รักษากูชื่นชมกูไปบอกต่อเนี่ยนะหมอคนนี้เนี่ยชื่อนี้เนี่ยนะเก่งมากๆดีมากๆหมอโรคเส้นประสาทนี่ต้องยกให้คนนี้เป็นนัมเบอร์วันเลยนะในเท่าที่เคยเจอกันมาเนี่ยผมเองก็แปลด้วยสบายใจด้วยมาชาอัลลอฮ์หมอคนนี้นี่เวลาพูดเรียบเรียงเนี่ยอาหรับเชื่อทำอะไรก็พูดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จบมาจากอเมริกาแล้วก็อายุก็มากแล้วด้วยแล้วเก่งมากเป็นหมอเดิมมาจากยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันรายละเอียดนะแต่เขาชี้ให้ดูเพราะว่าไอ้ลิฟต์ของโรงพยาบาลแห่งเนี้ยนะเขาเป็นกระจกใสๆไงก็ขึ้นลิฟต์ด้วยกันเป็นลิฟต์แก้วนะขึ้นลิฟต์ด้วยกันกับอาหรับอาหรับก็ชี้บ่อยอย่าฟัดดูสิหมอคนเนี้ยกูชื่นชมทุกอย่างนะดีทุกอย่างเก่งทุกอย่างแต่ดูสิเอาพวงมาลัยไปคล้องไก่ที่เป็นอิฐเป็นปูนไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้พูดลาเฮาลาวะลากูตะอิลลาบิลลาได้แต่มุจะได้อย่างเดียวนะครับเนี่ยคือเราก็ไม่รู้คือสติปัญญาอาจจะคิดนะแต่ไม่ได้ฮีดายะจากอัลลอฮ
3: ์ใช่
2: นะครับไม่ได้ฮีดายะจากอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเราฐานะผู้ศรัทธาก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะแม้ว่าเราจะไม่มีสติปัญญาที่สูงขนาดหมอคนนั้นนะหรือหมอคนใดความรู้ใดก็แล้วแต่เรากลับมีฮีดายะที่สุดอิสลามนักวิชาการจึงบอกว่าไม่มีเนียมัตใดในดุนยานี้ที่ดีที่สุดที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่าเนียมัตุนกุบรอเนียมัตที่ใหญ่ที่สุดนอกจากเนี้ยมาตุนอิสลามต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราเป็นมุสลิมเราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปถึงดวงจันทร์นะและจนกระทั่งมาเห็นกะบะห์อยู่ข้างล่างแล้วมารับอิสลามเวลาลงมาจากดวงจันทร์ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเป็นมุสลิมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับสิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องนะครับชายคนนี้นี่เป็นอุลามาใหญ่ในครั้งต่อมาแต่เริ่มต้นชีวิตของท่านเนี่ยไม่ได้สวยงามสวยหรูหรือไม่ได้เป็นผู้ที่เรียกว่าเติบโตมาด้วยการเป็นผู้ที่มีความรู้มาเลยนะครับเริ่มต้นของท่านชีวิตของท่านนี่นะครับมาจากคนที่เป็นจอมโจรเป็นโจรเลยนะเป็นจอมโจรเลยอ่ะเป็นโจรแบบขุนโจรใหญ่คนนึงเลยแหละในเมืองสมัตกรอะไรสักอย่างนะในแถบประเทศที่เป็นฐานทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าเติร์กมินิสถานอะไรตอนนู้นนะในและเป็นปรากฏว่าชายคนนี้ชื่อว่าฟูดอยอิบนุอัยยัดท่านฟูดอยอิบนุอัยยัดก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจอมโจรใหญ่คนหนึ่งปรากฏว่าฟูดอยอิบนุอัยยัดนี่นะครับกิตติศัพท์ของท่านเนี่ยนะครับถึงขั้นว่าอะไรครับถึงขั้นว่าลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเวลาร้องไห้เวลาแม่จะกล่อมเนี่ยนะจะบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับจะบอกว่าอุสกุดบอกกับลูกตัวเองนะเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะนอกจากว่าอะไรเขาบอกว่าวะอิลลาอาตอยตุกะลินฟูดอยถ้าเกิดไม่เงียบนะเดี๋ยวจะเอาไปให้ฟูดอยเลี้ยงขู่เลยขู่ลูกเหมือนกับตำรวจนะในบ้านเรานะเดี๋ยวไปให้ตำรวจนะไม่เงียบนะเดี๋ยวตำรวจมาจับนะอะไรประมาณนี้เด็กๆนะหลังจากนั้นนะครับหรือว่าเวลาคนเดินทางเนี่ยนะครับเดินทางไปประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งจะไปทำฮัจญ์จะไปทำอุมเราะห์ที่หนทางที่ฟูดอยอยู่เนี่ยทุกคนจะพูดตรงกันบอกว่าอียากุมวันฟูดอยอียากุมวันฟูดอยท่านเนี่ยต้องระวังให้ดีนะฟูดอยเนี่ยอยู่ระหว่างทางเขาจะปล้นสะดมท่านเรียกว่าเป็นจอมโจรใหญ่มากเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านของการลักหรือขโมยน้อยและลักใหญ่ด้วยนะก็เรียกว่านะเป็นคนที่แบบเป็นจอมโจรใหญ่อะไรประมาณนี้ฟูดอยอิบนุอัยยัดเนี่ยรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นมุมินะเป็นผู้ศรัทธาที่ดีแล้วเป็นผู้หญิงที่สวยฟูดอยก็ต้องการเธอมากแล้ววันนี้เนี่ยฟูดอยก็ตั้งใจนะวันนี้จะปีนบ้านเธอในฐานะจอมโจรนะอัสมันเนี่ยนะอัสมันฟังดีๆนะรักใครไปปีนบ้านใครไม่ได้นะครับฟูดอยก็เลยวันนี้ตั้งใจว่าวันนี้จะปีนบ้านเธอก็คือจะไปล่วงละเมิดกับเธอแหละพูดง่ายๆเพราะว่าฟูดอยคนไม่มีศาสนาอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าฟูดอยก็ปีนกำแพงเข้ามาพอปีนกำแพงปุ๊บฟูดอยก็ปีนขึ้นหลังคาบ้านพอปีนหลังคาบ้านก็จะโรยตัวลงมาเข้าสู่ห้องเขานะปรากฏว่าเวลาแกะกำแพงออกแกะไอ้พื้นหลังคาออกเนี่ยนะเห็นผู้หญิงคนเนี้ยคนที่เธอรักเนี่ยที่สวยเนี่ยกำลังละหมาดกิยามุลเลย อัลลอฮฺ
3: เธอละหมาดกิยามุลเลนปรากฏว่าเมื่อเธอละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยปรากฏว่าเธอก็อ่านอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่ทำให้ฟูดอยเนี่ยกระเด็นกระดอนตกลงมาจากหลังคานะเขาเรียกว่าฟูดอยเนี่ยเรียกว่าจำนนเลยจำนนต่ออายะห์กุรอานอายะห์นี้ผู้หญิงคนนั้นนี่นะครับหลังจากที่เธออ่านละหมาดกิยามุลเลนและอ่านอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับในซูเราะห์อันฮะดีษนี่นะครับได้อ่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเธออ่านแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะเธออ่านแล้วก็เธอก็ร้องไห้แต่เธอไม่รู้นะฟูดอยเนี่ยอยู่ข้างบนหลังคาเพราะฟูดอยวันนี้ต้องการที่จะทำร้ายเธอต้องการที่จะข่มขืนเธอเพราะว่าฟูดอยตอนนั้นคือจอมโจรเป็นโจรใหญ่มากเป็นโจรที่แบบมหาโจรใหญ่มากนะครับเป็นคนที่ปล้นสะดมคนอื่นนะครับฟูดอยก็ได้ยินเสียงอัลกุรอานของเธอแล้วก็เสียงสะอื้นของเธอโดยในดำรัสของอัลเลาะห์ที่ว่าอัลลัมยะอันนิลลาซีนาอามะนูอันตักชะอะกูลูบุฮุมลิซิกริลลาฮิวะมานะซะละมินัลฮักวะลายะกูนูกัลลาซีนาอูตุลกิตาบะมินกับลิฟะตาละอะลัยฮิมุนอะมัดฟะกัสัตกูลูบุฮุมวะกะซีรุมมินฮุมฟาซิกูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอายะห์นี้ในซูเราะห์อันฮะดีษนี่นะครับอายะห์ที่16นี่นะครับอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่าและยังไม่ถึงเวลาอีกหรืออัลลอฮ์ถามคำถามนะยังไม่ถึงเวลาอีกหรือในอายะห์กุรอานบอกว่าอัลลัมยะนิลลาซียังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่สำหรับผู้ที่ศรัทธานั้นเขาจะถ่อมตนด้วยหัวใจของเขาคือหัวใจของเขานั้นถ่อมตนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำนนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิซิกริลลาห์ด้วยการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ว่ามานะซาลามินันฮักและสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานลงมาจากสัจธรรมความจริงฟูดอยได้ยินคำนี้ได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะครับบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีแล้วตัวเองน้ำตาไหลเลยได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นอ่านกุรอานอย่างไพเราะแล้วเธอร้องไห้จากอายะห์นี้เนี่ยตัวเองก็ร้องไห้อยู่บนหลังคานะจะโรยตัวลงมาข่มขืนเธอเนี่ยนะร้องไห้อยู่บนหลังคาแล้วก็บอกว่าอันอานารับบีอันอานารับบีถึงเวลาแล้วครับอัลลอฮ์ถึงเวลาแล้วครับคือตอบกับอัลลอฮ์ทันทีทันใดกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดผ่านเธอเลยนะครับอันอานารับบีอันอานารับบีฟูดอยอิบนุอายาดก็เดินลงมาจากหลังคากลับไปอาบน้ำยกฮะดาษหรืออาบน้ำอาบน้ำกุสทั้งหมดแล้วก็ตั้งเจตนาว่าตัวเองนั้นจะเตาบัตขณะนี้และจะใช้ชีวิตของตัวเองนั้นอยู่ในฮารอมทั้งสองก็คือฮารอมมักกะและฮารอมมะดีนะห์ฟูดอยอิบนุอายาดตั้งใจตรงนั้นและชีวิตของฟูดอยอิบนุอายาดก็เสียชีวิตณที่บัยตุลลอฮิลฮารอมฟูดอยอิบนุอายาดกลายเป็นอุลามะคนหนึ่งที่มีความรู้มากมายมหาศาลอาจารย์มุบารอกนี่ท่านต้องสัมผัสแน่นอนเพราะไม่มีคำพูดใดในตัฟซีรที่จะต้องมีคำพูดว่ากอละฟูดอยอิบนุอายาดก็คือท่านฟูดอยอิบนุอายาดได้มีทัศนะแบบนี้ได้มีความเห็นอย่างนี้และเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะด้วยฟูดอยอิบนุอายาดจากที่เคยเป็นขุนโจรเป็นโจรที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ปล้นสะดมคนอื่นเป็นคนที่คนทุกคนต้องเขาเรียกว่าหวาดกลัวกับการมาของฟูดอยแต่ตอนนี้ฟูดอยกลายเป็นผู้รู้นักวิชาการเป็นอุลามะเป็นผู้รู้อันทรงเกียรติอันเนื่องจากอายะอันกุรอานเพียงแค่อายะเดียวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาลัมยะนีลิลลาซีนาอามะนูอันตักชะอะกูลูบุฮุมลิซิกริลลาฮ์วะมานะซะละมินัลฮักยังไม่ถึงเวลาอีกละฟูดอยฟูดอยบอกว่าเหมือนกับอายะอันกุรอานอายะนี้เนี่ยมันเกิดมากระแทกใจเขาเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับเขาเลยบอกว่าฟูดอยยังไม่ถึงเวลากลับตัวอีกหรือฟูดอยยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะต้องทำให้หัวใจของท่านนั้นยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหรือนะครับว่ามานะซะละมินันฮักในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์และในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานให้กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่บอกว่าอัลกุรอานนั้นคือสิ่งที่สะท้อนถึงความรู้สึกของหัวใจของเราและอัลกุรอานต้องการให้เรานั้นเตาบัตกับเนื้อกับตัวและไม่มีวันแห่งคำว่าสายแห่งการกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราทำผิดไปเรื่อยๆแล้วค่อยเตาบัตกับเนื้อกับตัวที่หลังไม่ใช่เพียงแต่ว่าฟูดอยนั้นท่านก็ทำด้วยความไม่รู้ของท่านและในที่สุดท่านฟูดอยอิบนุอายาดก็กลายเป็นสมญานามของท่านคืออาบิดุนอันฮารอมัยนีก็คือเป็นคนที่ กราบไหว้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอาบิดเป็นซาฮิดเป็นคนที่มีความสมถะความถ่อมทนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ชีวิตของเขาอยู่ระหว่างฮารอมมักกะฮ์และฮารอมมะดีนะฮ์เท่านั้นและสุดท้ายท่านฟุดัยอิบนุอัยยัดก็เป็นอุลามาผู้ทรงเกียรติเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือทั่วโลกและเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการตัฟซีรพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างมากมายดังเช่นคำพูดหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสในซูเราะห์อัลมุลนะครับลิยับรู้ว่ากุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาว่าคนหนึ่งคนทุกท่านทั้งหลายจะถูกพวกท่านทั้งหลายจะถูกสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคนหนึ่งคนใดที่มีอามันที่ดีที่สุดฟุดัยอิบนุอัยยัดอธิบายขยายความตรงนี้บอกว่าคำว่าอะห์ซะนุอามะลาหมายถึงอัสวะบูฮูวะอัคลัสูฮูนั่นก็คือคนที่มีความถูกต้องที่สุดก็คือตรงตามแบบฉบับของท่านนบีวะอัคลัสูฮูและคนที่มีความบริสุทธิ์ใจที่สุดนั่นคืออามันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นปรารถนานี่ก็คือวิชาการของท่านฟุดัยอิบนุอัยยัดจากคนที่กลายเป็นโจรนะน่าจะจบชีวิตในคุกในตารางพูดง่ายๆจบชีวิตในการถูกสาปแช่งกลับกลายเป็นคนที่ถูกสรรเสริญอันเนื่องมาจากอายะอันกุรอานเป็นแค่อายะเดียวเท่านั้นทำให้การกลับตัวของฟุดอยอิบนุอัยยัดกลายเป็นอุลามาผู้ทรงเกียรติวันนี้เราพูดถึงฟุดอยอิบนุอัยยัดเราลืมภาพโจร500 6,000 ไปเลยนะคนนี้คือรอฮีมาฮุลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานให้ความรู้อันมากมายกับท่านฟุดอยอิบนุอัยยัดนะครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนครับ
4: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะห์หรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุนอะบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมอาลีฮัจญะห์มาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุนอะบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์ซูเราะตุนนาซิอาต
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
9: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ
8: วัน

0: أمرا
1: ขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบาขอสาบานด้วยมาลาอิกะห์ที่แหวกว่ายในท้องนภาอากาศแล้วพวกเขามาลาอิกะห์ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไวแล้วพวกเขามาลาอิกะห์ผู้บริหารกิจการ
0: ยะมาตัรจุฟุรรอจิฟะตุตัตบะอุฮัรรอดิฟะ
1: วันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกทำให้สั่นสะเทือนการเป่าสังครั้งสองจะติดตามมาก
0: ุลูบุยยะมาอิซุวาจิฟะตุอับซารฮาคอชิอะ
1: ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนกสายตาของพวกเขาจะละห้อย
0: ยะกูลูนอะอินนาละมัรจูดูนฟิลฮาฟิเราะอะอิซากุนนาอิซามันนะคิเราะ
1: พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือเมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ
0: กาลูทิลกะอิซันกัรตุนคาซิเราะ
1: พวกเขากล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุน
0: แต่อินนามาฮิยะซัจเราะตุวาฮิดะตุฟะอิซาฮุมบิสซาฮิเราะ
1: ความจริงมันเป็นเพียงเสียงก้องครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมายังที่ราบโล่ง
0: ฮัลอะตากะฮะดีษมูซา
1: เรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วไม่ใช่หรืออ
0: ินนาดาฮูร็อบบุฮูบิลวาดิลมุกัดดัสตัว
1: ขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่หวังหุบเขาตัวอันบริสุทธิ์อิซฮะ

0: กอิลารับบิกฟะตักชา
1: เจ้าจงไปหาฟิรเอาเพราะเขาละเมิดฝ่าฝืนแล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกไหมและจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ยำเกรงแล้วมูซาก็แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อรั้นแล้วเขาก็ผินหลังกลับหนีออกไปอย่างเร็วแล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุมแล้วประกาศออกไปแล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกท่านดังนั้นอัลลอฮ์จึงฆ่าเขาเป็นการลงโทษที่เป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและในโลกนี้
0: อินนฟีซาลิกะลอิบรตันลิมันยัคชา
1: แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ
0: ์อะอันตุมอัชัดดุคอลกันอะมิสซะมาอ์บะนาฮา
1: พวกเจ้าลำบากยิ่งกว่าในการสร้างหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน
0: รอฟะอะซัมกะฮาฟะซาวาฮาวะอัฏชะไลลาฮาวะอัคเราะจะดุฮาฮา
1: พระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทำให้มันสมบูรณ์และทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำให้ความสว่างของมันออกมา

0: และหลังจากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบเรียบทรงให้ออกมาจากแผ่นดินเป็นน้ำของมันและทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้มันมั่นคง
1: มาตาอัลละกุมวะลิอันอามิกุม
0: ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าและสำหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้า
1: ฟะอิซาจาอะติฏอมมะตุลกุบร
0: อดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้น
1: ยอมยะตะดักกะรุลอินซานมาสะอาวะบุดริซะติลญะฮีมลิมัยยะรอ
0: เป็นวันที่มนุษย์จะนึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้และนรกหรือเปลวไฟจะถูกเผยให้แก่ผู้ที่มองมันและส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนและเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นนรกหรือเปลวไฟคือที่พำนักของเขา
1: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
0: และส่วนผู้ที่หวาดหวั่นต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขาและได้หน่วงเหนี่ยวจิตใจจากกิเลสต่ำ
1: แต่อินนัลญันนะตะฮิยัลมะวา
0: ดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักของเขาย
1: ัสอะลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานมุรซาฮา
0: พวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสานวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น
1: ฟีมาอันตะมินซิกรอฮาอิลาร็อบบิกะมุนตะฮาฮา
0: ด้วยเหตุอันใดเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนักยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือวาระสุดท้ายของมัน
1: อินนามาอันตะมุนซิรมันยัคชาฮา
0: ความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดหวั่นมันเท่านั้น
1: กะอันนะฮุมยอมยะรูนฮาลัมยัลบะซูอิลลาอัชยะตันเอาดุฮาฮา
0: วันที่พวกเขาจะเห็นมันหมายถึงวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะลีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแต่พี่น้องนะครับที่รักทุกท่านนะครับพี่น้องครับเราพูดถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือเราเองก็จะต้องพูดกันตลอดนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้มันผูกพันอยู่กับชีวิตมุสลิมพี่น้องสังเกตไหมครับว่าในโลกใบนี้มีคนคนเดียวที่โดยเฉพาะมุสลิมที่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตาแต่เราก็กล่าวชื่อท่านเกือบทุกวันนะครับนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งคนที่ศึกษาหะดีษของท่านนบีนะครับเราพอเวลาเราศึกษาไปศึกษาบ่อยเข้าหรืออ่านหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไกลตัวเราเหมือนกับว่าเป็นญาติคนหนึ่งนะครับที่อยู่ชิดกับเรานะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สัมผัสเรื่องของรูปลักษณ์ท่านนบีแต่ทุกครั้งที่เราก็จะเห็นว่ามันเป็นความผูกพันที่เรามุสลิมทุกคนจะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับว่านบีถึงแม้จะตายจากเราไปแล้วแต่ทุกคำสอนที่ท่านนบียังคงอยู่เหมือนกับท่านนบีเป็นญาติสนิทคนหนึ่งในบ้านเรานะครับก็นี่คือสิ่งที่แปลกที่สุดนะครับหรือเป็นฮิกมะห์อย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเป็นรอซูลุลลอฮ์แล้วก็มีผู้คนกล่าวชื่อท่านนบีมากที่สุดนะครับในบรรดานบีทั้งหลายถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่รู้จักท่านนบี หรือจะไม่ใช่นับถือศาสนาอิสลามแต่พอเวลาพูดถึงมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะรู้จักว่าเป็นศาสนทูตที่อยู่ในศาสนาอิสลามนะครับซึ่งต่างจากใครก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้ที่บางทีอาจจะเป็นที่รู้จักกันเฉพาะคนบางกลุ่มนะครับแต่บางกลุ่มอาจจะไม่รู้จักเลยแต่เวลาพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทุกคนรู้จักหมดนั่นคือสิ่งที่เราเองก็ถือว่าเป็นความแปลกอย่างหนึ่งที่เราเองก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องกับเรากลับมาพูดคุยในประเด็นที่เราคุยกันนะครับเรื่องราวของท่านนบีกับการบันทึกหะดีษของคนรุ่นตู่สู่รุ่นนะครับเรากลับไปผู้รุ่นของท่านบรรดาซอฮาบะที่อยู่เคียงข้างท่านนบีเราก็เห็นว่าคนเหล่านี้เขาทุ่มเทเขาทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ถือว่าพละการถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องดีก็ตามแต่ตามใดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่กับคนเหล่านั้นเนี่ยท่านจะถามท่านนบีทุกครั้งนะครับว่าทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนั้นได้ไหมถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแหละมันจะทำให้สังคมเจริญทำให้อิสลามเจริญแต่เขาไม่มองข้ามท่านนบีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบันทึกหะดีษเนี่ยซึ่งก็หะดีษเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การบันทึกก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เขาจะทำหรือไม่ทำจะบันทึกหรือไม่บันทึกเขาจะขออนุญาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนี่คือซอฮาบะที่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้เกียรตินบีเสมอถ้าเป็นเรื่องราวของศาสนาและบางครั้งเป็นเรื่องตัวของดุนยานะครับแต่เมื่อท่านนบีอยู่ซอฮาบะก็จะไม่มองผ่านท่านนบีก็จะหาถามท่านนบีก่อนจนกระทั่งนบีจึงเอ่ยปากกับบรรดาซอฮาบะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของดุนยาพวกท่านทำไปเถอะนะครับไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาหาให้คำปรึกษาเพราะฉันไม่มีความรู้เรื่องของดุนยาแต่ถามว่าเป็นเรื่องราวของศาสนานะครับฟาอัมรีอิไลกุมหรือฟาอัมฟาอิไลยะพวกท่านทั้งหลายก็จงกลับมาที่ฉันก็คือรอฉันให้คำวินิจฉัยฉันเองก็ไม่ได้วินิจฉัยหรือให้คำปรึกษาให้ทางออกเนื่องจากอารมณ์ของฉันเองแต่ฉันก็ยังรอวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนี่คืออิสลามในภาพของนบีกับซอฮาบะที่ทุกคนใส่ใจนะครับฉะนั้นเราเองจึงได้พูดกันว่านบีเมื่อหลังจากที่เสร็จสิ้นชีวิตไปแล้วแล้วก็หะดีษของท่านนบีก็ส่วนใหญ่ก็ถูกบันทึกเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่ายังกระจัดกระจายบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านนี้บ้านซอฮาบะท่านนั้นท่านบ้านซอฮาบะท่านนี้นะครับบ้างแต่ก็ยังไม่ได้หมดทั้งหมดซอฮาบะบางคนก็เริ่มที่จะไล่ตามหาหะดีษบางหะดีษที่หายไปหรือได้ยินมาแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลเท่ายังไม่มีการตรวจสอบนี่ก็พยายามตามเพื่อที่จะเอาหะดีษเหล่านั้นเนี่ยได้จดมาบันทึกมาเป็นรายละอักษรนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดคุยในครั้งที่แล้วนะครับอีกอันนึงที่นักวิชาการพูดว่าการเหตุที่ท่านนบีหรือบรรดาซอฮาบะไม่ได้บันทึกหะดีษในช่วงนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเหตุก็เพราะว่าอินนันนะยะอินนามากานะอันกิตาบะติลหะดีษมาอัลกุรอานที่ท่านนบีห้ามในยุคแรกๆหรือในช่วงแรกๆก็เพราะว่าอะไรเพราะว่านบีห้ามที่จะเอาอัลกุรอานกับหะดีษมาบันทึกรวมกันในหน้าเดียวพี่น้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหรือยุคซอฮาบะเนี่ยเรื่องของวิวัฒนาการการเขียนการบันทึกมันยังไม่สะดวกมันไม่เหมือนกับบ้านเราที่วันนี้เรามีกระดาษจะหยิบกระดาษเล่มแผ่นไหนมาเราก็เขียนนะครับเรื่องนั้นเราก็เขียนเรื่องนี้ในแผ่นนี้เรื่องนั้นในสมุดนั้นก็คือแยกเล่มได้แยกส่วนได้แต่ในยุคของบรรดาซอฮาบะเขาไม่ได้ง่ายขนาดว่าจะต้องเจออยากบันทึกอะไรก็ต้องหยิบจับเครื่องมือแล้วมาบันทึกได้เลยไม่ใช่เขาก็ต้องหาก็ต้องดูว่าขีนก้อนนี้สามารถเขียนได้ไหมนะครับมันมีความอ่อนมีความแข็งถ้าเขียนแล้วมันจะลบมันจะอะไรหรือเปล่าฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะหาหินหาการประลำนะครับมาบันทึกแบบที่ต้องการหรืออย่างที่ใจต้องการ ฉะนั้นพวกเมื่อได้สิ่งที่จะมาเขียนสิ่งที่จะมาบันทึกแล้วเนี่ยนะครับบางทีก็นบีก็พูดสอนศาสนาไปด้วยพวกเองก็ยังอาจจะจดกุรอานด้วยท่องจำกุรอานด้วยฉะนั้นบางทีก็ข้างขวาก็จะเขียนกุรอานนะครับพอข้างซ้ายก็จะเขียนหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งบางทีตัวเองอาจจะเข้าใจแค่เพียงคนเดียวนะครับเข้าใจแค่เพียงคนเดียวเมื่อเข้าใจแค่เพียงคนเดียวนะครับแต่สิ่งที่มันอยู่ในตำราในแผ่นศิลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีซอฮาบะห์ท่านอื่นเขาอาจจะมาเห็นก็จะมาอ่านแต่เขาไม่รู้ว่าผู้เขียนเนี่ยเขียนมันไอ้ข้างนี้มันเรื่องอะไรข้างนั้นมันเรื่องอะไรก็อาจจะแยกไม่ออกก็อาจจะเข้าใจว่านี่คือกุรอานทั้งหมดแหละหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่านี่คือหะดีษนบีนะครับหรือไม่ได้รู้ว่าส่วนไหนเป็นกุรอานส่วนไหนเป็นหะดีษฉะนั้นในยุคแรกๆนบีจึงห้ามการบันทึกหะดีษที่อยู่ในแผ่นเดียวกันหรืออยู่ในแผ่นงานเดียวกันการซอฮาบะห์เอาไว้นะครับว่ามันจะปนมันจะทำความคลาดเคลื่อนให้หะดีษกับกุรอานเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกนักวิชาการบอกว่าการบันทึกหะดีษในซอฮีฟะห์วาฮิดะห์ก็คือในหน้าเดียวในตำราชุดเดียวกันเนี่ยถูกห้ามในยุคแรกๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดิอันนะฮุมกานูยัสมาอูนะตะวีลุลอายะห์เพราะบางทีคนที่เรียนหะดีษกุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะกุรอานบางทีต้องอาศัยหะดีษท่านนบีอธิบายนะครับเหมือนกับเราเรียนหะดีษปัจจุบันนักอุลามะหรือนักศึกษาเวลาเรียนหะดีษปัจจุบันเนี่ยก็จะเรียนหะดีษที่เอากุรอานมาอธิบายหรือเอากุรอานมาเอาหะดีษมาอธิบายกุรอานอะไรก็ตามอย่างแบบเนี้ยนะครับฉะนั้นซอฮาบะห์บางคนได้กุรอานมาไม่เข้าใจนบีก็เริ่มชะรอห์ในภาษาของกุรอานคือเริ่มชะรอห์เริ่มอธิบายก็บางทีก็สอดแทรกหะดีษมาฉะนั้นซอฮาบะห์บางคนก็ไปจดตัฟซีรที่เรียกว่าตัฟซีรหรือคำอธิบายเนี่ยลงไปในแผ่นเดียวกับแผ่นที่เป็นกุรอานมันก็อาจจะเกิดความสับสนกับตัวเองด้วยบางทีอาจจะลืมผ่านไปสัก10-20วันก็คิดว่ามันเป็นอายะห์เดียวกันกับกุรอานมันไม่ใช่คำอธิบายก็อาจจะทำให้รวมกันพี่น้องทำให้มันรวมกันระหว่างคำแปลคำอธิบายกับอัลกุรอานจึงถูกห้ามในยุคแรกๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟารุบบามากะตะบูฮุมะฮูเพราะบางทีซอฮาบะห์บางคนเนี่ยไปเขียนพวดเดียวกันหน้าเดียวกันนะครับบางทีบรรทัดที่1เป็นกุรอานบรรทัดที่2เป็นคำอธิบายกุรอานบรรทัดที่3มันเป็นอายะห์กุรอานบรรทัดที่4เป็นคำอธิบายพอเวลามันไปเงี้ยมันผ่านไปหลายๆวันเข้ามันก็อาจจะทำความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปว่าอันนี้เป็นกุรอานอันนี้ไม่ใช่กุรอานบางทีแยกแยะไม่ออกก็ท่องจำไปเป็นกุรอานทั้งหมดเลยฟานาฮาจึงถูกห้ามจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดาลิกะให้จดให้บันทึกนะครับนบีก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมไปเลยว่าอย่าบันทึกเลยหะดีษเนี่ยคุณจดเฉพาะกุรอานลีเคาฟินอิชติบาเพราะเกรงว่ามันจะไปถูกผสมกันมันจะไปถูกกลืนกันเพราะศัพท์บางคำมันคล้ายคลึงกันในระหว่างกุรอานกับหะดีษนะครับเหตุผลที่3ที่เราพูดคุยมาก็คือว่าท่านนบีห้ามช่วงแรกๆก็เพราะว่าอันนั้นนะอยู่ฟีฮักกิมันอูซิกอบิฮิฟซิฮีอีกอันนึงที่ท่านนบีนะครับนักวิชาการบอกว่าเหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยห้ามบรรดาซอฮาบะห์ท่องจำบันทึกอันหะดีษนะครับเพราะเกรงว่าซอฮาบะห์จะมุ่งอยู่กับการเขียนจนกระทั่งขี้เกียจท่องพี่น้องสังเกตไหมอย่างที่ผมเคยคุยให้พี่น้องฟังในยุคที่เราโทรศัพท์เราไม่ได้มีฟังก์ชันขึ้นเบอร์โทรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะอาศัยการจดการจำว่าเบอร์พี่ชายเบอร์นี้เบอร์มะเบอร์นี้เบอร์เพื่อนคนนั้นเบอร์นี้เราจำในหัวหมดเลยแต่พอเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโทรศัพท์เปลี่ยนไปแล้วมีอะไรครับมีเรื่องของการเมมชื่อเมมเบอร์ปัจจุบันนี้อย่าถามแต่เบอร์ชาวบ้านเลยครับเบอร์ตัวเองบางคนก็ไม่จำเพราะอะไรครับเพราะเกิดความเคยชินดังนั้นนบีเองก็เกรงว่าซอฮาบะห์ในยุคนั้นเนี่ยถ้าไปอาศัยการเขียนกันทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ท่องจำกันแล้วเวลาละหมาดพี่น้องจะใครจะเป็นอิหม่ามใช่ไหมหรือมันจะมี การท่องจำกันปากต่อปากไหมเพราะนบีเองก็พยายามส่งเสริมฉะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุให้ซอฮาบะห์ถูกห้ามจากการบันทึกหะดีษเอาไว้นะครับเพราะผู้คนจะมุ่งไปแต่เกียนเรื่องของการเขียนไม่สนใจเรื่องของการท่องจำวะคีฟะอิตติกาลิฮิอัลลกิตาบะนั่นแหละครับเพราะเกรงว่าผู้คนจะไปมุ่งอยู่การเขียนจนสมองหรือสติปัญญาของเขาไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องของการท่องจำวัลอิซนูฟีฮักกีมัลลายูซิกูฟีฮิบบิฮีแต่ที่นบีอนุญาตให้บางคนบันทึกได้เนี่ยเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะนบีรู้ว่าคนคนนี้ถ้าท่องจำไปเนี่ยเดี๋ยวลืมนะครับเหมือนกับลูกศิษย์เราบางคนเนี่ยท่องจำเก่งแต่บางคนท่องจำแล้วลืมนะครับก็อาศัยเอาเธอจดไปก่อนเดี๋ยวกลับไปท่องที่บ้านก็มีฉะนั้นนบีจึงรู้ว่าซอฮาบะห์บางคนเนี่ยท่องจำเก่งกว่าเขียนแต่บางคนเนี่ยท่องจำไม่เก่งแต่เขียนเก่งก็เอาที่เขียนเนี่ยกลับไปท่องจำทีหลังอย่างเช่นที่ให้ท่านใครให้ท่านอบูชะนะครับหรืออบีชะเนี่ยบันทึกหะดีษได้ท่านนบีไม่ได้สั่งให้ซอฮาบะห์ทุกคนบันทึกในวันที่ฟัตฮุมักกะห์แต่นบีสั่งอบีชะบอกเธอเนี่ยบันทึกหะดีษนะเพื่อเธอที่จะได้เอาไปใช้หลังจากนี้เพราะนบีรู้ว่าอบูชะเนี่ยเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยดีนะครับความจดจำไม่ค่อยดีถ้าจำไม่ดีแล้วให้ท่องเดี๋ยวมันไปทำจำคำหนึ่งทิ้งสามคำหรือจำสลับนะครับจากนอนเป็นนั่งจากนั่งเป็นนอนสมมตินะครับอะไรก็ตามเนี่ยนบีรู้ว่าซอฮาบะห์คนเนี่ยต้องใช้วิธีการเขียนถึงจะเหมาะกว่าถ้าเป็นวิธีการท่องไม่น่าจะเหมาะเหตุเพราะความบกพร่องในเรื่องความท่องจำเขาด้อยกว่านั่นเองนะครับนี่คือบทสรุปที่นักวิชาการบอกมาเนี่ยทางที่4ที่นักวิชาการสรุปว่าทำไมตะบีจึงไม่ค่อยสนับสนุนการท่องจำการเขียนแต่นบีสนับสนุนให้ซอฮาบะห์ท่องจำเพราะอะไรครับเพราะอัยกูนั่นนะอยู่อามันคืออย่างที่บอกว่านบีไม่ได้เปิดประตูกว้างไม่ได้เปิดประตูเลยว่าให้เน้นเรื่องของการเขียนนะครับแต่นบีจะเจาะจงเฉพาะคนเอาคนนี้เขียนคนนี้เขียนนะครับร้อยคนอาจจะให้เขียนก็ต้องสามสี่คนจะพอที่เป็นบรรดาซอฮาบะห์หรือบันทึกแค่สามสี่คนส่วนที่เหลือนบีให้ท่องจำนะครับว่าคอสซอบิสซีมาลาหูมังกาณกอริอันกาติบันแต่นบีจะให้เฉพาะบุคคลเฉพาะที่สามารถเขียนมันได้ก็คือหนึ่งก็คือมังกาณกอริอันก็คือคนที่อ่านออกนะคนที่อ่านออกกาติบันแล้วก็เขียนได้นะมูยีดันปัญหาก็คือที่เขียนคล่องนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเขียนบันทึกหะดีษได้หรือจดหะดีษได้แต่นบีเอาเฉพาะคนที่หนึ่งอ่านออกเขียนได้แล้วเขียนแบบดีด้วยคล่องด้วยเหมือนกับเราแหละครับถ้าไม่ชำนาญเรื่องของการเขียนบางทีถ้าเราไม่ได้ฝึกเขียนบ่อยๆบางทีก็สะกดผิดรอลิงรอเรือนะครับคอไก่หรือคอควายแล้วก็ตามเนี่ยบางทีสะกดผิดนะครับจากคอไข่ไก่เขียนเป็นคอควายอะไรก็ตามอาหรับก็จะมีฉะนั้นพอเวลาจดแล้วมันพลาดไปนะครับเปลี่ยนจากยีมเป็นฮาเปลี่ยนจากคอหรือว่าจากฮาเล็กไปเป็นฮาใหญ่แน่นอนภาษาอาหรับเวลาเปลี่ยนคำมันความหมายมันก็จะเปลี่ยนนะครับฉะนั้นพอเวลาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอาคนเหล่านี้ไปเขียนหะดีษเสือเนี่ยมันก็จะทำให้หะดีษความหมายเพี้ยนไปไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่อัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีพูดไปนบีจึงห้ามในภาพรวมแต่เจาะจงเฉพาะกลุ่มที่เขามีความชำนาญในการเขียนลายุคติฟีกิตาบัติฮีโดยที่คนเขียนนั้นจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการต้องเขียนคล่องชำนาญนะครับวลายักษาอะไรที่หลงกลัดอีกประการหนึ่งก็คือคนที่จะเขียนได้ก็คือคนที่ไม่สลับกันไม่ปนเปกันอย่างที่ผมบอกครับก็คือไม่ใช่เอาข้างหน้ามาไว้ข้างหลังเอาข้างหลังมาไว้ข้างหน้านะครับฉะนั้นคนที่ท่านนบีอนุญาตให้เขียนในยุคนั้นก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรินที่เราเคยคุยกันคนนี้เป็นคนที่เขียนภาษาอาหรับแล้วเคลียร์ที่สุดพูดง่ายๆครับไม่มีเพี้ยนนะครับเขียนไม่เรียกว่าไม่เพี้ยนคำไม่เพี้ยนสระไม่เพี้ยนอักษรนะครับนบีจึงอนุญาตให้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมเป็นผู้ที่เขียนนะครับ ฟะอาดินาละหูฉะนั้นพออับดุลลอฮ์ขออนุญาตท่านนบีเพราะว่าฉันขอจดได้ไหมบันทึกได้ไหมตัวบทฮะดีษเนี่ยนบีจึงอนุญาตให้เฉพาะอับดุลลอฮ์ฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าซอฮาบะห์ท่านไหนเนี่ยเวลาถ้าจะอยากจะเขียนอยากจะบันทึกเนี่ยไม่ใช่เขียนเลยนะพี่น้องเขาไม่ได้เขียนเลยนะเขาจะต้องเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนแล้วมากล่าวกับท่านนบีบอกนบีผมขออนุญาตจดฮะดีษได้ไหมนะครับแล้วนบีก็จะดูว่าคนเนี่ยเหมาะที่จะจดไหมมีความชำนาญมีความอะไรไหมแล้วจึงอนุญาตไปฉะนั้นถ้าซอฮาบะห์คนไหนเดินมาหาท่านนบีแล้วท่านนบีไม่อนุญาตให้จดซอฮาบะห์ก็จะไม่บันทึกเพราะซอฮาบะห์เข้าใจว่าตัวเองตามสายตาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยศักยภาพยังไม่เพียงพอที่จะไปบันทึกหะดีษนะครับฉะนั้นวะฮาซาฮุวัลมะนาอัลอาคอรเนี่ยนักวิชาการจึงให้มุมมองว่าทำไมช่วงแรกนบีจึงห้ามช่วงที่สองนบีจึงอนุญาตให้มีการบันทึกหะดีษได้ก็เป็นมุมมองที่ไม่มีความขัดแย้งกันในประวัติศาสตร์แต่มีเหตุผลคนละมุมที่ซอฮาบะห์ทำแบบนี้หรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เราได้รู้ว่าหะดีษที่ถูกผ่านการจดมายุคของซอฮาบะห์พี่น้องไม่ใช่ใครก็ได้เขียนใครก็ได้บันทึกแต่เป็นบุคคลที่แม่นยำฉะนั้นณเวลานั้นหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าคนที่จดคือคนที่ชำนาญคนที่รู้หลักการในการจดไม่มีการผิดเพี้ยนนะครับตั้งแต่แรกตั้งแต่วินาทีแรกหรือก้าวแรกที่มีการบันทึกหะดีษเกิดขึ้นมานี่คือความสวยงามและก็ความใส่ใจของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกับคำสอนกับคำบอกกับคำกล่าวที่เราได้นำเสนอมาให้กับพี่น้องในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็อยากฝากกับพี่น้องว่าขั้นตอนการดำเนินชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์เราเองน่าจะนำมาปรับใช้ในยุคปัจจุบันได้เช่นเดียวกันกับคนที่มีงานรับผิดชอบหรืออะไรก็ตามถ้าทำแบบซอฮาบะห์ทำแบบที่ซอฮาบะห์ทำกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเชื่อว่างานในหน่วยงานนั้นก็จะได้รับฮิกมาได้รับบารอกะห์เช่นเดียวกับที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
4: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
4: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
5: อินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญูอูนนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะหรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุนอะบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิฟฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมอาลีฮัจญะห์มาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุนอะบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร097-002-0682 097-002-0682
6: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
8: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับกับบทเรียนสัปดาห์ละอายะห์นะครับซึ่งผมเองนะครับได้รับความไว้วางใจนะครับจากฝ่ายวิชาการของไวชานแนลนะครับให้ได้ดูแลในส่วนที่เป็นการอธิบายพระมหากัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายะห์อัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวเริ่มต้นนะครับหรือรับสั่งเบื้องต้นเกี่ยวกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับหรือพระองค์ทรงเรียกว่ายาอัยยุฮัลลซีนะอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผมก็จะหยิบยกอายะห์กุรอานนะครับอายะห์ในลักษณะนี้นะครับที่มีปรากฏอยู่ในพระมหากัมภีร์กุรอานไล่เรียงนะครับที่มีปรากฏตั้งแต่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เรื่อยมานะครับตามสะดวกตามโอกาสนะครับแล้วก็ตามความรู้ความสามารถที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นสาระนะครับให้กับพี่น้องในอายะห์ล่าสุดนะครับที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับยาอัยยุฮัลลซีนะอามะนูอุดคูลูฟิซซิลมิกาฟะโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงเข้าสู่นะครับหลักหรือว่าบัญญัติแห่งอัลอิสลามนะครับโดยพร้อมเพรียงกันโดยทั่วหน้าเวลาจะตะบิอุคุตวาติชัยตอนและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ไปดำเนินนะครับตามการก้าวเดินหรือแนวทางของชัยตอนนะครับเพราะว่าชัยตอนน่ะอินนะฮูละกุมอะดูวุมูบีนมันเป็นศัตรูกับพวกท่านทั้งหลายอย่างจงแจ้งก็อธิบายไปแล้วนะครับในความหมายของอัลกุรอานอายะห์นี้นะครับจะทวนนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพื่อให้พี่น้องได้สามารถที่จะต่อยอดได้เพราะว่าห่างกันมาเป็นสัปดาห์นะครับพี่น้องก็อาจจะไม่ได้ฟังในสัปดาห์ก่อนพอมาถึงขึ้นวันนี้แล้วเราจะต่อยอดกันเลยก็อาจจะเกรงว่านะครับจะไม่ต่อเนื่องจะสรุปให้พี่น้องสั้นๆแบบนี้ครับว่าอัลกุรอานอายะห์เนี่ยนะครับนักวิชาการเขามองเป็น2 2คำอธิบายนะครับซึ่งถูกยอมรับนะครับว่าถูกต้องทั้งคู่นะครับแต่ว่าคำอธิบายมันอาจจะกระจ่างแล้วก็ชัดเจนนะครับในด้านหนึ่งแต่พอเราไปมองอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งหรืออีกคำอธิบายหนึ่งซึ่งตรงนี้นะครับนักวิชาการทั้งสองฝ่ายเขาก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ทั้งสองทัศนะสองมุมมองนะครับมุมมองแรกนะครับเข้าใจว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับมีความหมายเจาะจงเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธา

0: ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราแบ่งว่าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมีทั้งคนที่ศรัทธามีทั้งคนที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็มีอะไรมีคนที่เขาเรียกว่าไม่สับปรับกิ่งกอกไม่เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหน้าไหวหลังหลอกแต่อัลกุรอานอายะนี้อัลลอฮ์ทรงเรียกใครยาฮูลาดีนะอามานูเขาบอกนี่แหละมันก็ต้องตามเฉพาะที่อัลลอฮ์เรียกดิอัลลอฮ์เรียกใครล่ะเรียกโอบรรดาผู้มีศรัทธาก็แสดงว่าอัลลอฮ์ใช้ใครล่ะใช้ผู้มีศรัทธาฉะนั้นไอ้คนที่เป็นกาเฟตไม่ต้องไปยุ่งมันว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าคนที่เป็นมุนาฟิกไม่ต้องไปยุ่งมันจะเข้าหรือไม่เข้าตอนนี้ที่จะต้องเข้าคือใครล่ะคือผู้ศรัทธาแล้วเวลาเข้ามาแล้วทำยังไงเข้ามาแล้วต้องเข้าแบบกาฟ้าด้วยต้องเก็บทุกรายละเอียดทั้งหมดเลยไม่ได้เข้ามาเฉพาะเรื่องที่เราจะเอาเรื่องที่เราจะเข้าไอ้เรื่องไหนที่เราไม่เอาเราก็ไม่เข้าเราก็ไม่สนไม่ใช่ต้องอุดุคูลูฟิซิลมีกาฟะเข้ามาเหมือนกันทุกคนเลยที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกันเคร่งครัดเหมือนกันนะครับจริงจังจริงใจมันเหมือนกันทุกเรื่องเลยที่เป็นหลักการของศาสนานะครับจะมาเลือกปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ได้นะครับจะเอาเฉพาะเรื่องที่เราเห็นว่าดีกับเราแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับมันจะต้องครบถ้วนนะครับทั้งหมดเลยฉะนั้น มุสลิมทุกคนนะครับทุกลักษณะจำเป็นจะต้องอยู่ในกรอบของบัญญัติอิสลามอย่างครบถ้วนกล่าวคือยังไงอันนี้จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนใหม่นะครับกล่าวอธิบายแบบนี้ว่าคนที่เป็นมุสลิมประเภทแรกนะที่เรียกว่ามุสลิมุลลอลิมุลลินัฟซีเป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าชั่วเยอะเหลือเกินเนี่ยลอลิมุลลินัฟซีแปลว่าไม่รักดีทำอะไรไปแล้วเดือดร้อนตัวเองไงครับเดือดร้อนตัวเองทำไปแล้วโดนลงโทษในโลกนะก็คือคนที่อธรรมกับตัวเองชอบที่จะฝ่าฝืนละเมิดข้อห้ามนะครับต่างๆขอรับสุบฮานุตาลาพออุดูคูลูฟิซิลมีก็หมายความว่า คนกลุ่มนี้นะจะต้องพัฒนาตัวเองและก็ยกระดับตัวเองจากลอลิมุลลินัฟซีเนี่ยให้มันมีความดีที่มากกว่าเดิมพอเข้ามาศาสนาอิสลามอิสลามจะขัดเกลาครับให้หลุดมาจากอะไรให้หลุดออกมาจากระดับลอลิมุลลินัฟซีขยับมาเป็นอะไรมุกตะซีดุนก็อย่างดีหรือถ้าจะให้ดีขึ้นเดี๋ยวจะขยับไปเป็นอะไรขยับไปเป็นซาบิกุมบินไครอดก็ได้นะครับฉะนั้นคนกลุ่มสุดท้ายที่ว่าแย่เนี่ยนะครับไอ้บัวใต้น้ำเนี่ยนะหรือว่าบัวในตมเนี่ยทำยังไงให้มันผุดพ้นอะไรให้มันผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นบกอะไรผุดขึ้นมาหรือพ้นขึ้นมาจากไรจากเลนจากตมตรงนั้นอย่าจมอยู่แต่ในตมในเลนนะครับอยู่ใต้น้ำอย่างเดียวต้องยกระดับตัวเองให้ดีขึ้นให้เป็นคนที่อยู่ในระดับแนวหน้าในเรื่องของคุณธรรมความดีนี่คือความหมายของคำว่าใช้ให้คนที่เป็นคนที่ไม่ดีนะกลับขึ้นมาส่วนกาเฟสไม่ต้องไปยุ่งกับมันคนศาสนาอื่นไม่ต้องไปยุ่งกันเอาเฉพาะคนไม่ดีในกลุ่มมุสลิมด้วยกันเนี่ยไอ้ที่ชั่วๆเนี่ยอยู่กับยาอยู่กับไอ้อบายมุขต่างๆเนี่ยเคลียร์ของพวกนั้นให้เกี่ยงซะแล้วมันก็จะขยับมาเป็นอะไรดีในระดับหนึ่งได้อันนี้คือความหมายของเขาที่เขาอธิบายเอาไว้ส่วนคนที่เป็นมุสลิมประเภทที่สองก็คือซาบิกุมบิลไครอตซาบิกุมบิลไครอตก็คือคนที่มีความศรัทธาแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับ อยู่ในระดับแนวหน้าเคร่งครัดสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเนี่ยความหมายก็คือให้รักษาความดีเอาไว้และจงทำให้ขับจงให้ทำความดีตรงนี้ให้มันมากยิ่งขึ้นละหมาดฟัรดูครบอยู่แล้วใช่ไหมครับละหมาดฟัรดูครบอยู่แล้วถือศีลอดรอมฎอนก็ครบอยู่แล้วอันกุรอานก็อันอยู่แล้วอ้าวแล้วจะให้ดีมากกว่าเก่าได้ยังไงล่ะอ๋อนี่ทำแบบนี้สิเช่นสมมติละหมาดฟัรดูครบจะให้ดีกว่าเก่าหมายความต้องละหมาด6ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ให้ละหมาด6ไม่ใช่ให้ละหมาด7แต่ให้ละหมาดแค่5ฟัรดูนั่นแหละครับแต่ละหมาดให้นานกว่าเก่าได้ไหมเช่นสมมตินะในระดับซาบีกุมบิลไครอตพออาซานปุ๊บไปมัสยิดละหมาดอะไรอย่างดีหมดเลยแต่ทำยังไงจะให้ดีกว่าเก่าอ้าวสมมติเราเคยละหมาดเราเคยอ่านอะไรล่ะสมมติเราก็อ่านแรกเราอ่านกุลใหญ่วัลกาฟีรูนเราก็อ่านที่สองเคยอ่านกุลวัลลอฮุอะฮัดลองเปลี่ยนใหม่ซิให้มันดีไปกว่านี้เราก็อ่านแรกเปลี่ยนไปเป็นอะไรจากกุลใหญ่วัลกาฟีรูนไปเป็นวัดดูฮาให้มันยาวกว่าเก่าหน่อยไปเป็นอีละเป็นละอัลมยากุนิลละดีหรือเป็นอะไรที่ให้มันใหญ่ยาวกว่าเก่าไอ้คนที่เคยอ่านอะไรอันวัดดูฮาอยู่แล้วขยับไปเป็นวัลไลวัชชัมซับบิฮิสหรือตาบาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันยืนให้นานกว่าเก่าสุบฮานัลลอฮ์ที่ว่าเคย3ครั้งลองว่า5ครั้งสิลองว่า7ครั้งสิลองว่าให้เยอะสิดุอาที่เราไม่เคยอ่านเลยในซุนนะห์ต่างๆในการยืนในการสิวอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เคยอ่านเลยลองเอาซุนนะห์ต่างๆแล้วนี่มาทำให้เยอะสินี่แหละครับเพื่อเรียกว่าความดีที่มีอยู่แล้วเนี่ย รักษาความดีรักษามาตรฐานตัวนี้เอาไว้แล้วก็เพิ่มในสิ่งที่สามารถที่จะเพิ่มได้ทำให้มันยาวกว่าเก่าทำให้มันนานกว่าเก่านะครับอ้าวเราถือศีลอดถือศีลอดรอมฎอนครบอยู่แล้วตอนนี้ในระหว่างที่ถือศีลอดเนี่ยลองอ่านกุรอานด้วยซิใช่ไหมครับลองซิกรุลลอฮ์ด้วยซิลองอิสติกฟาร์ด้วยซิลองทำซะดากอฮ์ด้วยซิมันจึงทำให้สิ่งที่มันเป็นความดีอยู่แล้วนะครับมันยิ่งอะไรโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนี่คือความหมายของคำว่า เอาคนดีเข้ามาสู่ไรสู่บัญญัติแห่งอิสลามคือรักษาความดีเอาไว้แล้วก็เพิ่มพูนในสิ่งที่มันจะทำให้ความดีตรงนี้มีมรรคผลมากยิ่งขึ้นนะเอาคนสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกก็คือมุสลิมกลุ่มประเภทที่3มุกตะซีดุนก็คือครึ่งๆกลางๆหลุมๆดอนๆบางวันดีนะครับ3วันดี4วันร้ายแบบนี้สมมตินะทำยังไงล่ะเป็นมุสลิมที่มีความดีและก็ความชั่วพอๆกันนะครับละหมาดก็ครบและแต่เวลาเดียวกันก็อะไรยังมีเอนุนด้วยยังมีเอดีด้วยนะครับไปส่งไปมักริบละหมาดมักริบเสร็จละหมาดมักริบเสร็จไม่ละหมาดซุนนะออกมาเลยออกมานั่งข้างนอกโขกมักฮอตบ้างดูดบุหรี่บ้างดูดใบจากบ้างคุยเรื่องชาวบ้านบ้างพอเขาอาซาดเอาเขาไปละหมาดอิชาอย่างเก่าพออาซาดอิชาออกมาเสร็จมาอะไรกลับมาบ้านมานอนดูหนังมาดูละครไม่มีความดีอะไรอื่นที่นอกจากสิ่งที่เป็นภาคบังคับและไอ้ความชั่วก็ยังมีประปรายอยู่บ้างนี่เขาเรียกว่าดีชั่วพอๆกันนะครับดีชั่วพอๆกัน อ้าวแล้วจะเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในหลักการของอิสลามเพราะอิสลามขัดเกลาเนี่ยจะทำยังไงนะครับเขาก็เลยอธิบายว่าหมายความว่าคนกลุ่มนี้ก็ต้องพยายามนะครับพยายามพอเข้ามาแล้วก็พยายามงดแล้วก็ลดแล้วก็ละเลิกในสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหมดให้ได้ไอ้ของที่เป็นความชั่วมาจะมีกี่ประการก็แล้วแต่คงไม่มากหรอกครับเพราะมันมีความดีค้ำคออยู่บ้างเอาอะไรเอาไอ้ความชั่วพวกเนี้ยลดลงไปค่อยๆลดไอ้ที่เคยสูบบุหรี่ลองลดสินะครับลดสิไอ้ที่เคยอย่างนั้นเคยอย่างนี้ลดสิลดพอลดไปแล้วมันก็จะไม่มีคำมันก็จะไม่เหลือลดนะลดไปกระทั่งมันหมดเอาแล้วไอ้ความดีที่พอจะมีทำอยู่บ้างล่ะไอ้ที่เคยละหมาดได้วักตุวันหนึ่งสามวักตูลองเพิ่มจากสามวักตูให้เป็นห้าสิไอ้วันหนึ่งที่ไม่เคยอ่านกุรอานอะไรเลยลองมาอ่านสิเพิ่มความดีนะครับสมมติว่ามันสูงมันเหลื่อมกันอยู่ลดความดีลงมาแล้วก็ลดความชั่วลงมาแล้วก็เอาความดีขึ้นชั่วน้อยลงดีเยอะขึ้นมันก็จะเปลี่ยนจากระดับมุกตะซิดที่อยู่ในระดับไล่เลี่ยกันกลายเป็นซาบีกุมบินไฟรอดไปจนได้กลายเป็นคนที่อะไรกลายเป็นคนที่มีความดีรุดหน้าขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่แหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการกลุ่มนี้กลุ่มแรกที่เขาอธิบายในความหมายตรงนี้เอาไว้นะครับส่วน นะส่วนคำอธิบายของนักวิชาการซึ่งที่มีมุมมองที่เรียกว่าต่างไปอีกนิดนึงว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะจริงอยู่อัลลอฮ์เรียกใครเรียกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้มีศรัทธาเอ๋ยไม่ได้เกี่ยวกับกาฟิรูนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับมุนาฟิกูนพวกนาวายหลังหลอกกลิ่นกอกสับปรับอะไรทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์เจาะจงเฉพาะอะไรเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินเท่านั้นแต่นักวิชาการกลุ่มที่2นี่เขาบอกมันไม่ใช่มันไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนที่เป็นมุมินแต่ความหมายของอัลกุรอานอายะนี้นะมีความหมายครอบคลุมรวมถึงคนที่เป็นกาเฟรด้วยและก็รวมถึงใครและก็รวมถึงคนที่เป็นมุนาฟิกีนด้วยทั้งกาเฟรและก็มุนาฟิกีนเนี่ยต้องอุดูคูลูฟิซิลมีต้องอะไรต้องเอาคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในอิสลามให้ได้เหมือนกันด้วยนะครับอ้าวเขาอธิบายไว้แบบนี้แล้วก็พี่น้องจะเห็นความต่างตรงไหนอ้าวดูเขาบอกว่าส่วนการตีความหรือมุมมองของกลุ่มนักวิชาการในกลุ่มที่2ว่าองค์การนี้มีดมีเนื้อหาที่เจาะจงเฉพาะนะครับแต่บรรดาผู้ที่มีศรัทธาหรืออามันุเท่านั้นหากจะมีเนื้อหาและก็จุดประสงค์ที่ครอบคลุมนะครับถึงบรรดาคนที่เป็นมูนาฟิกีนพวกนาวายหลังหลอกด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงบรรดากาฟิรีนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยนั้นรวมทั้ง3กลุ่มเลยนะครับเช่นชาวยิวแล้วก็ชาวคริสนะครับพวกยะฮูดีนัสรอนีเนี่ยอยู่ในความหมายนี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นเหมือนกับอัลลอฮ์จะบอกไงยาอัยยุลลดีนะอามะนูโอบรรดาผู้มีศรัทธานะครับและก็รวมถึงใครด้วยรวมถึงยะฮูดีด้วยรวมถึงนัสรอด้วยรวมถึงกาฟิรินด้วยและก็รวมถึงมุนาฟิกินด้วยทั้งหมดนี้แหละต้องอะไรอุดูคูลูฟิซิลมีต้องเข้ามาสู่บัญญัติแห่งอัลอิสลามเข้ามาอยู่ศาสนาอิสลามโดยพร้อมเพียงกันทั้งหมดเลยทั้งกาเฟรทั้งมูนาฟิกินต้องเข้ามาอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลามเหมือนกันทั้งหมดเลยนะ หลายคนนะครับอาจจะนึกสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานว่ายาอิฮันลาดีนะอามานูทำไมอัลลอฮฺไม่พูดยาอิฮันนาสละนะครับเพราะถ้าอามานูเนี่ยก็คือคนที่มีอีมานนะครับแล้วทำไมอัลลอฮฺไม่เรียกยาอัยยูฮันนัสมันจะได้กินความหมายครอบคลุมถึงคนต่างศาสนาด้วยคนที่ต่างศรัทธาด้วยคนที่ต่างความเชื่อด้วยไม่ว่าจะเป็นยะฮูดเป็นนอซอรอเป็นมูนาฟิกีนเป็นกาฟิรินก็แล้วแต่ถ้าพูดแบบนั้นมันก็เคลียร์มันก็จบแต่พออัลลอฮฺทรงมีรับสั่งไว้แบบนี้ว่ายาอัยยูฮันลาดีนะอามานูว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาแต่พอมาอธิบายในกลุ่มที่2นี้อธิบายว่าหมายถึงคนกาเฟรด้วย ซึ่งกาเฟสนี่ไม่ได้ศรัทธามันก็ไม่ตรงกับที่อัลลอฮ์เรียกมุนาฟิกีนแหละไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ไม่ตรงกับที่อัลลอฮ์เรียกแต่พอมาอธิบายว่าให้หมายถึงกาฟิรินด้วยให้หมายถึงผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกหน้าไหว้หลังหลอกสับปะพวกนี้ด้วย นักวิชาการเขาก็อธิบายนะครับอธิบายว่าที่จะเป็นเช่นนี้ก็คือเพราะว่ามันเป็นรับสั่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเรียกใช้บรรดาผู้ศรัทธานะครับแล้วจะเกี่ยวข้องหรือว่าครอบคลุมถึงบรรดามุฟิกมุนาฟิกีนบรรดากาฟิรินได้อย่างไรนั่นนะครับนักวิชาการเขาตอบแบบนี้ นะครับตอบไปหลายเหตุผลด้วยซึ่งจะสรุปให้พี่น้องฟังแบบนี้ก็แล้วกันก็คือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับรับสั่งเรียกนะยาอายุฮัลลาดีนะอามานุก็คือเป็นรับสั่งที่มีแก่บรรดาผู้ศรัทธาแต่มีความหมายและก็จุดประสงค์ที่ครอบคลุมถึงชาวยิวและชาวคริสต์หรือชาวยะฮูดีและนัสรอนีและก็รวมถึงกาฟิรุนอื่นๆด้วยนั้นเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะว่าในเบื้องต้นนั้นนะครับทั้งชาวนัสรอชาวยะฮูดีนะครับยังคงต้องศรัทธาต่อเรียกว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในยุคสมัยก่อนในยุคเบื้องต้นพวกเขาเองยังเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะครับแต่ว่ายังคงมีความเชื่อศรัทธาต่อศาสดาของพวกเขานะครับศาสดาของพวกเขาก็คือท่านนบีมูซาและก็ท่านนบีอีซานะครับแล้วก็ยังคงศรัทธาต่อคัมภีร์ตอรอตแล้วก็คัมภีร์อินจีลนี่คือหนึ่งคำอธิบายอ๋อที่อัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องจินตนาการตามอ๋อที่อัลลอฮ์ใช้คำวายาอิฮุลลีนาอามานูเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะมุมินผู้ศรัทธาในยุคของนบีอย่างเดียวแต่หมายถึงผู้ที่ศรัทธาในยุคอื่นๆด้วยเพราะว่าพวกยะฮูดีเนี่ยนะครับแล้วก็พวกนัสรอเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยในยุคนั้นน่ะยังถือว่าเป็นผู้ศรัทธาอยู่ในระดับหนึ่งเพราะพวกเขายังเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่ยังเชื่อว่านบีมูซานบีอีซายังเป็นศาสดาของพวกเขาอยู่ยังมีคัมภีร์ตอรอตอยู่ยังมีคัมภีร์อินยีลอยู่จริงอะไรจริงนับรวมว่าคนกลุ่มนี้ก็อยู่ในความหมายหรือในบริบทของคำว่าอามานูได้ในระดับหนึ่งนี่คือเหตุผลของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่สองที่เขาชี้แจงมานะครับหรืออาจจะอธิบายว่านะครับการที่เราซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดเช่นนี้นะครับจริงอยู่นะครับในบางอายะเนี่ยเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเรียกคนกลุ่มนี้นะครับว่าเป็นกาเฟรแล้วก็ตามนะครับเป็นกาเฟรแล้วก็ตามแต่ว่าในบางหลักการเนี่ยศาสนายังอนุโลมให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์หรือได้ปฏิบัติกับเขาเช่นอนุญาตให้แต่งงานกับเขาได้ฉะนั้นการที่อนุญาตให้แต่งงานกับเขาได้หรือว่าอนุญาตให้กินสัตว์เชือดบางอย่างบางชนิดของพวกเขาเหล่านั้นได้เนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเขาเหล่านั้นยังมีเขาเรียกว่ายังมีความเกี่ยวโยงนะครับกับสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาของบรรดาผู้ศรัทธาอยู่นะครับฉะนั้นมันจริงอะไรมันจริงมีความเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธาแต่ให้หมายรวมถึงพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของนักวิชาการในกลุ่มที่สองนี้ที่เขาอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้นะครับ เรามาดูส่วนความหมายของอายะอัลกุรอานในอายะนี้ที่อัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธาแต่มีความหมายครอบคลุมถึงรวมถึงบรรดามูนาฟิกูนพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของนักวิชาการกลุ่มที่สองเพิ่มเติมขึ้นมานะครับบอกว่าก็เพราะว่าพวกมูนาฟิกูนนั้นอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาอ้าวเหมือนกับเราบอกอ้าวในเมื่อเจ้าเองอยากอ้างว่าเป็นผู้ศรัทธางั้นก็มาเลยนะครับมาเลยมาศรัทธาด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับพวกเหล่านั้นอัลลอฮ์ก็รู้นะครับอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าพวกมันนั้นไม่ได้ศรัทธาหรอกแต่ในเมื่อมันอ้างว่ามันเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ต้องอะไรก็ต้องเหมือนกับว่าเอาเกลือจิ้มเกลือนะครับหนามยอกเอาหนามบ่งนะครับหนามยอกเอาหนามบ่งอ้าวในเมื่อเจ้าอยากจะเป็นผู้ปากบอกเป็นผู้ศรัทธางั้นก็ต้องอะไรงั้นก็ต้องมาทำอย่างผู้ศรัทธางั้นก็ต้องมาเป็นอย่างผู้ศรัทธามันเป็นการอะไรเป็นการกดดันแล้วก็เป็นการบังคับคนกลุ่มนี้ให้มาเป็นอะไรให้มาเป็นผู้ศรัทธาไปโดยปริยายถ้าหากเราจะบอกนะว่าเอาพวกมุนาฟิกุนไม่เกี่ยวมุนาฟิกุนมันก็จะได้ใจเลยต่อหน้าเรามันก็จะบอกว่าเป็นอย่างเราพอรับหลังหรือว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเรามันจะไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยมีความหมายครอบคลุมถึงพวกมันก็จะทำให้พวกมันเนี่ยหนีไม่พ้นไปตรงไหนก็ต้องเป็นแบบอิสลามนะครับไม่ได้หมายความว่าจะอยู่กับเราเท่านั้นที่แสดงเป็นอิสลามไปอยู่ตรงไหนไม่ต้องแสดงก็ได้เพราะไม่มีมุสลิมอยู่เปล่าแต่พอมีความหมายอัลกุรอานอายะห์นี้ครอบคลุมถึงตรงนั้นแล้วพวกนั้นจะต้องเข้าอยู่ในอานัตของศาสนาเป็นมุสลิมตรงนี้ตรงต่อหน้าซอฮาบะห์ต่อหน้ามุสลิม บอกเวลาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมก็ต้องเป็นมุสลิมด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับก็จะถูกอะไรถูกตั้งข้อกล่าวหาได้เลยว่าเป็นพวกอะไรพวกนาว่ายสัตว์ปราบพวกอะไรพวกกับกรอกสปินป้อนอะไรต่างๆนานาฉะนั้นจึงเป็นมาตรการที่เขาเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งของรัสูบะฮ์นะหัวตาลานั่นเองฉะนั้นจะด้วยคำอธิบายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเข้าใจได้ทั้งคู่แล้วครับว่าที่อัลลอฮ์ใช้นะครับเรียกบรรดาผู้ศรัทธาตรงเนี้ยก็หมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเน้นให้ผู้ศรัทธาเนี่ยทั้งคนที่ดีอยู่แล้วและคนที่ดีมั่งไม่ดีมั่งนะครับครึ่งๆกลางๆหลุมๆดอนๆดีชั่วพอๆกันเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ในทางตรงข้ามคนที่ชั่วที่สุดที่แบบจะไม่มีความดีอะไรเลยทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เน้นก่อนเอาคนของเราก่อนเอาคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันก่อนเอามาขัดเกลาพอคนมุสลิมดีทั้งหมดแล้วต่อไปนี้นะครับเราจะชี้นกให้เป็นนกก็ได้ชี้นกให้เป็นไม้ก็ได้กาเฟตก็จะต้องยอมเรามุนาฟิกูนก็ต้องยอมเราแต่ถ้าหากมุสลิมเองไม่มีคุณภาพแล้วจะไปเอากาเฟตเอามุนาฟิกที่ไหนมาให้มีคุณภาพมาเป็นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นผู้ที่จะเขาเรียกว่าจำนนต่อมุสลิมล่ะครับไม่มีทางหรอกเขาจะขนาดมุสลิมมันยังเอาดีไม่ได้เลยแล้วจะไปเอากาเฟตที่ไหนเอาผีที่ไหนมาทำอะไรเอามาทำให้ดีมันต้องเริ่มต้นจากดีมุสลิมเราก่อนนะครับไอ้มุสลิมที่ไม่ดีที่ซอลิมุลินัฟซีฮีก็ยกระดับจากซอลิมุลินัฟซีจากที่ว่าชั่วสุดๆเนี่ยเอามาอยู่ในระดับที่ครึ่งๆกลางๆก็ยังดีมีทั้งดีมีทั้งชั่วปนๆกันก็ยังดีแต่อย่ามีชั่วล้วนใช่ไหมครับเอาอะไรมาอยู่ตรงกลางไอ้คนที่อยู่ตรงกลางปรับอัปเกรดขึ้นจนกระทั่งมาอยู่ในระดับอะไรในระดับที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยพอเราเปลี่ยนแปลงเราไปปฏิรูปภายในของเราได้ต่อไปนี้คนข้างนอกทั้งกาฟิรูนทั้งมุนาฟิกูนมันจะขยาดแล้วครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าเราจึงจะมีอำนาจต่อรองมีอำนาจในการที่จะชี้นำหรือกำหนดทิศทางของคนอื่นเขาได้ก็เมื่อเรามีอิทธิพลเมื่อเรามีอำนาจเราสามารถที่จะอะไรชี้นกให้เป็นไม้ก็ได้ชี้ไม้ให้เป็นนกก็ได้แต่ทุกวันนี้ที่เป็นที่มุสลิมเราไปถึงตรงนั้นไม่ได้ก็เพราะเราติดตรงท้ายของอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกแล้วครับเราไปเอาคนที่เป็นศัตรูมาเป็นมิตรเราเอาอิบลิสเอาชัยฏอนมาเป็นญาติมาเป็นพลพรรคของพวกเราแล้วเราก็ตัดใครตัดพี่น้องมุสลิมเรากันเองใช่มั้ยครับกับมุสลิมเนี่ยเราพูดกันไม่เคยได้อ่ะครับแต่กับชัยฏอนนี่กอดคอกันได้ถึงไหนถึงกันเราขึ้นรถชัยฏอนขึ้นด้วยนะครับเราไปไหนเรานอนเราทำอะไรก็แล้วแต่ชัยฏอนอยู่กับเราหมดเลยแต่กับพี่น้องมุสลิมดีไม่ดีนะก็เป็นซุนนะห์ด้วยกันเนี่ยแหละครับนะครับพูดไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกันอธิบายไม่ตรงกันรู้ไม่เหมือนกันแค่นี้ก็เป็นเรื่องแล้วครับแค่นี้ก็เป็นเรื่องแล้วฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้อะไรให้เราเองเนี่ยมีคุณภาพจากข้างในเริ่มต้นจากเอาคนของเราก่อนนะครับอุดคูลูฟิซิลมีกาฟะพอเราเข้าสู่อิสลามและอิสลามขัดเกลาเรียบขัดเกลาเราดีแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยเราจะไปเอาใครมาขัดเกลาเขาก็มาเพราะเขาเห็นความดีในเชิงประจักษ์แบบนี้แล้วดูสิมุสลิมเนี่ยดูสิไอ้จากที่ว่ามันชั่วสุดๆมากลายมาเป็นคนดีได้คนอื่นเขาก็จะเห็นว่าเนี่ยอิสลามขัดเกลาได้อิสลามมีอิทธิพลแต่นี่ใกล้เกลือกินด่างนะครับมุสลิมเองไม่เอาอิสลามมาใช้แต่จะเอาอิสลามของเราไปโฆษณาใครเขาจะเชื่อล่ะครับนั้นมีภาษิตอาหรับบทหนึ่งเขาบอกรอยรุตะกียินยะมูรุนนาชบิตตุกอคนตัวเองตัวไอตัวเองเนี่ยไม่ได้มีตักวาอะไรเลยไม่ได้มีความสำรวมยำเกรงต่ออัลเลาะห์เลยแต่เที่ยวเดินอภิปรายเที่ยวเดินสอนเดินใช้เดินบอกให้ชาวบ้านเขากลัวอัลเลาะห์กลัวอัลเลาะห์แต่ตัวเองไม่กลัวเลยตัวเองจะขึ้นเวทีนะครับตัวเองจะออกรายการก่อนออกรายการก่อนพูดเวทีเนี่ยอัดบุหรี่ไม่งั้นพูดไม่ออกพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเวลาขึ้นบนเวทีแหละจะขึ้นมิมบัตเนี่ยจะขึ้นมิมบัตเนี่ยก่อนขึ้นมิมบัตเนี่ยควันเหลืองเลยนะครับมิมบัตเนี่ยเหลืองเลยเป็นสีควันบุหรี่เลย แต่เวลาขึ้นมิมบัตล่ะพี่น้องจะต้องออกห่างจากอบายมุขพี่น้องจะต้องออกห่างจากยาเสพติดเนี่ยวัยรุตะกี้ยินยะมรุนนาสบิตตุกอตัวเองไม่ได้กลัวอัลลอฮ์แต่ไปบอกให้ชาวบ้านไปขืนใจให้ชาวบ้านเขากลัวอัลลอฮ์มันไม่ต่างอะไรกับใครครับตอบีบิดตอบีบุญยูดาวินนาซะวะฮัวอาลีลูก็เหมือนกับคนที่เป็นหมอแหละครับเที่ยวจะไปเขียนยี่ห้อยาให้ชาวบ้านเขาจ่ายยาให้ชาวบ้านเขาฉีดยาให้ชาวบ้านเขาแต่ตัวเองละโรคของตัวเองยังรักษาไม่หายเลยตัวเองยังไม่มีปัญญารักษาโรคของตัวเองหายาของตัวเองที่จะรักษาโรคของตัวเองเนี่ยยังหาไม่ได้แต่ไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวบอกสรรพคุณยาตัวนั้นยาตัวนี้ให้ชาวบ้านครับเอาลองสิตัวนี้รักษาไอ้นี่ตัวนี้รักษาไอ้นี่และโรคของตัวเองน่ะเน่าทั้งตัวแล้วน่ะยังรักษาไม่หายแต่จะไปเที่ยวอะไรเที่ยวป้ายยาให้คนอื่นครับ จ่ายยาให้คนอื่นเขาบอกว่ามันทุเรศมากกว่าแบบนี้ฉะนั้นเราต้องมาปฏิรูปคนของเราก่อนแล้วพอคนของเรามีคุณภาพแล้วต่อไปนี้นะครับสังคมนอกเนี่ยเขาจะเห็นว่าอิสลามของเราเนี่ยมีอิทธิพลมีคุณภาพสามารถที่จะจะลงแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้สังคมได้เขาจะยอมรับเราเองแหละครับฉะนั้นจึงอะไรจึงมีความหมายเน้นอุดุคูลูฟิซัลมีฟิซิลมีก็คือเอาคนพวกเรากระเดียวกันเองเนี่ยอามานูก่อนเนี่ยเอามาเข้าสู่กระบวนการของอิสลามแล้วพอเข้าสู่กระบวนการอิสลามแล้วมีคุณภาพแล้วต่อไปนี้กาฟีรูนหมูนาฟิกุนอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมของเราเองก็ตามนะครับลอลีมุลลีนัฟซีจะขยับมาเป็นมุกตะซีดุนจากมุกตะซีดุนจะขยับไปเป็นซาบิกุนบินไคร์รอดผมเชื่อแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มั่นใจได้เลยนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้นะครับอัลลอฮ์บอกให้เรารู้เนี่ยสิ่งนั้นคือสัจธรรมผมเชื่อในสัจธรรมตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องได้พิจารณาใคร่ควรตามไปด้วยเพื่อเกิดสาระประโยชน์ในการที่เราได้รับฟังบทเรียนแบบนี้นะครับผมคงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะห์หรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุนอบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะห์ลีนาเดหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะห์ลีนาเดหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิดฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยามาเรียมอาลีฮัจยามาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
4: วันนาซิอาติกอรก
5: อขอสาบานด้วยมะลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรง
4: วันนาชิตาตินัชต
5: อขอสาบานด้วยมะลาอิกะห์ผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแผ่วเบา
4: วัสซาบิฮาติซะบฮา
5: ขอสาบานด้วยมะลาอิกะห์ที่แหวกว่ายในท้องนภากา
4: อัสซาบิกอติซะบก
5: อแล้วพวกเขามะลาอิกะห์ผู้รีบรุดหน้าไปอย่างว่องไว
4: อัลมุดับบิรอติอัมร
5: อแล้วพวกเขามะลาอิกะห์ผู้บริหารกิจการ
4: ยะอูมะตัรจุฟุรราจิฟะ
5: วันซึ่งการเป่าสังครั้งแรก ทำให้สั่นสะเทือน
4: ตัตบะอุฮาร์ดิฟะ
5: การเป่าสังครั้งสองจะติดตามมา
4: อุลูบุยยะมะอิซิวาจิฟะ
5: ในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะตระหนก
4: อะบซารุฮาคอชิอะ
5: สายตาของพวกเขาจะละห้อย
4: ยะกูลูนะอินนาละมัรดูดูนฟิลฮาฟิเราะ
5: พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรื
4: ออิซาคุนนาอิซามันนะคิรอ
5: เมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือ
4: กอลูติลกะอิซันกัรวะตุนคอซิร
5: อพวกเขากล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดทุน
4: ฟะอินนะมาฮิยะซัจเราะตุวาฮิดะ
5: ความจริงมันเป็นเพียงเสียงก้อนครั้งเดียวเท่านั้นและเมื่อนั้นพวกเขาก็จะออกมาอย่างที่ราบลงเรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วไม่ใช่หรือเ
4: ม
5: ขณะที่พระเจ้าของเขาทรงเรียกเขาที่วางเขาดูวาอันบริสุทธิ
4: ์อิซฮะบอิลาฟิรเอาน์อินนะฮูตะกอ
5: เจ้าจงไปหาฟิรเอาเพราะเขาละเมิดฝ่าฝืน
4: ฟะกุลฮัลลักะอิลาอันตะซักกา
5: แล้วจงกล่าวว่าท่านประสงค์จะซักฟอกไหม
4: วะอะฮดิยะกะอิลารับบิกะฟะตัคชา
5: และจะทำให้ฉันนำท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ยำเกรงแล้วมูซาก็แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ
4: ่
5: แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อดันแล้วเขาก็ผินหลังกลับหนีออกไปอย่างเร็วแล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุมแล้วประกาศออกไปแล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกท่านดังนั้นอัลลอฮ์จึงฆ่าเขาเป็นการลงโทษที่เป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและในโลกนี้
4: อินนะฟีซาลิกะลาอิบเราะตัลลิมันยัคชา
5: แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงอัลลอฮ
4: ์อะอันตุมอัชดดุคอลกันอะมิสซะมาบะนาฮา
5: พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน
4: รฟะอะซัมกะฮาฟะซาวาฮา
5: พระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทำให้มันสมบูรณ
4: ์วะอัฆตชะไลลาฮาวะอัคเราะจะดุฮาฮา
5: และทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำให้ความสว่างของมันออกมา
4: วัลอัรฎะบะอ์ดะซาลิกะดะฮาฮา
5: และหลังจากนั้นทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบเรียบ
4: อัคเราะจะมินฮามาอฮาวะมะรอาฮา
5: ทรงให้ออกมาจากแผ่นดินเป็นน้ำของมันและทุ่งหญ้าของมัน
4: วัลจิบาลอัรซาฮา
5: ส่วนเทือกเขานั้นทรงทำให้มันมั่นคง
4: มะตาอันละกุมวะลิอันอามิกุม
5: ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าและสำหรับปศุสัตว์ของพวกเจ้า
4: ฟะอิซาจาอะติตตอมมะตุลกุบร
5: อดังนั้นเมื่อมีความหายนะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้น
4: ยะมายะตะซักกะรุลอินซานุมาซา
5: เป็นวันที่มนุษย์จะนึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว
4: ้วะบุริซะติลญะฮีมุลิมันยะรอ
5: และนรกหรือเปลวไฟจะถูกเผยให้แก่ผู้ที่มองมันส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนนั้นและเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี
4: ้
5: ดังนั้น นรกหรือเปลวไฟคือที่พำนักของเขา
4: วะอัมมามันคอฟะมะกามะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮะวา
5: และส่วนผู้ที่หวาดหวั่นต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขาและได้หน่วงเหนี่ยวจิตใจจากกิเลสต่ำ
4: ฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวา
5: ดังนั้นสวนสวรรค์ก็เป็นที่พำนักของเขาย
4: ัสอะลูนะกะอานิสซาอะติอัยยานะมุรซาฮา
5: พวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสานวันกิยามะห์ว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น
4: ฟีมาอันตะมินซิกราฮา
5: ด้วยเหตุอันใดเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนัก
4: อิลาร็อบบิกะมุนตะฮาฮาย
5: ังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือวาระ
4: อินนะมาอันตะมุนซิรุมันยัคชาฮา
5: ความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดหวั่นมันวันกิยามะห์เท่านั้น

0: วันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยามะห์ประหนึ่งว่าพวกเขามิได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าของมันเท่านั้น
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมร็อบบิยัสซิรولا تؤثر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขออัลลอฮ์ทรงได้โปรดเมตตาแล้วก็ประทานความสุขกายสบายใจฟื้นหายจากทุกโรคภัยแล้วก็เต็มไปด้วยสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์วัลฮัมดุลิลลาห์อันใดก็ช่างนะครับที่มันเกิดขึ้นทั้งที่หลายครั้งมันเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานมันเป็นสิ่งที่สาหัสสากันนะครับแต่ทั้งหมดนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีได้นะครับถ้าเรามีความรู้สึกดีๆต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความหนักแน่นด้วยความอดทนนะครับเพราะทั้งหมดนั้นมันเป็นการทดสอบหรือเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับปวงบ่าวของพระองค์และการทดสอบนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องลำบากหรือยากเข็นหรือว่าเจ็บป่วยเสมอไปบางทีทดสอบให้มันมีความสุขกายสบายจนท่วมท้นกลายเป็นฟุ้งเฟ้อไปเลยก็มีนั่นก็ทดสอบอย่างหนึ่งเหมือนกับในอายะห์บอกว่าอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะคนที่ยากจนก็บอกว่าถูกทดสอบถูกทุกทรมานนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อินนามาอัมวาลุกุมที่มีอัมวาลท่วมท้นล่ะที่มีลูกเยอะทั้งชายและหญิงล่ะกับคนที่ไม่มีเลยมันก็ทดสอบซึ่งอายะห์ก็ยืนยันอยู่แล้วว่าอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาลุกุมฟิตนะเป็นเครื่องทดสอบอย่างหนึ่งที่ได้ทรงโปรดปรานให้มีการครอบครองทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างครบครันดูซิว่าจะทำตัวอย่างไรจะมีความประพฤติอย่างไรอย่างหนึ่งและมีทายาทมากมายก็เป็นฟิตนะห์เป็นอิมติฮานทดสอบอีกว่าจะดูแลไหวไหมอยู่ในเส้นทางของความถูกต้องหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่ายิ่งมีความสะดวกสบายทรัพย์สินท่วมท้นหรือมีทายาทมากมายก็ไปคุยเคืองอวดชาวบ้านเขาแล้วก็ไปข่มชาวบ้านเขาด้วยกับอำนาจแห่งทรัพย์สินนั้นคงไม่ใช่แล้วนะครับก็จะเป็นต้นเหตุของการทดสอบที่ไม่ผ่านก็จะกลายเป็นสอบตกนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งหมดลิลลาฮิมาอัตอวะละหูมาอะคอดตามหลักการบอกอย่างนั้นนะครับเฉพาะอัลลอฮ์ผู้เดียวนะครับในสิ่งที่พระองค์จะส่งให้พระองค์ทรงให้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามที่พระองค์ได้ทรงจัดแจงให้นั้นและเมื่อพระองค์จะทรงเอากลับก็ให้มันหมดไปหรืองดไม่ให้เสียที่เคยได้อยู่ก็ย่อมเป็นได้เพราะละหูสำหรับพระองค์นะครับลิลลาฮิ มาอัลตอวะละฮูมาอะคอดนั่นก็เป็นส่วนนะครับที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของคนเรานั้นชีวิตผูกพันนะครับอยู่กับ2ประการนั่นก็คือความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมที่จะต้องเป็นไปเพื่อความอยู่รอดแต่ละวันปากท้องก็เป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วครับที่จะต้องเคลื่อนไหวที่จะต้องประกอบกิจให้ได้มาซึ่งปัจจัยอย่างชีพแต่ทางศาสนาก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าให้พยายามนะครับดำเนินตามส่วนที่ชอบทำก็คือฮาลาลถูกต้องตามหลักศาสนาที่อนุมัติไว้อย่าได้ไปกล้ำกลายกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่มันเป็นส่วนต้องห้ามฮารอมเด็ดขาดนะครับเพราะสิ่งที่ฮาลาลก็งอกเงยมีบารอกัตสิริมงคลถึงแม้ว่าจะน้อยสิ่งที่ผิดฮารอมไม่อนุมัติก็จะเป็นส่วนที่ไม่เพิ่มพูนถึงแม้ว่าเราจะสมหวังได้มาได้ครอบครองแต่นั่นแหละครับณที่อัลลอฮ์ไม่ให้เพิ่มพูนแถมยังจะพอกไปด้วยบาปหรือโทษแล้วในบั้นปลายก็เป็นสิทธิของเชื้อเพลิงที่จะมาเผาไหม้เหมือนกับในหลักการที่บอกว่ากุลุมานาบะตะมินซุฮตินฟันนารุเอาลาบิฮีทุกสิ่งทุกอย่างที่งอกเงยขึ้นมาจากของที่ไม่ถูกต้องซุฮโสโครกสกปรกเปื้อนโสโครกสกปรกเปื้อนในที่นี้ไม่ใช่ว่าดูแล้วมันปลอดเชื้อโรคมันถูกต้องตามสุขะอนามัยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเสียทีเดียวว่าถูกต้องในสิทธิไหมที่เราจะเอามาบริโภคที่เราจะเอามานุ่งห่มที่เราจะเอามาเป็นสมบัติของเราถูกต้องโดยสิทธิไม่ใช่ไปบีบบังคับไปจี้ปล้นลักขโมยละเมิดสิทธิเอามาถึงแม้ว่าจะถูกสุขอนามัยถูกต้องตามสายตาแต่ของนั้นตามหลักการบอกว่าเป็นสุขของที่สกปรกไม่ชอบธรรมด้วยทั้งหลักศาสนาศีลธรรมมนุษยธรรมทั้งหมดล่ะครับเป็นการผิดดังนั้นบทลงโทษจึงหนักฟันนารุเอาลาบิฮีไปเท่านั้นที่จะคู่ควรกับสิ่งที่มันเปื้อนเหล่านี้เพราะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระสะสางส่วนต่างๆนะครับให้มันสะอาดหมดจดทีนี้มันครอบครองอยู่แล้วล่ะมันมีอยู่แล้วล่ะมันได้มาอยู่แล้วโดยที่ไม่ชอบเราจะเอาไปเผาทิ้งเสียก่อนเลยได้ไหมศาสนาก็ไม่อนุญาตมันกัดที่จะไปทำลายทรัพย์สินที่มันไม่ใช่ของในตัวของมันเปื้อนเปิดนะครับแต่สาเหตุของการได้มาที่มันไม่ถูกต้องศาสนาว่าทำยังไงส่วนนี้ถ้าเราจำแนกได้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องก็ต้องเอาไปให้มันหมดจากตัวของเราด้วยช่องทางที่ถูกต้องก็คือสาธารณประโยชน์นักวิชาการให้ทางออกว่าอย่างนั้นนะครับเอาไปทำสาธารณประโยชน์ใช้ให้มันหมดไปหรือไปให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เขาเดือดร้อนพ้นไปจากสิ่งที่เขาเดือดร้อนบาปก็จะพ้นตัวจากเราและสิ่งที่จะเกิดพลานิสงส์ก็จะตามติดมาสิริมงคลที่เราจะได้หรือบารอกัตเราก็จะได้รับไปเต็มๆด้วยการกระทำที่ผิดนั้นให้มันถูกต้องด้วยข้าวของที่มันไม่สะอาดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักคำสอนตามสาระบบของอิสลามเพราะหลายคนนะครับพอรู้ว่าไม่ถูกต้องก็เอาไปทำลายเอาไปทิ้งเอาไปอย่างนั้นอย่างนี้ในตัวของของนั้นมันไม่ใช่สกปรกนะครับแต่วิธีการต่างหากที่ได้มามันไม่ถูกต้องจากการค้าขายที่ผิดจากการกินดอกเบี้ยจากการพนันนะครับแต่เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการหรือยังไม่ได้เข้าใจในหลักแต่พอมาเข้าใจแล้วของนั้นมันยังอยู่กับเราเต็มมือทำยังไงจะให้มันหมดไปนักวิชาการให้ทางออกไว้แล้วนะครับชัดเจนว่าให้มันหมดไปในหนทางของกุศลทานเอาไปอุทิศเอาไปทำสาธารณประโยชน์เอาไปช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นที่เขาตกทุกข์ได้ยากตกระกรรมลำบากสิ่งร้ายก็จะกลายเป็นดีไปในที่สุดแล้วก็พ้นจากมลทินที่เราจะรับอีกด้วยซ้ำไปวัลฮัมดุลิลลาห์นั่นเป็น ความชัดเจนนะครับบางคนก็ยังนึกเสียดายความเสียดายนั้นแน่นอนทุกคนต้องมีอยู่แล้วแต่ไปเสียดายกับของที่ไม่ถูกต้องนั้นมันไม่ใช่ที่ที่จะเสียดายนะครับของที่ถูกต้องต่างหากที่เป็นสิทธิต่างหากที่เราจะต้องปกป้องหวงแหนแล้วก็คุ้มครองเพราะเป็นสิทธิที่ถูกต้องปกป้องในสิ่งที่เป็นสิทธิถูกต้องอาณาจักรบ้านช่องทรัพย์สินครอบครัววงศ์สกุลนี่ถ้าเราต่อสู้ปกป้องสิทธิต่างๆที่ถูกต้องเหล่านี้จนกระทั่งจบชีวิตไปนี่ผู้ที่ทำเช่นนั้นตกเป็นชะฮีดนะครับปกป้องชีวิตตัวเองปกป้องทรัพย์สินของตัวเองนะครับถ้าถูกทำร้ายจนกระทั่งตายในหนทางของการปกป้องนั้นเป็นชะฮีดซึ่งชะฮีดนี้ก็จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นชะฮีดเรียกว่าชะฮีดอาคิเราะห์นะครับแต่ว่าชะฮีดที่อยู่ในชั้น VIP เลยก็คือชะฮีดที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบศาสนานั่นเองนี้ก็เป็นส่วนที่หลายคนยังเข้าใจไม่กระจ่างนะครับว่าชะฮีดมันมี2ประเภทชะฮีดที่คือเสียชีวิตเนื่องจากต่อสู้ในสงครามศาสนาแล้วก็จิตใจก็บริสุทธิ์เพื่อปกป้องศาสนานั่นก็เป็นชะฮีดทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์อย่างกับในขบวนของสงครามในอดีตสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เสียชีวิตกันในการต่อสู้เพื่อศาสนานั้นบรรดาชูฮาดะก็เสียชีวิตไปแล้วจนกระทั่งได้รับขั้นหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้าสวนสวรรค์ก็จะถูกฝังแล้วก็กลบลงไปในกูบูตในสภาพเช่นนั้นเลยนั่นคือชะฮีดดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เพื่อนชะฮีดที่ว่าเป็นชะฮีดอาคิเราะห์นั้นอย่างกับเช่นคนที่มีบุตรแล้วก็คลอดบุตรตายนะเป็นโรคเรื้อรังมาพึกมาภาคนอนตลอดยาวจนกระทั่งเสียชีวิตหรือเป็นโรคระบาดสมมติอัลกอรกอวัลฮัดมาคนที่จมน้ำคนที่อาคารถล่มอะไรในทำนองเนี้ยก็เป็นชะฮีดทั้งหมดแหละครับแต่ว่าชะฮีดอาคิเราะห์นะครับที่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญกับพวกเขานั่นก็เป็นส่วนที่เฉพาะนะครับแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปวัลฮัมดุลิลลาห์แต่ไม่ได้หมายถึงว่าอยากจะได้ผลบุญชะฮีดน้ำกำลังเชี่ยวกรากโดดตุ่มลงไปให้มันตายอย่างนี้เขาเรียกว่าฆ่าตัวเองนะครับพยายามอย่าทำเช่นนั้นเพราะในหลักการของอิสลามห้ามเอาไว้นะครับวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลูกะวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลูกะอัลกุรอานว่าไว้อย่างนั้นนะครับอย่าได้ยื่นมือเข้าไปสู่ความพินาศรู้ว่าอันตรายแน่ตายแน่ก็ยังเข้าไปหาไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือปกป้องอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็วนไปหาที่นะครับก็อย่าได้ทำนะครับเพราะมันข้ามกับอายะอัลกุรอานุลกะรีมวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลูกะอย่าได้ยื่นมือเข้าไปสู่ความพินาศนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าเป็นอันตรายเราก็ต้องหยุดหรือหลบเลี่ยงซะเดี๋ยวจะบอกไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายไม่ใช่นะครับถ้าลงไปก็แน่นอนเลยอายันมาถึงแน่เพราะไฟกำลังไหม้น้ำกำลังเชี่ยวเขากำลังยิงกันตูมตามเราก็วิ่งพาเขาไปอย่าครับพยายามหลบพยายามป้องกันตัวเองและก็ทรัพย์สินอย่าให้มันวอดวายพินาศลงไปโดยที่ไปนึกว่าจะได้ผลบุญนึกเพียงนึกนะครับแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่นะครับพี่น้องครับความสุขจริงๆของคนเรานั้นอยู่ที่ไหนครับบางทีก็ไปปักเชื่ออยู่กับสิ่งที่เป็นความสมหวังนะครับบางทีเราสมหวังเนี่ยก็จริงอยู่แต่สมหวังกับสิ่งที่มันผิดอันนั้นก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขเพียงโลกนี้นะครับแต่ไปข้างหน้าความสุขนั้นไม่มีอีกแล้วนะครับไม่ได้อีกแล้วมันจะเป็นความทุกข์นะครับถ้าเป็นความสุขที่มันได้มาอย่างไม่ถูกต้องเป็นความสุขที่มันได้มาอย่างที่ไปละเมิดอย่างที่ไปบีบบังคับใช้กำลัง หรือว่าข่มขู่อาวุธอันนี้ก็คงไม่ใช่แล้วครับเป็นความสุขที่หลอกลวงนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมันไม่ได้มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าที่เราจะเคร่งครัดหรือรักษากฎระเบียบโดยเฉพาะเป็นมุสลิมก็รักษากฎระเบียบของอิสลามอย่าได้ไปละเมิดกฎข้อบังคับของอิสลามเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ละเมิดกฎข้อบังคับของอิสลามนั้นมันก็เหมือนคดีนะครับจะต้องโดนสอบสวนจะต้องโดนชำระโทษเอาความนะครับโดยเฉพาะโทษที่ใหญ่ๆทั้งหลายที่เป็นอัลกบาอิรคือบาปที่มันหนักนะครับบาปที่มันหนักก็จะต้องพยายามชำระสะสางอย่าให้มันมากล้ำกลายกับชีวิตของเราในโลกดุนยานี้นะครับและที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถจะชำระสะสางได้แล้วก็ปลดโทษเหล่านั้นได้ด้วยกับการเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็พยายามกลับเนื้อกับตัวสู่สิ่งที่ดีแล้วเมื่อทำได้สำเร็จก็กมัลลาซัมบะละได้ดังเช่นคนที่หมดจดผุดผ่องจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นคุณความดีที่ทางศาสนาได้บอกให้รู้เอาไว้นะครับเพื่อการปฏิบัติเพื่อความถูกต้องและหมดจดเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะผุดผ่องแล้วก็มีแต่ความสุขที่แท้จริงนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าความสุขที่เรามีในปัจจุบันนี้มันเป็นความสุขชั่วครู่ความสุขชั่วระยะนะครับแล้วก็ไม่แน่ในความสุขนี้บางทีก็จะกลายเป็นความทุกข์เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์จะเอาคืนไปในฉับพลันก็ย่อมเป็นได้เห็นไหมครับอยู่แข็งแรงอยู่ดีๆจู่ๆก็หมดความแข็งแรงเจ็บป่วยลงกระทันหันก็เยอะแยะไปร่ำรวยมหาศาลจู่ๆก็หมดไปเป็นในพริบตาอย่างกระโดนภัยพิบัติโดนอะไรต่อไม่อะไรไฟไหม้มั่งน้ำท่วมมั่งดินถล่มมั่งก็เยอะแยะไปที่เห็นไปก็บอกให้แล้วบอกให้รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้เวลาก็คงจะสมควรเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ในรายการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็وبالله التوفيق والهداية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
3: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะหรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุนอบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะหรือนาเดหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะหรือนาเดหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมอาลีฮัจญะห์มาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
0: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธา ร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับชาติขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานเป็นตัวแทนองค์กรและสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอัลมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอียซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดพร้อมถามตอบโดยอาจารย์ยูซุปศรีมาลาในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกา15นาทีณร้านสเต็กบางพรอนุช 55/2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-760-4430 089-760-4430
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
7: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ

เมื่อพวกสับปรับมูนาฟิกูลมาหาเจ้าพวกเขากล่าวว่าเราขอปฏิญาณว่าแท้จริงท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงเจ้านั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนและอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมูนาฟิกีนนั้นเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน

นั่นเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นจึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่เข้าใจ

และเมื่อเจ้าได้เห็นพวกเขาแล้วร่างกายของพวกเขาจะเป็นที่พึงพอใจแก่เจ้าและหากพวกเขาพูดเจ้าก็จะฟังคำพูดของพวกเขาประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นท่อนไม้ที่ถูกยันไว้พวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้องนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาพวกเขาคือศัตรูดังนั้นจงระวังพวกเขาขออัลเลาะห์ทรงให้ความอัปยศแก่พวกเขาทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น

และเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมาเถิดรอซูลของอัลลอฮ์จงขออภัยโทษให้แก่พวกท่านพวกเขาก็หันศีรษะของพวกเขาไปอีกทางหนึ่งและเจ้าเห็นพวกเขาผินหลังออกไปทั้งๆที่พวกเขาเป็นผู้หญิงผยอง

มีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าจะขออภัยโทษให้แก่พวกเขาหรือไม่ขออภัยโทษแก่พวกเขาก็ตามอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้แนะทางแก่หมู่ชนผู้ฝ่าฝืน

พวกเขาคือผู้ที่กล่าวว่าอย่าบริจาคให้แก่ผู้ที่อยู่กับรอซูลของอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาจะได้แยกย้ายออกไปแต่ขุมคลังแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์แต่ว่าพวกมุนาฟิกีนไม่เข้าใจ

พวกเขากล่าวว่าถ้าเรากลับไปยังนครมะดีนะห์พวกที่มีเกียรติกว่าจะขับไล่พวกที่ต่ำต้อยออกจากนครมะดีนะห์ส่วนอำนาจนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาแต่ว่ามุนาฟิกีนนั้นหารู้

โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยอย่าให้ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าหันเหพวกเจ้าจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์และผู้ใดกระทำเช่นนั้นชนเหล่านั้นคือ

และจงบริจาคสิ่งที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่ความตายจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าแล้วเขาจะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์มาดว่าพระองค์ท่านทรงผ่อนผันให้แก่ข้าพระองค์อีกชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้บริจาคและข้าพระองค์ก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลายผู้ทรงคุณธรรม

0: แต่อัลลอฮ์จะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใดเมื่อกำหนดของมันได้มาถึงแล้วและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
1: ซุบฮานัลลอฮ์อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าทำไม่ได้จริงๆอย่าลืม2รอกะอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮ์ซุนนะฮ์2รอกะอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยอิบนุกะซีรเอามาตัฟซีรอายะห์นี้วะอิดบารันนุจูมเนี่ยอิบนุกะซีรเอามาอธิบายว่าวะอิดบารันนุจูมوقد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبيل صلاة الفجر إدبار النجوم เวลาที่ดวงดาวกำลังจะลับขอบฟ้ากำลังจะลับไปเนี่ยหมายถึงละหมาดซุนนะฮ์สองรักอะฮ์ก่อนซุบฮ์อันนี้สำคัญมากมี حديث ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงความสำคัญของสองรักอะฮ์นี้ว่ามันดีกว่าดุนยาทั้งใบนี่เลยค่อยรมมินัดดุนยาวมาฟีฮะและท่านหญิงอิชาก็บอกว่าลัมยะคุนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาชัยอ์มินันนวาฟิลอัชัดดะตะอาฮุดันมินฮูอะลารักอะตัยอัลฟัจรีไม่มีซุนนะห์ละหมาดซุนนะห์ใดๆที่ท่านนบีจริงจังให้ความสำคัญกับมันแล้วก็รักษามันอย่างดีเยี่ยมแม้ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางเนี่ยท่านจะไม่เคยพลาดละหมาดซุนนะห์นี้นั่นก็คือละหมาดซุนนะห์2รอกะอะฮ์ก่อนซุบฮ์ให้ติดเป็นนิสัยเลยให้ติดเลยนะครับก่อนซุบฮ์รอกะอะฮ์2รอกะอะฮ์ก่อนซุบฮ์นี่ให้ได้และถ้าสมมติว่าไม่ทันอ่ะบางทีก็ไม่ทันนะไปถึงมัสยิดเขากอมัดก่อนแล้วตื่นมาฉุกละหุกเกินสามารถที่จะไปกอดอได้กอดอตรงนี้เนี่ยอุลามะก็แบ่งอีกถ้าจะกอดอเลยหลังจากที่เราละหมาดซุบฮ์เสร็จก็ได้แต่ทางที่ดีที่สุดรอกอดอตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วจะดีกว่าที่สุดอันนี้เชคอิบนุซัยมีนบอกว่ารอกอดอตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปแล้วเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อไว้สำหรับทัศนะที่บอกว่าห้ามละหมาดช่วงเวลาระหว่างซุบฮ์กับดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นรอกอดอพร้อมกับดุอาเลยก
2: ็มีอีมานต่อรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมาในอัลกุรอานว่าละกอดอัรซัลนานูฮันอิลากอมิฮิอินนีละกุมนะซีรุมมุบีนอัลลอฮ์บอกเราส่งนูฮ์มายังกลุ่มชนของเขามาเตือนกลุ่มชนของเขาเป็นผู้ตักเตือนที่ชัดเจนพี่น้องจะสังเกตว่ารอซูลองค์ก่อนๆเขาสอนเฉพาะกลุ่มหนึ่งของเขาเท่านั้นสอนว่ายังไงเตือนว่ายังไงอัลลาตะบูดูอิลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงอย่าไปอิบาดะห์กับสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้านอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวในอยู่ในซูเราะฮ์ฮูดอายะห์ที่25ยุคบรุตะอาลาอันนูฮ์อะลัยฮิสสลามเอาอัลลอฮ์บอกให้รู้ว่านบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนั้นอัลลอฮ์รอซูลบะอัซฮุลลอฮ์อิลาอะห์ลิลอัรฎิมินัลมุชริกีนอะบะรตัลอัสนามเป็นรอซูลองค์แรกที่อัลลอฮ์ส่งมาบนหน้าแผ่นดินที่มาสอนให้รู้ว่าจะเวดนั้นไม่ใช่เจ้าอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นเจ้าพี่น้องสังเกตให้ดีนะประเดี๋ยวจะไปสับสนว่านับตั้งแต่อัลลอฮ์เอาน้ำล้างโลกแล้วขึ้นต้นชีวิตใหม่หลังจากล้างโลกแล้วนูฮ์เป็นรอซูลองค์แรกแต่ถ้าจะนับตั้งแต่ต้นกำเนิดที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์แล้วก็อาดัมเป็นรอซูลองค์แรกถ้างั้นใครบอกอาดัมเป็นรอซูลองค์แรกถูกนับตั้งแต่มนุษย์ที่สร้างมาถ้าใครบอกว่านูฮ์เป็นรอซูลองค์แรกนับตั้งแต่อัลลอฮ์เอาน้ำล้างโลกแล้วก็ขึ้นต้นชีวิตใหม่นั้นนูฮ์เป็นรอซูลองค์แรกที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าอินนาเอาไฮนาอิไลกะกะมาเอาไฮนาอิลานูฮินอินนาเอาไฮนาอิไลกะมุฮัมมัดเราได้ประทานศาสนามาอย่างเจ้าเหมือนกับที่เราได้ประทานให้กับนูฮ์มาแล้ววันนบียินมิมบะดิฮีและนบีหลังจากนูฮ์เราก็ประทานศาสนาให้มารอซูลต่างๆศาสนามาจากอัลลอฮ์องค์เดียววะเอาไฮนาอิลาอิบรอฮีมอิสมาอิลอิสฮากอยากูบวัลอัสบาตวะอิซาวะอัยยูบวะยูนุส วะฮารูนวะสุไลมานวะอาตัยนาดาวูดดะซะบูรอและเราประทานศาสนาให้แก่อิบรอฮีมอิสมาอีลอิสฮากยากูบแล้วก็วงวานของยากูบแล้วก็อีซาอายูบยูนุสฮารูนและสุไลมานและเราได้ประทานคัมภีร์ซะบูรให้กับนบีดาวูดวะรอซูลันกอดกอสตนาฮุมอะลัยกะรอซูลบางองค์เนี่ยเราก็บอกกับเจ้านะมุฮัมมัดมิงก็ปรซูลก่อนๆวะรอซูลันนักลำนักสุดอะไรกะแต่และรอซูลบางองค์เราก็ไม่ได้บอกให้จับสาบเพราะฉะนั้นรอซูลที่อัลลอฮ์บอกให้กับนบีนั้นเนี่ยมีเท่าไรและที่ไม่บอกมีเท่าไรในตัฟซีรอิบนุกะซีรอธิบายเอาไว้อย่างนี้วะฮาซีตัสมียะตุลอัมบียาอัลลซีนัสซัลลอฮุอะลาอิสมาอิฮิมฟิลกุรอานชื่อของบรรดานบีต่างๆที่อัลลอฮ์บอกให้นบีเรารู้ในอัลกุรอานวะฮุมเขาละ1อาดัม2อิดริส3นูห์4ฮูด5ซอลและ6อิบรอฮีม7ลูต8อิสมาอีล9อิสฮาก10ยากูบ11ยูซุฟ12อายูบ13ชอยบ14มูซา15ฮารูน16ยูนุส17ดาวูด18สุไลมาน19อินยาต20อิลยาซะ21ซะกะรียา22ยะฮยา23อีซา24ซุลกิฟลีและ25คือนายไซดูนามุฮัมมัดุนนายของเราผู้ท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อัลลอฮ์บอกวะรอซูลันลัมนัสุตอะลัยและรอซูลอีกหลายองค์ที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้กับนบีเราทราบไอคอลกอลอาคอรีนคือรอซูลองค์อื่นจากที่กล่าวมาลัมยัซกุรูฟิลกุรอานลัมยุซกะรูฟิลกุรอานซึ่งรอซูลเหล่านั้นไม่ถูกกล่าวชื่อไว้ในอัลกุรอานว่ากอดิคอตุลวาฟีอาดริลอัมบีอัลมุรซาลีนบรรดาอุลามาทั้งหลายก็มีความเห็นที่แตกต่างกันในจำนวนของบรรดานบีบรรดารอซูลวัลบัชฮูรฟีซาลิกะฮะดีซุอบีซัรดิลอัตตะวีนแต่ที่รู้กันแพร่หลายก็คือหะดีษของอบูซะเดนเป็นหะดีษที่ยาวซึ่งวะซาลิกะฟีมารวะฮ์อิบนุมัดดะวัยเราะฮิมุลลอฮุฟีตัฟซีริฮิและท่านอิบนุมัดดะวัยก็ได้อธิบายไว้ในตัฟซีรของท่านว่าอันอบีอิดริสอัลคอลานีอันอบีซัรรินกอลาจากท่านอบีอิดริสอัลคอลานีซึ่งได้หะดีษนี้มาจากท่านอบูซัรรินบอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันถามโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์กัมอัลอัมบิยาบรรดานบีทั้งหมดนบีเท่าไหร่นะกอลารอซูลบอกมีอะตุอัลฟิลวะอัรบะตุลวะอัชรูนอัลฟัน 124,000 องค์กุนตุยารอซูลุลลอฮ์กัมอัลรอซูลุมินฮุมถามโอ้รอซูลของอัลลอฮ์และในจำนวนนบีทั้งหมดเนี่ยเป็นรอซูลเท่าไหร่คือนบีเนี่ยได้ศาสนาจากอัลลอฮ์มาให้ส่วนตัวเองปฏิบัติเป็นนบีและรอซูลล่ะอัลลอฮ์ให้ศาสนามาส่วนตัวปฏิบัติและมีคำสั่งให้เอาไปสอนต่อมนุษยชาติด้วยนั่นได้เลื่อนเป็นรอซูลเพราะที่เป็นนบีเนี่ย 124,000 องค์และเป็นรอซูลเท่าไหร่ก็ละรอซูลบอกว่าซาลาซูมีอะตินวะซาลาตาอัชรยัมมะกอฟีดเป็นรอซูลจะ313องค์กุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันก็ถามว่าท่านรอซูลของอัลเลาะห์มันกานะอัวลุฮุมและคนแรกน่ะใครล่ะก็ละอาดัมรอซูลบอกคนแรกก็อาดัมสิกุนตุยารอซูลุลลอฮ์นบียุนมุรซะลุนโอ้ท่านรอซูลอาดัมน่ะเป็นทั้งนบีแล้วก็เป็นทั้งรอซูลด้วยใช่ไหมกอและนะอามรอซูลบอกใช่คอละกุฮุลลอฮูบิยาดิฮีอัลลอฮ์สร้างอาดัมด้วยพระองค์เองซุมมานะฟะกอฟีฮิมิรรูฮีและอัลลอฮ์ให้วิญญาณแก่อาดัมสร้างจากดินนั่นแหละแล้วใส่วิญญาณแล้วจากดินน่ะกลายสภาพเป็นเลือดเนื้อไขมันเส้นเอ็นกระดูกถามมานอกจากอัลลอฮ์ใครทำได้มนุษย์ปั้นกระต่ายได้แต่แค่ยอสตังปั้นแมวได้ก็ได้แค่หยอดสตังมนุษย์จะสร้างมดสักตัวให้มีชีวิตที่มีสืบพันธุ์น่ะทำได้ไหมทำไม่ได้ซุมมาสวาหูและอัลลอฮ์ก็สร้างรูปร่างอาดัมนั้นครบสมส่วนบริบูรณ์เราจะเห็นว่าตรงนี้เพราะงั้นอาดัมเนี่ยเป็นรอซูลองค์แรกนับตั้งแต่มนุษย์โลกมาเลยแล้วก็นูห์เป็นรอซูลองค์แรกนับตั้งแต่อัลลอฮ์เอาน้ำล้างโลกแล้วน้ำแห้งแล้วมาปราบปรามเรื่องผู้บูชาเจเวตนั้นนูห์เป็นรอซูลองค์แรกพี่น้องรู้อย่างนี้ก็อ๋อเข้าใจเดี๋ยวไปอ่านหลักฐานเอ๊หลักฐานบอกยุคบรุตอัลลาอันนูฮ์อะลัยฮิสลามเอาวะละรอซูลินว่าอัลลอฮ์ส่งนูห์เป็นรอซูลองค์แรกอ๋อองค์แรกตอนนู้นหลังจากน้ำแห้งแล้วซุมมากอลายาอับบาซะรินและท่านรอซูลก็บอกโอ้อบูซะรินอัรบะอะตุนซุริยานียูนนะ ป็นเชื้อสายสุริยานีที่สี่ใครบ้างล่ะอาดัมชีตนัวอิดริสเชื้อสายสุริยานีว่าอาวะลุมันขับตบิลกอลัมนบีอิดริสนี่แหละเป็นนบีองค์แรกที่อ่านเก่งเขียนเก่งเป็นองค์แรกเลยแต่มิมัดเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วะอัรบะอะตุลมินัลอาหรับแล้วก็อีกสี่องค์เนี่ยเชื้อสายอาหรับมีใครบ้างล่ะมีนบีฮูดนบีฮูดก็มาสอนพวกอาดมีนบีซอลเลห์นบีซอลเลห์เนี่ยก็มาสอนพวกสมูดแล้วก็นบีชอยบแล้วก็คนที่สี่ก็คือนบียูกานบีของเจ้าไงล่ะโออบูซาเรนก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอวัลุนบีมิมบันิอิสราเอลมูซานบีองค์แรกของพวกบันิอิสราเอลก็คือได้กับนบีมูซาว่าอาคิรุฮุมไอซาและนบีองค์สุดท้ายของบันิอิสราเอลก็คืออีซาอวัลุนบียินอาดัมและนบีองค์แรกเลยก็คืออาดัมว่าอาคิรุฮุมนบียูกาและนบีองค์สุดท้ายก็คือนบีของท่านคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะมีวาสนาในการต่อสู้ศาสนาของอัลลอฮ์แต่เราไปเผยแผ่ศาสนาเองไม่ได้ไปสอนไม่ได้อ้าวถ้าจะนั้นสนับสนุนที่เขาสอนศาสนาเช่นวิทยุที่เขากำลังเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราไปพูดในวิทยุไม่ได้เราช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เขาเช่าวิทยุนี่เราก็มีวาสนาสถานีที่เขาเผยแผ่อิสลามที่เขาไม่โจมตีใครไม่ใส่ร้ายใครเขาอยู่ในทางอัลลอฮ์พี่น้องไปช่วยก็เถอะ
3: วิทยุเสียงอิสลามรับบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีกองทุนรายเดือนเดือนละ300บาทจำนวนที่ต้องการเดือนละ 2,000 กองทุนพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถตั้งบริจาครายเดือนจากแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารร่วมสร้างผลบุญที่ไหลรินซอดาเกาะยาริยะได้ที่ธนาคารอิสลามเลขบัญชี03411477960 03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนความดีงามของพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมขอให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยาซากุมุลลอฮุคอยรอน
4: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮ์นาวะบิกะอัมซัยนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
5: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม
6: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
7: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلولو استناه الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ตามด้วยกับการอ่านสูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ให้อ่านหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่านสามครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: สูเราะห์อันนะบะเป็นบัญญัติมักกียะห์มี40อายะห์بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือจากอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูลาตะกูนุลลอฮะวัรรอซูละวะตะกูนูอามานาติกุมวะอันตุมตะอ์ลามูนวะอ์ลามูอันนะมาอัมวาลุกุมวะเอาลาลุกุมฟิตนะวะอันนัลลอฮะอินดะฮูอัจรุนอะซีมซึ่งมีความว่ามวลชนผู้ศรัทธาเอ่ยพวกเจ้าอย่าได้ทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลและพวกเจ้าจงอย่าได้ทรยศต่ออามานะที่มียังพวกเจ้าทั้งๆที่พวกเจ้าก็รู้ดีพึงทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นการทดสอบเป็นฟิตนะห์ถ้าจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นมีการตอบแทนอย่างใหญ่หลวงครับท่านผู้ชมที่เคารพจากประเด็นนี้ผมก็จะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายนะครับถึงเรื่องที่ว่า1เราจะต้องไม่เป็นผู้ที่ทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์คำว่าไม่ทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือเราเป็นผู้ที่บังเกิดมาจากอำนาจของพระองค์จากผู้ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาทั้งหมดนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตินะครับท่านั้นใครก็ตามที่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติจะต้องเป็นคนที่ไม่บิดพิ้วในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้เราอย่าลืมนะครับเรามีความศรัทธาว่าพระองค์นั้นทรงพูดก็คืออัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้พูดแล้วก็ได้ถูกบันทึกมาในกะลามุลลอฮ์เป็นคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้มีความศรัทธาแต่เพียงว่าเรานี่ศรัทธาต่อในอัลกุรอานเพราะเป็นกะลามุลลอฮ์อย่างเดียวแต่เราจะต้องเข้าไปทั้งจิตใจและร่างกายของเราว่าในกะลามุลลอฮ์ในคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์พูดอะไรพระองค์พูดห้ามอะไรพระองค์พูดใช้อะไรเราต้องเข้าไปถึงตรงนั้นด้วยนะครับก็คือ1ศรัทธาว่าอัลกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำของอัลลอฮ์แล้วก็2เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยพูดอะไรห้ามอะไรแล้วก็ประการที่3เราก็มาดูตัวของเราว่าเราทำตามที่อัลลอฮ์พูดเอาไว้หรือไม่ตรงนี้เราจะต้องมาสำรวจกันเพราะว่าทำไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเป็นผู้ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ถ้าใครไม่ทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์เราอีหม่านอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินเนี่ยได้ยินในเรื่องการพูดของเบาได้ยินในเรื่องการกระซิบกระซาบในหัวใจของเบาของพระองค์ก็คือมนุษย์ในเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ชี้ได้ยินอย่างที่เราได้ยินเราได้ยินใครพูดอะไรผิดถูกถูกอะไรเราก็ไม่มีอำนาจในการที่จะไปลงโทษไม่มีอำนาจในการที่จะยื่นสวรรค์ยื่นนรกให้เพราะเราไม่มีแต่อัลลอฮ์ได้ยินพูดเนี่ยอัลลอฮ์มีสิ่งที่จะตอบแทนเราต้องนึกให้มากตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ได้ยินเราจะแอบด่าใครเราจะแอบนินทาใครเราต้องนึกอยู่เสมอว่าเอ้คนนั้นไม่ได้ยินคนนี้ไม่ได้ยินแต่อัลลอฮ์ได้ยินคนเราจะมีความศรัทธาอย่างนี้มันก็จะลดจากการที่จะไปกล่าวร้ายหรืองดจากลดจากการที่จะไปนินทาคนอื่นในรูปแบบที่ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้ทั้งที่เราอยู่คนเดียวในห้องเราคนเดียวก็ตามเนี่ยเรามีความเชื่อ 100% เลยว่าอัลลอฮ์ได้ยินแล้วก็ในข้อ2เลยนะครับเราเชื่อแล้วเนี่ยนะ
แล้วก็เนี่ยการที่เราเชื่อว่าเราได้ยินแล้วเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องหันมาดูในเรื่องคำพูดของเราว่าอะไรที่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดอะไรที่ควรหยุดอะไรที่ควรพูดตรงนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะครับถ้าหัวใจผูกมัดกับอัลลอฮ์ในเรื่องความศรัทธาจริงๆแล้วพฤติกรรมนี้จะออกมาในลักษณะอย่างนี้แหละครับถามว่าเรามีข้อผูกมัดในเรื่องความศรัทธาคือจะมีอะกีดะห์อย่างมั่นคงเลยว่าอัลลอฮ์ได้ทรงเห็นแต่ไม่ใช่จบแค่นั้นไม่ใช่เรามีความจะมีความเข้าใจเพียงว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นไม่ใช่แค่นั้นเราต้องมีความเชื่อต่อการเห็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่เห็นอย่างเดียวแล้วก็ผ่านไปแต่อัลลอฮ์เห็นเบาของพระองค์นั้นได้ตอบสนองคำเรียกร้องของพระองค์อย่างไรในเมื่อว่าพระองค์เห็นในเรื่องการปฏิบัติของเบาของพระองค์ว่าอะไรปฏิบัติตามที่พระองค์สั่งหรือตามที่ปฏิบัติตามที่พระองค์ห้ามแล้วข้อสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องเชื่อมั่นต่อไปว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีสิ่งตอบแทนตรงนี้แหละครับที่ต่างกันกับในเรื่องของว่ามนุษย์ก็เห็นใช่มนุษย์เห็นนะแต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทุกวันนี้เราไม่เห็นหรือคนที่ทำความชั่วมากมายกายกองแต่มีใครทำอะไรได้บ้างทั้งที่ท่านนบีก็ได้สั่งว่าถ้าเห็นชั่วก็ให้เปลี่ยนแปลงเขาด้วยกับมือใครก็ตามที่เห็นในเรื่องของความชั่วแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือด้วยกับอำนาจครับถ้าเปลี่ยนแปลงด้วยกับอำนาจไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงด้วยคำพูดแต่เราพูดไปแล้วแต่เขาไม่ทำตามมันก็ไม่มีอะไรที่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะใช้คำพูดได้ก็ต้องใช้หัวใจก็คือเอาใจออกห่างหรือว่าขอดุอาต่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับการที่เราจะไม่ทรยศต่อร้อนเราลงมาดูกันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องถามว่าเรื่องละหมาดเนี่ยเราเชื่อไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ได้ทรงสั่งอะกีมุศอลาวะอาตุซะกาจงดำรงการละหมาดและจงจ่ายซะกาอันนี้พระองค์เป็นผู้ที่ได้ทรงสั่งในเมื่อพระองค์ได้ทรงสั่งคือเป็นมาจากกะลามุลลอฮ์คำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อมาจากคำของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเรายอมรับอ๋อเป็นคำของอัลลอฮ์จริงแต่นี่ถามว่าคำของอัลลอฮ์นี่สั่งให้ใครทำเราก็มาเข้าไปอีกเพื่อให้เกิดความลึกซึ้งด้วยสั่งให้ใครทำอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ที่มีความศรัทธานะครับอัลลอฮ์เรียกผู้มีความศรัทธาเรานี่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เราจะต้องระมัดระวังเลยว่าพระองค์จะใช้อะไรจะห้ามอะไรจะให้เราทำอะไรให้เราทิ้งอะไรเราก็ต้องดูต่อไปจากอายะห์อัลกุรอานที่หยิบยกมานี่ก็คืออัลลอฮ์เรียกผู้ที่มีความศรัทธาเราใช่ใครที่เป็นผู้ที่มีความศรัทธาก็ต้องระวังละอัลลอฮ์บอกลาตะคูนุลลอฮ์วันรอซูละพวกเจ้าจงอย่าได้ทรยศต่ออัลลอฮ์และรอซูลนี่แหละครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบของว่าความศรัทธาที่มั่นคงนั้นมันจะมีพฤติกรรมออกมาให้กับคนคนนั้นอย่างมั่นคงนะครับแต่นี้เมื่อเรามีความศรัทธาเราก็จะไม่ทรยศนี่ก็คือในตอนต้นอายะห์นี้และพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าวะตะคูนูอามานาที่คุ้มวะอันตุมตะอัลมูนและพระเจ้าก็จงอย่าได้ทรยศต่ออามานะคือความมอบหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้มากับเขาให้เขาทำอะไรอามานะนี่มีบางท่านก็ได้ความหมายว่ามาฟารดัลลอฮุอะลัลอิบาดสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้ปวงเบาเนี่ยปฏิบัติฉะนั้นเบาของพระองค์เนี่ยได้รับอามานะอะไรจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ท่านให้ท่านนบีมาบอกมีอามานะหลายเรื่องอามานะที่ต้องทำอามานะที่ต้องทิ้งและอามานะที่เราจะต้องร่วมมือก็เป็นอามานะทั้งนั้นท่านอามานะที่เราได้รับมานั่นน่ะมันมีมากมายหลายข้อเราก็อย่าได้ทรยศและอย่าได้นำมาทำบางข้อทิ้งบางข้อบางคนละหมาดดีแต่ไม่เอารู้เอาชี้กับครอบครัวก็ไม่ใช่
เพราะอามานะในครอบครัวเนี่ยพระท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้เยอะคอยรุกุมคอยรุกุมลิอาลีว่าอันน่ะคอยรุกุมลิอาลีคนที่ดีที่สุดในพวกเจ้าคือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวและฉันก็เป็นคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉัน ฉะนั้นคนเรานะครับไม่ใช่ทำดีกับคนอื่นอย่างเดียวจะต้องเป็นคนที่ทำดีในครอบครัวทำดีกับครูอาจารย์ทำดีกับคนที่มีบุญคุณ108,009คนที่อยู่ร่วมกันเราจะต้องเป็นคนที่หยิบยื่นความดีให้ซึ่งกันและกันฉะนั้นอามานะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะต้องมองไปหลายๆอย่างเราอย่ามองอามานะห์มีอยู่เรื่อง2เรื่องอีก108,009นั้นเราจะต้องมาพิจารณาด้วยนะครับอามานะห์ในเรื่องประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนคือผมอยากจะใช้คำว่าอามานะห์ที่ควรที่จำเป็นต้องทำที่จำเป็นต้องทิ้งอามานะห์ที่ส่งเสริมให้ทำแล้วก็ส่งเสริมให้ทิ้งอะไรเงี้ยมันก็มีทีนี้เราก็จะมองอามานะห์เดียวกันนี่ว่ารับผิดชอบตรงนี้ก็คือตัวบุคคลอย่างเดียวอามานะห์ที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยเราจะแยกกันแล้วเนี่ยมันมีอยู่หลายข้อ1อามานะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติตัวเราเองนะครับเราทรยศไม่ได้ถามว่าอามานะห์อะไรบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติตัวเองเช่นเราเกิดมาเราก็มีความรับผิดชอบเมื่อเราที่อากีนบาลิกเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องความศรัทธานะครับแล้วก็ในทางที่เราจะต้องปฏิบัติประจำวันอากีนบาลิกแล้วนี่เราต้องละหมาดเราต้องใจสังฆะคือต่างๆนี้เราต้องหาความรู้อามานะหลักของการที่เราเป็นบ่าวของพระองค์ในเริ่มต้นที่ต้องปฏิบัติตัวเองก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจคนเราจะทำอะไรนี่มันก็ต้องอาศัยความรู้ก่อนเราจะละหมาดอาศัยความรู้ก่อนเราจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูภรรยาแล้วก็ต้องมีความรู้สิ่งต่างเหล่านี้อามานะห์ประการแรกเลยสำหรับที่ต้องปฏิบัติต่อตัวเองเลยก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจกุลฮัลยัสตาวิลลซีนะยะอ์ลามูนวัลลซีนะลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านนบีมูฮัมหมัดประกาศว่าจงประกาศเถอะบรรดาผู้ที่รู้และบรรดาผู้ที่ไม่รู้เนี่ยมันเท่ากันหรือก็แสดงว่าไม่เท่ากันฉะนั้นอามานะอันนี้เรื่องความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็รู้กันมานานนะครับแต่เราบางทีก็รู้ในเรื่องหน้าที่แต่ไม่เคยลงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเขาก็ได้ยกตัวอย่างอย่างนี้เหมือนกับว่าคนเราเนี่ยนะครับแต่ละคนนั่นน่ะหิวข้าวกันทุกคนต้องการอยากจะกินข้าวกันในเช้าเนี่ย5คน10คนก็อยู่ออกันเป็นแถวหน้าครัวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าครัวสักคนตรงนี้ถามว่าจะได้กินไหมแต่ละคนก็บ่นหิวตั้งแต่เช้าแต่ไม่มีใครเข้าครัวทำกับข้าวสักคนเดียวถามว่าทุกคนนั้นจะมีโอกาสได้กินข้าวไหมนี่แหละครับเรื่องอามานะห์เนี่ยเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่ว่าการที่จะปฏิบัติอามานะห์จริงๆนั้นมันจะต้องประกอบหลักๆอยู่2ประการนั่นคือ1ในเรื่องความศรัทธาว่าเรายอมรับในอามานะห์ที่เรารับมาจากอัลเลาะห์มากน้อยแค่ไหน2ความรู้ความเข้าใจว่าอามานะห์เนี่ยมันมีอะไรบ้างบางคนก็มองแคบไปบางคนก็มองกว้างเกินไปแต่อย่าลืมว่าจะมองแคบหรือมองกว้างแค่ไหนนั้นผู้ที่ทำเป็นแบบให้กับเราคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้กล่าวในละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแน่นอนในตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีแบบอย่างดีๆสำหรับพวกท่านฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์บางคนบอกว่าฉันจะละหมาดตลอดทั้งคืนฉันจะถือศีลอดไม่แก่เลยต่างเราเนี่ยไม่ได้ท่านนบีบอกฉันเนี่ยเป็นผู้ที่พักผ่อนทำอามัลอิบาดะห์แล้วก็พักผ่อนและถือศีลอดฉันก็แก่ถึงแต่เพื่อจะบอกให้รู้ว่ามันมีขอบเขตมันแค่ไหนไม่ใช่ทำกันหลุดโลกไม่ได้คำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งที่รับผิดชอบแต่คำนึงถึงอย่างเดียวก็ทำกันทะลุโลกไปเลย
ผมขอใช้ภาษาง่ายๆตรงนี้นะครับก็คือมันเกินขอบเขตแต่นี่ไอ้ปัญหาของคนทุกวันเนี่ยไอ้ที่มีปัญหามากมายเลยก็คือมีอยู่สองคนคนที่ชอบทำเกินกับคนที่ชอบทำขาดรับผิดชอบไปแล้วทำไม่ครบแล้วก็หรือว่ารับผิดชอบไปแค่นี้ก็ไปทำเกินในหน้าที่ของคนอื่นมันก็เป็นปัญหานะครับฉะนั้นเราจะต้องไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์และรอซูลและไม่ทรยศต่ออามานะห์ที่เรารับผิดชอบถ้าเรารู้ทุกคนรู้นี่แล้วเราบอกว่าเพิ่งทราบประเสริฐว่าแท้จริงบรรดาทรัพย์สมบัติและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นฟิตนะห์การทดสอบฉะนั้นทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้มานั้นเป็นการทดสอบว่าเราจะใช้จ่ายได้มาเนี่ยเราได้มาถูกต้องไหมแล้วก็เราใช้จ่ายถูกต้องไหมแล้วก็พูดกันง่ายๆว่าถึงกำหนดเราต้องจ่ายซะกาตไหมได้ครบพิกัดแล้วนิสอบแล้วโฮลแล้วเราจ่ายซะกาตไหมแล้วก็ประเภทไหนบ้างที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็ให้จ่ายซะกาตเลยเช่นในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวต่างๆเหล่านี้อันนี้เราก็จะต้องเป็นคนที่รู้ถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าเราจะถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแท้จริงนะที่อัลลอฮฺนั้นมีการตอบแทนหรือภาคผลที่ตอบแทนนั้นที่ยิ่งใหญ่ก็สรุปว่าถ้าเราปฏิบัติอามานะห์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์และรอซูลไม่ทรยศต่อหน้าที่ของเราคนเราเนี่ยทรยศต่อหน้าที่เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็หน้าที่ของเราที่รับผิดชอบมาแล้วก็ทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนสุดความสามารถนะครับอินชาอัลลอฮ์แน่นอนและเกินว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะดังที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับฉะนั้นจึงขอฝากกับท่านทั้งหลายว่าในเรื่องต่างเหล่านี้เรามาสำรวจตัวของเรากันดีกว่านะครับเราจงอย่าเป็นผู้ที่คอยไปสำรวจคนนั้นคนนี้อย่างเดียวนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดนุฮูเซนีนายมูฮัมหมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะหรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณมัสยิดดารุนอบิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณมัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมอาลีฮัจญะห์มาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณมัสยิดดารุนอบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682อินนาลิลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีดะลิสหรือคุณสนานสุกาดำฮัจญีดะลิสหรือคุณสนานสุกาดำได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณอับดุลละมาหรือคุณพงศักดิ์สุกาดำจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณมัสยิดดารุสซาดะห์คลอง43วาตะวันออกซอยไมตรีจิต
1: ข่าวด่วนวิทยุเสียงอิสลามท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์และ AM 837กิโลเฮิรตซ์ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูน

0: ให้ระบบย่อยทำงานได้ดีขึ้นลดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อรู้แบบนี้แล้วลองใช้เวลาในการกินอาหารให้มากขึ้นเป็นวิธีที่ลดน้ำหนักแบบไม่ต้องอดอาหารได้เลยกินช้าลดน้ำหนักได้จริงสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
1: อย่าทำร้ายพ่อแม่ด้วยการโยนภาระส่วนตัวให้กับท่านทั้งสองเพราะนั่นคืออามะนะห์ของคุณที่จะต้องถูกสอบสวนวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
2: สำนักจุฬาราชมนตรีเปิดการทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับชาติขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานเป็นตัวแทนองค์กรและสถานศึกษาเข้าร่วมการทดสอบเพื่อชิงรางวัลเกียรติยศกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบรอบคัดเลือกในวันที่16ตุลาคมทดสอบรอบคัดเลือกออนไลน์ในวันที่26ถึง30ตุลาคมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนทดสอบรอบชิงชนะเลิศณโรงแรมอันมีรอสในเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029494278 029494278 สำนักจุฬาราชมนตรี

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการหะดีษรับอรุณนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่กับหะดีษของท่านญิบรีลอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามนะครับซึ่งถือว่าเป็นหะดีษที่มีทั้งความยาวและก็มีความสำคัญอย่างที่สุดนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับผมได้นำเสนอมาประมาณ2ตอนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพนะครับสำหรับคนที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาต่างๆว่าเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็พูดถึงอิสลามประการแรกที่ท่านญิบรีลนั้นได้ถามท่านนบีบอกว่ายามุฮัมมัดอัคบิรนีอานิอิสลามโอมุฮัมมัดเอ๋ยบอกกับฉันหน่อยว่าอิสลามคืออะไรนะครับท่านนบีก็บอกว่าอันอิสลามุคำว่าอิสลามนั้นอันศาสนาอิสลามนั้นก็คืออะไรมีรากฐานอยู่5ประการนะครับอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ท่านยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมได้พูดคุยกับพี่น้องไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับว่าประการที่2นะครับวะตุกีมัศศอลาห์การดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะตุตียัซซะกาตการจ่ายซะกาตวะตะซูมรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตะฮุจญันบัยตะอินิสตาอะอิลัยฮิซะบีลาและการ

ทำฮัจญ์ณบัยตุลลอฮิลฮารอมหากว่าท่านนั้นมีความสามารถที่จะเดินทางไปทำได้ท่านพี่น้องที่เคารพครับกับเรื่องราวของการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดซึ่งถือเป็นอุรุกลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับหลังจากชะฮาดะอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์และเป็นอิบาดะห์ประการแรกนะครับที่เรานั้นจะถูกทดสอบถูกคำถะถูกทดสอบหรือว่าถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าการละหมาดของเราดีงานอื่นนั้นก็จะพลอยดีไปด้วยหากละหมาดเสียแน่นอนเหลือเกินนะครับงานอื่นมันจะพลอยบกพร่องไปด้วยแต่ถ้าหากละหมาดของเราบกพร่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับมาลาอิกะห์บอกว่าดูซิบ่าวของฉันคนนี้มีเรื่องราวของการละหมาดสุนัตบ้างหรือไม่เพื่อที่จะทดแทนฟัรดูให้สมบูรณ์และอามันอิบาดะห์อื่นๆก็จะถูกสอบสวนในเรื่องดังแบบนี้นะครับคำว่าตุกีมอสซอลานักวิชาการบอกว่าหมายถึงการที่ท่านนั้นจำเป็นจะต้องนำมาซึ่งสิ่งต่างๆที่เป็นอะไรครับเป็นเรื่องราวของการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนี่นะครับก็คือการอะไรครับการที่ท่านนั้นจะต้องรักษารูกลต่างๆของการละหมาดให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หมายถึงการที่ท่านนั้นต้องละหมาดจะมาการที่ท่านนั้นต้องเขาเรียกว่าท่านนั้นจะต้องอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยการที่ท่านนั้นต้องรักษาการตอมะนีนะการมีจิตใจจดใจจ่อมีสมาธิอยู่กับเรื่องของการละหมาดคำว่าตุกีมอสซอลาประการต่อไปนะครับท่านอบีก็บอกกับท่านญิบรีลแล้วก็บอกกับพวกเราด้วยนะครับว่าตุติยะซะกาและการจ่ายซะกาตคำว่าซะกาตก็คือฟัรดูที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับบุคคลที่มีเงินทองครบตามจำนวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นทองนะครับซะกาตเงินซะกาตทองนะครับครบตามจำนวนแล้วก็ครบรอบปีหรือดังเช่นซะกาตของคนที่เป็นเกษตรกรนะครับก็คือชาวนานะครับแน่นอนเหลือเกินนะครับซะกาตในวันเก็บเกี่ยวเมื่อเขานั้นเก็บเกี่ยวผลิตผลนะครับเขาจะต้องนำส่วนหนึ่งของซะกาตนะครับนำส่วนหนึ่งของผลิตผลของเขามาออกซะกาตเราเรียกว่าซะกาตุนฮุบูบวัซซิมาร์นะครับซะกาตของผลิตผลหรืออูรูดุติจาระซะกาตของการค้าต่างๆอันนี้ก็เรื่องราวของซะกาตในรายละเอียดที่จะต้องจ่ายทั้งสิ้นเลยนะครับประการต่อไปนะครับก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นเกาะป้องกันเป็นอาภรณ์สำหรับผู้ศรัทธานะครับที่เขาจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็ปีนึงก็มีเพียงเดือนเดียวนะครับการถือศีลอด29วันหรือว่า30วันซึ่งถือเป็นอามันที่สำคัญอามันที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างยิ่งนะครับการทำฮัจญ์ณบัยตุลลอฮิลฮารอมก็ถือเป็นฟัรดูประการอีกประการหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาที่จะต้องปฏิบัติถ้าหากว่ามีความสามารถแต่ถ้าหากไม่มีความสามารถก็ไม่ถือว่าเป็นฟัรดูแต่เขาแต่ประการใดแต่ถ้าหากว่าเขามีเงินมีทองแล้วเขาอาจจะอำลาจากดุนยาก็คือถึงฮุกมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาเงินเอาทองของเขาหลังจากที่ได้แบ่งสรรปันส่วนให้กับคนที่เป็นสิทธิ์นะครับก็คือคนที่รับมรดกทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะให้คนอื่นไปทำฮัจญ์แทนได้ก็สืบเนื่องนะครับดีที่สุดก็คือให้เป็นลูกหลานของเขานะครับคนที่มีสายสัมพันธ์โดยตรงเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยนะครับก็สมควรที่จะไปทำฮัจญ์ให้กับบุคคลที่ยังไม่ทำฮัจญ์แต่ว่าถึงฮุกมถึงวะฟะถึงเขาเรียกว่าถึงฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปซะก่อนนี่ก็คือคร่าวๆของคำว่าอิสลามที่ผมได้นำเสนอให้กับพี่น้องจากหะดีษที่สำคัญก็คือท่านหะดีษญิบรีลอะลัยฮิสสลาตุวะสสลามอินชาอัลเลาะห์นะครับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเราจะได้พูดคุยถึงเรื่องของอีหม่านครับอินชาอัลเลาะห์กันครับกลับมาพบกับหะดีษญิบรีลนะครับในรายการหะดีษซับอารุณครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีดะลีสหรือคุณสนานสุกาดำฮัจญีดะลีสหรือคุณสนานสุกาดำได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณอับดุลละมานหรือคุณพงศักดิ์สุกาดำจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดดารุสซาดะห์คลอง43วาตะวันออกซอยไมตรีจิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมูฮัมหมัดนุฮูเซนีนายมูฮัมหมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะห์หรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณ มัสยิดดารุลอาบิดีนตอกจันทร์ถนนเจริญกรุงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะห์ลีนาเดหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะห์ลีนาเดหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิฟฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณ มัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมอาลีฮัจญะห์มาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 10:00 น.ณ มัสยิดดารุลอาบิดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ความรวยเริ่มจากคุณเห็นค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์เห็นค่าคือการใช้ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์และไม่ใช้ในสิ่งที่ไร้สาระการใช้เงินแบบนี้เท่ากับรู้จักขอบคุณเมื่อคุณรู้จักขอบคุณผู้ให้อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้คุณแบบทวีคูณฉะนั้นจงละเอียดกับการใช้เงินแล้วเงินจะมาอย่างไม่ขาดสายวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับชีตเมื่อคราวที่แล้วนั้นสอนไม่ทันวันนี้ก็ต้องสอนชีตเมื่อคราวที่แล้วนั้นเราได้อ่านหนังสือกันมาถึงเรื่องการฝังศพแล้วนะ อย่างน้อยที่สุดของการฝังศพก็คือฝังในหลุมที่สามารถป้องกันกลิ่นศพและป้องกันการขุดคุ้ยของสัตว์ร้ายโดยให้ศพหันหน้าไปสู่กิบลัตหลักที่ใช้ได้วาญิบแค่นี้แหละลึกลงไปจนกลิ่นขึ้นไม่ได้สัตว์ร้ายคุยกินไม่ได้และเป็นเรื่องแน่นอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางทิศกิบลัตแต่การฝังศพที่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้ขอสอนให้หมดชีตก่อนนะเดี๋ยวจะตอบให้การฝังศพที่สมบูรณ์ต้องกระทำดังต่อไปนี้หนึ่งฝังในหลุมลึกท่วมหัวคนปานกลางและชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือที่สะโอ้ไม่ใช่ย่อยนะลึกท่วมหัวเอาแต่เอาคนปานกลางนะแล้วก็ยื่นมืออย่างนี้อีกและหลุมจะต้องมีความกว้างประมาณหนึ่งศอกหนึ่งคืบไอ้ส่วนความลึกจริงๆเนี่ยทั่วๆไปไม่มีใครทำลึกถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่ากลิ่นขึ้นไม่ได้แล้วสัตว์ร้ายคุยกินไม่ได้อย่างที่พี่น้องขุดกันอยู่ทุกวันเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วก็ความกว้างเนี่ยกว้างประมาณหนึ่งศอกกับหนึ่งคืบเท่านั้นท่านอบูดาวูดและติรมิซีได้รายงานและติรมิซีว่าเป็นหะดีษซอฮีหอันฮิชามิบนอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัรรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลฟีกอตลาอุฮุดยะห์ฟิรูวะอูซิอูวะอะห์ซินูจากฮิชามบุตรของอามิรจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในกรณีคนตายที่ถูกฆ่าในสมรภูมิอุฮุดว่าพวกท่านจงขุดหลุมให้กว้างและให้ดี เพราะว่าเดิมทีเดียวสงครามที่อุฮุดเนี่ยขึ้นต้นมาในมุสลิมชนะเพราะว่าด้านหน้าภูเขาอุฮุดเนี่ยมันมีภูเขาลูกเล็กอยู่ลูกหนึ่งเรียกว่าภูเขารอมานบีก็ใช้พวกแม่นธนูไปยึดที่มันอยู่บนภูเขารอมาลูกนั้น ก็ได้เปรียบศัตรูมาก็เห็นก่อนแล้วยิงกระเจิงเลยแต่นบีสั่งว่าอย่าย้ายที่นะให้ยึดมั่นอยู่ที่นั่นพอศัตรูหนีเอาตัวรอดรักษาชีวิตภาระอะไรที่ติดตัวมาอะไรก็ทิ้งหมดพอศัตรูกลับไปหมดแล้วซอฮาบะห์ที่อยู่บนภูเขารอมาที่นบีสั่งมาให้ย้ายที่ก็ลงมาจะเก็บทรัพย์สินที่ฝ่ายศัตรูทิ้งเอาไว้เอาตัวรอดไปมีซอฮาบะห์บางคนก็ห้ามว่ารอซูลสั่งมาให้ย้ายที่มั่นแต่ว่าฝ่ายที่จะลงก็บอกว่าที่ไม่ให้ย้ายที่มั่นหมายความว่าเราจะสู้กับศัตรูแต่ตอนนี้ศัตรูมันหนีกลับไปหมดแล้วนี่เราก็ลงไปเก็บได้ผลที่สุดก็ลงมาเก็บทรัพย์สงครามไปทิ้งไว้พ
พอลงมาอย่างนี้คอลิดบินวาลิดตอนนั้นฝ่ายผู้นำทัพจริงๆของพงที่จะต่อสู้กับท่านรอซูลเนี่ยชื่ออบูซุฟยานแล้วก็ฝ่ายมุสลิมนั้นน่ะท่านนบีเป็นแม่ทัพท่านรอซูลน่ะเวลาท่านสอนแล้วท่านทำสอนเรื่องหัวหน้าครอบครัวท่านก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างกับเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ทอดทิ้งไม่ปล่อยละเลยลูกภรรยาท่านสอนเรื่องการค้าท่านก็ทำการค้าเพราะงั้นสอนแล้วก็ทำให้ดูด้วยตอนนี้สอนในการรบท่านก็ออกเป็นแม่ทัพตอนนี้พอทหารลงมาเก็บไอ้ทรัพย์สงครามข้างล่างหมดคอลิดบินวาลิดเห็นว่าตอนนี้ทหารลงมาอยู่ข้างล่างแล้วไม่มีใครอยู่บนภูเขาเรามาอีกแล้วก็ตีวงล้อมมารุมทหารมุสลิมตอนนี้แหละทหารมุสลิมตายไป70คนพร้อมทั้งเซนามซะซึ่งเป็นแม่แรงสำคัญในการสู้รบก็สิ้นชีวิตที่นั่นด้วยและเวลาคนไปทำฮัจญ์ก็ได้ไปเยี่ยมกุโบตเซนามซะแต่ว่าอยู่ในนั้น70คนนบีก็สั่งว่าขุดหลุมให้ดีและให้กว้างและพี่น้องไปเห็นตรงนั้นก็จะรู้ว่าสหบ้านเหล่านี้เขาเรียกตายเฉหดคือกำลังปกป้องอิสลามต่อสู้กับศัตรูที่มาจะทำลายล้างอิสลามและตายในสงครามนั้นถ้าอย่างนั้นให้ฝังทั้งเลือดเลยไม่มีการอาบน้ำไม่มีการต้องละหมาดแต่ถ้าสมมุติว่าต่อสู้เพื่อปกป้องอิสลามอันนี้แหละแล้วก็บาดเจ็บกลับมาตายที่บ้านต้องทำสี่อย่างเหมือนกันว่าอาบน้ำห่อละหมาดฝังแต่เราชินกับภาษาอาหรับนะอาบน้ำแล้วกระฟันจนกระทั่งคนไม่เคยเรียนภาษาอาหรับก็รู้ว่าอ๋อกระฟันนี่คือการห่อศพตอนนี้คนตายเฉหดในสมรภูมิที่ปกป้องอิสลามเนี่ยให้ฝังทั้งเลือดเลยแล้วท่านรอซูลบอกว่าไปในวันเกียมะเลือดของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีกลิ่นหอมเรื่องการตอบแทนของอัลลอฮ์สงครามครั้งนั้นน่ะถ้ามุสลิมพ่ายแพ้เป็นอันว่ามุสลิมเกือบจะไม่หลงเหลืออยู่จนปัจจุบันอัลลอฮ์เมตตาวาระสุดท้ายมุสลิมก็รวมตัวกันได้จนกระทั่งชนะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บมากท่านรอซูลก็ได้รับบาดเจ็บมากแล้วก็ผ่านพ้นไปโดยได้รับการชนะเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่านี่นะคำสั่งที่ท่านรอซูลสั่งเนี่ยถ้าใครไปฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือต้องพ่ายแพ้ศัตรูเพราะรอซูลสั่งว่าพวกแม่นธนูมาให้ย้ายที่แต่พวกแม่นธนูนั้นนึกไม่ถึงว่าอ้าวนี่เขากลับศัตรูมันกลับไปแล้วนี่ที่ไหนได้พอลงมาจริงๆเขาคอลิดบินวาลิดเป็นผู้นำทหารมาล้อมมุสลิมในตอนนี้แหละที่เสียชีวิตมากข้อที่3สุนัตให้หลุมศพเป็นแบบละฮัจญ์ละฮัจญ์คืออย่างนี้นะเราขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วไปเซาะด้านขวาด้านกิบลัตเซาะไปประมาณว่าเราตะแคงศพหันหน้าไปกิบลัตเข้าไปก็ได้มิดตัวแล้วหาแผ่นหินบางๆมาปิดบ้านเราไม่มีปัญหานี่
หากระดานมาสักแผ่นหนึ่งแล้วก็ปิดเอาไว้แล้วก็กลบเลยไม่ต้องใช้โลงแต่ถ้าดินไม่ดีเวลาขุดเสร็จแล้วเราไปเซาะข้างขวาอย่างแบบเรียกลาฮัดไปเซาะข้างขวาอย่างนี้มันจะทำให้กุโบสถ์นั้นพังก็ทำอีกแบบหนึ่งเพื่อแบบนี้แบบชักเชนกอบชักกลชักคือขุดหลุมศพเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วไปเจาะร่องตรงกลางเจาะร่องตรงกลางหลุมศพประมาณว่าศพตะแคงตัวลงไปแล้วก็มิดไหลแล้วก็ใช้กระดานแผ่นหนึ่งปิดแล้วก็เอาดินกลบได้เลยดินบ้านเราจะทำได้ไหมไม่แน่ใจนะได้เหรอถ้าได้ได้ก็ดีแล้วก็อย่าไปเข้าใจผิดนะบางคนไปเห็นแล้วไม่เข้าใจว่าดูสิพ่อทิ้งมรดกไว้ตั้งเยอะโลงนึงให้พ่อไปไม่ได้พ่อไม่เอาไปหรอกโลงนั่นน่ะเพราะว่าศาสนาต้องการให้ดินเนี่ยดูดซึมเรือนร่างให้หมดไปเร็วยกเว้นเรือนร่างของใครนะที่แผ่นดินไม่กินแล้วมีชีวิตอยู่ในหลุมศพเรือนร่างของใครนะยังจำได้ไหมเรือนร่างของบรรดานบีอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้แผ่นดินกินเรือนร่างของบรรดานบีเพราะตอนที่นบีบอกว่าใครที่ศอลาวาตกับฉันเนี่ยศอลาวาตให้ท่านนบีครั้งหนึ่งอัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดและอัลลอฮ์จะศอลาวาตให้กับเรา10ครั้งศอลาวาตที่มาจากอัลลอฮ์ก็คือการให้ความสุขให้ความจำเริญให้ความเมตตาศอลาวาตจากเราให้ท่านนบีนั่นเป็นการขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้เจริญพรสดุดีท่านนบีเพราะแล้วก็ซอบะก็ถามว่าแล้วเวลาท่านตายจากไปนานๆจนเป็นผงธุลีไปแล้วอะแล้วศอลาวาตของประชาชาติของท่านเนี่ยจะไปเสนอท่านอย่างไรนั่นแหละนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้แผ่นดินกินเรือนร่างของท่านนบีเพราะฉะนั้นนบีนี้ตามหะดีษบอกว่าฮายาตุนบัรซะคียะอยู่ในหลุมศพเนี่ยเขามีชีวิตอยู่นะมีอยู่สองรายงานรายงานหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์ประทานอาหารและเครื่องดื่มให้ตามความเหมาะสมอัลลอฮ์ทรงรู้ดีอีกรายงานหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องให้กินให้ดื่มให้อยู่เหมือนมาลาอิกะห์รวมแล้วว่านบีมีชีวิตอยู่ตอนที่นบีเสด็จมิอราจดูมัสยิดอักซอน่ะเป็นของมุสลิมมาตั้งแต่ต้นแล้วนะตอนนี้อิสราเอลเข้ามายึดครองตอนที่นบีเสด็จมิอราจน่ะก็ไปที่มัสยิดอักซอนี่แหละเดินทางจากมัสยิดฮารอมไปมัสยิดอักซอนี่ครับอิสรอเดินทางภาคพื้นดินแล้วก็พาขึ้นอักซอน่ะขึ้นไปฟ้าชั้น7เลยขึ้นที่นั่นแต่นบีบอกไว้อย่างนี้ว่าพอใกล้วันเกียมาจริงๆเนี่ยมัสยิดอักซอนเนี่ยมุสลิมจะยึดได้กลับมาเป็นของมุสลิมอย่างเดิมเวลานี้อิสราเอลเขาโกงมาไล่เจ้าของบ้านออกแล้วตัวก็เข้าไปอยู่ทางอิสราเอลก็เสียใจที่อยู่ของเราเนี่ยมาไล่เราออกแล้วเขาก็มายึดครองอยู่เพราะนั้นเราช่วยได้มากตอนนี้ก็คือขอดุอาพี่น้องพยายามละหมาดดุอากุนุตขอดุอาให้อัลลอฮ์คุ้มครองพี่น้องมุสลิมที่ปาเลสไตน์วิธีการล้างเผ่าพันธุ์ของเขานั้นเป็นเป้าหมายใหญ่แต่ว่าเรามีอัลลอฮ์
อัลลอฮ์จะช่วยเหลือพอวาระสุดท้ายมัสยิดอักซอกลับมาเป็นของมุสลิมเมื่อไรนะบิวะนั่นแหละถึงวันกิยามะห์แหละข้อที่3สุนัตให้หลุมศพเป็นแบบละฮัดถ้าหากดินแข็งเพราะมีหะดีษมุสลิมว่าอันซะอ์ดิบเนอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮุกอลาฟีมะรอดิเมาติฮิอัลฮิดูลีลัฮดันวะอันซิบูอะลัยยัลละบันละบินานัสบันกะมาซนะอะบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาจะซะอ์ดบุคอบีวะกอสได้กล่าวในอาการป่วยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตว่าท่านทั้งหลายจงขุดหลุมแบบละฮัดให้ฉันคือขุดไปแล้วก็ไปเซาะด้านขวาเนี่ยที่บอกตะกี้เนี่ยแบบละฮัดและให้พวกท่านตั้งอิฐแก่ฉันเหมือนกับที่ได้กระทำกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอิฐมาตั้งแล้วก็เอาดิ่งกลบตกลงบ้านเรานี่ถ้าแบบละฮัดเนี่ยคงทำไม่ได้ดินไม่ดีถ้าแบบชักแบบไปเจาะร่องตรงกลางนะอาจจะมีโอกาสนะขุดแล้วไปเจาะร่องตรงกลางเสร็จแล้วเอามายัดนอนตะแคงข้างขวาหน้าไปกึบลัดลงบันไดซอกนั้นนะแล้วก็เอาเสียกระดานแผ่นหนึ่งปิดดินดีๆน่าจะทำได้ง่ายกว่าไม่เคยฟังแต่เราไม่ลองเลยนี่เราต่อลงอย่างเดียวนะคือต่อลงแล้วเนี่ยนะถ้ามันทำอย่างนั้นได้ลงก็ไม่ต้องใช้แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะแปลกที่สุดเลยนะกระดานใหม่ๆดีๆนี่แหละพอต่อเป็นโลงสำหรับจะใส่ศพเอามาตั้งไว้ตรงนี้ตัวเสียนอนไม่ได้แต่ถ้ากระดานเหล่านั้นเอามาปูกี่ชั้นตัวเสียก็นอนได้แต่ทำเป็นโลงศพตัวเสียนอนไม่ได้นี่แหละคือดูว่ากำลังใจของคนเราเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าคนเรานี่ถ้ามีกำลังใจจริงๆเนี่ยนะจะทำถือว่าสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งงานนั้นน่ะตั้งใจหลุมละฮัดก็คือการขุดหลุมให้ได้ขนาดตามหลักศาสนาแล้วเซาะด้านกิบลัตด้านกิบลัตแหละให้ลึกเข้าไปเพื่อฝังศพเอาศพใส่เข้าไปในช่องที่เซาะแล้วปิดด้วยแผ่นหินบางๆที่นู่นไม่มีไม้เหมือนบ้านเราเนี่ยเพื่อไม่ให้ดินกลบทับศพและถ้าหากพื้นดินเป็นดินร่วนสุนัขไปฝังในหลุมที่เซาะตรงกลางที่ชักเซาะตรงกลางเนี่ยหมายความว่าให้เซาะตรงกลางหลุมเป็นร่องพอที่จะฝังศพได้แล้วก็ก่อปลายทั้งสองด้านด้วยอิฐเอาอิฐตั้งไว้อิฐดินดิบนี่แหละหรืออย่างอื่นก็ได้ตั้งให้มิดกะว่าเอากระดานมาปิดแผ่นนี้ก็มิดร่างศพแล้วเอาศพวางลงในร่องที่เซาะไว้เอาแผ่นหินบางๆวางปิดบนร่องนั้นแล้วก็กลบดินวิธีนี้มีโอกาสจะทำได้นะฉันไปที่ลุมพลีเนี่ยเขาไม่ต้องใช้โลงดินก็ดีทำได้ข้อที่4และสุนัตให้นำศพเข้าหลุมทางด้านศีรษะภายหลังจากวางศพลงที่ก้นหลุมแล้วและค่อยๆส่งศพเข้าไปในหลุมศพนี่ทำได้ง่ายเพราะตัวศพไม่หนักมากหรอกเอาเข้าทางด้านไหนก็ได้แต่บ้านเราเนี่ยเอาลงอย่างเนี้ยทำไม่ได้เพราะมันหนักไม่ใช่หนักลงอย่างเดียว
ม่ใช่โลงกระสอบอย่างเดียวนะในโลงนั้นหนักดินเพราะว่าถ้าไม่เอาดินไปกันยันเอาไว้ศพจะไม่หันหน้าไปกิบลัดตะแคงศพแล้วดินไปกันยันเอาไว้แล้วกว่าจะกันได้เนี่ยอันเดียวไม่อยู่หรอกต้องกันถึงทางด้านเอวแล้วทางด้านไหล่อีกแล้วเอาดินไปกันมันก็หนักมากงั้นเวลาจะเอาลงจริงๆก็ขอให้เอาลงในหลุมได้ก็แล้วกันเราก็ต้องใช้เชือกสองคนสองฝั่งช่วยกันดึงเชือกแล้วก็หย่อนลงไปก็ต้องดูด้วยนะดูคนข้างล่างคอยรัดอยู่ข้างล่างอย่าหย่อนลงไปแล้วไปทับคนข้างล่างตายก็กลายเป็นสองมายัดเลยเราช่วยกันดูอบูดาวูดได้รายงานด้วยสายรายงานที่สาเหว่าอันนะอับดัลลอฮิบนียาซีดอัลคอตมีอัลสหาบีรดิยัลลอฮุอันฮุอัดคัลัลฮาริธัลกับรมินกิบลิริจลัยลกับริวะกอละฮาดามินัสซุนนะท่านอับดุลลอฮ์บุตรของยาฟัดอัลคอตมีซึ่งเป็นสหบะรดิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์โปรดปรานท่านด้วยว่าเขาได้นำฮาริสเข้าสู่หลุมฝังศพพี่น้องกรุณาเติมไม่โทรหน่อยนะเขาสู่นะแปลว่าเข้าสู่เติมไม่โทรต้องเข้าสู่หลุมฝังศพจากทางด้านตีหลุมฝังศพแล้วกล่าวว่านี่เป็นซุนนะห์คือเป็นแบบอย่างที่ท่านรอซูลได้สอนว่าให้ปฏิบัติคือนำศีรษะของศพลงไปก่อนและสุนัตแก่ญาติใกล้ชิดที่เป็นชายของศพเข้าไปในหลุมศพเพื่อเกลี่ยดินที่กลบให้เสมอและให้ผู้ที่ทำหน้าที่ฝังศพกล่าวว่าบิสมิลลาฮิวะอะลาซุนนะติรอซูลิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์เป็นการปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์เพราะเป็นการปฏิบัติตามท่านรอซูลของอัลลอฮ์เพราะรอซูลสอนอย่างนี้นี่งั้นเราฝังศพด้วยนามของอัลลอฮ์และปฏิบัติตามแบบฉบับที่ท่านรอซูลสอนไว้ให้อบูดาวูดและติรมิซีได้รายงานและติรมิซีบอกเป็นหะดีษที่ฮัสซันเป็นหะดีษที่สวยงามความแข็งแรงนี้รองมาจากหะดีษซอฮีฮะห์เท่านั้นคือนำเอามาเป็นหลักฐานได้อานิบนุอุมะรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาวุดิอัลมัยตุฟิลกอบริกอลบิสมิลลาฮิวะอะลาซุนนะติรอซูลิลลาห์จากอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อศพถูกวางลงในหลุมฝังศพท่านได้กล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องฝังศพก็จบบริบูรณ์อ้าวงั้นสรุปพี่น้องผู้ฟังสรุปเองนะเอาฝังแค่ใช้ได้เอากันแค่ใช้ได้ลึกขนาดไหนลึกจนกลิ่นขึ้นไม่ได้สัตว์ร้ายคุยกินไม่ได้นั่นแหละขั้นวายิบส่วนจะทำให้สมบูรณ์เรียกว่าได้สุนัตคือได้ตามแบบฉบับที่เราซูลสอนอย่างสมบูรณ์ก็คือทำละหัดขุดหลุมลงไปแล้วเสาะด้านกิบลัตแล้วก็เอาศพตะแคงเข้าไปในช่องเสาะนั้นเราหากระดานมาแผ่นหนึ่งติดแล้วก็เอาดินกลบเลยหรือถ้าไปเสาะอย่างนั้นกลัวจะพังก็ให้ทำอีกแบบหนึ่งแบบขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจาะตรงกลางเจาะเป็นร่องกลางหลุมศพนี่เสร็จแล้วก็เอาศพตะแคงข้างขวาหันหน้าไปกิบลัตเอาลงไปในร่องนั้นเสียกระดานปิดสักแผ่นหนึ่งแล้วก็เอาดินกลบได้เลยนี่แหละการฝังศพ
สำหรับผู้หญิงอนุญาตให้ไปเยี่ยมหลุมศพได้เพราะท่านรอซูลสอนอาอิชะห์ในการที่ไปเยี่ยมหลุมศพแต่ในขณะที่เขาเข้าไปฝังกันนั้นศาสนาห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปยุ่งเพราะคนจะฝังศพนั้นต้องคนแข็งแรงและผู้หญิงไม่ต้องไปปะปนกับผู้ชายให้ผู้ชายเขาไปทำหน้าที่อ้าวต่อมามีคำถามคำถามหนึ่งอยากเรียนถามอาจารย์ว่าการละหมาดสุนัตหน้าหลังในละหมาดฟะรดูเราจะต้องอ่านดูอาอิสติตะหรือในละหมาดซุบฮีเราจะต้องอ่านดูอากุนุตด้วยหรือเปล่าหรือดูอาอิสติตะเราจะอ่านเฉพาะในละหมาดฟะรดูดูอากุนุตอ่านในละหมาดฟะรดูอ้าวคือดูอาอิสติตะเนี่ยแปลว่าดูอาที่เปิดฉากละหมาดพอตักเบเสร็จอัลลอฮุอักบัรก็อ่านก่อนเลยดูอาอิสติตะห์มีสุนัตให้อ่านทั้งละหมาดฟะรดูทั้งละหมาดสุนัตและก็นบีสอนไว้หลายต้นอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุคอรตาวะอัซีลานี่นบีก็สอนไว้วัจญาตุวัจญะฮิยัลลซีนี่ก็สอนไว้อัลลอฮุมะบาอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยายะนี่นบีก็สอนไว้ซุบฮานะกัลลอฮ์นบีก็สอนไว้ใครจะอ่านต้นใดก็ได้แต่ว่าซุนัตให้อ่านทั้งละหมาดฟะรดูทั้งละหมาดซุนัตจ้ะในกรณีที่มาจะไม่ทันอิหม่ามเลยเข้าใจดีมากครับในกรณีที่กลัวจะไม่ทันอิหม่ามก็ไม่ต้องอ่านดูอาฟติตามไม่ต้องอ่านเลยส่วนดูอากุนุตถ้าพี่น้องเราได้รับบัลลออย่างนี้ให้ดูอากุนุตไม่ใช่กุนุตเฉพาะซูโบอย่างเดียวนะให้กุนุตได้ทั้ง5เวลาเลยจ้ะละหมาดสุนัตที่มีดูอากุนุตก็คือสุนัตวิเตศดูอาได้ทั้งตะปีแหละสุนัตวิเตศละหมาดฟัรดู5เวลาฉันไปทำฮัจญ์ปีนั้นน่ะพอดีเกิดเหตุการณ์ในบอสเนียมุสลิมก็ถูกฆ่าฉันก็อยากจะรู้ว่าอิหม่ามดูอากุนุตเนี่ยเขายกมือไหมเฝ้าดูจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าอ๋อเขายกมือและดูอากุนุตของเขาน่ะไม่ใช่สั้นๆหรอกประมาณ45นาทีแล้วเขาเพราะว่าเขาดูอาไปแล้วเขาก็นึกถึงพี่น้องมุสลิมที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะดูอาไปบับทุกข์กับอัลเลาะห์ไปแล้วเขาก็ร้องไห้สมัยตอนเด็กๆเรียนอัลกุรอานไม่จบแต่หลังจากเรียนจบปริญญาแล้วมาเริ่มเรียนใหม่ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องมีการตะมัดกุรอานหรือไม่จะบอกให้นะตะมัดแปลว่าอ่านกุรอานจบสมบูรณ์เออได้มีผู้ถามว่าดูอากุนุตมายกมือได้ไหมได้แล้วก็ถ้ายกมือไม่มีการลูบหน้าเอาลงเฉยๆไม่ยกมือได้ยืนอ่านเฉยๆเพราะฉะนั้นถามว่ามาอ่านกุรอานจนจบแล้วต้องตะมัดไหม
คืออ่านจบนั่นแหละเรียกว่าตามัดแหละตนเองฉันจะบอกให้อย่างนะวิชาต่างๆเนี่ยเรามีตำรับตำราเยอะเรียนรู้ด้วยตนเองได้แต่เฉพาะอัลกุรอานเนี่ยหนังสือแม้แต่กระทั่งหนังสือตัจวิดที่ท่านอาจารย์อีซาสิงห์งามทำมานะเขาอธิบายเขาบอกได้แต่หนังสือนั้นไม่ได้พาเสียงมาเพราะงั้นเสียงความชัดเจนนี่ต้องอาศัยจากปากครูทำให้ดูด้วยเราทำตามหนังสือได้แต่หนังสือไม่ได้พาเสียงมาดังนั้นเมื่อเรียนกุรอานแล้วเนี่ยมีความจำเป็นต้องให้ครูสอนตัจวิดให้เราจะได้มีการอ่านที่ถูกต้องขอรบกวนอาจารย์แค่นี้ด้วย อย่าใช้คำว่ารบกวนเป็นหน้าที่ที่ฉันจะต้องบอกกับพี่น้องอุตส่าห์มาเนี่ยจะเอาความรู้อันใดที่พี่น้องไม่รู้ถามมาในสิ่งที่ฉันรู้ฉันก็บอกให้ถ้าฉันยังไม่รู้ก็จะบอกกับพี่น้องว่าฉันขอกลับไปดูหลักฐานก่อนฉบับต่อมาในการทำอากีกะห์ลูกจะทำย้อนหลังได้หรือไม่เพราะในตอนแรกยังไม่พร้อมตามหะดีษของไบฮะกีบอกว่าให้ทำตอน7 วันให้ตั้งชื่อให้โกนผมให้ทำอากีกะห์คือเชือดแพะหรือเชือดแกะก็ได้และผู้ชายใช้แกะตัวเดียวก็ได้ใช้แกะ2 ตัวก็ได้เพราะนบีทำให้ซันเกาเซนแกะคนละตัวจะทำย้อนหลังได้หรือไม่ในตอนเรายังไม่พร้อมคือ 1. ตอน7วันให้ทำ 2. ไม่ทำ7วันให้ทำตอน14วันถ้า14วันไม่ทันให้ทำตอน21วันถ้า21วันแล้วยังไม่พร้อมให้เลือกเอาวันที่สะดวกแต่ถ้าเด็กนั้นโตแล้วเมื่อโตแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วอากีกะห์เอาไว้อีดินอบาก็ทำเครื่องบั่นให้เขาเลยเพราะการทำอากีกะห์น่ะเป็นสุนัตสำหรับผู้ที่มีฐานะศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับชีวิตใดเว้นแต่เท่าที่สามารถจะกระทำได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความสามารถจะกระทำได้พอได้7วันก็ตั้งชื่อโกนทิสะโกนผมเด็กส่วนคนที่มีฐานะได้7วันอาจจะรู้แล้วนะเรื่องกำหนดเวลานะ7วันไม่ทัน14วัน14วันไม่ทัน21วันถ้าไม่ทันจริงๆก็แล้วแต่ความสะดวกถ้าเราไม่ทันเพราะไม่แน่เราจะไปเจาะจง7วันตายตัวเนี่ยไม่ได้พระนบีก็บอกให้กว้างขวางอยู่แล้วเพราะเด็กบางคนนี่ออกมาแล้วยังต้องเข้าตู้อบกว่าจะออกมาได้หลานฉันคนสุดท้ายเนี่ย เด็กธรรมดานี่แหละอยู่ไปค่อยเล็กลงค่อยเล็กลงวันที่ไปตรวจหมอบอกต้องผ่าเดี๋ยวนี้เลยเอาไว้ไม่ได้ถ้าเอาไว้จนถึงกำหนดแล้วเด็กมันจะเหลือเท่าฐานไฟฉายเท่านั้นแหละแล้วก็กลายเป็นลูกกรอกตัวลูกกรอกยังไม่ทีเรื่องแปลกอะไรเลยตอนนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่เข้าใจก็เอาไปบูชาแล้วก็เขาหวังอะไรก่อนเพื่อนพี่น้องลองทายที่เขาหวังอะไรก่อนเพื่อนหวังขอหวยเจอต้นหมากออกทลายมาเป็นรูปหัวช้างเอ้าก็ว่ายกันต้นกล้วยออกปลีกลางต้นก็ว่ายกันวิธีจะให้กล้วยออกปลีกลางต้นน่ะทำไม่ยากเลยเพราะว่าเราคนที่เราปลูกเองนะเรารู้ระยะเวลาของมันเนี่ยเอาไม้เนี่ยไปแทงขวางเอาไว้แล้วปีที่มันออกมาเนี่ยพอมันชนไม้มันขึ้นไปไม่ได้มันก็เลี้ยวออกข้างๆ
นี่ยแหละออกปีกลางต้นไม่ใช่ของแปลกถ้าอยากให้กล้วยหวานจับแต่ว่าเอาไปขายไม่ได้นะมันช้ำง่ายว่ากล้วยเนี่ยหลังจากตัดปลีแล้ว90วันสุกเพราะฉันเคยปลูกกล้วยมามีวิธีปลูกกล้วยจะให้ออกเครือแถวเดียวกันเลยก็ได้แต่เราต้องดูง่าที่โคนต้นมันถ้าง่ามันมาทางนี้ลูกมันจะออกด้านนี้ถ้าง่ามันไปทางนู้นลูกมันจะออกด้านนี้ตรงกันข้ามแล้วพอเราตัดปีแล้วเราก็ไปเจาะตรงงวงที่ห้อยมาเนี่ยแล้วเอาแป้งข้าวหมากฝังไปแล้วก็ปิดเอาพลาสเตอร์พันติดเป็นเดิมนั่นแหละกล้วยคือนั่นแหละหวานจ้อยเลยแต่ส่งขายไม่ได้มันช้ำมันหวานจัดมากมันช้ำคำถามต่อมาถามว่าการดื่มสุราเนี่ยโทษของมันร้ายแรงแค่ไหนฉันจะอ่านกุรอานให้พี่น้องฟังนะกอลลอฮุตะอาลายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูบรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายพี่น้องจำไว้เถอะอ่านกุรอานพอได้ยินว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูผู้มีอีหม่านทั้งหลายเนี่ยอัลเลาะห์เรียกเราแล้วเราฟังต่อไปที่อัลเลาะห์จะสั่งว่ายังไงอินนามัลคอมรุสุราวัลไมซิรุการพนันวัลอัลซอบุการบูชาแท่นหินสำหรับบูชายันคือสมัยนั้นเนี่ยเขาจะเชื่อสัตว์บูชายันรูปเจเวตของเขาและไอแท่นหินอันเนี้ยเขาจะวางอยู่รอบกาบาเลยการไปบูชายันแท่นหินเหล่านี้วัลอัลซอบนะวันอัสลามและการเสียงติ้วอย่างนี้พี่น้องต่อไปเที่ยวงานวัดเขามีเอาติ้วใส่กระบอกอยู่เอามาสั่นอย่างเงี้ยพออันไหนตกลงมาแล้วก็เขาก็มีหมายเลขติ้วอันเนี้ยไปดูในใบเซียมซีตกใบไหนแล้วใบเซียมซีก็บอกชะตาชีวิตจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นมันเรื่องรายสาระทั้งหมดนี่แหละริกจะสนมินอามาลิชัยตอนทั้งสี่อย่างทั้งสุราการพนันการบูชาแท่นหินที่เขาใช้เชื่อสัตว์บูชายันการสันติวเสียงทายเป็นกิริยาของชัยตอนฟัจตานีบูหุท่านทั้งหลายจงออกห่างหลานละกุมตุฟเลหูเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าเราไปยุ่งกับเรื่องเหล่านี้เสียอีมานเดือดร้อนทั้งโลกนี้และโลกหน้าอินนามายูริดุชัยฏอนะอายุกิอับไบนะกุมุลอาดาวะตะวันบะฎอฟิลคอมริวันไมซิดชัยฏอนเนี่ยมันเพียงต้องการให้พวกท่านเป็นศัตรูกันให้โกรธเคืองกันด้วยสุราและการพนันพี่น้องฟังข่าวใช่ไหมเพื่อนกันรักกันสนิทสนมกันนั่งวงกงสุราด้วยกันทำไปทำมาผิดใจฆ่ากันตายฟังข่าวไหมมีอยู่เรื่อยนี่แหละว่าทำให้โกรธเคืองกันเพราะสุราและการพนันเวสุดดกุมอันซิกริลและทำให้เขานั้นออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์วะอานิสซอลาห์ออกห่างจากการละหมาดแน่นอนเลยล่ะคนยังเล่นการพนันนี่ละหมาดไม่ลงหรอกคนดื่มสุรานี่ละหมาดไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะในขณะที่ละหมาดน่ะให้คำมั่นสัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะจงรักภักดีกับพระองค์ไม่ฝ่าฝืนพระองค์แล้วตัวอยู่เล่นการพนันนี่ตัวอยู่ดื่มสุรานี่นะคนเหล่านี้ยังไปชวนมาละหมาดไม่ได้ถึงกับอัลลอฮ์ลงกุรอานลาตักรุสซอลาตะวะอันตุมสุการอท่านทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การละหมาดในขณะที่ท่านยังมึนเมาต้องออกห่างอัลลอฮ์ตั้งคำถามไว้ท้ายอายะห์ว่า
ฟะฮัลอันตุมมุนตะฮูนพวกท่านทั้งหลายจะยุติจะยุติไหมหมายความว่ายุติได้แล้วนะใครที่เคยเล่นการพนันมาใครที่เคยดื่มสุรามาแล้วก็เลิกได้แล้วตอบบัตรตัวกับอัลลอฮ์เสียดูอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางตะวันตกอัลลอฮ์ยังเปิดประตูตอบะสารภาพผิดอัลลอฮ์ยังยกให้พอดูอาทิตย์ไปขึ้นทางตะวันตกแล้วใครกลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ก็ไม่ให้แล้วนะเพราะว่าถ้าพี่น้องได้ศึกษาเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งโลกเนี่ยก่อนจะอวสานในแกนโลกมันแกนโลกมันจะหมุนกลับพอตอนแกนโลกมันหมุนกลับตอนนี้จะเห็นว่าดวงอาทิตย์ไปขึ้นทางตะวันตกตอนนี้ตะบัดตัวไม่ได้แล้วขณะนี้สวรรค์ยังเป็นของเราสวรรค์ยังรอเราอยู่เราตะบัดตัวสิ่งที่เลวร้ายซะแล้วทำความดีฟะกัดนะฮะอัจวะยัลละฟีฮาดิลอายะติอันนิลคอมบิวะฮาดิมินฮาอัลลอฮ์ได้ห้ามในอายะห์นี้จากสุราและให้ระมัดระวังให้มากพี่น้องต้องระวังนะบางคนนั้นน่ะดื่มสุราไปโดยไม่รู้ตัวเยอะโดยเฉพาะยาเวลาคลอดลูกยาที่ทานขัดน้ำข้าวปลาที่เป็นยาน้ำนะบอกเลยว่า 90% มันจะมีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเรามีวิธีอย่างอื่นก็หายาอื่นเพราะสุราเนี่ยมันเกิดความร้อนแล้วมันทำให้เลือดฉีดแรงมันทำให้ยาเขาแรงขึ้นอยากจะให้กระแสโลหิตในร่างกายดีก็ไม่ยากพี่น้องทำเป็นประจำเด็กไปซื้อพริกไทยดำป่นเขามีป่นไว้แล้วก็มีหรือซื้อแล้วให้เขาป่นให้ก็ได้ซื้อพริกไทยดำป่นเดี๋ยวนี้เขามีใส่ป่นใส่แคปซูลขายนะแล้วก็พี่น้องมาทานเป็นประจำเด็กกระแสโลหิตเนี่ยจะได้หมุนเวียนดีแล้วก็สุขภาพก็จะดีแต่ตามสูตรเต็มๆของเขาเลยนะเนี่ยน้องชายของท่านจุฬาประเสริฐให้ฉันไว้ว่าพริกไทยดำป่น1แก้วน้ำผึ้งแท้1แก้วนมหวานนมข้นหวาน1กระป๋องแล้วไข่แดงเอาไข่ไก่เอาเฉพาะไข่แดง11ฟองแล้วขึ้นมากวนกวนแล้วก็ให้ทานเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งปั้นเอาก้อนธรรมดาเนี่ยเขาบอกรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงและท้องที่ยื่นมามันก็ค่อยๆหดไปเพราะพริกไทยดำป่นมันร้อนเนี่ยนะหัวกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิจตานิบุลคอมรอท่านทั้งหลายจงออกห่างจากสุราฟะอินนะฮาอุมุลคอบาอิสเพราะสุราเนี่ยเป็นต้นเหตุของการสร้างบาปพี่น้องดูประวัติตรงนี้สิบาร์ซีซอเนี่ยเป็นนักอิบาดะแล้วก็มีชัยฏอนมาหลอกมันแต่งตัวให้เห็นเป็นคนวะเราะละหมาดสุนัตคือยังรุ่งบาร์ซีซอก็สนใจว่าเขาทำยังไงเขาสามารถจะละหมาดได้คือยังรุ่งได้ไม่ง่วงไม่หลับไม่นอนมันก็บอกว่าถ้าจะเอาวิชานี้จากมันแล้วก็ต้องทำตามมันสั่งนะได้ไหมได้มันก็สั่งเลยสั่งให้ฆ่าคนโอ้ยบาร์ซีซอบอกอย่างนี้ทำไม่ได้หรอกบาปกรรมไปฆ่าชีวิตคนอื่นอ้างนั้นมาทำซีนากับหญิงคือผิดประเวณีกับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาบาร์ซีซอก็บอกไม่ได้บาปกรรมไปตกถงผู้หญิงด้วยไม่เอาเอางั้นเอาอย่างเบาที่สุดดื่มสุราได้ไหมได้แต่อย่างนี้ได้บาปคนเดียวพอดื่มสุราเมาเต็มที่ดีเกิดอารมณ์ก็ไปทำซีนากับหญิงพอทำซีนากับหญิงแล้วเด็กมันเห็นนี่เดี๋ยวเด็กมันจะไปพูดเลยฆ่าเด็กอีก
ตกลงสุราเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วต่างๆฟะมัลลัมยะยิบฮาถ้าใครไม่ออกห่างจากสุราฟะกัดอัสลลอฮะวะรอซูลละฮูเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฝ่าฝืนรอซูลของอัลลอฮ์วัสตะฮักกอลอาซาบบิมะซียะติลลาฮิวะรอซูลิฮิและเขาจะต้องได้รับการทุกข์ทรมานด้วยสาเหตุที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สาเหตุที่ฝ่าฝืนรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอิบนุอับบาสรอฮิยัลลอฮุอันฮุมาจะท่านอิบนุอับบาสรายงานบอกว่าก็ละมาลัมมานะซะละตะห์รีมุลคอมเมื่ออัลลอฮ์ลงกุรอานมาห้ามสุราเดิมทีเดียวยังไม่ได้ห้ามก่อนซอบะก็ชอบดื่มกันก็ดื่มทำสุราเองเป็นหายหายเลยล่ะนี่พออัลลอฮ์ลงกุรอานมาห้ามมาชะซอฮาบะตุบาดุมอิลาบะบรรดาซอบะก็เดินไปปรึกษากันปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยได้ความว่ากอลูซอบะทั้งหมดก็ลงมติว่าฮุริมัตอัลคอมรุว่าสุรานี่เป็นที่ต้องห้ามแล้วพวกเราเนี่ยดื่มไม่ได้แล้ววะซะบะอับดุลลอฮิบนุอัมท่านอับดุลลอฮ์บุตรของท่านอัมมีทัศนะบอกว่าอิลาอันนัลคอมรการดื่มสุรานั้นอักบารุลกะบาอิรีเป็นโทษใหญ่วะฮิยะบิลารอยเบนโดยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าเป็นโทษใหญ่แน่นอนวะกัดละอานะชาริบาฮาฟีไวร์ฮะดีษินอัลลอฮ์สาปแช่งผู้ที่ดื่มสุราน่ะไม่ใช่ฮะดีษเดียวนะมีหลายฮะดีษวะอานิบนุอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจากท่านอิบนุอุมัรขออัลลอฮ์โปรดปรานท่านด้วยก็เลยบอกว่ากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุ

และสุราทุกชนิดฮารอมุนฮารามวะมันชะริบัลคัมรและใครที่ดื่มสุราฟิดดุนยาในโลกนี้อ้าวเตรียมใจไว้นะอัวมาตะดื่มสุราในโลกนี้จนกระทั่งตายวะลัมยะตุกมินฮาไม่ทันตอบัตตัวไม่ทันขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ตายไปอัวมุดดิมินุฮาตายไปโดยในฐานะที่เขาเป็นนักดื่มสุราลัมยัชริฟฮาฟิลอาคิเราะห์ไปในวันอาคิเราะห์ไม่มีวาสนาจะได้ดื่มสุราในวันอาคิเราะห์อันนี้เป็นหะดีษมุสลิมพี่น้องดื่มสุราในวันอาคิเราะห์เนี่ยนะมันมีรสชาติและในวันอาคิเราะห์เนี่ยมันดีกว่าโลกนี้อีกเยอะแยะนะเพราะงั้นอย่าไปดื่มใครชวนดื่มสุราอย่าไปดื่มและอย่าไปเชื่อใครว่าดื่มเพื่อสังคมไม่มีสังคมอะไรมาบังคับเราหรอกเราไม่ดื่มสักอย่างนึงก็ไม่เห็นจะมีปัญหานี่อ้าวต่อมาเรียนถามท่านอาจารย์เพราะเหตุใดจึงทานข้าวหมากแล้วไม่บาปแต่ดื่มเหล้าแล้วสิ่งที่มีแอลกอฮอล์แล้วบาปขอคำตอบอย่างละเอียดเลยค่ะเพราะจะต้องไปตอบบอกกับคนศาสนิกอื่นคืออย่างนี้ไงที่ศาสนาห้ามนะกุลลุมุสกิรินทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเข้ามากเนี่ยไม่เมาหรอกแป้งเข้ามากกับแป้งที่ทำสุราเนี่ยคนละตัวและเข้ามากจะเมาเมื่อตอนนี้ถ้ามันพอมันหวานแล้วน้ำข้าวเหนียวเนี่ยมันมีน้ำตาลสูงนะเพราะงั้นหมอบอกว่าคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยอย่ากินข้าวเหนียวสับปะรดกับทุเรียนมีความหวาน65เท่ากันบางคนไม่ยอมกินทุเรียนแต่กินสับปะรดก็แสลงโรคเบาหวานนี่พอมันหวานแล้วก็เอามารับทานมันไม่เมาเพราะงั้นไม่เกิดโทษแต่สุราเนี่ยดื่มแล้วมันเมาเกิดโทษตอนนี้เข้ามาเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้เกินกำหนดทิ้งไปนานๆเกินกำหนดเนี่ยมันก็เลื่อนได้เลื่อนเป็นน้ำเมาได้เพราะงั้นตอนเป็นข้าวหมากมันไม่เมาอนุญาตให้ทานได้ไม่มีปัญหาใดฉันได้ทำข้าวหมากเก่งเลย อาชีพเดิมเป็นคนทำขนมขายเดี๋ยวนี้จะทำได้เหมือนก่อนหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เข้าหมากกันนะไม่ว่าเจ๊กจีนอะไรขายหาร้านกินได้หมดแหละเพราะมีรอยคาบน้ำมันนิดเดียวเสียเลยเพียงแต่ภาชนะที่จะมาเข้าแป้งเข้าหมากไม่ล้างให้สะอาดตากแดดให้ดีนะมีรอยคาบน้ำมันนิดเดียวก็เสียมีรอยคาบน้ำมันไม่ได้ตอนที่ฉันทำเข้ามาขายเนี่ยฉันมีเครื่องโอมโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิถ้าว่าอุณหภูมิขนาดนี้ต้องใส่แป้งเท่านี้อุณหภูมิขนาดนี้ใส่แป้งเท่านี้และออกมามันจะหวานพอดีทุกทีถ้าเราไม่รู้ไปใส่บางทีก็แรงไปบางทีก็น้อยไปไม่หวานและที่ดีที่สุดคือน้ำฝนแช่ข้าวเหนียวกับน้ำฝนนึ่งข้าวเหนียวกับน้ำฝนนั่นแหละข้าวหมากหวานจ่อยเลยถ้าน้ำบาดาลไม่รู้ว่าข้าวหมากจะหวานจ่อยหรือเปล่าเอาคำถามต่อมาละหมาดตะฮัจญุดมีดุอากุนุตหรือเปล่าไม่มีครับมีเฉพาะละหมาดวิเตสแล้วก็ในละหมาดวิเตสน่ะนบีสอนกะฮัสันหลานของท่านอัลลอฮุมมะฮดินีฟีมันฮะดัยตวะอาฟินีฟีมันอาฟัยตวะตะวัลลานีฟีมันตะวัลลัยตวะบาริกลีฟีมาอาฏัยตวะกินีชัรรมากอฎัยตฟะอินนะกะตักฎีวะลายุกฎออะลัยกวะอินนะฮูลายะซิลลุมันวะลัยแล้วตอนนี้ท่านชัยอิบนุ

0: อกว่าแล้วถ้าใครจะขอเรื่องอะไรก็ให้ขอต่อจากนี้ไปขึ้นต้นจากอัลลอฮ์มาดีนีเนี่ยนบีสอนให้เอามาอ่านในละหมาดดูอากุนุตในละหมาดวิเตศความหมายดีแล้วก็อัลลอฮุมมาดีนีฟีมันอะไดขออัลลอฮ์ได้โปรดนำทางฉันให้ฉันไปอยู่ในกลุ่มผู้ได้ทางนำพี่น้องจำไว้เถอะกลุ่มผู้ได้ทางนำคือชาวสวรรค์อัลลอฮ์มาดีนีฟีมันอะไรวะอาฟีนีฟีมันอาไฟขออัลลอฮ์ได้ประทานความสุขให้ฉันให้ฉันได้อยู่ในกลุ่มผู้ที่ท่านประทานความสุขให้วะตะวัลลานีฟีมันตะวัลไลขออัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือฉันให้ฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือวะบาริกลีฟีมาอาตอยและขออัลลอฮ์ได้เพิ่มพูนสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้มางั้นความรู้มีแค่นี้แล้วขออัลลอฮ์ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นฐานะมีแค่นี้ขออัลลอฮ์เพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นเรียกบารักัตอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้วะกินีชัรรมะกอดอยขออัลลอฮ์ได้คุ้มครองฉันให้พ้นจากความชั่วที่พระองค์ทรงประทานมาทั้งดีทั้งชั่วในโลกนี้อัลลอฮ์ให้มาทั้งนั้นแหละวะกินีชัรรมะกอดอยฟะอินนะกะตักดีวะลายุกดออะลัยพระองค์เป็นผู้ตัดสินไม่มีใครไปตัดสินบนพระองค์ดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ทำไปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบสวนอัลลอฮ์แต่เราทำอะไรไปเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบสวนหมดเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เอาของใครมาทำและเราเอาของอัลลอฮ์ทั้งหมดมาทำนั่นลายุสอลูอามายัฟอลูอะฮุมยุสอลูนอัลลอฮ์ทำอะไรเราไม่มีสิทธิ์ไปสอบสวนหรอกว่าแม้คนอื่นอัลลอฮ์ทำไมให้รวยคนอย่างฉันทำไมอัลลอฮ์ให้จนพี่น้องจนบนดุนยาน่ะมันจนไม่นานหรอกขออันเดียวอ่ะอย่าไปจนในวันอาคิเราะห์และอัลลอฮ์ก็บอกอีกทำตามอัลลอฮ์บอกก่อนสิแล้วมาบ่นว่าทำไมไม่รวยอัลลอฮ์บอกว่ามายัตกิลลาฮะยะจอัลละฮูมะคอรจาคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์จะเปิดทางให้เพราะมันจะไม่มีคำมาหมดท่าหรอกวายรุกคุมิลไฮซูลายาตสิบอัลลอฮ์ยังย้ำอีกว่าปัจจัยยังชีพที่เราจะให้เจ้าเนี่ยเจ้าไม่สามารถจะคำนวณได้ทำตามอัลลอฮ์บอกแล้วก็ขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประทานให้อ้าวหมดแล้วนะคำถามพอดีหมดเวลาพอดีเลยด้วยวันอาทิตย์หน้าขึ้นเรื่องซะกาตเลยนะเพราะสอนตามจริงว่าอาทิตย์หน้านี่ขึ้นด้วยเรื่องซะกาตแล้วว่าซะกาตมีอะไรบ้างจ่ายยังไงบ้างเอาสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะมะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยก
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีดะลีสหรือคุณสนานสุกาดัมฮัจญีดะลีสหรือคุณสนานสุกาดัมได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบิดาของคุณอับดุลละมานหรือคุณพงศักดิ์สุกาดัมจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 14:00 น.ณ มัสยิดดารุสซาดะห์คลอง43วาตะวันออกซอยไมตรีจิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีนายมุฮัมมัดนุฮูเซนีอายุ60ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณโนรีฮูเซนีและคุณรัดดาฮูเซนีวงสหากและเป็นพี่ชายของคุณอาอิชะห์หรือคุณเนตรดาวลักษกุลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณ มัสยิดดารุนอับิดีนตอกจันถนนเจริญกรุงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นางมารียะหรือนาเดะหวังอับดุลลอฮ์นามสกุลเดิมปียากรอายุ63ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีอิหม่ามอิดฟานและนางสมบุญปียากรและเป็นภรรยาของฮัจญีอิบรอฮีมหวังอับดุลลอฮ์จะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ณ มัสยิดดารุสซุนนีบ้านกระทุ่มลายเขตหนองจอกสอบถามโทร0656362802 0656362802นางสาวไซนับปียากรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจยามาเรียมอาลีฮ ัจญะมาเรียมอาลีอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีสุไลมานอาลีและเป็นบุตรของคุณกีนีโตเหงียมหวังเฉยจะละหมาดญะนาซาในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณมัสยิดดารุนนบีดีนสุเหร่าแดงคลองสวนสอบถามโทร0970020682 0970020682
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์4เครื่องดื่มอันตรายคนไทยดื่มเกือบทุกวันเร่งตับไตวายตายไว 1. กาแฟ3 in 1น้ำตาลสูงและไขมันทรานส์แบบไม่รู้ตัว 2. ชานมไข่มุกน้ำตาลครีมเทียมสีผสมอาหารเท่ากับภาระตับเต็มขั้น 3. น้ำเชื่อมไซรัปนมข้นในทุกเครื่องดื่มหวานรวมถึงกาแฟเย็นชาเย็นนมชมพูนมหวานๆนมช็อกโกแลตที่ขายทั่วไปจะใช้น้ำเชื่อมหรือมีอีกชื่อว่าไซรัป 4. นมเปรี้ยวที่ใส่น้ำตาลแม้ชื่อจะดูสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วนมเปรี้ยวแบบขวดหรือกล่องเล็กส่วนใหญ่มีน้ำตาลสูงแถมยังมีแลคโตสที่ในบางคนดูดซึมไม่ได้ดีเกิดแก๊สลำไส้รั่วส่งผลต่อตับและไตสรุปสั้นๆเครื่องดื่มบางอย่างอาจดูเล็กน้อยแต่สะสมทุกวันกลายเป็นตับพังไตล้าแบบไม่รู้ตัวไม่ได้ห้ามครับแต่อยากชวนเพื่อนๆให้รู้ทันแล้วเลือกให้ตับกับไตได้พักบ้างวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
5: ดุอายามเช้าاللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور โอ้ Allah ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี

0: ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด

0: الحمد ولك الشكر
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี

0: รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิบนุมาจา
1: อัลลอฮุมมะอาลิมัลฆอยบวัชชะฮาดะฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะคุลลิชัยอ์วะมะลีกะฮ์อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีวะมินชัรริชัยฏอนวะชะรกิฮ์وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: رايงานโดย الترمذي และ أبو داود بسم

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นจะไม่มีสิ่งใดให้อันตรายเขาได้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอัตติรมีซีและอิบนุมาจาห์

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะยินดีในตัวเขาเมื่อถึงวันกิยามะห์รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอัตติรมีซีอบูดาวูดและอันนะซาอีย
1: าฮัยยาคอยยูมบิเราะห์มะติกะอัสตะฆีซأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
0: رايงานโดยอิหม่ามฮากิม

0: รายงานโดยอับูดาวูด
1: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ
0: ฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100ครั้งในยามเช้าและยามเย็นในวันกิยามะห์จะไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้เท่ากับเขาหรือมากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามมุสลิม

0: يقول عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100ครั้งในวันหนึ่งหนึ่งเขาได้รับผลบุญเท่ากับผู้ปลดปล่อยทาส10คนและถูกบันทึกความดีแก่เขา100ความดีและได้รับการลบบาป100ความชั่วและสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันสำหรับเขาให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายในวันนั้นจนกระทั่งตอนเย็นและไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้มากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิม
2: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิฮิ